0: และย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะรวม49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม5รูปจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตอันหนึ่งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังการแต่งกายวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ช่วงเช้าลงพระนามและลงนามถวายพระพรแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ถวายพระพรคาถาพิเศษแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจะจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตโดยรัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานและขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันและในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 18:50 น.
0: รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริง
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการโดยยอมรับว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนซึ่งจะมีการรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นสำหรับโครงการรอบนี้ได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมซึ่งรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้น
3: เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนมันถึงอาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เราคาดไม่ถึงเราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสักเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าไม่ถึง ระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเราก็ต้องมาดูว่านี่เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการถัดไป
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
2: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า13ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าผลักดัน e-sport หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยจับมือกับโครงการ To Be Number 1เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะดิจิทัลทักษะการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมและต่อยอดสู่อาชีพแห่งอนาคตในระยะแรกจะเริ่มนำ e-sport เข้าสู่กิจกรรมชมรม To Be Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ฝึกฝนและค้นหาศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าแนวทางนี้ไม่ใช่การสนับสนุนให้เด็กติดเกมแต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เปลี่ยนจากเรียนเพื่อจำไปสู่เรียนเพื่อคิดเพื่อเตรียมให้เด็กไทยพร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัลและเศรษฐกิจยุคใหม่นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของรัฐบาลในการสร้างโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเด็กไทย
7: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีนของเลบานอนที่ระบุว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งโดยอิหร่านย้ำมาตลอดว่าการยุติสงครามในภูมิภาคแห่งนี้จะต้องรวมถึงการยุติสงครามในเลบานอนด้วยนายอารักชียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิหร่านและสหรัฐยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจาเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้อิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาโดยตรงเป็นวันที่2ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติสงครามในเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
11: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อสมาชิกนาโต้บางส่วนที่ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเต็มที่นายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นนี้อาจเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของนาโต้เนื่องจากยังมีหลายประเด็นสำคัญที่สมาชิกจำเป็นต้องหารือและหาข้อสรุปร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้เป็นเวทีหารือระดับสูงของผู้นำประเทศสมาชิกที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีตั้งแต่ปี2564เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายด้านความมั่นคงของนาโต้ร่วมกัน
0: สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัสดุนิวเคลียร์แห่งใหม่ที่เริ่มเปิดดำเนินการแล้วเมื่อวานนี้พร้อมประกาศเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์และเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวโดยย้ำว่าการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิวเคลียร์ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศในโอกาสนี้นายคิมเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์โดยกำลังการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สำหรับอาวุธเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งการขยายโครงการนิวเคลียร์มีความจำเป็นท่ามกลางภัยคุกคามจากประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับเกาหลีเหนือต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25 โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
13: เกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่หนึ่งจีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทำได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
12: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเนชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม23-21 19-21 21-19 ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เป่ยจิงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21 และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกถูกฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุโจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้รอบรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3โหชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปตัดเชือกกับกฤษณาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่โหชนะธัญธรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
14: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เซฟมากขึ้นเท่านั้นอีกทั้งถ้าบรรทุกหนักมากก็ยิ่งใช้ระยะในการเบรกเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเสี่ยงพลิกคว่ำสูงเพราะรถบรรทุกไม่ใช่รถเก๋งระยะเบรกและการทรงตัวต่างกันมหาศาลบรรทุกหนักเกินเท่ากับศูนย์ถ่วงเปลี่ยนเสี่ยงพลิกคว่ำขับเร็วเกินเท่ากับระยะเบรกยาวกว่าปกติการขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมก็เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและลดความเสี่ยงด้วยการจำกัดทั้งน้ำหนักที่บรรทุกที่สำคัญเช็คสักนิดก่อนออกเดินทางของวางสมดุลไหมเบรกพร้อมหรือเปล่าความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไหมทั้งการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ก็ขับขี่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยถ้ารักษากฎหมายและใส่ใจระเบียบวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางและตัวคุณเองขับช้าลงนิดบรรทุกให้พอดีลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่4ลักษณะภูมิประเทศของทะเลในอ่าวไทยไม่ราบเรียบประกอบไปด้วยสันและแอ่งมากมายวางตัวขนานกันไปในแนวทิศทางเหนือใต้สันบริเวณเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชและนราธิวาสเป็นแนวแบ่งท้องทะเลอ่าวไทยออกเป็น2 ส่วนคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกส่วนลักษณะภูมิประเทศของทะเลอันดามันเป็นแอ่งที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่อเนื่องมาจากดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำอิรวดีในประเทศเมียนมาแผ่กว้างออกลงไปทางทิศใต้ถึงตอนเหนือของเกาะสุมาตราและช่องแคบมะละกาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานมหากรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและคณะทูตานุทูตเตรียมจัดงานใหญ่มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเพื่อยกระดับผ้าไหมไทยสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลเช้านี้ติดตามรายละเอียดการจัดงานและไฮไลท์สำคัญจากนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชโย
21: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับคุณมาลีครับ
21: วันนี้พูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยกับการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกนะคะถือเป็นหนึ่งในงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยปีนี้จัดเป็นครั้งที่15แล้วใช่ไหมคะท่านคะ
22: ครับเราจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่15แล้วครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยนะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายอีกหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอว.แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็อีกหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนครับ
21: ค่ะจะเป็นการยกระดับของผ้าไหมอย่างไรบ้างนะคะ
22: ครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรามีเรียกว่างานทอผ้าที่เป็นลักษณะของผ้าไหมในหลายภูมิภาคมากซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็มีการสร้างสรรค์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งเสริมให้การทอผ้าไหมและการใช้ผ้าไหมนะครับเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีสากลโดยเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับที่เรียนเรื่องการออกแบบไม่ว่าจะเป็นจากมหาลัยหรือจากมหาวิทยาลัยแค่ว่าศึกษาเรียกว่าไปสำรวจข้อมูลต่างๆว่าเรามีผ้าไหมไทยอะไรที่ไหนบ้างอย่างไรในส่วนที่สองคือเราเชิญผู้แทนสถานทูตหรือว่าองค์การระหว่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลต่างๆนะครับท่านเหล่านี้นะครับก็จะร่วมกับนักเรียนนักศึกษาที่เราคัดเลือกมานะครับไปพูดคุยกันว่าท่านอยากได้ชุดแบบไหนที่ใช้จากผ้าไหมไทยก็แปลว่าเราต้องการให้ทูตหรือว่าผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับได้ใช้ผ้าไหมในการที่จะสวมใส่แล้วก็เดินแบบด้วยครับเป็นการส่งเสริมให้ผ้าไทยเราอยู่ในชีวิตประจำวันและก็อยู่ในวิธีปฏิบัติของทางนักการทูตเหล่านี้หรือว่าผู้แทนองค์การต่างประเทศเหล่านี้นั่นเองนะครับเมื่อท่านเหล่านี้ใส่ชุดไทยแล้วเดินแบบก็จะทำให้คนไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยหรือคนในชาติของท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นว่าชุดของท่านนั้นเป็นชุดที่เกิดจากการใช้ผ้าไหมไทยก็เป็นการส่งเสริมการทูตทางวัฒนธรรมนั่นเองครับ
21: ค่ะปีนี้มีทางสถานทูตเข้าร่วมกี่ประเทศคะท่านยาว
22: ปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเกิน90ประเทศนะครับตอบรับเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นท่านเอกอัครราชทูตเองหรือว่าผู้แทนสถานทูตหรือว่ากงสุลนะครับท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งในวันแถลงข่าวก็จะเห็นว่ามีท่านทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยท่านก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่างานนี้นอกจากทำให้ท่านได้ใส่ผ้าไทยที่เป็นชุดประจำชาติของฟิลิปปินส์นะครับที่ท่านชอบแล้วท่านก็รู้สึกว่าทำให้เครือข่ายของหน่วยงานต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการทูตทางว่าทำได้เป็นอย่างดีด้วยครับ
21: ค่ะจะมีการจัดเดินแบบด้วยใช่ไหมคะที่หอประชุมกองทัพเรือวันที่6นี้ใช่ไหมคะ
22: งานนี้มี3กิจกรรมด้วยกันนะครับขออนุญาตสรุปกิจกรรมบัตรนะครับอันแรกคือเป็นเรื่องของการประกวดนะครับประกวดการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาที่เราเลือกมานะครับประมาณ58ทีมนะครับทั่วประเทศนะครับก็ประมาณน่าจะเกือบ300คนนะครับมาประกวด3เรื่องครับเรื่องแรกคือออกแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยใช้ผ้าไหม
21: ค่ะ
22: อันที่2คือประกวดเรื่องของชุดไทยร่วมสมัยโดยใช้ผ้าไหมอันที่3คือประกวดลายผ้าโดยใช้ผ้าไหมนะครับก็สามเรื่องนี้ประกวดนักเรียนนักศึกษาและมีการให้รางวัล ส่วนที่2เป็นการเดินแบบนะครับโดยอย่างที่ผมเรียนนะครับเป็นการเดินแบบที่หอประชุมกองทัพเรือในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยผู้เดินแบบก็จะเป็นอันแรกคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าผู้บริหารกิจการของส่วนราชการไทยส่วนที่2คือคณะผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสถานกงสุลหรือองค์การระหว่างประเทศในส่วนที่3ก็เป็นนายแบบนางแบบที่จะมาเดินแบบนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่2ส่วนกิจกรรมที่3จัดที่วันที่9นะครับที่สยามพารากอนเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของการดำเนินโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบการประกวดต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วยครับ
21: ค่ะในส่วนของงานเดินแบบที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะจะมีไฮไลท์ยังไงบ้างอะคะ
22: สิ่งที่ท่านจะเห็นแน่นอนคือการเดินแบบโดยผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศที่ใช้ชุดไทยและเป็นการออกแบบในลักษณะที่ตรงกันระหว่างความต้องการของผู้สวมใส่คือท่านทูตหรือว่าผู้แทนหน่วยงานกับการออกแบบโดยนักเรียนนักศึกษาของเราก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะออกแบบได้ไม่น้อยหน้ากว่าประเทศอื่นๆเลยไม่ใช่เป็นนักออกแบบที่เป็นในด้านดีไซเนอร์อาชีพนะครับแต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบได้อย่างสวยงามและเหมาะสมกับการเดินแบบและบุคลิกของแต่ละคนซึ่งผมเห็นตัวอย่างการออกแบบบ้างแล้วสวยมากนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สามารถนำผ้าไทยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมทีเดียวครับส่วนที่สองคือเราจะมีการถ่ายทอดนะครับผ่านแฟชั่นทีวีเพื่อให้สมาชิกทั่วโลกนะครับได้ชมกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นความภาคภูมิใจของคนไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนที่ใส่แบบเดินหรือว่ากองเชียร์ต่างๆทุกปีนะครับจะมีการไปให้เชียร์ให้กำลังใจผู้เดินออกแบบไม่ว่าจะเป็นผู้เดินแบบกิติมศักดิ์หรือว่านักลายแบบหน้าแบบอาชีพหรือว่าทางสถานทูตก็ตามนะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับ
21: ค่ะผลจากการจัดกิจกรรมในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรการตอบรับในส่วนนี้มันช่วยยกระดับของผ้าไหมหรือว่าต่อยอดไปอย่างไรบ้างอะคะท่าน
22: เรื่องแรกเลยก็คือปีนี้นะครับเราใช้ผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตผ้าไหมของชุมชนที่ศูนย์ศิลปาชีพได้ไปรวบรวมมาก็นำมาใช้ในการตัดเย็บก
21: ็
22: แสดงว่าเราส่งเสริมทุกภูมิภาคครับส่วนที่สองก็คือว่านักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการออกแบบให้กับผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นทางทูตหรือว่าผู้หน่วยการต่างๆส่วนที่3นะครับนอกจากเรื่องของการตัดเย็บแล้วนะครับเราส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานะครับทำคลิปในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาศึกษาข้อมูลอย่างไรวัดตัวอย่างไรตัดเย็บอย่างไรให้เกิดการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าพอเราให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้มีโอกาสประสานงานกับท่านทูตหรือผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศก็ผลที่เกิดขึ้นคือมีหลายประเทศนะครับเชิญน้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปเรียนรู้ร่วมกับดีไซเนอร์หรือว่าเรียนรู้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วยครับก็ผมจำไม่ได้ว่ากี่รายก็แปลว่าเราเปิดโอกาสให้น้องเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะตัวเองและเครือข่ายในการทำงานด้วยครับ
21: ค่ะเป็นการต่อยอดไปสู่มืออาชีพระดับโลกเลยทีเดียว
22: ใช่ครับก็ที่ผ่านมามีน้องๆหลายคนนะครับทำงานเหล่านี้แล้วก็ทำงานต่อเนื่องจนกระทั่งเขาเริ่มพัฒนาเป็นแบรนด์เสื้อหรือแบรนด์เครื่องแต่งกายของตัวเองนะครับเนื่องจากว่าคนที่เราเชิญมาเป็นคณะกรรมการนั้นเราเชิญมืออาชีพมาเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพมาคอยให้คำแนะนำน้องๆว่าจะตัดเย็บอย่างไรจะออกแบบแบบไหนให้มันสวยงามให้มันล้ำสมัยหรือให้มันเหมาะกับบุคลิกของแต่ละคนด้วยครับก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแล้วในขณะเดียวกันเมื่อน้องๆได้พบกับมืออาชีพเขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และก็มีกำลังใจในการพัฒนางานครับ
21: ค่ะท้ายสุดค่ะอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะไปรับชมได้ในวันที่9หรือว่ายังไงบ้างอะคะท่าน
22: เนื่องจากวันที่6นะครับเป็นการเชิญแขกเฉพาะเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่การจัดงานก็จะมีบางส่วนที่จะเป็นไปให้กำลังใจได้โดยการลงทะเบียนที่การเปิดลงทะเบียนแต่ว่าท่านที่ไม่ได้เข้าในงานก็ไม่เป็นไรครับดูผ่าน Facebook Live แล้วก็Fashion TV ได้มีการถ่ายทอดการจัดงานนะครับ ส่วนวันที่9สามารถไปดูได้ที่สยามพารากอนนะครับเป็นผลงานของน้องๆ นะครับที่จัดเทศกาลให้ฉันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีการมอบรางวัลด้วยครับ
21: ค่ะได้ค่ะ
22: ที่สยามพารากอนนะครับ
21: ก็คือไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงเลยคะ
22: ตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ
21: เข้าไปชมก็คือเราจะจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ทั้งหมด
22: ให้ท่านชมครับ
21: ได้ค่ะ
22: ส่วนวันที่6ก็คือตั้งแต่ 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ
21: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาให้ข้อมูลกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ระดับของปีในปีนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
22: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
3: ที่สุดของอัตลักษณ์กับเวทีเวอริตี้ครั้งแรกของไทยเปิดตัวแล้ว The Cut Design Identity Challenge ศึกประชันอัตลักษณ์เจรไนฝันสู่เวทีโลกสุดยอดรายการเวอริตี้ที่จะเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมไทยให้กลายเป็นพลังแฟชั่นและธุรกิจระดับสากลร่วมค้นหานักสร้างสรรค์อัญมณีรุ่นใหม่ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกชิงรางวัลรวมกว่า 2.5 ล้านบาทโดย GIT กระทรวงพาณิชย์และสสว.สมัครวันนี้ถึง7มิถุนายนนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0968352515ร่วมเจรไนไทยสู่เวทีโลก
4: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
6: ไม่อยากโดนหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
4: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศเปิดตัวไทย LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจบริบทสังคมไทยหวังเปลี่ยนบทบาทประเทศไทยจากผู้รับเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
23: ท่ามกลางการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี Generative AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่จากต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและการทำงานของคนไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ทว่าข้อจำกัดสำคัญของโมเดลระดับโลกเหล่านั้นคือการขาดความเข้าใจในมิติด้านภาษาวัฒนธรรมตลอดจนระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายเฉพาะของสังคมไทยจากช่องว่างทางเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาสู่การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของ2กระทรวงหลักโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของประเทศภายใต้การสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อร่วมกันให้กำเนิดไทย LLM โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทยนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าความพิเศษของไทย LLM คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งได้อย่างอิสระโดยโมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนจากฐานข้อมูลภาษาไทยคุณภาพสูงจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาอาทิสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาศาลปกครองและข้อมูลทางการแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
24: ให้เรามาพัฒนาแข่งกับสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็คงเอาง่ายๆอย่าง ChatGPT หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็น AI แบบนึงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมาแข่งกับคงลำบากละแต่อย่างน้อยให้มีอธิปไตยทางด้านการประดิษฐ์หรือจะ AI ของประเทศเองมันก็ต้องเริ่มมีการพัฒนาน
23: อกเหนือจากการพัฒนาตัวโมเดลแล้วโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จาก Nextech สวทช.เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลซึ่งช่วยลดต้นทุนการพึ่งพาคลาวด์ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญอีกทั้งยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Thai LLM Playground ซึ่งทำหน้าที่เป็นแชทแซนด์บ็อกซ์และระบบ API ให้แก่นักพัฒนาอย่างไรก็ตามในระยะนำร่องนี้เทคโนโลยี Thai LLM ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบททางการแพทย์โดยพัฒนาเป็นแชทบอทช่วยคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงความร่วมมือกับโมเดลภาษาไทยรายอื่นรวมถึงมีการอัพสกิลความรู้ด้าน AI ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นการใช้งานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การมีอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่มั่นคงในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
25: ลองนึกภาพ2คนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่ง ได้รับบริการก่อนรถจ่ายใต้โต๊ะ
0: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
25: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: กรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนเพื่อร่วมกันผลักดันแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับประเทศและระดับอาเซียนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
25: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่42เมื่อปี2566ได้มีการประกาศจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอาเซียนวิลเลจเน็ตเวิร์กหรือ AVN เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือของหมู่บ้านและชุมชนในประเทศอาเซียนอีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาชุมชนผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งผ่านภาคีเครือข่ายทุกระดับจนนำมาสู่การจัด กิจกรรม AVN Hackathon ปั้นโมเดลหมู่บ้านสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียนที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศร่วมกันแลกเปลี่ยนพัฒนาแนวคิดสู่การเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และสร้างโอกาสเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนแต่ยังคงมีข้อจำกัดสำคัญในเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีและบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นซึ่งนายนพรัตน์ธรรมรงทรัพย์ผู้อำนวยการกองแผนงานกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากิจกรรม AVN Hackathon จะเป็นกลไกในการเปิดพื้นที่ให้ผู้นำชุมชนมาร่วมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายเดิมให้แข็งแกร่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมกันได้
9: เราดูคุณลักษณะขั้นพื้นฐานของชุมชนแล้วครับบางเรื่องเนี่ยเขายังขาดโอกาสและก็ขาดการนำเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆรวมถึงการบูรณาการหรือว่าการผสมผสานในเรื่องของแนวคิดองค์ความรู้ก็เลยมองว่าเรามีเครือข่ายหมู่บ้านอาเซียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราสร้างเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แต่ละประเทศเนี่ยพัฒนาไปพร้อมกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับพอเราเอาผู้นำของหมู่บ้านชุมชนร่วมกันแสดงออกทุกคนได้มาแชร์ลิงไอเดียจะสามารถที่จะเสริมจุดแข็งแล้วก็แก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ได
7: ้นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมคือการเปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันสร้างโมเดลต้นแบบการพัฒนาที่สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยประเทศไทยพร้อมที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความพร้อมในการปรับตัวยืดหยุ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางปัจจัยความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
9: พอก้าวไปถึงระดับอาเซียนก็คือไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบโมเดลที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยครับเรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในเรื่องของการพัฒนาเป็นจุดเด่นที่หลายประเทศอยากจะเรียนรู้กับประเทศไทยสามารถที่จะไปเป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือเรื่องของการปลูกฝังในเรื่องของแนวความคิดให้มีแนวความคิดที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได
7: ้สำหรับปีนี้ได้เริ่มกิจกรรม AVN Hackathon ไปแล้วด้วยการเปิดรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วม
2: ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและกลั่นกรองหมู่บ้านจากทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อนำไปสู่การจัดทำพิมพ์เขียวการพัฒนาหมู่บ้าน AVN ประเทศไทยที่มีรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านครอบคลุมทุกมิติและสามารถใช้เป็นแนวทางเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่หมู่บ้านเป้าหมายอื่นทั่วประเทศให้สอดรับกับเป้าหมายความยั่งยืนของอาเซียนและพร้อมที่จะทำโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงถึง40%ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจนถึงเวลานี้ก็ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วกำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคการเกษตรทั่วโลกหลังราคาปุ๋ยเคมีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นถึง40%เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโอมานซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งต่างเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีสำคัญหลายชนิดอย่างเช่นปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสเซียมแต่ในเวลานี้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยดังกล่าวได้เนื่องจากอิหร่านยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกปุ๋ยเคมีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับภาคการเกษตรในปัจจุบันตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวข้าวสาลีข้าวโพดไปจนถึงพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญอีกหลายชนิดซึ่งหากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยืดเยื้อออกไปอีกจะส่งผลกระทบต่อระบบอาหารโลกและยังทำให้ประชากรทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารที่สูงขึ้นนอกจากนี้ประชากรกลุ่มเปราะบางอาจเผชิญกับภาวะอดอยากจนทำให้หลายประเทศเริ่มมองหาปุ๋ยทางเลือกอื่นนอกจากปุ๋ยเคมีเซเนกัลหนึ่งในประเทศแอฟริกาตะวันตกซึ่งนำเข้าปุ๋ยจากตะวันออกกลางประมาณ 125,000 ตันต่อปีเริ่มเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปุ๋ยชีวภาพเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีแม้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดหาปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกนี้แล้วและต่อให้รัฐบาลเซเนกัลจะจัดสรรเงินอุดหนุนและแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์กว่า 30,000 ตันแต่ยังคงไม่เพียงพอด้านบราซิลประเทศผู้ส่งออกถั่วเหลืองกาแฟอ้อยและเนื้อวัวรายใหญ่ของโลกซึ่งนำเข้าปุ๋ยมากกว่าร้อยละ80กำลังเผชิญกับราคาปุ๋ยในประเทศที่พุ่งสูงถึงร้อยละ50ทำให้ความต้องการปุ๋ยชีวภาพในบราซิลเพิ่มสูงขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเกษตรของบราซิลระบุว่าในช่วงปี2566ถึงปี2567ภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยของบราซิลเติบโตถึงร้อยละ15และเกษตรกรยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้เองด้วยต้นทุนต่ำส่วนเกษตรกรในอินเดียเริ่มนำมูลสัตว์แป้งดินและน้ำตาลมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือในชื่อว่าปุ๋ยชีวมฤตทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินและเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียประกาศโครงการระดับชาติโดยตั้งเป้าขับเคลื่อนการทำเกษตรกรรมด้วยแนวทางธรรมชาติและลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ50ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีอาจสร้างประโยชน์ในวงกว้างเนื่องจากกระบวนการผลิตและการใช้ปุ๋ยเคมีอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและในทางกลับกันการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติยังช่วยกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ในดินและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ามากสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
12: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
5: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญหากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดี4มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับเอาต้อนรับวันเปิดทำงานหยุดยาวไปหลายวันน้ำมันขึ้นราคาตั้งแต่ตีห้าตระกูลเบนซินเนี่ยตระกูลเบนซินขึ้น40สตังค์ดีเซล80สตังค์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หน่อยก็คือประกาศออกมาตอนค่ำมั้งประมาณ2ทุ่มก็เลยแวะเข้าปั๊มก่อนเข้าบ้านไม่ทันทุกทีก็จะประกาศบ่ายๆวันนี้ข่าวคุณทักษิณยังเป็นหัวข่าวใหญ่อยู่ทักษิณได้อภัยโทษอนุทินยินดีเอ๊แต่เรื่องกำไร EM ที่บอกว่าปลดได้ทันทีเนี่ยยังนะ
6: ครับ
7: ยังลุ้นปลดกำไร EM อยู่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยโยนไปให้คณะกรรมการเคาะใน120วันข่าวใหญ่ช่วงนี้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีหลายมุมชัดชาติท้าเปิดข้อมูลซื้อขายตำแหน่งจี้ให้รับผิดชอบคำพูดคนที่เป็นหมู่บ้านกระสุนตกอีกคนหนึ่งอาจารย์สุรพลชู3ข้อที่เคยร่วมพรรคกับพรรคประชาชนเรื่องชิงผู้ว่ากทม.เพราะเชื่อว่าพรรคประชาชนไม่โกงปฏิเสธไม่ขึ้นไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.ไม่เคยเป่านักหวีดแล้วต่อต้านรัฐประหารด้วยผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์อนุชามาร์กโวอนุชากระแสดีส่วนข่าวที่วนๆอยู่กับเขากระโดงวันนี้ก็มีหัวข่าวพิพัฒน์รอศาลชี้เขากระโดงข่าวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยกลับลำเลิกหนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยสั่ง30ส.ส.ถอนชื่ออ้างกลัวขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีข่าวเศรษฐกิจไทยอ่วมเจอภาษีมะกัน 12.5% เหตุผล พราะสอบตกแก้แรงงานภาคบังคับเดี๋ยวมาดู
6: เรื่องการลงทะเบียนบัตรคนจนวันนี้เขาเป็นวันแรกครับที่จะให้ผู้ถือสิทธิ์เนี่ยยืนยันตัวตนมีหลายช่องทางที่จะให้ไปยืนยันนะครับแต่ประเด็นเรื่องมีลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยรัฐย้ำไม่ปรับบัตรคนจนลูกหักภาษีตัดสิทธิ์พ่อแม่ครับข่าวเรื่องเกี่ยวกับคดีในปปช.ที่ว่ามีการติดสินบนเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กโจ๊กนั่นนะครับปปช.ไต่สวนเพิ่มสมบัติตกแต่งบัญชีช่วยโจ๊กกับสินบนทองคำเรื่องโครงการ Thailand AI Passport ที่ฝ่ายค้านกำลังตรวจสอบคุณชัยชนกนั่นนะครับผู้จัดการเขาพาดหัวใหญ่เลยครับฟันกำไรไทย AI แฉบริษัทได้งานรับเละกว่าพันล้านมึนมีเรียนฟรีแต่ไม่ใช่ครับคุณผู้ช
7: มเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ช่วงนี้ฟังข่าวต้องฟังชัดๆถ้าฟังไม่ชัดแล้วจะสับสนอย่างเรื่องของบัตรคนจนเนี่ยที่เขาจะเปิดให้ไปยืนยันตัวตนใหม่วันนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีถือบัตรมาเก่านะคุณนรพงศ
12: ์ครับ
13: แล้วยืนยันผ่านทางแอปถ้าผ่านทางแอปไม่เป็นให้ไปที่ธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินอาคารสงเคราะห์อิสลามไปยืนยันตัวตนเริ่มตั้งแต่วันนี้อันนี้ย้ำอีกทีนึงว่าเป็นผู้ถือบัตรเก่าเท่านั้นส่วนคนที่เตรียมตัวจะเข้าโครงการจะเข้าโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ไม่ต้องไปธนาคารกับเขาไม่เกี่ยวไม่ต้องทำอะไรรัฐบาลจะใช้กลไกของมหาดไทยของกทม.ของเมืองพัทยาคัดกรองสำรวจข้อมูลซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่าอยู่ในกรมพัฒนาชุมชนฉะนั้นเอาเป็นว่าคนที่อยากเข้าร่วมโครงการไม่ต้องทำอะไรยังไม่ต้องไปธนาคารที่เขาเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันนี้คือคนที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้ว13ล้านกว่ารายเท่านั้นนะอย่าสับสนแล้วที่จะย้ำต่อมาก็คือว่าหลักการในการเข้าร่วมโครงการในคราวนี้รัฐบาลเขาขอทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่บางข้อหลักการก็คือเพื่อคัดกรองคนที่ไม่จนจริงให้ออกจากระบบบัตรคนจนให้เหลือแต่คนจนจริงเท่านั้นที่ควรได้รับบัตรแล้วเรื่องที่เป็นข่าวขึ้นมากรณีที่พ่อกับแม่เนี่ยเขาเคยมีบัตรคนจนมาก่อนแล้ววันหนึ่งไปพบข้อมูลว่าลูกเนี่ยที่ทำงานมีรายได้เอาชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยใส่เข้าไปในสิทธิลดหย่อน ในการคำนวณภาษีของตัวเองอย่างนี้ก็อดสิครับเพราะเขาถือว่าพ่อแม่รายนั้นเนี่ยมีลูกเลี้ยงดูอยู่แล้วรัฐก็ลดหย่อนภาษีให้อยู่แล้วเพื่อเอาเงินที่ลดหย่อนภาษีเนี่ยไปเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ไม่เข้าข่ายถือบัตรคนจนสิทีนี้ประเด็นนี้มันก็มีเสียงบ่นจากพ่อแม่เหมือนกันว่าลูกเนี่ยมันทำงานมีรายได้ก็จริงอยู่แต่ไม่เคยเอามาดูแลพ่อแม่นะยังมีหน้าเอามาเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจนทำให้พ่อแม่หมดสิทธิ์ถือบัตรคนจนซ้ำเติมเข้าไปอีก นี่ฉะนั้นก็มีเสียงเรียกร้องให้กระทรวงการคลังยกเลิกหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้เสียแต่กระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะใช้กฎเกณฑ์นี้ไปก่อนจะพิจารณากันใหม่หรือไม่เดี๋ยวค่อยดูกันทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ขอย้ำอีกทีหนึ่งมีหัวข่าวว่าครูแลกเงินไทยช่วยไทยเจอคุก3ปีอันนี้มาจากรองโฆษกประจำสำนักนายกคุณพลอยทะเลลักษมีจันทร์ท่านเตือนว่าร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย 60-40 ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงถ้าจับได้จะเจอความผิดฐานช่อโกงถือว่าเป็นเกจนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จโทษเนี่ยทั้งจำทั้งปรับนะจำหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นอย่าเสี่ยงอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยคราวก่อนก็มีคนถูกดำเนินคดีหลายคนเฉพาะร้านค้าเนี่ยร้านค้านะที่สมคบคิดกันตบตารัดแบบนี้เนี่ยจะถูกระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวแล้วจะระงับไม่ให้เข้าร่วมโครงการอื่นๆของรัฐอีกต่อไปอันนี้ถือว่าไม่คุ้มอันนี้ไม่คุ้มอย่าทำโดนแน่ๆเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่จะตรวจสอบจับได้ดีกว่าเมื่อก่อนมีคำให้สัมภาษณ์ของคุณยายอายุ75ปีคนหนึ่งนางประสานทศกัณฐ์บอกว่าที่ผ่านมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยสักครั้งแม้จะมีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่มั่นคงตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อสอบถามรายละเอียดและดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนจากที่สังเกตในพื้นที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายกลับเป็นคนที่มีฐานะหรือมีเงินอยู่แล้วขณะที่คนยากจนจริงๆกลับไม่ได้รับสิทธิ์เท่าที่เห็นคนที่ได้ส่วนใหญ่เป็นคนมีเงินกันคนจริงๆคนจนจริงๆหลายคนไม่ได้อยากให้ช่วยตรวจสอบและดูคนที่ลำบากจริงๆอยากให้ภาครัฐพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนและขาดโอกาสอย่างแท้จริงเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงอันนี้ก็น่าฟังนะคุณธราพงศ
14: ์อันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะคุณสุภาพ
13: คือคนในพื้นที่เนี่ยเขาเห็นกันอยู่เนี่ยว่าใครมีฐานะยังไงใครจนกว่าใครใครมีเงินมากกว่าใครเขารู้แล้ววันหนึ่งคนที่มีเงินมากกว่าได้แล้วคนที่มีเงินน้อยกว่าไม่ได้เขาก็ต้องตั้งคำถามว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นระบบการตรวจสอบระบบการลงทะเบียนระบบข้อมูลเนี่ยมันต้องผิดพลาดแล้วบางทีบางแห่งเนี่ยไอ้คนที่ได้รับสิทธิ์ถือบัตรคนจนเนี่ยยังไปเยาะเย้ยคนที่จนกว่าแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นี่มันมีปัญหาพวกนี้อยู่นะคุณธราพงศ์
14: คือผู้ที่ใส่ชื่อ
12: ว่าใครจะได้สิทธิ์ในบัตรคนจนเนี่ยในต่างจังหวัดระดับหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านคุณสุภาพผู้ใหญ่บ้านก็เอาญาติพี่น้องของตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นคนจนและถ้าสมมุติว่าเขาให้สิทธิ์หมู่บ้านนี้มากี่คนกี่คนก็ใส่ชื่อญาติพี่น้องของตัวเองไปก่อนและที่เหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติมแล้วมันทำให้คนที่เขาเป็นคนจนจริงๆเนี่ย
13: ใช่เดี๋ยวก็ถามก่อนมันมีโควต้าอยู่เลยว่าหมู่บ้านเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถ้าเขาเข้าหลักเกณฑ์มากแค่ไหนก็ต้องไปตามนั้นไม่ใช่หรือยังไง
12: คราวที่แล้วเนี่ยมันมีโควต้าอยู่คุณสุภาพ
13: เอาคือเอาให้แน่นะตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากว่าถ้าเป็นระบบโควต้าสมมติหมู่บ้านนี้ร้อยหนึ่งไม่ให้เกินร้อยหนึ่งนะ
12: ครับ
13: ผู้ใหญ่บ้านก็ไปเอาพรรคพวกใส่เข้าไปแล้วก็ที่เหลือคนโน้นคนนี้ใส่ไม่ให้เกินร้อย
12: ครับ
13: หรือหมู่บ้านนี้มีคนจน150 160ก็ว่าไปตามนั้นหมู่บ้านนี้มีคนจนแค่30ก็ว่ากันไปตามนั้นมันเอายังไงตรงนี้มันมีโควต้า
12: เมื่อปี2565มันมีจำนวนมีโควต้าครับไม่งั้นเขาจะโวยเหรอครับว่านี่ทำไมเขาไม่ได้แล้วทำไมญาติพี่น้องของผู้ใหญ่บ้านทำไมได้
13: ไอ้เขาโวยเนี่ยเขามีเหตุผลที่จะโวยไงว่าทำไมเขาไม่ได้ทำไมคนโน้นคนนี้ได
12: ้ครับ
13: แต่ว่าที่ผมพยายามถามก็คือว่าระบบเนี่ยมันมีโควต้าหรือว่าผู้ว่าหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปเอ็นเอียงกันเองผมติดใจตรงที่ว่ามันมีโควต้าจริงหรือเปล่าถึงจะต้องหาข้อมูล
12: สองอย่างเลยคุณจุ๊บเอ็นเอียงเอาญาติพี่น้องของตัวเองใส่ไปก่อนในขณะที่เดียวกันถ้าเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยอ้าวได้100คนนะพอมันเต็มปุ๊บคนที่เขาจนจริงๆก็ไม่มีที่ครับ
13: อันนี้เข้าใจ
12: ครับ
13: อันนี้เข้าใจขอให้มันตรวจสอบให้ชัดเจนเถอะว่ามันมีระบบโควต้าหรือไม่มีโควต้าเป็นไปตามข้อเท็จจริงคนที่เข้าข่ายเข้าหลักเกณฑ์นี้มีมากแค่ไหนก็ว่ากันไปตามนั้นมีน้อยก็ว่ากันไปตามน้อยแล้วแต่หมู่บ้าน
12: ครับ
13: แต่ไม่ใช่สั่งลงมาว่าหมู่บ้านนี้อย่าให้เกิน100คนนะ
12: ครับ
13: ถ้าอย่างนี้เรื่องใหญ่ฉะนั้นตรวจสอบให้หน่อยตรวจสอบให้หน่อย
12: ทีนี้ไอ้ถ้าจะใช้กลไกของธนาคารต่างๆนี่นะครับในการตรวจสอบเนี่ยคนที่เป็นคนจนจริงเนี่ยระบบจะตรวจสอบได้ครอบคลุมแค่ไหนจะคัดกรองได้เข้มข้นแค่ไหนเพราะว่าคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในต่างจังหวัดนี่นะครับคุณจุบาบ มีที่นาตั้งเยอะแยะเงินฝากในธนาคารก็
13: ม
12: ีแต่ว่าถูกใส่เข้าไปเอาคราวนี้ถ้าจะเอาระบบธนาคารมาตรวจสอบเนี่ยเงินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยอันนี้มันตรวจสอบได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเรื่องที่นาเนี่ยที่ดินที่อะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อของตัวเองอาจจะเป็นชื่อของคนอื่นก็เลยทำให้เข้าข่ายแต่ว่าในสังคมหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยไม่ใช่คนจนหรอกครับระดับน้องสาวผู้ใหญ่บ้านน้องเขยผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยคนในหมู่บ้าน
13: อันนี้ความไม่เที่ยงตรงตรงเนี้ยผมเชื่อ
12: ครับ
13: ผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ผมยังแคลงใจอยู่เรื่องว่าข้างบนเนี่ยให้โควต้ามาหรือเปล่านายอำเภอกำหนดว่าตำบลนี้ต้องมีได้ไม่สั่งชื่อได้ไม่เกินกี่คนผู้ใหญ่บ้านส่งชื่อได้ไม่เกินกี่คนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญ
12: ครับ
13: เดี๋ยวคุณนราพงศ์ตรวจสอบไว้หน่อยนะเ
12: รื่อง
13: ไอ้โควต้าเนี่ย
12: ได้ครับ
13: เดี๋ยวออกรายการไปเดี๋ยวก็วอยมาอีกว่าไม่มีระบบโควต้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หมู่บ้านไหนจนมากก็ได้มากหมู่บ้านไหนจนน้อยก็ได้คนน้อยเดี๋ยวค่อยดูกัน
12: ครับจบ
13: แล้ว
12: นะ
13: ดูข่าวอื่น
12: ครับทีนี้มาถึงเรื่องผู้ว่ากทม.ครับเอาประเด็นร้อนๆก่อนกรณีของดร.โจพรรคเขาตั้งให้ดร.สุรพลเป็นประธานยุทธศาสตร์ที่ปรึกษานี่นะครับกับเรื่องของคุณชัชชาติเอาของอาจารย์ชุลพลก่อน เมื่อวานนี้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์ก็ตอบคำถามคุณสรยุทธ์ผมจะแยกประเด็นมา2อย่าง1เหตุผลที่รับตำแหน่ง2เรื่องที่ถูกคลางแคลงใจจากบางส่วนของกองเชียร์ด้อมส้มที่เกี่ยวโยงกับการเมืองในอดีตของท่านนั้นนะครับเอาเหตุผลก่อนเหตุผลที่รับตำแหน่งเนี่ยอาจารย์สุรพลบอกว่าเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่าของพรรคประชาชนด้วยแต่ว่าคิดว่ามันเป็นยุคสมัยของคนรุ่นใหม่แล้วคนอายุเกิน60อย่างท่านไม่ควรที่จะเสนอตัวให้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แล้วก็บอกว่าเหตุผลที่รับตำแหน่งเนี่ยหรือว่ามาร่วมงานกับพรรคประชาชนนี่นะครับ1เชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่มีความตั้งใจดี2คิดว่าคนเหล่านี้จะไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงด้วย3คิดว่าพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่มีกรอบความคิดที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยที่เป็นความหวังเข้าใจชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศมากับยุคสมัยที่มีภาระมากมายที่ต้องดูแลนี่คือเหตุผลที่มาร่วมงานมารับตำแหน่งประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์นี่นะครับทีนี้ก็ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับการเมืองในอดีตนี่นะครับเริ่มจากเรื่องมาตรา7เรื่องนายกขอนายกมาตรา7นั่นนะครับท่านปฏิเสธครับว่าท่านไม่เคยพูดเรื่องมาตรา7เลยเพราะตอนนั้นท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้าย้อนไปดูยืนยันเลยว่าไม่เคยขอนายกมาตรา7และยังคัดค้านส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องคัดค้านรัฐบาลทักษิณอันนี้ท่านยอมรับเลยว่าท่านคัดค้านเพราะคิดว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องหลายเรื่องทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องกับกปปส.ท่านบอกว่ายอมรับว่ามีแนวคิดคล้ายกับกปปส.ในขณะนั้นที่คิดคล้ายกันก็เพราะว่าตอนนั้นคุณทักษิณทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.ไม่เคยขึ้นเวทีพันธมิตรไม่เคยเป่านกหวีดที่ไหนแล้วหลังรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลแล้วก็อยู่ต่ออีกหลายปีตนก็ยังได้วิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจมีการวิพากษ์วิจารณ์การแก้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนยกร่างคัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของคสช.แต่ก็ไม่เคยออกสื่อเท่านั้นครับนี่ที่ให้สัมภาษณ์ในไฮไลท์สำคัญกับคุณสรยุทธ์เมื่อวานนี้ทีนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรอนันต์ก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นมีคำถามจากนักข่าวว่ามีการตั้งข้อสังเกตจากผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนว่านี่เป็นการลดอุดมการณ์ของพรรคลงเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะประเด็นนี้ครับคุณพิจารณ์ได้ให้สัมภาษณ์แจกแจงว่าฐานเสียงเรามีเท่านี้กลุ่มของเรามีเท่านี้มันต้องดึงแนวร่วมอื่นเพื่อที่จะได้คะแนนเสียงมากขึ้นจะได้สู้กับคุณชัดชาติได้นั่นนะครับนักข่าวก็เอาประเด็นนี้มาถามคุณชัยวัฒน์ตอบว่าเราไม่ได้มองเรื่องคะแนนเสียงหรืออะไรเรียนตามตรงอย่างที่บอกไปจริงๆความสามารถของบุคคลและประสบการณ์ที่มีประโยชน์ทั้งการบริหารกทม.การใช้กฎหมายมหาชนอาจารย์สุรพลเป็นอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับในวงการด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายมหาชนเป็นการมองความสามารถล้วนๆไม่ได้มองเรื่องอื่นครับนี่ดร.โจชัยวัฒน์นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์หลังจากที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาเปิดประเด็นเรื่องการทุจริตการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็พรรคเศรษฐกิจก็มารับไม้ต่อซึ่งคุณคริสโปตระนันเตรียมที่จะแถลงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการกทม.ในวันนี้นี่นะครับ นักข่าวก็ไปถามอาจารย์ชัดชาติก่อนเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ชัดชาติบอกว่าก็ยินดีที่จะรับฟังข้อมูลและพร้อมรับการตรวจสอบถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งกับปปช.ทันทีไม่ควรแค่พูดในช่วงที่มีการหาเสียงเท่านั้นนักข่าวเขาถามว่ามีการฝากคำถามถึงกทม.ว่ามีการซื้อตำแหน่งกับใครคุณชัดชาติบอกว่าผมไม่ทราบขอให้ผู้พูดต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยและถ้ามีการให้ข้อมูลเท็จเพื่อดิสเครดิตผู้สมัครในช่วงเลือกตั้งอาจจะมีความผิดทางอาญาซึ่งทีมกฎหมายกำลังติดตามอยู่เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะมันเป็นจุดแห่งความหายนะถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็ไปปปช.เลยอย่าพูดอย่างเดียวโดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้งการให้ข้อมูลผิดๆนี่อาจผิดทางอาญานะไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะไปทำแบบนั้นเพราะเจ้านายของเราคือประชาชนถ้าตั้งทีมงานที่ทุจริตหรือซื้อขายตำแหน่งเข้ามาเราได้ผลงานยังไงอนาคตของเรายังอีกยาวไกลตีที่ถามเรื่องประเด็นระบบอากงเรื่องประเด็นระบบอากงคุณชัดชาติบอกว่าก็เป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาในความเป็นจริงผมรับผิดชอบในการตัดสินใจทั้งหมดแล้วก็ยึดหลักการเลือกคนเก่งคนมีความสามารถเข้ามาทำงานผลงานที่ผ่านมาก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพของทีมงานที่ตั้งขึ้นระบบอากงนี้จริงๆแล้วที่ผ่านมาท่านต่อศักดิ์ก็คือต่อศักดิ์โชติมงคลก็เจอสมาชิกพรรคตลอดพูดคุยกันตลอดไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่ใกล้เลือกตั้งก็มีปัญหาขึ้นมาแต่ก็ยินดีที่จะรับการตรวจสอบครับเรื่องระบบอากงนี่นะครับคุณสุภาพคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook วิโรจน์บอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตจะซื้อจะจ้างก็ไปปปช.แต่ในข่าวผมมาสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบบอากงเอาเป็นว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจว่าคำว่าระบบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่คอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะรุมกันตัดงบประมาณโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.นี่ของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับคุณสุภาพ
13: อันนี้ความจริงที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยนะแล้วไม่ใช่ความจริงที่ปรากฏอยู่ในช่วงของคุณชัดชาติเป็นผู้ว่านะ
12: ครับ
13: ตำนานระหว่างสก.กับกทม.กับผู้ว่ากทม.เนี่ยมีมานานแล้วทั้งขัดแย้งกันทั้งสมยอมกันทั้งลักษณะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่บางสมัยเนี่ยสก.ก็รู้ว่าผู้ว่าใช้เงินไปในทางไม่ถูกต้องแต่สก.ก็ไม่ได้พยายามตรวจสอบอะไรมากเพราะผู้ว่าก็ยอมให้สก.เอาเงินไปทำโครงการที่ไม่ได้ใช้จ่ายตรงกับข้อเท็จจริงเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นมาเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเราขับรถไปไหนเดินไปไหนจะมีม้านั่งที่เป็นม้าหินน่ะแล้วก็บอกจะเขียนว่าสก.คนนั้นคนนี้ให้รู้ว่าสก.เป็นคนจัดงบมาให้ไอ้ ผลประโยชน์สาธารณะพวกนี้ได้แต่ว่าเบื้องหลังก็คือสมมุติมานั่งราคา 3,000 แต่ใบเวลาไปเบิกเนี่ยเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยรู้ฝ่ายบริหารก็ไม่อยากไปตรวจสอบรู้กันว่าอย่างนั้นไก่เห็นตีนงูหัวเห็นนมไก่บางสมัยที่ผ่านมาหลายปีก่อนไปซื้อแว่นตาจากเมืองจีนมาเยอะๆๆแล้วมาทำโครงการแจกแว่นตาช่วยเหลือคนยากจนสมมุติไปซื้อมาอันละ25บาทมาขายอันนึงเป็นมาตั้งเบิกอันนึงเป็น100นะคุณธราพงศ
15: ์ครับ
13: แล้วสกทั้งหลายจะได้เงินจากพวกเนี้ยถึงอยากเป็นสกกันมากอยากเป็นสกกันมากถึงขนาดบอกว่าดีกว่าเป็นสสอีกเพราะสสเนี่ยงบพัฒนาพื้นที่ไม่มีแล้วนะสมัยก่อนก็จะให้งบว่าปีหนึ่งกี่ล้านกี่ล้านตอนหลังเขาห้ามรัฐธรรมนูญห้ามสสไปยุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองที่จะไปทำโครงการแอบทำกันได้เขาก็ถึงบอกว่าเป็นสกดีกว่าเป็นสขเป็นสสเรื่องรายได้นะรายได้ตามความเป็นจริงเนี่ยตามตัวเลขนะไม่มากหรอกแต่รายได้แฝงแบบนี้มีกันมาตลอดมันก็มีทั้งยุคที่ผู้ว่ากับสกเป็นพวกเดียวกัน อันนั้นก็ปัญหาก็อีกแบบหนึ่งคือสมหัวกันทุจริตบางสมัยผู้ว่ากับสกคนละพวกกันดีตรงที่ได้มีการตรวจสอบแต่เสียตรงที่ว่าโครงการงานต่างๆของผู้ว่าเนี่ยกว่าจะรอดออกมาได้เนี่ยถูกขัดถูกขวางต้องมีการเจรจามันก็มีข้อดีข้อเสียกันคนละแบบคนเป็นผู้ว่าถ้าไม่หลิวตาไม่หลับตาเสียข้างหนึ่งแล้วก็ไปคอยรับรู้ไปเสียทั้งหมดว่าใครจะโกงตรงไหนก็ทำงานไม่ได้ไอ้ตรงเลียวตานี่แหละถ้าเลียวมากไปก็ปล่อยให้มีการทุจริตกันรวมหัวกันรวมพวกกันในสกนี่แหละฉะนั้นบทบาทของสกก็เป็นอย่างนี้เป็นทั้งผู้สนับสนุนและเป็นทั้งอุปสรรคให้ผู้ว่าถ้าผู้ว่าไม่อยากยุ่งเองผู้ว่าก็ต้องหลับตาไปข้างหนึ่งแล้วให้คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจไปประสานกับสกว่าจะเอายังไง ผ่านงบให้นะงบนี้เรื่องพรบเรื่องนี้เรื่องงบประมาณนี้สำคัญไม่ผ่านไม่ได้นะเดือดร้อนคนเดือดร้อนถ้าผ่านแล้วแลกกับอะไรแลกกับอะไรก็จะมีคนไปเจรจาสุดท้ายขึ้นมาก็มาบอกผู้ว่าว่าเรียบร้อยผู้ว่าก็ไม่ถามว่าเรียบร้อยนั่นคืออะไรแลกเปลี่ยนอะไรกันไม่ถามรู้กัน
15: ครับ
13: ลักษณะอย่างนี้ก็เกิดขึ้นหลายยุคที่ผ่านมาก็มาเป็นแล้วก็เลยมันก็เลยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอย่างที่ว่านั่นแหละผมเชื่อว่าที่ร้อยที่คุณวิโรจน์พูดนะเป็นความจริงและผมก็เชื่อว่าที่คุณจิรยุห่วงทรัพย์พูดคนเขาก็รู้กันว่าบางทีทีมงานที่สำคัญสำคัญหน่อยที่ผู้ว่าเชื่อใจก็ไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาก็มีอยู่ฉะนั้นผมว่าจากวันนี้จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยคงสาดโคลนกันไปสาดโคลนกันมาอีกเยอะละคุณตลอด
15: ครับ
13: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
15: สักครู
16: ่กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และระบบมาตรฐานว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
15: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสอนภาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
17: เอ๊ะก่อนเชื่อ
5: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
17: เอ๊ะก่อนโอน
5: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
17: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
19: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
20: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
21: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
22: ปรึกษา Exim Bank สิ
21: Exim Bank หรอ
22: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
21: Exim Bank
22: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
20: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
17: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เริ่มก่อนเลยคุณตุลาพงศ์
12: ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนนะครับคุณสุภาพช่วงพักเมื่อสักครู่นี่แฟนรายการที่เป็นแฟนคลับกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆนี่นะครับให้ข้อมูลมาว่าอันที่หนึ่งระดับนโยบายของรัฐเนี่ยนะครับเขาไม่ได้จำกัดโควต้าหรอกถ้าใครจนจริงเนี่ยเขาก็ให้
14: แต่ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านนี่นะครับไอ้ผู้นำหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละไปอ้างว่าหมดแล้วเพราะว่าได้ใส่ชื่อของญาติพี่น้องของตัวเองไปเยอะแล้วเราก็อ้างว่าเต็มแล้วหมดแล้วคือเป็นการไปโกหกชาวบ้านด้วย
13: แล้วในเมื่อเขาไม่จำกัดโควต้าเนี่ยถึงเอาชื่อญาติพี่น้องเขาไปใส่เยอะๆแล้วแล้วถ้าเจอคนจนจริงๆใส่เข้าไปอีกจะเป็นอะไรไปเพราะเขาไม่ได้กำหนดนี่ว่าหมู่บ้านคุณห้ามส่งชื่อเกินเท่านั้นเท่านี้อันนี้ผมไม่เข้าใจ
14: เหตุผลคือกลัวว่าเอาระดับอำเภอระดับจังหวัดขึ้นไปเนี่ยเขาจะสงสัยว่าเฮ้ยบ้านนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ทำไมจนเยอะจังกลัวว่าเขาจะมีดับเบิลเช็คตรวจสอบก็คิดว่าเรื่องมันจะจบไปคือถ้าสมมุติว่าใส่เข้าไปเยอะๆญาติพี่น้องของตัวเองก็ใส่แล้วยังคนจนจริงมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปหมดมันเยอะคุณสุภาพแล้วเขาจะมาตรวจสอบพอมาตรวจสอบแล้วนี่อ้าวไอ้ญาติพี่น้องของผู้ใหญ่ไม่ได้จนจริงนี่หว่าก็เลยเป็นเหตุผลอย่างนี้คุณสุภาพ
13: อันนี้ก็ตรงกับที่ผมว่าคือไม่ได้มีระบบ
14: ครับ
13: โควต้าว่าประเทศไทยเนี่ยบัตรคนจนต้องไม่เกิน14ล้านคนนะไม่เกิน13ล้าน5 5แสนคนนะอันนี้ต้องให้ชัดกันก่อนที่คุณบอกว่ามันมีโควต้าเนี่ยในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โควต้า
14: ครับ
13: แต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านของกำนัน
14: อ้างเอาเองครับ
13: ฉะนั้นเวลาจะขยายข่าวเนี่ยต้องเอาให้ชัดว่าคือทุกวันนี้ที่มีปัญหากันมากเนี่ยข่าวในโลกออนไลน์เนี่ยน่ากลัวมากคุณ
14: คร
13: ับ ผมรัฐบาลต้องตามล้างตามเช็ดมีคนเป็นแสนน่ะที่ทำมีทีวีมีช่องทีวีของตัวเองผ่าน YouTube อะไรเนี่ยนึกจะให้ข้อมูลอะไรก็ให้มาเมื่อวานที่ผมบอกคุณว่าอยู่โผล่ขึ้นมาว่าเครื่องบินระเบิดตายทั้งลำก็ไม่มี
14: ครับ
13: สุดท้ายขึ้นมาวิทยุกับโทรทัศน์นี่แหละจะเป็นช่องทางของการตรวจสอบว่าข่าวในโลกออนไลน์ข่าวนั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมถึงเรียกร้องว่าคนทำทีวีต้องตรวจสอบถ้าข่าวไหนออกทีวีแล้วก็แปลว่าให้คนเชื่อว่าข่าวจริงข่าวไหนว่อนอยู่ในโลกออนไลน์แต่ไม่มีทีวีออกวิทยุไม่ออกก็แปลว่าไม่ใช่ข่าวจริงต้องไม่มีการต้องไม่หลงกลต้องคอยระวังเรื่องพวกนี้ไม่งั้นแล้วสังคมมันจะอยู่ลำบากตามล้างตามเช็ดกันไม่ไหวอันนี้ก็ตกลงโควต้าไม่มีไม่มีระบบราชการไม่มีระบบโควต้า
14: ครับ
13: แต่เป็นเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
14: ที่ไปอ้างกันเองไปโกหกชาวบ้านกันเอง
13: อย่างนั้นรัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการจัดการ
14: ครับ
13: ว่ามันจะทำยังไง
14: ครับ
13: มีข่าวอะไรอีกเดี๋ยวผมกำลังจะดูดูคุณดูก่อน
14: ครับผมดูข่าวเรื่องการแก้เอานี่ดีกว่าเรื่องคุณทักษิณครับ
13: เอาเรื่องคุณทักษิณ
14: ครับหนึ่งก็คือคุณทักษิณเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจริงๆเพราะได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประเด็นที่สองเรื่องปลดกำไร EM นี่นะครับอันนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็จะอยู่ที่คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาซึ่งมีในระดับแต่ละจังหวัดที่จะไปดำเนินการจัดประชุมซึ่งเป็นเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดทีนี้ในรายงานข่าวนี่นะครับคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาเนี่ยข่าวเขาบอกว่าคณะกรรมการตามมาตรา21ระบุว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละท้องถิ่นท้องที
13: ่
14: ผู้พิพากษาแห่งท้องที่หรือตุลาการทหารแห่งท้องที่1คนพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่1คนรวมเป็น3คนเป็นกรรมการชุดนี้นะองค์ประกอบมี3คนมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษ และส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่ที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับเพื่อความสะดวกแก่ศาลแห่งท้องที่พิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษหรือออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วแต่กรณีก็แปลว่ากรอบเวลา120วันจะเร็วกว่านั้นก็ได้ครับคุณสุภาพ
13: ครับข่าวการเมืองเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญคุณแนนบุญยธิดาสมชัยในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยบอกว่าหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยในที่ประชุมได้พูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้เลือกส.ส.ร.มาโดยตรงจำนวนหนึ่งแล้วก็มาให้สภาคัดอีกจำนวนหนึ่งไอ้ตรงที่เลือกกันมา 2-300 คนจากจังหวัดเนี่ยนั่นแหละที่กลัวว่าจะขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคือพอศาลรัฐธรรมนูญออกมีวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ก็มึนกันไปหมดอ่ะในการที่จะหาสูตรหาส.ส.ร.เพราะกลัวว่าจะขัดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตกลงภูมิใจไทยให้ไปถอนชื่ออันนี้ก็ไม่ถึงขนาดเป็นรอยร้าวหรอกแต่ว่าทำให้เห็นว่าการจะเดินหน้ากับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่เป็นอิมแพคสุดท้ายกี่ร่างที่เสนอไปก็พอจะเดาได้ว่าร่างที่จะได้รับการพิจารณาว่าส.ส.ร.มาจากไหนเนี่ยก็คงเป็นร่างของภูมิใจไทยนั่นแหละในเรื่องการเมือง
14: ครับเอาเรื่องนักศึกษาฮ่องกงถูกหลอกมาประเทศไทยโดยแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็จัดฉากข่มทำร้ายร่างกายเพื่อเรียกค่าไถ่จากครอบครัวของหญิงฮ่องกงคนนี้ครับคุณสุภาพคือทางตำรวจไทยครับได้เข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถูกหลอกให้เดินทางมาจากฮ่องกงครับมาถึงเมืองไทยก็ให้พักที่โรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยแก๊งสแกมเมอร์ก็เข้าไปจัดฉากครับเข้าไปจัดฉากเพื่อที่จะให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้กำลังถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ให้ติดต่อกับทางครอบครัวให้โอนเงินมาให้นั่นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจก็เข้าไปช่วยเหลือได้ครับเพราะว่าทำเสมือนจริงเลยนะครับวิดีโอคอลบอกกับครอบครัวที่นั่นว่าถูกทำร้ายร่างกายอะไรยังไงนี่ทีนี้ทางตำรวจบอกว่าบางกรณีเนี่ยเหยื่ออาจจะถูกหลอกให้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกบังคับให้ค้ามนุษย์ด้วยทำงานกับแก๊งสแกมเมอร์ด้วยฉะนั้นหลังจากนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลการจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้ให้ได้ครับคุณเดวะ
13: เรื่องคนขับแอปรถแอปไปทำร้ายชาวญี่ปุ่นเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวล่าสุดสั่งให้เร่งดำเนินคดีแล้วครับก็คงจะต้องดำเนินคดีให้หนักให้เป็นที่เข็ดหลาบด้วยส่วนหนึ่งแล้วสองโชว์ให้ญี่ปุ่นเขาเห็นว่าการที่คนของเขามาถูกคนขับรถของเราทำร้ายเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เพิกถอนไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งเอาจริงประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าอาชญากรรมแบบนี้มันมีทั้งนั้นทั่วโลกเวลานี้ไปเถอะลงจากสนามบินก็ไปเจอคนถูกหลอกคนทำไม่ดีอะไรต่ออะไรเยอะสำคัญมันตรงที่ว่าพอเรื่องมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยรัฐบาลนั้นเขาเอาอย่างไรถ้าเขาเฉยๆไม่นำพาคนในประเทศที่นักท่องเที่ยวคนนั้นไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อต้าน แต่ถ้าเกิดเรื่องแล้วเขาเอาจริงเขาลงโทษกันจริงเขาเอาเข้าคุกจริงประชาชนคนที่คนของตัวเองไปถูกหลอกถูกทำร้ายเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออประเทศนี้มีความยุติธรรมเขาพอใจอันนี้ก็เหมือนกันคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสั่งให้ดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนี่ผลพวงตามมา
1: ครับ

0: การประกอบด้วยทุกจังหวัดรวมทั้งทุกสำนักสงฆ์เป็นไปอย่างเข้มข้นมีกอรมน.สำนักพุทธฝ่ายปกครองร่วมกันตรวจเพื่อฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนซึ่งวัดจะต้องเป็นสีขาวเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีทั้งพระทั้งเนนติดยาเสพติดตรวจมีฉี่สีม่วงหลายวัดกว่า10รูปเบื้องต้นจับศึกทั้งหมดแล้วครับคุณจุฬา
1: ประธานาธิบดีทรัมป์ประสบความพ่ายแพ้บางส่วนในความพยายามที่จะกีดกันบุคคลข้ามเพศออกจากกองทัพเพราะว่าศาลอุทธรณ์ในกรุงวอชิงตันตัดสินว่ารัฐบาลสหรัฐไม่สามารถปลดโจทย์ที่ยื่นฟ้องทางกฎหมายออกจากหน่วยงานทหารได้อันนี้ไม่เอาไม่อยู่หรอกประธานาธิบดีก็แพ้คุณตุลาพงศ
0: ์
1: เรื่องของเพศที่3เนี่ยนะ
0: ปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยฝ่ายปราบปรามก็เอาจริงเอาจังครับกองกำลังผาเมืองจับยาบ้านับล้านเม็ดอีกข่าวหนึ่งก็ยึดยาเค300กิโลข้ามโขงนี่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานเลยครับคุณจิ๊บครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
6: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน

0: 2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
7: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้หน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักจะส่งผลกระทบตรงเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมกำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนก่อนทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้กำชับทุกอำเภอได้เชื่อมโยงในเรื่องของการระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงเช่นเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจสถานที่สำคัญเส้นทางคมนาคมรวมทั้งวางระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติให้สามารถไปถึงประชาชนในทุกช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะ 9:10 น.ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกันค่ะเราพบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะที่เดิมค่ะ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้คุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์และดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณสิรินรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
11: ค่ะอ่ะก่อนที่จะไปประเด็นอื่นๆนะคะข่าวที่เราจะมาเล่ากันในช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะฝากไปถึงผู้ฟังในหลายๆพื้นที่กทม.ปริมณฑลด้วยเหมือนกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก่อนเข้ารายการของเราเนี่ยเจอฝนตกมาละแล้วก็ตอนนี้ฟ้ามืดครึ้มเลยนะวรรณกิจในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพอากาศฝนเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็มีเตือนไปถึง45จังหวัดเลยทีเดียวที่จะเจอฝนถล่มหนักแต่ว่าวงเล็บเป็นบางแห่งนะคะกทม.ปริมณฑลก็จะโดนด้วยค่ะวันนี้กรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบางแห่งอาจจะตกมาปล่อยๆในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ที่ตกหนักมากที่สุดนะคะวันนี้จะเป็นภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝั่งตะวันตกเพราะว่าจะมีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่นะคะภาคอื่นๆค่ะภาคเหนือภาค กลางนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอันนี้จะมีฝนตก60%ของพื้นที่ค่ะส่วนที่ตกน้อยสุดก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะวันนี้จะมีฝนตก40%ของพื้นที่นะคะอ่ะอันนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยใครที่เติมน้ำมันเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าราคาขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด40 สตางค์ค่ะวันกิจประกาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
12: ครับก็เป็นราคาใหม่
11: ใช่แล้ว
12: แก๊สโซฮอล์กลุ่มเบนซินเนี่ยก็ปรับขึ้น40 สตางค์ส่วนดีเซลเนี่ยปรับ
11: แปด
12: ขึ
11: ส
12: ้น
11: ิบ
12: เท่าไหร่80ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
12: ก็โชคไม่ดีนะว่าเติมไปแล้วก่อนหน้านี้ไอ้โชคดีดิไอ้โชคดี
11: คุณโ
12: ไ
11: ช
12: ม่
11: ค
12: ใช่
11: ดี
12: พูด
11: ดิ
12: ผ
11: ฉ
12: ิ
11: ั
12: ด
11: นโชคไม่ดีดิฉันเติมเมื่อเช้าไม่เติมก็ไม่ได
12: ไม
11: ้
12: ่ใ
11: ส
12: ช
11: ี
12: ่
11: ส้ม
12: ไม่ใช่พูดผิดก่อนหน้านี้มันลง
11: ใช่ค่
12: แ
11: ะ
12: ล้วเราก็ไปเติมก่อนไปแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้มันกลับขึ้นมาเหมือนเดิม
11: ใช่
12: ก็เท่ากับว่าเสมอตัว น้ำมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับเหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็มีการยิงขีปนาวุธไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะ
11: ค่ะ
12: อิหร่านนี่ก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจพอสมควรนะครับกับเหต
11: ค
12: ุก
11: ่
12: า
11: ะ
12: รณ์ที่เกิดขึ้นนักลงทุนก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะบานปลายทะลุทะลวงไปถึงขนาดไหนเนื่องจากพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดจะแบ่งแยกเนี่ยก็ผิวขาวกับผิวเหลืองอ่ะ
11: มีหลัก
12: ตอ
11: ข
12: นน
11: า
12: ี้
11: วแ
12: ผ
11: ล้
12: ิ
11: วว ก็
12: ข
11: มี
12: า
11: เห
12: ว
11: ลือง
12: นี่ก็รวมตัวกันน่าดู
11: ค่
12: เละ ยนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะปราบอิหร่านให้เด็ดขาดแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนี่ก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันไม่จบนะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานครั้งหนึ่งเนี่ยถึงขั้นมีการนับนะจะจบภายในกี่วันแต่สุดท้ายนี่ผ่านพ้นมาปีกว่าเลยนะกุมภาปีที่แล้วนี่ใช่ไหม
11: ค่ะกุมภ
12: จ
11: าน พั
12: ถ
11: นธ
12: ึ
11: ์
12: ง
11: ปีนี้แห
12: ม
11: ละ
12: ี
11: กุมภาพันธ์
12: เฮ้ยปีที่แล้ว
11: ห
12: อ
11: ม
12: ิ
11: าย
12: หร
11: ถึ
12: ่
11: ง
12: านนะไอ้ยูเครนกับรัสเซียกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
11: อ๋อยูเครน
12: ยู
11: กั
12: เค
11: บ
12: ร
11: รัน ส
12: ก
11: เ
12: ั
11: ซ
12: บ
11: ี
12: รั
11: ย
12: สเซ
11: น
12: ี
11: ี
12: ย
11: ่ผ่านมาถ้ายูเค
12: ป
11: ร
12: ี
11: นกัก บ
12: ว่
11: รา ัสเซ
12: แ
11: ี
12: ล
11: ย
12: ้ว
11: นี่หลายปีแล้วค่ะ3 ปีแล้ว
12: อ่ะปีแล้วเหรอโหเร
11: อ
12: ็วนะ
11: ใช่
12: หรือว่าปีกว่า3 ปีแล้วใช่ไหม
11: ใช่ค
12: โห
11: ่ะ
12: เร็วมากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยุติกันยังไงนะขณะที่มันก็มีขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่รอบนี้ถ้าทางทรัมป์จะได้เสียงสนับสนุนเยอะนะครับ
11: อือฮึ
12: จากการที่จะร่วมกันบุกเข้าไปโจมตีอิหร่านนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าดินแดนแห่งนี้จะมีอาถรรพ์ไหม
11: ค่ะ
12: ก็คือดินแดนเมโสโปเตเมียใช่ไหม
11: ค่ะ
12: อารยธรรมเก่าแก่ของโลกเลยนะแล้วก็เขาแน่นอนเขาผ่านการสู้รบมาอย่างดุเดือดยืดเยื้อยาวนานแล้วผมดูจากผู้เชี่ยวชาญพูดถึงเรื่องของภูมิประเทศของอิหร่านนี่น่ากลัวนะ
11: ค่ะ
12: มันมีเทือกเขาสลับสูงมากนะครับการเข้าถึงนี่เป็นไปด้วยความยากลำบากก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ภาวนาว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะ
11: ค่ะ
12: ในใจเนี่ยไม่ชอบเลยเหตุการณ์รุนแรงสงครามนี้ไม่อยากให้เกิดเลยแต่ถ้าเกิดผู้นําที่อย่างทรัมป์เนี่ยเขาประกาศแล้วเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็ได้แต่สาปแช่งนะ
11: ถูก
12: ว่
11: ต
12: า
11: ้องดิฉันว่าน่าจะเป็นภาพนั้นมากกว่าเราทำอะไรไม่ได้ไงมองดูแล้วก็หมั่นไส้อ่ะสาป
12: ปร
11: แ
12: ะ
11: ช
12: เท
11: ่
12: ศ
11: ง
12: ไท
11: ด
12: ย
11: ่าน
12: ี่กระจิ๋วหลิวน่าจะไปสู้อะไรกับสหรัฐอเมริกาได้นะก็ได้แต่สาปแช่งขอให้มันตายเร็ว
11: ขอให้ตายเร็ว
12: ๆมันจะได้ยุติกันสักทีหนึ่งนะไม่งั้นก็ไม่อาจยุติลงได้
11: ค่ะ
12: แล้วก็วันที่ 4ใช่ไหม
11: วันที่4 มิถุนายนเริ่มต้นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกเพราะวันนี้วันที่สี่เขาจะลงไปถึง21 มิถุนายนค่ะ
12: ดราม่าไหม
11: ดราม่าในส่วนของเงื่อนไขสิคะ เงื่อนไขอะไรนะผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่เนี่ยคือเดิมมีเท่าไหร่13.2 ล้านใช่ไหมถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะ
12: เดิม
11: อัน
12: เล
11: นี้
12: ยเดิมเนี่ยเดิมเลย
11: อ่ะ
12: เดิม
11: เล่
12: เล
11: าย เล
12: ต
11: ย
12: ัวเลขสมัยคุณอภิสักตันติวรวงศ์อ่ะ17.4แล้วก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆเหลือ15เหลือ14ตอนนี้เหลือ13.2ใช่ไหม
11: ค่ะ
12: ลดลงมาเรื่อยๆเพราะใช้หลักเกณฑ์ใหม่นะประเด็นแรกเนี่ยคือเราต้องบอกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นการพิจารณารายได้เนี่ยโดยเอาครอบครัวเป็นหลัก
11: ค่ะ
12: รายได้ของครอบครัวนี้ไม่ถึงคือเป็นรายได้บุคคลก็จริงแต่พิจารณาจากหลักเกณฑ์ครอบครัวแต่นี้มันก็มีพวกจนทิพย์ นึกออกไหมต้องนึกภาพย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะว่ามีพวกจนทิพย์จนทิพย์เกิดจากอะไรเกิดจากที่แบบว่าพ่อไม่มีตังอยู่ที่เมียไม่มีตังอยู่ที่ลูกไม่มีตังอยู่ที่พ่อก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาดูหลักเกณฑ์ปุ๊บเอามีการโยกย้ายเงินกันในระบบทําให้เวลาตรวจสอบเนี่ยเข้าไม่ถึงข้อมูลแล้วเวลาผ่านไป AI มันฉลาดมากขึ้น
11: ใช่ค่ะ
12: กระทรวงคลังก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หลายจุดหลายประเด็นเชื่อมโยงข้อมูลกับทางรัฐใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของอาริสกอร์มีเรื่องของอะไรที่เขารวบรวมข้อมูลไว้เขาก็เห็นภาพว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนที่มันจนเนี่ยอาจจะไม่ได้จนจริงเขาเรียกว่าจนทิพย์
11: จนไม่จริงจนทิพย์จนปลอม
12: อันนี้คงเป็นภาษาใหม่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าคนที่สามารถลงทะเบียนต่อคนที่ไม่มีสิทธิ์เดิมนะคือไม่เคยได้มาก่อนเลยเนี่ยถ้าอยากได้เนี่ยให้อยู่เฉยๆเดี๋ยวจะมีกระทรวงมหาดไทยกับกทม.เขาเข้าไปสำรวจความจริงว่าคุณนอนติดเตียงคุณมีปัญหาหรือไม่และที่ผ่านมาคุณไม่ได้เนี่ยทำยังไงถึงจะได้ตามเนื้อข่าวนะแต่ข้อที่จริงนี่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีตกหล่นหรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้กระทรวงการคลังซีเรียสเอาคนที่เรียกว่าได้ก่อนคนที่ได้นะ1สัญชาติไทย2อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าวันนี้คุณ18ปีคุณลงทะเบียนพรุ่งนี้ได้นะ
11: อ
12: ืมวันนี้ที่4
11: ค่ะ
12: แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ย16ปีใช่ไหมเขาเลยตัดเอาพวกเด็ก18ปีนี้ผมว่าน่าจะเป็นพวกปี1ละพวกขึ้นปี1เรียนจบละกำลังจะทำงานหรือยังหางานทำไม่ได้ก็เลยให้18ปีขึ้นไปส่วน3นะต้องมีรายได้เกินกว่าไม่เกินกว่า 100,000 บาท
11: ค่ะ
12: 100,000 บาทรายได้ก็ประมาณ 8-9,000 ถูกป่ะ
11: ใช่ถ้า 100,000 ประมาณ
12: 8,000
11: ไม่ถึง 10,000 นะเพราะว่ามี12เดือน
12: อันนี้ต่อปีนะ4ต้องไม่มีบัตรเครดิตเพราะว่าหลักเกณฑ์ของบัตรเครดิตต้องมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป
11: ค่ะ
12: นี่หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะและในช่วงที่เราหยุดกันหลายๆวันเนี่ยแบงก์ชาติเขาพูดถึงเรื่องของอะไรนะอะไรอะไรใช้ก่อนผ่อนที่หลัง
11: เออใช่เพราะว่าตัวเลขเขาจะก็เลยต้องมาสกัดและคุมเข้มไง
12: โอ้ตัวเลขโต
11: น่าห่วงนะคุณ
12: กินชานมกินข้าวมันไก่รูดไปก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังผมไม่แน่ใจว่าพวกรูดคือผมเป็นคนที่มีเครดิตดีนะต้องบอกอย่างนี้นะไม่ได้เป็นคนที่มีเครดิตย่ำแย่นะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเครดิตมากๆเนี่ยผมจะไม่ใช้
11: ค่ะ
12: บัตรเติมเงินบัตรเงินสดอะไรผมไม่มีผมไม่เคยใช้เพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงไงเราไม่อยากใช้แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เนื่องจากเราใช้ชีวิตแบบมาตรฐานของเราที่มีอยู่อ่ะนึกออกมั้ย
11: ค่ะ
12: มีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากบางคนก็บอกว่ามีมากใช้น้อยก็เงินเหลือส่วนมีน้อยใช้มากก็เงินหมด
11: ค่ะ
12: แต่นี้คุณจะเลือกเอาแล้วคุณจะเป็นคนประเภทไหนซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยก็นิยมกินหรูอยู่สบาย
11: ถูกต้องค่อยว่ากันผ่อนทางออนไลน์ก็มีนะพวกชมพูช้อปปี้เนี่ยเด็กนะ
12: มีแอปพลิเคชันอะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยใช้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเห็นแล้วก็ตกใจเพราะว่าตัวเลขจาก 400,000 เป็น 600,000 เป็นล้านแล้วนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็มันมีค่านิยมที่แบบชอบโชว์พังทางออนไลน์อ่ะสินิรัตน์เช่นนั่งเครื่องบินอย่างเงี้ยอย่างลูกสาวผมนั่งเครื่องบินโอ้โหมันว้าวอนจะนั่งบิสเนสให้ได้เลยนะขนาด คุณพ่อของมึงนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยจะขึ้นบิสเนสให้มีอยู่สิขอทำไมอ่ะ
11: แล้วได้ไหม
12: ขึ้นบิสเนสอ่ะจะได้ถ่ายรูปโชว์ว่าได้ขึ้นบิสเนสเอางั้นเลยเหรอบอก
11: เออ
12: บอกผมบิสเนสไปซื้อโน้ตบุ๊กตัวใหม่ดีกว่ามั้งลูกจ่ายไหมบิสเนสนี่คือพวกผู้บริหารแล้วเขาต้องทำงานเลยเวลาลงเครื่องเขาไม่ได้พักผ่อนอย่างเราเนี่ยเราไปท่องเที่ยวใช่ไหมไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้ไปไหนก็มีคนขับรถไปทัวร์หรือไปเองก็เข้าที่พักผมไปญี่ปุ่นเองกับครอบครัวนี่มีผมมีภรรยาแล้วก็ลูก3คนเนี่ยเวลาไปถึงปุ๊บไปเองนะไปญี่ปุ่นไปมา2ครั้งแล้วไปเองก็ไม่มีอะไรก็ไปถึงปุ๊บก็เข้าที่พักเลยนั่งรถไฟระหว่างเมืองเข้าไปในโตเกียวเสร็จ โตเกียวเสร็จปุ๊บก็เข้าที่พักแล้วเข้าที่พักไปไหนกินข้าวกินข้าวก่อนเลยเพราะว่าเราเดินไม่ได้กินข้าวที่สนามบินหรือเรากินข้าวสนามบินมาแล้วเราก็เข้าห้องนอนก็นอนกันสามคนพ่อแม่ลูกก็จบแล้วก็ตื่นสายๆประมาณสักไฟบินมาจะถึงตอนเช้ามาหกโมงเจ็ดโมงเช้าใช่ป่ะเข้าที่พักประมาณเที่ยงบ่ายๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะเสร็จแล้วปุ๊บก็ตื่นที4-5 โมงเย็นแล้วก็ไปกินข้าวกันก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นจำเป็นต้องนั่งบีซีไม่เห็นจำเป็นไม่ได้มี
11: ก็
12: ธุ
11: ถึ
12: ร
11: ง
12: ก
11: เ
12: ิ
11: ห
12: จ
11: มื
12: ท
11: อ
12: ี
11: น
12: ่ต้
11: ก
12: อง
11: ั
12: ไป
11: น
12: นั่
11: ใ
12: ง
11: ช่ไหม
12: ประชุมหลังขดหลังแข็งต่อเนื่องเนี่ยก็นอนเอกเนกันสนุกสนานเฮฮาไปกินแถมมื้อเย็นยังกินได้เยอะด้วยเพราะว่ามื้อกลางวันกินนิดเดียวยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิตวงเงินสินเชื่อทุกประเภทรวมกันไม่เกิน100,000 บาทมีเงินฝากหรือสลากออมทรัพย์สลากออมทรัพย์นี่ก็อยู่ในกลุ่มของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่เกิน100,000 บาทเงื่อนไขทางด้านทรัพย์สินและที่ดินผู้ลงทะเบียนต้องมีทรัพย์สินไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดที่อยู่อาศัยคือห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมรวมทุกแห่งพื้นที่ไม่เกิน35 ตารางเมตรก็สตูดิโอเล็กๆ1 หลังถูกปะ
11: ค่ะ
12: เล็กสุด25ปะ
11: มีดิฉันที่เห็นอ่ะถ้าขาย25เคยเห็น25แต่ว่าที่เคยไปดู28แต่25เลยเหรอ
12: 25ขยับมาอีกทีก็เป็นห้องนอนเลยแล้วมีกระจกปิดผมจำได้
11: ห้อง25 ตารางเมตร
12: อ่ะ35นี่คือกว้างไหม
11: เดี๋ยวนี้กว้างแล้วใช่ไหม
12: ผม
11: เอ
12: เคย
11: อ
12: ไปบ
11: จ
12: ้าร
11: ิน ง
12: น้องชายอย
11: จ
12: ู
11: ร
12: ่
11: ิง
12: คอน
11: ด
12: โด
11: ้วย
12: น
11: มั
12: ะ
11: นมีด้วยมันมีจริงๆด้วยคอนโด25
12: มีไหม
11: ตาราย ง
12: ี่สิ
11: เ
12: บ
11: ม
12: ห้า
11: ต
12: ต
11: ร
12: ารางเมตร
11: อืม
12: อันนี้ผมเคยไปบ้านน้องชายบ้านน้องชายนี่เขาอุ้ยเขาหลายตารางเมตรมี2 ห้องนอน2 ห้องน้ํามีห้องคนใช้ด้วยนะถามว่าไอ้ห้องคนใช้ทําอะไรวะเอาไว้เก็บของพี่ไม่มีคนใช้อยู่กันสองคนผ
11: ไม
12: ั
11: ่
12: วเม
11: ม
12: ี
11: ีย ค
12: ไม
11: น
12: ่ม
11: ใ
12: ี
11: ช้
12: ลูกแต่ในโบชัวมันจะมีห้องคนใช้ด้วยไงใช่ไหม
11: ค่ะ
12: ห้องคนรับใช้แต่ไม่มีก็คือเมียถูกผัวใช้ผัวถูกเมียใช้กันสองคนมาอยู่กันสองคนแล้วก็มีห้องครัวมีห้องมีสองห้องนอนมีสองห้องนอนหนึ่งห้องคนใช้มีห้องน้ำสองห้องมีห้องครัว70 หรือ 80 ตารางเมตรเนี่ยผมจำไม่ได้ละแต่ก็เป็นห้องใหญ่นะเพราะว่าคุณแม่ผมตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยไปนอนพักอีกห้องหนึ่งเพราะว่าบ้านผมซ่อมแซมเขาเลยไปนอนตรงนั้นก็เลยได้มีโอกาสไปก็สะดวกสบายดีนะแต่25 ตารางเมตรเนี่ยไอ้35 ตารางเมตรนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะศิริรัตน์ไม่ถือ
11: ค
12: ว่า
11: ่ะ
12: เล็กนะ
11: 35ไม่รู้อ่ะดิฉันก็ไม่ค่อยชินแถวคอ
12: ข
11: น
12: อง
11: โด
12: คุณกี่ตารางเมตรอ่ะ
11: ที่คอนโดเนี่ยที่คอนโดเนี่ย45
12: ก็ใหญ่ห้องใหญ่
11: มีหนึ่งห้องนอน
12: แล้วก็อะไรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวหรือตึกแถวรวมทุกแห่งแล้วไม่เกิน25 ตารางวาบ้านบรรยากาศเกิน60 ตารางวาเกินไปแล้วอันนี้ซื้อต้องบอกท่านฟังผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะผมซื้อมือสองแล้วก็ทุบทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ได้ทำเลที่ตัวเองต้องการก็อยู่ทุกวันนี้มา20 25 20 20เท่าไหร่ปะ21
11: กี่ป
12: ป
11: ี
12: ี
11: ล
12: ละ ะ20 กว่าปี
11: เ
12: ล
11: ละ ย
12: แต่ก่อนหน้านี้อยู่ทาวน์เฮาส์นะแล้วก็ขายทาวน์เฮาส์มาซื้อบ้านเดี่ยวก็นกน้อยทํารังแต่พอตัวอันนี้สําคัญมากเลยนะ
11: ค
12: ใค
11: ่ะ
12: รที่คิดการใหญ่ซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตเนี่ยให้คิดถึงตอนขายนะบ้านที่ขายดีที่สุดนะคือบ้านราคาไม่เกิน3 ล้านพอมันเกิน3 ล้านไปปุ๊บเนี่ยเริ่มขายยากแหละเพราะว่าคนที่จะมีทุนทรัพย์ที่จะซื้อบ้านราคาเกินกว่า3 ล้านได้ต้องมีเงินเดือนเยอะพอสมควรนะสิริรั
11: ค
12: ตน์
11: ่
12: อย
11: ะ
12: ่างน้อยเนี่ยจะต้องมี24-25ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดคนเงินเดือนน้อยเนี่ยคุณซื้อบ้านในราคาที่เกินกว่า3 ล้านได้เนี่ยต้องไปหาคนที่มีเงินเดือนประมาณ50,000ซึ่งอาจจะมีไม่มากนะในเมืองไทยอ่ะหรือมีเยอะเยอะไหม
11: ไม่ค่อยเนาะน้อยอ่ะ
12: ก็ต้องเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วก็มีรายได้เยอะอ่ะถึงจะสามารถ
11: ใช
12: จะ
11: ่
12: ซื้อบ
11: อ
12: ้
11: ย
12: า
11: ู่
12: น
11: ที่รายได้
12: ต้น
11: ด้วย
12: แล้วก็กรณีเกษตรแล้วกันนะกรณีเป็นเกษตรกรถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10 ไร่
11: ค่ะ
12: ก็10 ไร่นี่ก็ปลูกข้าว1 ครอบครัวกำลังดีอยู่ได้ก็ถือว่าเกษตรกรสามารถดูแลพื้นที่ของตัวเองได้กรณีไม่ใช่เกษตรกรซื้อครองที่ดินที่อยู่อาศัยได้รวมกันไม่เกิน1 ไร่อันนี้คือไม่ใช่เกษตรกรนะก็คือผมแบบคุณศิริรัตน์เนี่ย
11: อืม
12: กรณีการถือครองรถยนต์ผู้สมัครต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300 ซีซีถ้าเกิน150 ซีซีนี่ผมว่าเขาเป็นรถใหญ่เลยนะถ้า350 ซีซีเกินไปนี่แสดงว่าเป็นบิ๊กไบค์
11: อืมใช่
12: หรืออ
11: ัน
12: พ
11: นั
12: ว
11: ้
12: ก
11: น
12: ไ
11: จ
12: บ
11: ะ
12: ค
11: แพ
12: ์
11: งละอืม
12: พวกนี้มันก็คันฮาร์เลย์เดวิสันเนี่ยคันละหลายแสน
11: ค
12: เจ็
11: ่
12: ด
11: ะ
12: แปดแสนใช่ไหมเพราะนั้นซีซีมันใหญ่อะนะรถยนต์3 ล้อก็ตุ๊กตุ๊กคนขับรถตุ๊กตุ๊กก็ยังมีสิทธิ์นะรถยนต์4 ล้อรับจ้างรถยนต์เล็ก4 ล้อพวกกระป๋อป่ะ
11: ใช่
12: พวกกระป๋อเขาเรียกกระป๋อไหมรถ2 แถวเล็กอ่ะ
11: ที่
12: ที่นั่งที่นั่
11: ย
12: ง
11: ังมี
12: ที่
11: อยู
12: น
11: ่
12: ั่ง
11: นะในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพก็ยั
12: ท
11: ง
12: ี่
11: มี
12: นั่ง
11: ขับ
12: ที่นั่งที่นั่งชั้นเข่าอ่ะ
11: อืม
12: ผมสมัยก่อนผมเด็กๆผมเรียกรถกระป๋ออ่ะ
11: ใช่
12: นั่ง
11: อย
12: แ
11: ่
12: ค
11: าง
12: ่
11: คุณวรรณ
12: ค
11: กิจ
12: น
11: ต้
12: ก
11: อ
12: ัง บ
11: ชันอยู่แล้วล่ะเพราะตัวสูงอย่างเงี้ยเนี่ยจะลำบากมาก
12: แล้วก็รถเพื่อการเกษตรพวกอีตรงอีแตนอะไรพวกเนี้ยอันนี้
11: อันน
12: ก
11: ี้
12: ็
11: ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
12: ได้รถเพื่อการเกษตรได้
11: อืม
12: คุณมีรถเพื่อการเกษตรครอบครอง
11: ไม
12: อย
11: ู่
12: ่
11: เก
12: หน
11: ิ
12: ึ่
11: น
12: ง
11: หน
12: ค
11: ึ่
12: ัง น
11: คันถ้ามี2 คันก็ไม่ได้ล่ะ
12: 2 คันไม่ได้ดิแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์เล็กรวมด้วยได้นะแต่มอต้องไม่ใช่300 ซีซีนะ
11: มอไซค์อย่างเว็บเงี้ยโอเคอันดาเว็บอย่าง
12: อ
11: เ
12: ัง น
11: ี้
12: นี
11: ย
12: ้คือพวกที่ได้นะเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังดีๆนะนี่คือพวกที่ได้เอาพวกที่ไม่ได้ไหม
11: โอเคเอาคนที่ไม่ได้
12: พวกไม่ได้เนี่ยก็คือภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชก็คือว่าคุณไม่ได้อยู่ในฐานะของประชาชนใช่ไหมคุณอยู่ในฐานะผู้ถือศีลผู้ทรงศีลเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีการจับจ่ายใช้สอยถ้าเกิดเป็นธรรมยุทธ์นี่จบเลยนะห้
11: ค
12: าม
11: ่ะ
12: จับตังค์ แต่อันนี้มันเป็นบอเลตเนี้ยถือเป็นใบปวนานะไม่ต้องจับตังค์สองผู้ต้องขังผู้ถูกกักขังผู้ต้องหาผู้ถูกกักขังผู้ต้องขังบุคคลในสถานสงเคราะห์ของรัฐรวมถึงนักเรียนนักศึกษาก็คืออายุต่ำกว่า18 ปีอด
11: ค่ะ
12: ข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอานายกอ๋อนี่บัตรคนจนนะนายกก็ถือบัตรไทยช่วยไทยพาส
11: ค่ะ
12: เห็นไปเดินสีย่านนี่กินลูกชิ้นปลานึกว่าไปกินลูกชิ้นเนื้อสีย่าน
11: ไปสี
12: เ
11: ย
12: จ้
11: ่
12: า
11: าน
12: หนึ่
11: ม
12: ง
11: าอืมอยู่ใก
12: ผ
11: ล้
12: ม
11: ร
12: ช
11: ัฐ
12: อบ
11: ส
12: มา
11: ภ
12: ก
11: า
12: เลย
11: ไงสีย่านอ่ะ
12: ก็ใกล้ไงสีย่านเกียรติกายใกล้รัฐสภา
11: ใช
12: แต
11: ่
12: ่ผมช
11: ใ
12: อ
11: ก
12: บ
11: ล้
12: มา
11: เล
12: ก
11: ย
12: เล
11: แห
12: ย
11: ละอาหารอร่อยเยอะแถวนั้นอ่ะ
12: ก
11: ส
12: ๋วย
11: ี
12: เตี๋ย
11: ย
12: ว
11: ่
12: ล
11: า
12: ูก
11: น
12: ชิ้นเนื้อลูกชิ้น
11: อ
12: เ
11: ื
12: นื้
11: ม
12: อสี่ย่านนะไม่ได้3 ย่านนะสี่ย่านนะ
11: สีย่
12: แ
11: า
12: ล้
11: น
12: วก็พนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน100,000 บาทต่อปีก็แสดงว่าลูกจ้างชั่วคราวได้ลูกจ้างชั่วคราวรายได้ก็9,000ใช่ไหม
11: 9,000
12: ยกเว้นพนักง
11: หน
12: า
11: ึ่
12: น
11: ง
12: ของรัฐถ้าเป็นพน
11: ห
12: ันก
11: ึ่
12: ง
11: ง
12: านของ
11: ส
12: รัฐ
11: อ
12: ม
11: ง
12: ีรายได้ละ15,000มั้งถ้าจำไม่ผิด
11: อืม
12: ผู้รับบำเหน็จเบี้ยหวัดบำนาญรายเดือนจากภาครัฐก็คืออดีตข้าราชการอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังมีบำเหน็จบำนาญอยู่อดก็แสดงพวกนี้ต้องมีรายได้เกินนะมีรายได้เยอะผู้ถือหุ้นกรรมการหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนก็คือกรรมการบริษัทวรรณกิจอดแล้วเป็นกรรมการอยู่2 บริษัท
11: เออมีลูกน้องอยู่2 คนอดนะคุณนะ
12: โก้นะดูโก้หรูนะเป็น
11: ล
12: กร
11: ู
12: รม
11: โก
12: กา
11: ้
12: รบริษัทดูโก้หรู
11: กรรมการบริษัท
12: แล้วก็เป็นผู้
11: ซื้อขายหลัก
12: ซ
11: ท
12: ื
11: ร
12: ้
11: ั
12: อ
11: พย์
12: ขายหลักทรัพย์ถือ
11: ถ
12: ค
11: ือ
12: รอง
11: ซื้อ
12: ต
11: ห
12: รา
11: ุ้น
12: สาร
11: ใช่ไหม
12: ก็ดูโก้อีกนะมีหุ้นอยู่3 ตัว 4 ตัวแต่เศษเลยนะซากเดนเลยนะ
11: คุณก็มีใช่ไหมมีไม่ได้
12: ยั
11: ข
12: งเหล
11: า
12: ื
11: ย
12: อ
11: ใช
12: อ
11: ่
12: ย
11: ไ
12: ู
11: หม
12: ่ยังเหลืออยู่ตั้งใจ
11: ไม่
12: จ
11: ไ
12: ะ
11: ด้
12: ขาย
11: ละ
12: ด้วยมันมีเงินปันผลนิดหน่อยก็เลยเก็บไว้ก่อนส่วนตราสารนี่ไม่มีมีแต่เงินฝากในธนาคารกรรมธรรม์ชีวิตก็ซื้อประกันชีวิตอ่ะ
11: อืม
12: เบี้ยประกันตั้งแต่12,000 บาทขึ้นไปอด
11: อันนี้ดิฉ
12: ข
11: ัน
12: อง
11: ว่า
12: ผ
11: ขั้
12: ม
11: นต่ำแล้วปกติซื้อประกันชีวิตในปีหนึ่งดิฉันไป30,000เลยนะต่อปี
12: ไม่ปีหนึ่งไม่เกิน100,000 บาทอันนี้ไม่รวมประกันสุขภาพนะใช่ปะหรือนับรวมประกันสุขภาพด้วยไม่แน่ใจ
11: กรมธรรม์ประกันชีวิตเขาไม่เขียน
12: ชี
11: ประ
12: ว
11: ก
12: ิ
11: ั
12: ต
11: น
12: ต
11: ส
12: ุ้อง
11: ขภาพอ่ะนะเราตีคว
12: ช
11: าม
12: ีว
11: ไ
12: ิ
11: ด
12: ต
11: ้ไ
12: น
11: ห
12: ี
11: ม
12: ้ต้
11: ล่
12: อ
11: ะ
12: ง10 ปีนะ10 ปีถึงเป็นประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีได้อันนี้คือ12,000นี่คือถือว่าต่ำมากน้อยมากก็คือพวกประกันแบบประกันเกษตรประกันอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอ่ะ
11: ค่ะ
12: ผู้ที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรสำหรับผู้ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนอันนี้ไม่ได้นะ ที่เป็นดราม่าอยู่เป็นตรงนี้แหละ
11: อันนี้ดราม่าที่สุดก็คือข้อที่ควรจะกิจอ่านเนี่ยผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้
12: อัน
11: ใน
12: นี้
11: ฐ
12: เข
11: า
12: าน
11: ะ
12: ก็
11: บิดามารดา
12: ถึง
11: ผู้
12: บ
11: ส
12: ิ
11: ม
12: ด
11: รา สหรื
12: ม
11: อ
12: า
11: บุต
12: ร
11: ร
12: ผู้สมรสและบุตรนะแสดงว่าสมมุติว่าผมมีบุตรผมเอาบุตรไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่60,000หรือ30,000เนี่ย
11: 30,000บาท
12: ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหมดสิทธิ์กรณีผมบิดามารดายังมีชีวิตอยู่อันนี้ได้คนเดียวนะเดี๋ยวก่อนนะต้องทำความเข้าใจนะพ่อแม่มีลูกสามคนลูกสามคนเนี่ยใช้บุพการีเนี่ยเอามาลดหย่อนเนี่ยได้คนเดียวนะจะพี่คนที่หนึ่งหรือคนที่สองหรือคนที่สามได้คนเดียวเท่านั้นคุณก็สามารถแยกได้ดูแลพ่อ
11: ค
12: น
11: ่
12: ้
11: ะ
12: องดูแลแม่อะไรเงี้ยแยกได้แต่ได้หนึ่งคนต่อการดูแลบุพการีเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็หมายความว่าคนที่เสียภาษีอยู่แล้วมีการยื่นภาษีเพื่อลดหย่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้
11: ค่ะ
12: แล้วมันจะกระทบไปยังบิดามารดาแม้ว่าบิดามารดาจะยากจนก็ตามแต่คุณใช้สิทธิ์ดูแลบุพการีคุณก็ต้องดูแลบุพการี
11: เอาพ่อแม่เราไปลด30,000
12: เพราะนั้น
11: ด
12: ถ้า
11: ้
12: เ
11: ว
12: กิ
11: ย
12: ดไม่
11: เข
12: ดู
11: า
12: แ
11: จ
12: ละ
11: ม
12: บ
11: ี
12: ุพ
11: วง
12: ก
11: เ
12: า
11: ล็บ
12: รี
11: ด้วย
12: น
11: น
12: ี
11: ะ
12: ่
11: ถ้าดิฉันจำไม่ผิดด้วยบิดามารดามีรายได้ไม่เกินอย่างนี้ด้วยนะถึงจะเอาไปลดหย่อนได้สมมติบิดามารดาของคุณเป็นระดับโอผู้บริหารแล้วมีเงินเดือนเยอะเนี่ยก็เอาไปลดไม่ได้อยู่ดีอะ
12: แต่
11: ร
12: ส
11: ู
12: ิ
11: ้
12: ทธ
11: ส
12: ิ
11: ึ
12: ์
11: ก
12: แต่สิทธิ์จะได้แน่นอนคือชราภาพ60 ปีนี่ได้แน่นออ
11: ัน
12: น
11: นั้นได้นอนทุกคนคนจนคนรวยได้หมดตามขั้นบันได
12: หม
11: 600
12: ด
11: 700 800 1,000น่ะถูกปะล่ะ
12: แน่หมดแน่หมดแต่เนี่ยประเด็นมันก็เกิดดราม่าเห็นท่านนายกบอกว่าอาจจะทบทวนนะแต่
11: ต
12: ท
11: อ
12: าง
11: น
12: ก
11: แ
12: ร
11: ระ
12: ท
11: ก
12: รวง
11: อะ
12: พ
11: น
12: า
11: ะ
12: ณิชย์
11: ดราม่าทำไมรู้ไหมตอนแรกเลยยังไม่แบบเยอะมากแต่ไปเยอะที่นายกให้สัมภาษณ์ที่สี่ย่านแล้วก็บอกว่าผมไม่เห็นมีใครบ่นเลยผมเดินตลาดไม่เห็นมีใครจะบ่นผมเลยเรื่องที่ว่าคุณสมบัติใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยุ่งยากอ่ะนี่แหละทุกคนก็เลยบอกไม่บ่นค่ะดา
12: เกลียวกราวเกลียวกราวเลยนะคือประเด็นเนี่ยเราต้องเข้าใจกับส่งเงินคลังเพราะว่าเรามีงบประมาณจํากัดอันเนี้ยเวลาทําข่าวทําอะไรเนี่ยคุณขีดเส้นไปเลยกระทรวงคลังมีงบประมาณจํากัดในการใช้จ่ายมาตรการเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ดีการใช้จ่ายมาตรการที่ดีนะมันต้องถูกฝาถูกตัวคือบางคนมีฐานะดีแต่ก็ยังอยากได้สวัสดิการจากรัฐยกตัวอย่างเช่นจําได้ไหม30 บาทรักษาทุกโรคอ่ะบางคนก็ร่ำรวยอยู่แล้วแต่ก็ยังใช้30 บาทก็เท่ากับว่าอยากใช้มาตรการของรัฐถามว่าเขาเอาเปรียบไหมก็ต้องบอกว่าไม่เอาเปรียบเพราะว่าเขาใช้ตามแต่ถ้าเกิดเรามีการกําหนดสิทธิ์ว่าคนนู้นได้คนนี้ไม่ได้เขาไม่ได้เขาก็ต้องไม่ได้ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นรถยนต์คันแรกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยด่าเอาโอ้ยคุณยิ่งรัฐไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างงี้แต่ถามว่าซื้อไหมบอกซื้อ
11: ด่าหมดแล้ว
12: ด่าไปก่อนนะแต่ถามว่า
11: ด
12: ซ
11: ่า
12: ื้อไหมบอกซื้อเราซื้อไหมอ๋อมันถูกอ่ะมันประหยัดอ่ะใช่ไหมเงินในกระเป๋ามันน้อยอ่ะเป็น
11: อัน
12: น
11: นี
12: ้
11: ้
12: อย
11: ด่าแต่ใช่นะอันน
12: ด
11: ี
12: ่
11: ้
12: า
11: จะ
12: แต
11: ม
12: ่
11: ี
12: ใช
11: เรื
12: ่
11: ่องเล่าให้
12: น
11: ฟ
12: ะ
11: ังอยู่เรื่องหนึ่งนะเด็กที่รู้จักนะเป็นลูกของแม่บ้านที่นี่นะวรรณกิจนะเขาจบปริญญาตรีแล้วไม่ทํางานนะไม่ทํางานมาปีกว่าละทีนี้เราก็เลยถามพ่อเขาพ่อเขาก็เป็นช่างแม่เป็นแม่ก็เป็นแม่บ้านคอนโดเอาทําไมน้องไม่ได้ทํางานหรอบอกว่าเขาบอกว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้อยู่ก็ไม่ทําหรอกบอกว่านี่อะไรนี่คือข้ออ้างหรอหรือยังไงงั้นแม่ก็ต้องเลี้ยงไปนะไม่
12: ไม่
11: ช
12: ถู
11: อ
12: กห
11: บ
12: รอกเพราะเงินสุดท้ายเนี่ยรายได้จากการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมากกว่ารายได้ที่คุณพ่อคุณแม่ให้ถูกป่ะ
11: ถูกต้อง
12: เพราะ
11: บ
12: ว
11: าง
12: ่า
11: คนได้รายได้จากคุณพ่อคุณแม่เยอะกว่าเงินเดือนนะ
12: มีไหมเยอะกว่าเหรอจริงป่ะ
11: มีดิฉันว่ามีหลายคนด้วยมีหลายคนด้วยที
12: ถ
11: ่
12: ้าม
11: า
12: อย่างนั้นก็ต้องเข
11: ท
12: ้
11: ั
12: าก ข
11: ห
12: า
11: าย
12: พ่อแม่รังแกฉันนะเค
11: แต
12: ย
11: ่พ
12: เร
11: ่อ
12: ียน
11: แม
12: ไ
11: ่
12: หม
11: ก็ยอม
12: เขาเรียกนะอะไรนอกเวลานะนิทานนอกเวลาหรือหนังสือเรื่องสั้นนอกเวลาพ่อแม่รังแกฉันเนี่ย
11: พ่อแ
12: เ
11: ม
12: นี
11: ่
12: ่ย
11: รังแกฉัน
12: เคยเรียนมัธยรัฐเรียนไหมทันไหมแต่ยุคผมเนี่ยอายุ50 กว่านี่คือรู้จักแน่พ่อแม่รังแกฉันก็คือ
11: ดิฉัน
12: พ่อแม่
11: คุ
12: ดู
11: ้น
12: แลลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยจน จนลูกเนี่ยไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นคนที่แบบไร้ค่าไม่มีค่าทำงานไม่ได้อะไรก็ต้องพึ่งพ่อแม่เนี่ยซึ่งอันเนี้ยสังคมไทยมีแบบนี้เยอะ
11: อ
12: ันเนี้ยต้องระวังมันมีคนเปรียบเทียบนะ
11: ค่ะ
12: เคสบางเคสลูกคนรวยบางคนนะดีแบบดีมากลูกคนรวยบางคนเนี่ยชั่วอะไรยำเลวแม่งมาครบหมดทุกอย่างเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังปวดหัวอยู่กับลูกเลยนะเพราะว่าคุณเป็นพ่อแม่รังแกฉันใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่เป็นพ่อแม่รังแกฉันคุณก็ต้องให้เขาปากกัดตีนถีบเพื่อที่จะสู้ไปข้างหน้าถูกปะอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บอกโอ้โหถ้าเกิดคุณให้รายได้ลูกมากกว่าเงินเดือนที่เคยได้รับเนี่ยผมถือว่าคุณร่ำรวยมากเลยนะว่าถ้ามุดลูกอายุ25ปีทำงานพนักงานบริษัทอย่างน้อยก็ต้องมีรายได้เท่าไหร่15,000-18,000
11: เด็กยุคนี้15,000ก็ไม่เอาแล้วเด็กยุคใหม่เนี่ย
12: 15,000ก็ไม่เอาถ้าอายุ30ปีคนจะมีเท่าไหร่คนจะมีสัก30,000ป่ะ
11: ควรจะ
12: อายุ40ปีคนจะมี50,000งั้นคุณต้องจ่ายกัน
11: บางคนยิ่งอายุมากยิ่งลดลง
12: อ่ะแล้วก็เนี่ยหมดยังก็ประมาณนี้แหละที่จะต้องดูว่าคนที่ยื่นภาษีเนี่ยแสดงว่ามีรายได้แต่นี่สูตรในการคำนวณรายได้ผมว่าสูตรมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเราใช้ฐานเงินเดือนแบบอัตราขั้นบันได
11: ค
12: ่
11: ะ
12: 5 10 15 20 25 30 แล้วก็ 35ใช่ไหม37ไม่มีแล้วนะถูกปะอัตราขั้นบันไดก็หมายความว่าคุณเสียภาษีที่ 5% ก่อนรายได้คุณเกินกว่า 5% คุณก็เสียที่10รายได้คุณเกินกว่า10คุณก็ไปเสียที่15เพราะนั้นอัตราการขั้นบันไดเนี่ยหมายความว่าคุณมีรายได้มากก็จะเสียมากการที่คนมาขอลดหย่อนภาษีเนี่ยคุณศิริรัตน์หมายความว่ารายได้เขาสูงนะ
11: ค่ะอ
12: ย่างเช่นวรรณกิจซื้ออะไรอ่ะ RMF ก็แสดงว่าวรรณกิจก็ต้องมีรายได้ระดับหนึ่งเพื่อมาซื้อ RMF ในการลดหย่อนภาษี
11: แน่นอนเพราะว่าคุณเสียภาษีเยอะนั่นแสดงว่ารายได้คุณเยอะคุณเลยจะต้องพยายามหาอะไรก็ได้ที่มาลดหย่อนให้มันแบบไม่ต้องเสียเยอะหรือได้คืน
12: อันนี้ไม่ต้องให้รัฐมนตรีคลังมาชี้แจงนะชี้แจงได
11: ้แต่รัฐมนตรีคลังช่วงนี้เจอก็นักข่าวก็จะถามเรื่องนี้แหละเกณฑ์ใหม่เหล่านี้แหละ
12: ดร.อินิติอยู่เฉยเดี๋ยวมันจะคิดชี้แจง
11: คุณไปประกบ
12: คือเลยหลักของการเสียภาษีหรือหลักในการขอคืนภาษีเนี่ยคือคุณต้องมีรายได้คุณถึงได้คืนภาษีถูกปะแล้วคุณก็ต้องเสียภาษีไว้ให้แก่รัฐคุณถึงขอคืนได้ถ้าเกิดคุณไม่เคยเสียภาษีให้รัฐหรือว่าคุณเสียภาษีให้แก่รัฐน้อยเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่มาขอคืนนะ
11: ใช่ถูกต้อง
12: ถูก
11: ค
12: ุ
11: ณไม่มีสิทธิ์บางคน
12: ว่าคุณไม่เสียภาษีเยอะนะคุณไม่เสียภาษีเลยแล้วคุณจะมาขอคืนได้ไงผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ต้องคิดในหลักการก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่นี่ประเด็นก็คือว่าเอามาหักเป็นค่าลดหย่อนก็แสดงว่าคุณต้องมีรายได้ในระดับหนึ่งคุณถึงเอามาหักเป็นค่าลดหย่อนซึ่งสูตรในการคำนวณนะสูตรในการคำนวณนะคนโสดใช่ไห
11: ม
12: มีรายได้เท่าไหร่24,000ไม่ต้องเสียภาษีถูกป่ะปีละไม่เกิน280,000-240,000ถูกป่ะ
11: ใช
12: ่ที่บอกว่าอย่างเงี้ยมันรายได้คุณต้อง3-4 แสนเอาคุณก็มีดอกเบี้ยบ้านคุณก็มีเรื่องของดอกเบี้ยประกันชีวิตใช่ไหมหักค่ารถยนต์นู่นนี่นั่นจิปาถะมีต้อง17-18รายการอ่ะคุณอันไหนคุณตกตรงไหนคุณก็ไปหักไว้ตอนนั้นสรุปคุณหักหมดเรียบร้อยคุณไม่ต้องเสียภาษีนะคนที่มีรายได้ที่เสียภาษีก็คือต้องมีรายได้เกินกว่า240,000 บาทต่อปีขึ้นไปแล้วและพี่นี้แม่งแบบไม่สนใจเลยนะไม่หักไม่อะไรเลยนะโดนเนี่ยโดน
11: ยังไงก็โดนถ้าไม่มีลดหย่อนภาษี
12: โดน
11: มีคนหนึ่งบอกว่าโทรไปบอกแม่แล้วว่าแม่อาจจะไม่ได้บัตรคนจนนะแม่ก็บอกว่าเอาทำไมอ่ะก็เอาไปลดหย่อนภาษีแม่ไม่เคยรู้แม่บอกว่าแล้วรอบหน้าแกก็ไม่ต้องเอาไปรักลดหย่อนแต่ว่าการจะลงทะเบียนใหม่นี่มันไม่ใช่ทุกปีถูกปะหรือว่ายังไงต่อไปนี้ทุกปี
12: ผมว่าต่อไปนี้เขาคงต้องอัปเดตทุกปีเพราะว่าประชากรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงเยอะมันไม่ได้นิ่งเหมือนกับในอดีตละแล้วก็ระบบเครื่องมือเครื่องไม้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลอย่างที่ผมเคยเรียนคุณศิริรัตน์กับท่านผู้ฟัง ใครคิดจะหนีภาษีแล้วถูกหักหน้าที่จ่ายไว้ให้ระวังเพราะว่าคุณได้เงินมาเป็นรายรับถูกป่ะคุณไม่ยื่นเนี่ยเขาคุณไม่ยื่นเนี่ยเขาไม่รู้นะแต่บริษัทที่จ่ายคุณเนี่ยมันเป็นรายจ่ายพอเป็นรายจ่ายปุ๊บอ่ะเขาต้องมาหักเป็นค่าใช้จ่ายเพราะนั้นไอ้หักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไปขึ้นโชว์ที่กรมสรรพากรว่าหักไว้500 บาทของคุณวรรณกิจแต่คุณวรรณกิจรายได้จากเงินก้อนนี้ไม่เคยโชว์เลย
11: ค่ะ
12: โดนอีก
11: ยุคสมัยนี้จับง่ายด้วยจับแบบง่ายกว่า
12: คื
11: ด้
12: อ
11: วยนะคะ
12: ระบบคอมพิวเตอร์ไอทีมันพัฒนาไปไกล
11: ใช่
12: ไอ้
11: AI
12: ความ
11: นี่จบแบบปึกปึกปึกปึกปึกเร็วเร็วมาก
12: แล้วสมการเนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งพัฒนามันพัฒนามานานละแต่บางคนก็บอกเอาภาษีหุ้นชินทำไมไม่เก็บสักทีนึงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
11: ย้อนไปเออ
12: เอาสักทีนึงนี่ได้รับอภัยโทษลดโทษใช่ไหม
11: ได้ค่ะได้เมื่อวานค่ะ3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
12: ก็ดีใจเขาด้วยนะ
11: เพราะว่าปกติแล้วจะต้องนู่นน่ะ9 กันยายนก็ได้ก่อน
12: พอ
11: ไม่
12: ห
11: ต้อ
12: าง ย
11: ใส่กำไร
12: พ
11: อีก
12: พอหายปุ๊บเลิกเป็นอัลไซเมอร์แล้วป่ะ
11: ช่วงนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานก็ไปหาเมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์นะ
12: เออ
11: หลานแน่น7 คนก็ไปอยู่ที่นั่นหมดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปก็ต้องจับตานะภาพการเมืองเนาะว่าจะยังคงลดแล่นอยู่หรือเปล่า
12: พอไหม
11: จบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีคนเรียกร้องให้นายกมีการทบทวนเงื่อนไขใหม่แต่นายกบอกว่าคุณเอกนิติเขาดูอยู่แล้วนั่นแสดงว่านายกจะไม่ยุ่งดิฉันว่านายกก็คงมอบให้กระทรวงการคลังดูแลไปอ่ะก็คงจะไม่กลับมาไม่รู้นะเสียงวิจารณ์มันเยอะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะดิฉันถามคุณวรรณกิจอย่างนี้ดีกว่าจาก13 ล้านโดยประมาณเรามาเดากันเล่นๆไหมรอบนี้คุณว่าหายไปเท่าไหร่ ดิฉันว่าไม่ถึง10 ล้านน่า
12: เอ
11: จ
12: า
11: ะ
12: ผมว่าหายไปครึ่งหนึ่ง
11: คุณว่าหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะคุณน่าจะประมาณ7 ล้านเหรอได้ประมาณ7 ล้านคน
12: ประมาณครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่ง
11: อ่ะอุกวนิกิจได้7 ล้านดิฉัน
12: เพ
11: ก็
12: ราะ
11: ป
12: ว
11: ร
12: ่
11: ะ
12: าม
11: า
12: อ
11: ณ
12: ะไร
11: นะ
12: รู้ไหม
11: ทำไม
12: เพราะว่าคนเนี่ยออกมาโวยวายมากๆเนี่ยก็แสดงว่าตรงเนี้ย
11: เขาเดือด
12: ก
11: เข
12: ระ
11: า
12: ทรวง
11: ไม่เข้าเงื่อ
12: เ
11: น
12: ขา
11: ไข
12: เห็น
11: อืม
12: กระทรวงคลังเขาเห็นตัวเลขอยู่
11: อืม
12: ก็เลยมีข้อตรงนี้ออกมาเขามีผมว่าเขามีข้อมูลอยู่นะอย่างน้อยเนี่ยลดได้อย่างน้อยต้อง20-30%แต่ผมว่าอาจจะถึงครึ่งหนึ่งเพราะว่าฐานภาษีข
11: น
12: อ
11: ัง กเร
12: ค
11: ียน
12: น
11: นั
12: ไ
11: ก
12: ท
11: ศึก
12: ย
11: ษา
12: เนี่
11: ก
12: ย
11: ็ไม่ได้นะถูกไหมรอบที่แล้วได้นะนี่ก็หายไปเหมือนกันนะ
12: ไม่แต่คุณต้องไม่ลืมนะว่าบางทีมันก็จะมีขยับเข้ามาอีกคนที่เคยอายุ14-15มันก็ต้อง16-17-18ถ้าไม่ตายก่อนถูกปะ
11: อืม
12: มันก็จะมีส่วนที่ออกกับส่วนที่ไหลเข้าใหม่ตอนเนี้ยไอ้จำนวนประชากรที่ไหลเข้าใหม่ผมว่าก็ลดน้อยลงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมันก็จนทิศก็มีอยู่เยอะอันที่สามเนี่ยจำนวนผู้เสียภาษีสรรพากรเนี่ยปีหนึ่งอ่ะก็เสียภาษีประมาณ11 ล้านคนไอ้11 ล้านคนเนี่ยผมว่ามันคงฉลาดปาดเปลืองพอสมควรนะมันต้องลดหย่อนบุพการีแน่นอนแต่ในจำนวนนี้มันก็จะมีแบบบุพการีไม่มีแล้วท่านเสียชีวิตไปแล้วมันก็ไม่ได้ลดหย่อนนึกออกไหม
11: ค่ะ
12: เพราะนั้นผมว่ามันจะหายไปเยอะนะ
11: ดิฉันก็ว่า
12: เอ
11: ห
12: า
11: ายไ
12: ค
11: ป
12: รึ่ง
11: เย
12: หน
11: อ
12: ึ่
11: ะ
12: งแล้วกันเอาครึ่งหนึ่ง50%จาก13 ล้านเหลือมัน7 ล้านอ่ะ
11: ดิฉันว่า5 ล้าน
12: ถ้า
11: เอ
12: วรรณ
11: อ
12: กิจถูกนะ
11: เออว่ามา
12: คุณหายไป5 ล้านหรือหายไปเท่าไหร่
11: ดิฉันว่าเหลือ5 ล้านที่ได้สิทธิ์อ่ะ
12: น้อยจัง5 ล้านเลยเหรออ
11: ืม
12: ผมว่าเหลือมัน7 ล้าน
11: อ่ะโอเคใครจะใกล้ที่สุดถ้าสมมติว่ามัน6 ล้านนี่เรา2 คนเท่ากันนะถือว่าชนะด้วยกันเพราะว่าอยู่ตรงกลางกันเราสองค
12: หม
11: น
12: ูกระทะหนึ่งมื้อจัดไป
11: อื้นนี่พูดถึงของกินเนี่ยต้องขอบคุณพี่ไวนะที่เอาทุเรียนมาให้เรากินนะอร่อยมาก
12: อร่อยกิ
11: จ
12: น
11: ร
12: แ
11: ิ
12: ล้
11: ง
12: วอย่าพี่ไ
11: เ
12: ว
11: พราะแกก็ทํางานในสวนแล้วก็บอกว่านี่ทําสวนไปก็ฟังรายการพวกเราทุกวันนะทําสวนทุเรียนนะ
12: พี่ไว
11: อร่อย
12: นี่เขาเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการคลัง
11: อ๋อ
12: พอดีสนิทกับผมก็คุยกันมาเรื่อยๆแหละเขาก็ถามเรื่องนู้นถามเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยไปเรื่อยๆแล้วก็สนิทกัน
11: ค
12: พ
11: ่ะ
12: อดีเขาฟังว่าเราไม่ได้กินทุเรียนจากเมืองจันทน์กันเลยจัดให้เพราะมีที่ดินปลูกทุเรียนเยอะข้าราชการนี่ดีอย่างหนึ่งนะคือคุณต้องเข้าใจว่าข้าราชการที่มีบิดามารดาหรือมีต้นตระกูลหรือโคตรเง่าศักราชอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
11: ค่ะ
12: ส่วนใหญ่เขาจะมีที่ดินทํากินนะ
11: อืม
12: แต่เขาก็ไม่ได้ไปทํากินเพราะว่าคุณรับราชการอยู่ใช่ป่ะพ่อ
11: ใช
12: แม่
11: ่
12: ปู่ย่าตายายก็สงสาร ไอ้พวกเนี้ยไม่มีที่ทํากินก็ต้องให้เขาหน่อยนึงไอ้พี่น้องที่มันทํากินอยู่ก็ได้ที่นาเยอะที่ทํากินเยอะไอ้พวกนี้ก็ได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็เยอะพอสมควรเพราะนั้นเวลาเกษียณมาเขาก็อาจจะมีที่ทํากินเขาก็ไปทํากินของเขา
11: ค่ะ
12: อันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนะเพราะว่าราชการเนี่ยบางทีเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับแต่เลิกหยุดยกเว้นวันแรงงานเท่านั้นที่ไม่หยุดก็มีเวลาพี่ก็มีเวลาเขาก็เลยแบบไปลงทุเรียนอะไรไว้พอถึงเวลาเกษียณปุ๊บก็ยังมีแรงอยู่เพิ่งจะ60ต้นๆก็สบายก็ทํางานต่อได้ไม่ได้หมายความว่าสิ้นไรไม่ต่อสักทีเดียวถูกปะไอ้เราเอกชนเนี่ยจะแย่
11: จบ
12: ผมกำลังหาข่าวไอ้นี่อยู่ของพวกแบงค์ชาติเนี่ยช่วงหลังนี่
11: คุณวิไทยรัตนากรใ
12: ท
11: ช
12: ่
11: ่
12: าน
11: ไหม
12: กินกินดีหมีเนื้อเสือมานะไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น
11: ล่
12: ป
11: าร
12: ั
11: ส
12: บ
11: ุด
12: ลดปรับลดไอ้นี่15รายการอ่ะไอ้ค่าธรรมเนียมอ่ะ
11: คุณอธิบา
12: ค
11: ย
12: ือ
11: ตร
12: ไม
11: ง
12: ่
11: นี
12: ได
11: ้
12: ้
11: หน่อย
12: ช
11: ด
12: ื
11: ิ
12: ่น
11: ฉัน
12: ช
11: จะ
12: ม
11: งงข้อนี้เหมือนกันดิฉันอ่านข่าวแล้วดิฉันจะงงนิดนึงอ่ะเขาปรับลดเนี่ยเพราะอะไรยังไงนะ
12: คือโดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมแบงก์เนี่ยจะมีรายได้จากดอกเบี้ย
11: ค่ะ
12: ส่วนใหญ่เลยรายได้ดอกเบี้ยเข้ามาจากการปล่อยกู้
11: อือ
12: ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากดอกเบี้ยมันต่ําลงการแข่งขันสูงขึ้น
11: อืม
12: เครื่องมือเครื่องไม้ทางการเงินมีมากขึ้นอย่างผมเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่นะผมก็ไม่กู้แบงก์หรอกผมก็ออกหุ้นกู้ใช่ไหมเพราะผมมีศักยภาพในการทํางานผมก็ออกหุ้นกู้ผมก็กู้เองดอกเบี้ยจากเดิมเคยเสียละร้อยละ7ร้อยละ8ก็เหลือเสียละ2ละ3ซึ่งมันก็ต่ํากว่าที่ไปกู้กับธนาคาร
11: ค่ะ
12: ใช่ไหมมันก็เลยทําให้การแข่งขันของธนาคารเนี่ยมันยากขึ้นแบงก์ก็เลยไปแสวงหารายได้จากค่าธรรมเนียมสมัยก่อนโอนค่าน้ำค่าไฟ10 บาทถูกปะ
11: ค่ะ
12: ตอนหลังก็มีคุณอภิสัทธิ์ตันติวรวงศ์มาตีแตกก็คือเรื่องของ National E-payment อะที่เราโอนกันอยู่ทุกวันเนี้ย
11: อืม
12: ไม่เสียตังค์สักบาทเนี่ย
11: ค่ะ
12: โอน1 บาทก็ไม่เสียโอน50,000ต้องสแกนใบหน้าใช่ปะ
11: อืม
12: มันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไงแต่มันมีบางอย่างที่ยังมีแฝงอยู่แล้วก็ไม่สามารถแก้ได้ก็คือเรื่องของกดเงินข้ามธนาคารของตู้ ATM
11: อืมกดเงิ
12: อัน นนี
11: ข
12: ้
11: ้าม
12: ก็
11: ธ
12: จะ
11: นาคาร
12: ถูกแล้วได้รับการแก้ไขเท่าไหร่กี่บาทนะ10 บาทหรือ30 บาทไม่รู้อ่ะข้ามเขตข้ามธนาคารเนี่ยเยอะนะตอนหลังเนี่ยมันก็คงแบบไม่ค่อยได้ใช้หรือยังมีคนใช้อยู่ผมไม
11: เพ
12: ่
11: รา
12: แน
11: ะ
12: ่
11: ว่
12: ใ
11: า
12: จ
11: เ
12: เ
11: ร
12: หม
11: า
12: ือน
11: ใช
12: กั
11: ้
12: น
11: แบงกิ้งเราก็ไม่เสียไง
12: ไม่แต่คนเฒ่าคนแก่คนอยู่ต่
11: ค
12: าง
11: น
12: จั
11: เ
12: ง
11: ฒ
12: ห
11: ่
12: ว
11: า
12: ัด
11: ค
12: เนี่
11: น
12: ย
11: แก
12: ผ
11: ่
12: ม
11: เสียวันนั้นที่บ้านที่แพร่โอนมาถ้าดิฉันจำไม่ผิด30 บาทนะดิฉันก็ตกใจว่า
12: ไ
11: เ
12: ม
11: ฮ
12: ่
11: ้ย
12: บางคนยังโอนอยู่เขาทันไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดก็ไม่โอนก็กูเคยโอนแบบเนี้ยกูจะโอนแบบเนี้ยจะทําไมใช่ป่ะอันเนี้ยสุดท้ายก็จะตัดสิทธิ์ลงเพราะว่า ATM นี่คุณใช้มานานมากเลยนะ
11: ค่ะ
12: ผมว่าไม่ต่ํากว่า30-40 ปีบัตร ATM สมัยก่อนนะหลอกล่อหน้าดูเลยกด100ก็ไม่เสียค่า ATM ที่ทำไปทํามาปุ๊บกด100เสียเท่าไหร่ไม่รู้ตอนหลังมีการยกเลิกไปไงกดข้ามธนาคารเสีย30 บาทข้ามธนาคารข้ามเขตข้ามแบงก์เสียอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วงหลังก็มีเนี่ย National E-payment มาช่วยทําให้ต้นทุนถูกลงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องเสีย10 บาทแล้วเพราะนั้นรายได้จากค่าธรรมเนียมของแบงก์มันเคยขึ้นไปเดิมๆเนี่ยอยู่ที่มัน2-3%นะแรกๆนะก็ขึ้นไปประมาณสัก15-16บางคนถึง20%ก็มีนะ
11: อื
12: ผม
11: ม
12: จำไม่ได้ทำสายแบงก์นานแต่ตอนหลังเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15%ของรายได้รวมนะมุดหมื่นล้านเนี่ย1,500 ล้านมาจากค่าธรรมเนียมนะเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเขาเลยดูว่าเอ้ยแบงก์มันกำไรเยอะก็ควรจะลดค่าธรรมเนียมตรงนี้ลง
11: ควร
12: ก็แฟร์กับประชาชน
11: ถูกต
12: แต
11: ้
12: ่
11: อง
12: บางอย่างนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเจอนะก็มีค่าธรรมเนียมเราก็ไม่เคยใช้นะคุณไปดูเดี๋ยว15 รายการอ่ะมันมีบางรายการมันมีด้วยเหรอวะอย่างดูแลการรักษาสมุดเงินฝากใช่ป่ะ
11: อืม
12: ที่ไม่เคลื่อนไหว
11: เรา
12: อ่
11: ไม
12: ะ
11: ่
12: เรื่
11: ร
12: อง
11: ู้
12: ที่
11: เราไม่เคยดูเลยเพราะว่าเราบางทีเงินไม่มีสักบาทเราก็ไม่ได้เราก็ไปสนเรา
12: เ
11: ไ
12: ร
11: ม่
12: า
11: ได
12: ไ
11: ้
12: ม่ไ
11: ส
12: ด้
11: นใจ
12: ปิด
11: บาง
12: บั
11: ที
12: ญช
11: เรา
12: ี
11: ไป
12: ไง
11: ใช
12: ให้
11: ่
12: เราไม่เราไม่ได้ปิดบัญชีเราก็ทิ้งให้มันหมดไปเรื่อยๆอย่างแบ
11: บ
12: ง
11: า
12: ก์
11: ง
12: ก็
11: ที
12: ก
11: ด
12: ิ
11: ิน ฉัน
12: ต
11: ท
12: ้น
11: ำงาน
12: ฝ
11: ก
12: า
11: ับ
12: ก
11: คุณวรรณกิจใช่ไหมล่ะแล้วดิฉันคุณวรรณกิจบอกว่าแกต้องไปเปิดแบงก์กรุงเทพนะอ่ะพอดิฉันเปิดปุ๊บเนี่ยดิฉันแล้วก็ไม่ได้ทำงานกับคุณวรรณกิจอีกเลยไปที่ใหม่เขาให้เปิดกสิกรเงี้ยสมมตินะดิฉันก็ทิ้ง แบงก์กรุงเทพแล้วเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวของเงินจากเน
12: อ
11: ี่
12: ่ะ
11: ย
12: ค่าค่าถ้าเรียกค่าดูแลรักษาบัญชีใช่ป่ะ
11: อ๋อใช่จะมีค่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
12: ลองคิดถึงคนหนึ่งคนสมมติ20 บาทนะแล้วก็ลองพูดถึงคนที่แบงก์ที่มีบัญชีเป็นล้านล้านบัญชีอ่ะ
11: บางคนมีเป็น
12: ค
11: ล้
12: น
11: าน
12: คิด
11: ส
12: ดู
11: ิ
12: ปีหนึ่งจะรับเท่าไหร่อ่ะ
11: ใช่ค่ารักษาบัญชีเงินฝากจากเดิม50 บาทต่อเดือนนะเนี่ยที่คุณวิทัยจะมาขอเป็นไม่เกิน20ได้ไหมอืม
12: อันนี้ก็เลยทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมของธนาคารลด
11: แล
12: ล
11: ้วเ
12: ง
11: ขามีกําหนดยอดด้วยนะคุณวิทัยบอกว่าแล้วต้องไม่กําหนดให้บัญชีที่มียอดคงเหลือมากกว่า2,000 บาทแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวน้อยกว่า1 ปีติดต่อกันจะไปเก็บของเขาไม่ได้นะ
12: ก็เลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นคือแน่นอนอ่ะแบงก์ก็ไม่ชอบหรอกเพราะว่าคุณไปลดรายได้ของเขาที่เขาถือว่าเป็นเสือนอนกินโดยแท้นะอย่างปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเสือนอนกินก็จริงนะแต่ก็เสี่ยงนะกลัวเป็น EPL แต่อย่างเงี้ยมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นโดยที่แบบมานิ่มๆอ่ะนึกเขาเรียกเขาสมัยก่อนเขาเรียกว่าเราพาดหัวเรียกหยิบชิ้นปลามัน
11: อื
12: คือว่าไง
11: อ๋อ
12: ยังไงกู
11: เอ
12: กิน
11: อ
12: ก่อน
11: สมัยนี้ไม่ค่อยมีละ
12: ภาษาโบราณนะภาษาโบราณเลย
11: ภาษาโบรา
12: ป
11: ณ
12: ั้มมัน
11: เออน
12: ก
11: ี่
12: ่อน
11: แฟ
12: ก
11: น
12: ิน
11: ราย
12: ก
11: ก
12: ่อ
11: าร
12: น
11: ไหนไหนคุณมานิเกตจะไปแล้วหมดเวลาพี่วัยบอกว่าขอบคุณคุณแพ้มากเออขอบพระคุณมากที่เอ่ยชื่อพี่วัยดีใจมากถามคุณมานิเกตชอบทานมังคุดไหมจะส่งให้
12: จริงๆมังคุดเป็นผลไม้ที่ผมชอบกว่าทุเรียนนะ
11: เป็นราชินีนะทุเรียนเป็นราชาร้อนกับเย็นค่ะ
12: ใช่
11: ม
12: เ
11: ั
12: พ
11: ง
12: รา
11: ค
12: ะ
11: ุ
12: ว
11: ด
12: ่า
11: จะแบบเย็น
12: ผมว่ารสชาติมันมีอมเปรี้ยวอมหวานมันอร่อยดีแต่ช่วงหลังก็ทานน้อยเพราะมันมีน้ำตาลสูงไง
11: ใช่อายุมากแล้วไง
12: แล้วก็เรื่องของกินชานมกินข้าวมันไก่กินก่อนจ่ายที่หลัง
11: อือห
12: ก
11: ื
12: ็
11: อ
12: มีพักพวกเพื่อนฝูงแซวมาบอกพี่
11: ค่
12: จ
11: ะ
12: ริงๆแล้วมันสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกภาษาญี่ปุ่นนะพี่
11: อือ
12: ท
11: ห
12: ำ
11: ื
12: ไ
11: อ
12: มวะบอกกินเซนกินเซนรู้จักกินเซนไหม
11: ทำไม
12: กินแล้วเซนเงินเดือนยังไม่ออกไง
11: อ๋อโอเค
12: อ่านมา
11: ซ
12: ส
11: ิ
12: ิ
11: ค
12: ล
11: อ
12: ะ
11: นเ
12: อ
11: ซ
12: ่าน ไหม
11: โอเคหมดเวลาแล้วคุณบรรณกิจ
12: อ่านแล้วห
11: ช
12: ม
11: ่
12: ด
11: าง
12: เวล
11: บ
12: า
11: อกว่
12: วั
11: าน
12: น
11: ห
12: ี
11: ม
12: ้
11: ด
12: วัน
11: เว
12: ผม
11: ลา
12: เข้
11: แ
12: า
11: ล้
12: แล
11: ว
12: ้วผ
11: เด
12: ม
11: ี๋ยวไม่
12: นิ
11: ท
12: ด
11: ั
12: เ
11: น
12: ดียว
11: ร
12: เ
11: า
12: ล
11: ย
12: ย
11: ก
12: เนี
11: า
12: ่
11: ร
12: ยพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเข้าได้เปล่านะ
11: ดีค่ะถ้าเข้ามาดีมากวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากนะคะคุณบรรณกิจค
12: สวัสดีครับ
11: ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนครู่นึงค่ะ
10: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
10: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metromore Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของ Thai Beverage จำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้ม

0: และเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
6: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับความสนใจจากประชาชนและร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน
7: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างคึกคักโดยประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มและบริการจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ระบุว่าโครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้กับร้านค้าในชุมชนส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่องรดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัส ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
8: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทางไลน์ SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: มากันต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะบรรยากาศของการลงทุนท่ามกลางอากาศที่มืดครึ้มนะคะด้วยเมฆฝนที่รู้สึกว่าวันนี้น่าจะทั้งวันนะคะดิฉันคาดว่านะก็ไม่แน่ว่าจะตกมาหนักช่วงไหนยังไงแต่ว่าบรรยากาศของการลงทุนเป็นสีเขียวนะคะ 1,596.05 จุดค่ะเซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดนะคะบวกมาได้8จุดค่ะ วอลุ่มการซื้อขายนั้นแน่นนะคะ 15,547 ล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1ค่ะสำหรับวันนี้ก็คือตัวกราฟนะคะกราฟช่วยดันตลาดมา2.25 บาทนะคะบวกมา 3.49% ค่ะ66.75 บาทแต่ตัวที่ดันแรงก็คือเดลต้านะคะเดลต้าบวกมา5 บาทค่ะบวก 1.41% นะคะยืนอยู่360 บาทแล้วก็ AOT ค่ะ57.50 บาทบวกมา1.25 บาท BBL 173.50 บาทลบไป2 บาทค่ะ KBank กสิกรไทย202 บาทลบไป2 บาทอาจจะเป็นเพราะว่าประเด็นข่าวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการให้ทางแบงค์เนี่ยลดค่าธรรมเนียมทั้งหมด15 รายการที่เราคุยกันไปเมื่อครู่นี้นะคะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยพากันพาเลทไหลลูดลงมาในเช้าวันนี้ค่ะส่วนตลาดต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังถ้าดูจากภาพบรรยากาศของการลงทุนในช่วงนี้ตลาดเอเชียค่ะนิกเกอิเนี่ยปิดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพของตลาดโตเกียวนะคะคือตอนเปิดตลาดมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะปรับตัวลงตามทิศทางการร่วงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะคะแล้วก็มีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังทำให้น้ำมันอยู่ในระดับสูงเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งมาอีกค่ะซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานและภาวะเงินเฟ้อนะคะทำให้ตอนเปิดตลาดมาหุ้นโตเกียวนี้คือลบไป 0.79% ฮั่งเส็งฮ่องกงเนี่ยตอนเปิดตลาดก็ลบไป 0.66% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะก็เปิดไปที่ระดับ 4,053 จุดก็ลบไป 0.7% นะคะคอสปิเกาหลีใต้ก็ลงไปค่ะปรับตัวลงถึง 2% ด้วยกันนะคะหุ้นเกาหลีใต้ส่วนทางออสเตรเลียนะคะก็ลดลงไป 0.84% ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพลดหมดเลยตอนเปิดตลาดนะและแน่นอนค่ะพอถึงเวลานี้อ่ะดูล่าสุดแล้วกันนะคะ10:14 นค่ะหุ้นโตเกียวนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยโอ้โหลงไป 1,300 จุดค่ะคุณผู้ฟัง 1,300.30 จุดนะคะลบไป 1.90% ยืนอยู่ที่ 67,101.83 จุดค่ะตลาดอื่นๆที่น่าสนใจก็วันนี้ต้องบอกว่าฝั่งของเอเชียสีแดงทั้งกระดานมีบ้านเราที่สีเขียวอยู่ตลาดเดียวอ่ะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะที่ดูตลาดสำคัญนะหางเส็งของฮ่องกงเนี่ยค่ะยืนอยู่ที่ 25,300 จุดลบไป338จุดค่ะ 1.28% นะคะมาเลเซียค่ะมาเลเซียนี่บวกมาเล็กน้อย 0.6% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นนิกเกอิที่บอกกันไปเมื่อครู่นี้ปิดภาคเช้าลบไป 1.9% ซิ่งไฮ้คอมโพสิตจากจีนตอนนี้ลบไป 0.36% ยืนอยู่ 4,069 จุดค่ะคอสปิเกาหลีใต้นะคะ 8,668 จุดลบไป 132 จุดหรือว่า 1.51% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะลงไป 1.22% อันนี้คือภาพบรรยากาศของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นต่างประเทศในเวลานี้นะคะจะสังเกตเห็นได้นะผู้ฟังนะภาพบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นของเอเชียวันนี้จะพากันไหลรูดลงมากันเกือบทุกตัวเลยทีเดียวนะคะเปิดลบกันทั้งกระดานค่ะหลังจากที่กังวลอีกครั้งหนึ่งวิกฤตสหรัฐกับอิหร่านนะคะราคาน้ำมันเบรนท์กับ WTI เนี่ยก็คือพากันพาเรทขึ้นมาแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะคะดูล่วงหน้ากันนิดนึงนะดูล่วงหน้ากันหน่อยหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับทางดัชนีของน้ำมันครูดออยล์ฟิวเจอร์นะคะเดี๋ยวขอรอดูเน็ตแป๊บหนึ่งสองตลาดเลยเนาะถ้าเป็นตลาดเบรนท์ล่าสุดนี้กลับมาลงที่ 1.29% ค่ะค่อยยิงชั่วหน่อย 96.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ตลาดในเม็กซ์ค่ะลงไป1.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไป 1.2% ยืนอยู่ 94.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะ 4,501 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะบวกมาได้34ดอลลาร์นะคะเช้าวันนี้บวกกลับขึ้นมา 0.76% นะคะอันนี้คือราคาทองนะราคาทองบ้านเราเป็นยังไงบ้างสำหรับราคาทองคำแท่งแล้วก็ราคาทองรูปพรรณของวันที่4มิถุนายนนะคะปรับขึ้นปรับลงทั้งหมด4ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือลบไปก่อน50บาทแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงสลับกันไปตอนนี้เท่ากับเมื่อวานเลยค่ะราคาทองคำแท่งโดยประกาศของสมาคมค้าทองคำรับซื้อ 69,000 ค่ะขายออก 69,200 นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ 67,613 บาท60สตางค์ขายออก 70,000 ค่ะเพราะครั้งล่าสุดนี้คือบวกมาได้50บาทต่อบาททองคำไงอังอิงโกลด์สปอตที่ 4,475 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาท 32 บาท 67 สตางค์ค่ะคุณผู้ฟัง 32 บาท 67 สตางค์เดี๋ยวมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะ นักวิเคราะห์ก็มีมุมมองสำหรับวันนี้นะคะโบรกเกอร์เขามองอย่างไรบ้างโบรกเกอร์มองบรรยากาศการลงทุนไปที่ตลาดหลักทรัพย์บลฟินันเซียไซรัสก่อนนะคะวันนี้ก็มีการคาดการมาคาดการการลงทุนแนวโน้มตลาดวันนี้เซตอินเด็กซ์จะแกว่งตัวไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวกรอบก็คือ1,580ถึง1,595จุดน่าจะมีการชะลอนะคะมีการชะลอเขาเรียกว่าอะไรชะลอความร้อนแรงลงอะจากการที่ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะจากภาพบรรยากาศที่ว่าถึงบรรยากาศการลงทุนนี่นะคะคือฟินแลนเซียไซรัสบอกว่าปัจจัยกดดันนี่คือเป็นปัจจัยเด่นๆเลยนะนั่นคือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะสงครามสหรัฐกับอิหร่านกลับมาตึงเครียดดิฉันบอกแล้วว่าคือมันจะมีข่าวดีให้ดีใจไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับมาอีกก็เป็นจริงดังว่านะคะเป็นจริงดังว่าซึ่งในภาพบรรยากาศตรงนี้ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดนะคะจากที่เรามีการคาดการณ์มาเนี่ยเขาบอกปัจจัยในประเทศก็ต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคมไม่ใช่วันนี้นะจะออกมาวันพรุ่งนี้นะคะตลาดคาดการณ์ headline บวก 3.9% ปีต่อปีคอบวก 0.9% ปีต่อปีขณะที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเริ่มมาช่วยหนุนกำลังซื้อและเศรษฐกิจปลายไตรมาส2ปี2026ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส3ภาพรวมปัจจัยหลักที่ตลาดต้องติดตามยังคงเป็นพัฒนาการของสงครามว่าจะสามารถได้ข้อยุติภายในกลางปีนี้ตามที่ตลาดประเมินหรือไม่นะคะซึ่งหากสถานการณ์ผ่อนคลายลงก็มีโอกาสที่จะได้เห็นกระแสเงินทุนต่างชาติเนี่ยพลิกกลับมาไหลเข้าภูมิภาคของไทยรวมทั้งอาจจะทำให้เกิดเซกเตอร์ที่เราจะได้เห็นในช่วงครึ่งปีหลังเข้าหากลุ่มโดเมสติกนะคะแล้วก็ยูเซนซิทีฟเช่นไฟแนนซ์ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกเหล่านี้เป็นต้นค่ะส่วนหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Cyrus ให้ตัวนี้ SCB ค่ะบลดาโอประเทศไทยคาดการณ์ดัชนีก็ยังมีแนวโน้มที่จะบวกขึ้นต่อนะคะที่จะบวกขึ้นต่อก็คงจะต้องติดตามดูพัฒนาการนะคะผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้กันด้วยนะคะหมายถึงว่าบรรยากาศการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นของบ้านเรานะดาโอคาดการณ์ว่าแนวโน้มอาจจะบวกต่อแต่ตัวแปรสำคัญที่จะชี้ทิศทางตลาดทั่วโลกยังเป็นความคืบหน้าในการเจรจาหยุดยิงสหรัฐอิหร่านรวมไปถึงการจับตาทิศทางดอกเบี้ยของเฟดหลังจากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจภาครายงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยในประเทศเนี่ยก็อาจจะมาช่วยหนุนได้เพราะว่าของเราเนี่ยมีมาตรการต่างๆที่จะเข้ามานะคะที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสิ้นสุดช่วงลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าจนถึงวันที่29พฤษภาคมทีนี้เราก็คงจะต้องมาจับตาดูนะคะเม็ดเงินจะเริ่มหนุนการบริโภคแล้วก็การใช้จ่ายในประเทศระยะถัดไปได้อย่างไรบ้างนะคะได้อย่างไรบ้างซึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เราเห็นคนไปจับจ่ายใช้สอยใน3วันนี้ก็ถือว่าคึกคักมากนะคะ2วันก็ได้ 2,000 กว่าล้านแล้วอะทีนี้เรื่องของการปรับลดค่าธรรมเนียมแบงค์ที่วันนี้เราเห็นหุ้นแบงค์เนี่ยพากันพาเลทลงเนี่ยคุณวิไทยผู้ว่าการแบงค์ชาติก็ออกมาเปิดรายละเอียดให้ได้ทราบกันแล้วนะคะมีการปรับลดยกเว้นค่าธรรมเนียมแบงค์4ประเภท19รายการนะคะ19รายการหวังจะช่วยลดต้นทุนรายย่อยแล้วก็ SME ยืนยันว่าน่าจะไม่กระทบกับรายได้แบงค์คือไม่มากค่ะเพียง 4.2 ถึง 5.6 พันล้านบาทอาจจะเป็นเซนติเมนต์กดดันระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็ประเด็นอื่นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของปัจจัยในประเทศที่มีผลต่อตลาดหุ้นประเด็น USTR กับรายงานภาคบังคับเนี่ยค่ะเพราะว่ามีผู้แทนการค้าของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยเขามีการประกาศว่า60เขตเศรษฐกิจรวมถึงไทยล้มเหลวในการสั่งห้ามและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลแล้วก็มองว่าสร้างภาระนะคะสร้างภาระต่อการค้าของสหรัฐตามมาตรา301ก็ต้องติดตามผลกระทบต่อกลุ่มส่งออกค่ะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ส่วน Virtual Bank กับกลุ่ม CP ผู้ว่าแบงค์ชาติเตือนเร่งเครือ CP หาทางออกนะคะหลังพูดถึงหุ้น CPO มีมติ ไม่เห็นชอบให้นำบริษัทในเครือเข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจ Virtual Bank ของกลุ่มบริษัทเครือ CP ก็คือ AMCH นะคะเนื่องจากว่า Rail Sector มาขอใบอนุญาตแต่เกณฑ์เดิมที่ต้องให้โอนรวมธุรกิจที่มีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคือรวมอยู่ด้วยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานเปิดแผนมาบตาพุธที่เป็นเฟส3ค่ะมูลค่า 9.36 หมื่นล้านบาทด้านกนอ.รอแผน PDP ฉบับใหม่คลอดก่อนนะคะก่อนที่จะลุยโครงการเป็นพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็ SMR ที่พูดถึงประเด็นเนี้ย ปัจจัยบวกน่าจะเป็นต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็รับเหมาก่อสร้างเชื่อว่าจะเป็นภาพนั้นนะคะเชื่อว่าจะเป็นภาพนั้นทีนี้มุมมองทางด้านเศรษฐกิจสักหน่อยนะคะมุมมองทางด้านเศรษฐกิจมันจะมีปัจจัยที่มุมมองจากดร.สันติทานนะดร.สันติทานเตือนออกมาว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะคงจะต้องมารับมือกับคลื่นยักษ์มันจะมีทั้งหมด3ระลอกด้วยกันค่ะ1ที่เขาเตือนมานะเครื่องยนต์เศรษฐกิจชะลอจากปัญหาไวแรงงานค่ะผู้ฟังปัญหาไวแรงงาน 2. จุดเปราะบางด้านพลังงานที่พึ่งพาการนำเข้าค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ 3. ภาวะพลังงานแพงของแพงแล้วก็กำลังซื้ออ่อนซึ่งเขาก็เลยแนะตรงนี้ว่าน่าจะสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักลงทุนประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยแถลงท่าทีต่อกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS นะคะโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาตลอดในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีอันนี้เล่าให้ฟังว่าในทั้งหมดเนี่ยปัจจัยในประเทศที่ดาโอเขามองมันจะมีอะไรบ้างส่วนฟันโฟลและตลาดการเงินค่ะตลาดหุ้นไทยเซตกับ MAI เมื่อวานนี้สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิค่ะ 8,653 ล้านบาทคาดว่าฟันโฟลจะมีความผันผวนหลังผ่านการปรับน้ำหนัก MSCI Rebalance ไป29พฤษภาคมขณะที่ฟูซี่วันที่19มิยอไม่มีหุ้นไทยเกี่ยวข้องตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 7,082 ล้านบาททิศทางผลตอบแทนพันธบัตรบอนด์ยิลด์อาจจะแกว่งตัวแค่เพื่อรอดูทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐค่าเงินบาทปิดตลาดแข็งค่ารับกระแสเจรจาสันติภาพโลกก็ให้แนะนำจับตารายงานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยในวันที่5มิถุนายนนี้นะคะเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินในประเทศค่ะส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางความเสี่ยงประทุรอบใหม่นะคะอิหร่านโจมตีรัฐอ่าวอาหรับคูเวตและบาเรนค่ะอันนี้จะเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่กับสหรัฐประเด็นนี้ก็จะเป็นเฮดไลน์สำคัญที่สุดเพราะว่าบ่งชี้ว่าสงครามกำลังลามไปถึงที่มันจะเป็นอะไรนะศูนย์กลางพลังงานนะคะราคาทองคำก็ผันผวนค่ะเมื่อคืนนี้ทองคำดิ่งลงนะแต่ว่าเช้าวันนี้กลับขึ้นมาละก็สวนทางกับน้ำมันเมื่อคืนน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นมาแต่เช้าวันนี้ล่วงหน้าเนี่ยคือลดลงไปนะคะถ้าน้ำมันขึ้นทองจะลงถ้าทองจะลงน้ำมันจะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขณะที่ความเห็นของบล.คิงฟอร์ดนะคะประเมินแนวรับเซตอยู่ที่1,570 ถึง 1,580แนวต้าน1,600 ถึง 1,610คาดว่าดัชนีน่าจะทรงตัวในกรอบโดยได้แรงหนุนจากฟันโฟลต่างชาติที่เข้าซื้อหุ้นในกลุ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แล้วก็ระยะสั้นดัชนีอาจจะผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันและดัชนีหุ้นต่างประเทศแนะนำทยอยซื้อ GAF นะคะ GPSC Advanced True Stecon CK Amata WHA KBank ได้ประโยชน์จากธีมการส่งออกการลงทุนในอุตสาหกรรม New S Curve ค่ะตัวเด่นก็จะเป็นกราฟนะคะให้ราคาเป้า72บาท75สตางค์ ERW ราคาเป้า3บาท24อันนี้จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะในภาพรวมของตลาดวันนี้วันพฤหัสบดีของเราเมื่อวันหยุดทำการไปใช่ไหมคะวันนี้กลับมาเปิดมาก็เดี๋ยวรอค่ะหุ้นไทยของเราเมีนักวิเคราะห์หลายคนก็ยังมองเป็นภาพบวกอยู่นะคะจะได้เห็น 1,600 จุดในเร็วๆนี้ว่ากันอย่างนั้นนะคะก็ลุ้นกันต่อไปซึ่งในมุมมองที่มองว่าพื้นฐานแน่นในขณะนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพบรรยากาศตรงนี้คือบัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะบัวหลวงมองว่าตลาดหุ้นไทยสลัดความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีสหรัฐเพราะว่าพื้นฐานความแข็งแกร่ง EPS โตต่อเนื่องแถมได้ฟันโฟลว์ไหลกลับเข้ามา Big Cap ดิจิตอลพลังงานมาช่วยหนุนอีกนะคะสัญญาณเทคนิคคอนเฟิร์มเทรนด์ขาขึ้นเต็มตัวค่ะแนะกลยุทธช้อนซื้อเมื่อย่อนะคะเล็งเป้าหมายถัดไป 1,600ถึง1,670จุดค่ะซึ่งมันก็จะมีปัจจัยลบที่มีความกังวลใจอยู่นะคะการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยอาจจะดูยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้หุ้นตกแม้จะมีข่าวใหม่เช่นอเมริกาเตรียมเก็บภาษี60ประเทศทั่วโลก10ถึง 12.5% อ้างเหตุการใช้แรงงานตอนนี้ทั่วไทยก็รวมไทยโดนกันอยู่ที่ 10% มีกำหนด150วันซึ่งจะหมดอายุปลายเดือนกรกฎาคมเลยต้องหาเรื่องใหม่มารองรับนะคะซึ่งภาษีใหม่จะพิจารณาช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ทันใช้ปลายเดือนกรกฎาคมแทนของเดิมค่ะมองว่าที่โดนกันอยู่ 10% ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเท่าไหร่แล้วก็เศรษฐกิจโลกมาด้วยก็ยังเห็นว่าการเว้นภาษีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถ้าดูนะคะการเว้นภาษีสินค้าพวกนี้การเว้นบ้านเราก็ยังมีการดึงบริษัทเทคเข้ามาลงทุนในประเทศซึ่งส่วนของอิเล็กทรอนิกส์และนิคมไฟฟ้าสีเขียวก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้อยู่แต่ที่น่ากระทบโดยตรงคือสินค้าเกษตรส่งออกค่ะพวกหุ้นอาหารแปรรูปเราเคยโดนเพ่งเล็งอยู่ก่อนแล้วนะคะ TU CPM เนี้ยแล้วก็สินค้าอื่นที่ต้องหาตลาดใหม่รองรับนะคะมีการคาดการผลลัพธ์จากมาตรการภาษีรอบใหม่ไม่น่าจะฉุดบรรยากาศลงทุนหุ้นไทยมากนักเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รอดของเรามาได้คาดว่ารอดได้ต่อไปแม้จะโดนเก็บ 12.5% ก็แค่ให้ลูกค้าไปตกลงหารภาษีกันเอาเองเหมือนที่ผ่านมาส่วนปัจจัยหนุนหุ้นไทยยังเป็นเรื่องของพัฒนาการการเติบโตกำไรต่อเนื่องผ่าน EPS ของหุ้นในตลาดแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็ยังขยายตัวก็สบายใจได้ในระดับหนึ่งว่า flows ยังสามารถทำได้แล้วก็รอบนี้ขึ้นก็ยืนยันด้วยกำไรนะคะส่วนเรื่องมาตรการคุมราคาขาขึ้นเราก็ไม่ได้กังวลว่าจะเป็นตัวแปรทำให้ราคาหุ้นไทยปรับฐานตราบใดที่หนึ่งปริมาณการช็อตเซลล์หุ้นไทยลดลงแรงจูงใจเล่นช็อตเพื่อทุบเอากำไรขาลงไม่เหมือนเมื่อก่อนด้วยแล้วก็การคุมเข้มไม่ปล่อยมาจิ้นแล้วก็นักเล่นหุ้นยังเข็ดกับการใช้อัตราทดในการเก็งกำไรทำให้ช่องโหว่ในการทุบหุ้นจนเกิดมาจิ้นคอหรือทุบให้พังเพราะว่าเปิดช็อตดักเอาไว้เยอะและก็รู้ว่าถ้าหลุดจุดนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะทำให้มีแรงขายนะคะที่จะมาล้างมาจิ้นบวกฟอสซิลที่ไม่ค่อยจะพบในคราวนี้เดี๋ยวนี้ก็จะดูเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันสถานการณ์เบากว่าปีก่อนๆเยอะเอางี้แล้วกันเบากว่าเยอะกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้สะสมหุ้นเมื่อราคาย่อตัวค่ะเน้นไปที่หุ้นที่ให้ผลตอบแทนปันผลสูงนะคะแล้วก็หุ้นที่มีการปรับเพิ่มขึ้นประมาณการกำไรและก็การเล่นหุ้นตามกระแสการเก็งกำไรด้านเทคนิคการเคลื่อนไหวของดัชนีไต่ระดับขึ้นไปตามเส้นแนวโน้มเทรนด์ขาขึ้นหุ้นแนะนำวันนี้ก็จะเป็นหุ้นกบอนะคะของบัวหลวงนะแนวโน้มราคาหุ้นก็ตอนนี้ก็มองว่ายังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะคะเล่นได้ดีแนวรับสำคัญขณะที่ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดว่ามาจากแรงหนุนซื้อหมุนเวียนกลุ่มดักทิศทางอ่ะดักทิศทางฟันฟลูก็จะเข้าเชื่อมต่อกับไอโยงกับการบริโภคภายในประเทศนะคะหุ้นตัวนี้เขาแนะนำไว้ที่แนวรับ7.20 บาทแนวต้าน8 บาทค่ะกบนะคะอันนี้คือเป็นมุมมองของบัวหลวงนะยังมองว่าหุ้นไทยแกร่งกำไรหนุนดัชนีน่าจะพุ่งชน1,600จุดไปได้นะคะ1,600จุดไปได้แล้วก็มุมมองของค่ายอื่นๆต่อเปิดมุมมองของบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็ของบ้านเราเนี่ยที่ทะลุต้นภาคเช้า1,600จุดเนี่ยดีดขึ้นมา12จุดว่ะเพราะว่าแรงซื้อจากเดลต้าเลยเป็นตัวหลักแล้วก็นักลงทุนบ้านเราเป็นบวกตลาดหุ้นอย่างของเอเชียเนี่ยหาตัวบวกยากมากแล้วของเราเนี่ยรับตัวเทคนะคะของกลุ่มเดลต้าที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้เป็นบรรยากาศบวกขึ้นมาได้นะคะก็บอกแล้ว เดลต้ามีผลต่อเซ็นดิกเยอะมากเลยส่วนบลทิสโก้ค่ะมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้คาดว่าน่าจะมีการแกว่งลงนะคะน่าจะมีการแกว่งลงสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดหลังมีรายงานการโจมตีจากทั้งสหรัฐกับอิหร่านโดยสหรัฐเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในขณะที่อิหร่านโจมตีคูเวตนะคะซึ่งอาจจะทำให้การเจรจายุติสงครามมีความไม่แน่นอนขึ้นมากแล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้ก็ยังคงดำเนินการต่อไปแม้ประเด็นนี้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำในตลาดหุ้นไทยก็ตามแต่ว่าเซนติเมนต์โดยรวมเป็นลบนะคะนอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากกระแสข่าวล่าสุดที่บอกว่าสหรัฐจะพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศรวมทั้งไทยอัตราประมาณ 10% ถึง 12.5% ภายใต้มาตรา301เพื่อเป็นมาตรการทดแทนหลังจากศาลฎีกาของสหรัฐตัดสินว่ารัฐบาลได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นภาษีดังกล่าวก็ยังไม่มีการเรียกเก็บในทันทีนะคะแต่เขาเปิดช่องให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยสามารถเอาชี้แจงทบทวนหรือเจรจาต่อรองได้ค่ะก็ได้ประเมินผลกระทบเป็นลักษณะที่มองว่าปกตินะคะมองว่าเป็นเกมการค้านะปัจจัยภายในประเทศก็คือไทยช่วยไทยพลัสก็กระแสตอบรับจากประชาชนค่อนข้างจะดีมากนะคะมาตรการนี้ก็น่าจะช่วยบวกต่อหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคได้เยอะอันนี้ก็เป็นมุมมองของบล.ทิสโก้นะในช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนบ้านเราก็วอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะเซ็นอินเด็กซ์ตอนนี้กำลังจะเป็นภาพบวกแล้วก็เป็นเสน่ห์ค่อนข้างจะชัดมีมันคือเขาคุยกันเกี่ยวกับบรรยากาศของหุ้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ดิฉันอ้างอิงจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะเขาออกมาระบุว่าตอนนี้ทีมกลยุทธ์เนี่ยได้เข้าคำนวณหุ้นเข้าออกเซ็ต50เซ็ต100สำหรับรอบครึ่งปีหลังอะก่อนที่ตลาดจะประกาศการเก็บคัดเลือกหุ้นเข้าออกรอบนี้ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2026แล้วจะมีผลใช้1กรกฎาคม2026โดยการคำนวณรอบนี้เขาใช้ข้อมูลตั้งแต่1มิย2025ถึง29พฤษภาคม2026ก็ปีกว่าๆเนาะครบช่วงเวลาที่ตลาดใช้คำนวณเซ็ต50กับ100อ่ะเซ็ต100อ่ะคาดว่าจะมีความใกล้เคียงสูงสุดทีนี้มีการศึกษาพบอย่างนี้ค่ะผู้ฟังการซื้อเก็งกำไรล่วงหน้า45ถึง30วันเนี่ยหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเซ็ต50ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7% โดยบทวิเคราะห์ฉบับนี้น่าจะช่วยให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับการลงทุนในเซ็ต50กับเซ็ต100ได้ในรายละเอียดนะคะหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเซ็ต50รอบนี้มี4บริษัทนะคะก็คือการบินไทยการบินไทยเนี่ยบล.กรุงศรีมองว่ามีโอกาสเข้า 100% เลยแหละบวกมา951ล้านบาท TFG โอกาสเข้า 100% เหมือนกันบวกมา285ล้านบาทแล้วก็มิสเตอร์ DIY โอกาสเข้า 75% บวกมา263ล้านบาทแล้วก็ BCP มีโอกาสเข้า 100% บวกมา285ล้านแล้วก็บล.กรุงศรีคาดว่าหุ้นที่จะหลุดจากเซ็ต50รอบนี้จะมี4บริษัทด้วยกันนะคะก็คือ BTS ค่ะมีโอกาสหลุด 100%เพราะลบไป164ล้านบาทสวัสดมีโอกาสหลุด 100% เพราะสวัสดลบไป181ล้านบาทคาราบาวกรุ๊ปมีโอกาสหลุด 100% เพราะว่าคาราบาวกรุ๊ปลดไป200ล้านบาทแล้วก็เซ็นเทลนะคะโอกาสหลุด 100% ลบไป227ล้านบาททีนี้มาดูเซ็ต100บ้างนะคะหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเซ็ต100เนี่ยรอบนี้มี4บริษัทค่ะการบินไทยมิสเตอร์ DIY วาอัพแล้วก็ไทยคมค่ะหุ้นที่คาดว่าจะหลุดเซ็ต100รอบนี้มี4บริษัทก็คือ Jazz Jmart SISB แล้วก็ SJWD นะคะในวันรีบาลานซ์30มิย2026หุ้นเดลต้าจะถูกปรับน้ำหนักลงกลับมาเหลือ 10% จากปัจจุบันประมาณ 12% จะทำให้ outflow เนี่ยออกมาราวลบ1,340ล้านบาทอันนี้เขาอิงจากวันที่ราคานะราคาวันที่29พฤษภาคม2026ยังให้โอกาสมิสเตอร์ DIY ต่ำกว่า 100% นะคะแม้ market cap จะผ่านเนื่องจากว่า free float ล่าสุดที่รายงานต่อตลาดอยู่ที่ 20.02% ค่อนข้างจะอยู่ในระดับปริ่มเกณฑ์ของตลาดอะก็ถือเป็นความเสี่ยงเนาะในกรณีที่มิสเตอร์ DIY ไม่ผ่านก็จะทำให้เซนเทลเนี่ยอยู่ในเซ็ต50ต่อไปนะคะและ PSL จะได้เข้าเซ็ต100แทนค่ะหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าเซ็ต50มากกว่า 60% เนี่ยปรับตัวขึ้นก่อนถูกนำเข้าคำนวณจริงนะส่วนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกซึ่งมักจะปรับตัวลงนะคะข้อมูลตั้งแต่ปี2005ถึง2026หุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าเซ็ต50เนี่ยจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 7.05% หากซื้อก่อนที่จะมีการนำเข้าไปคำนวณประมาณ 1.5 เดือนด้วยโอกาสสูงถึง 60% นะซึ่งส่วนทางกับหุ้นที่ถูกคัดออกที่มักจะปรับตัวลงล่วงหน้าเฉลี่ยราวลบ 3.65% ในช่วงเดียวกันหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าเซ็ต100มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบในช่วง45วันก่อนที่ effective date อยู่ในหุ้นที่ถูกคัดออกมักจะปรับตัวลงสำหรับหุ้นที่ถูกคัดเข้าเซ็ตร้อยนี้รอบนี้นั้นก็มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วง45วันก่อนแต่หุ้นที่ถูกคัดออกมักจะปรับตัวลงคาดว่าจะเป็นผลมาจากการที่มูลค่า NAV ของPassive Fundที่ใช้เบนมาร์กเป็นเซ็ตร้อยยังมีค่อนข้างน้อยนะคะทำให้ผลกระทบจากรีบาลานซ์อินเด็กซ์ก็มีจำนวนจำกัดค่ะกลยุทธ์การลงทุนเซ็ตร้อยกับเซ็ต50 50นี่นะคะกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่เข้าออกเซ็ต50กับ100แนะนำให้เลี่ยงหุ้นที่คาดว่าจะหลุดดีกว่าเพราะว่ามีความเสี่ยงจากการลดน้ำหนักของ Index Fund แล้วก็แนะนำให้เก็งกำไรหุ้นที่คาดว่าจะเข้าเซ็ต50ใหม่ได้แก่การบินไทย TFG Mr. DIY แล้วก็บางจากค่ะโดยเลือกการบินไทยคาดว่าเม็ดเงินจะเข้ามาบวก951ล้านบาทเป็นตัวเด่นนะคะการบินไทย Mr. DIY คาดว่าเข้าแน่นอนกับบางจากนะคะ3ตัวเป็นท็อปพิกหุ้นเด่นที่สุดนะคะในการเข้าออกในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ออกมาของบล.กรุงศรีนะในเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการลดค่าธรรมเนียมกลุ่มแบงก์สะเทือนไหมก็เช้าวันนี้ก็ลงนะบล.กรุงศรีออกระบุเรื่องนี้เหมือนกันนะคะการปรับลดค่าธรรมเนียมหลายรายการก็15 รายการซึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไปไอ้สิ่งเนี้ยเราชอบเพราะว่าช่วยเหลือเราใช่ไหมช่วยเหลือเราเราจะมาเสียค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นอะไรล่ะก็ควรจะช่วยหน่อยนะคะให้มันไม่เป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนจนเกินไปซึ่งจะบอกว่าคือในรวมตรงนี้มันจะครอบคลุมรายการค่าธรรมเนียมว่าสมมติทั้งหมดอ่ะ4ประเภทจริงๆก็จะมีทั้งหมด19 รายการโดยสรุปรายการค่าธรรมเนียมที่ปรับได้ก็คือ1ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากก็ได้แก่ค่าขอรายการเดินบัญชีเงินฝากค่าขอหนังสือรับรองฐานะทางการเงินและค่ารักษาบัญชีเงินฝากกรณีบัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวและมียอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่าที่กำหนดค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับค่าธรรมเนียมรายปีอันนี้สำหรับบัตร ATM พื้นฐานแล้วก็บัตรเดบิตพื้นฐานนะแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตด้วยค่ะค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงินก็ได้แก่ค่าบริการข้ามเขตค่าคู่สายของบริการธุรกรรมการชำระเงินการฝากการโอนการโอนเงินที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่สาขาที่กรมธนารักษ์ได้ใช้ให้เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หลักเกณฑ์อะไรเหล่านี้ที่พูดถึงกันไปเนี่ยนะที่ตามประกาศเนี่ยทีนี้มันมีผลอะไรมากน้อยแค่ไหนต่อหุ้นกลุ่มแบงก์บ้างก็ธนาคารก็เขาก็มองนะคะว่าบล.กรุงศรีเขาก็มีมุมมองนะต่อประเด็นกลุ่มแบงก์ที่แบงก์ชาติปรับลดค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนเพราะว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมีแนวโน้มลดลงรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการคิดเป็น 18% ของรายได้รวมโดยให้น้ำหนักหลักไปยังค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ SMEดังนั้นคาดว่าธนาคารที่มีสินเชื่อประเภทดังกล่าวมากที่สุดจะได้รับผลกระทบเยอะสุดมีใครเรียงๆไปนะอันดับแรกคือ K-Bank กสิกรไทยนะคะได้รับผลกระทบเยอะสุดค่ะ 24% อันดับ2 BBL กับ SCB เท่ากันนะคะ 15% ถัดมาจะเป็นกรุงไทยกับเกียรตินครินทร์ค่ะ KKP KTB เนี่ย 10% แล้วก็ทหารไทยธนชาติ 7% ทิสโก้ 6% แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะกรุงศรีเขาก็มองผลกระทบมันไม่เยอะอะเพราะว่าค่าธรรมเนียมกับบริการเนี่ยรายการใหญ่โดนปรับลงก่อนหน้านั้นแล้วไงเบื้องต้นประเมินผลกระทบรายได้ค่าธรรมเนียมบริการตรงนี้ลดลงทุกลบ 0.5% ก็กระทบต่อกำไรสุทธิปี2026ของธนาคารมีดาวไซด์ก็ลบไป 0.25% คงน้ำหนักการลงทุนเป็นสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มแบงก์อย่าง K-Bank เนี่ยกสิกรไทยกับ KTB กสิกรไทย232บาท KDB 38บาทสองตัวนี้จะเป็นท็อปพิกนะคะท็อปพิกอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
10: สิบนาฬิกา45นาทีค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของบรรยากาศของการลงทุนภาพรวมของเซ็นดิเด็กอันนี้เราก็คุยกันไปเยอะแล้วเนาะส่วนตลาดอื่นอย่างของโตเกียวเนี่ยนะคะแล้วก็นิกเกอิเนี่ยปิดภาคเช้าที่ร่วงไปแรง1,300จุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าวิตกกังวลเรื่องของความขัดแย้งที่มีขึ้นมาช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าประเด็นใหม่ประเด็นเก่าก็ล้างใหม่ขึ้นมานะคะก็จะกังวลอยู่ประเด็นเดียวนี่แหละเพียงจะแต่ว่าจะประเด็นมากประเด็นน้อยเพิ่มความกังวลเยอะมากแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะส่วนคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการเปิดเผยว่าเดี๋ยววันที่10มิถุนายนนี้เดี๋ยวดูเวลาก่อนวันพุธหน้ารัฐบาลจะเตรียมหารือร่วมกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยค่ะที่ผ่านมาก็ได้คุยกับกกร.แล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับแผนงานนะคะ ซึ่งก็คือในส่วนของอีเวนต์ไทยแลนด์ที่จะเป็นข้อเสนอในการแก้กฎหมายที่มันช้านะคะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอันนี้ที่ตอนนั้นเขามาเจอกับทางรัฐบาลนะคะตอนนี้ขอให้เอกชนเลือกมาว่าจะให้รัฐแก้อะไรเช่นอยากให้รัฐแก้เรื่องของประกาศหรือว่าระเบียบคําสั่งหรือกฎกระทรวงแต่ละฉบับก็ต้องชี้มาว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้สร้างภาระอะไรจะให้รัฐแก้ยังไงและแก้แล้วเอกชนจะได้อะไรมีประโยชน์อะไรนะคะมีประโยชน์อะไรซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายมันก็เป็นอุปสรรคนะคะต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานเบื้องต้นกกร.เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมาแล้วกกร.ก็ได้เสนอข้อกฎหมายมาที่เกี่ยวข้องกับ7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงแล้วก็มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลจะนําร่องการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม7 กลุ่มก่อนกลุ่มอุตสาหกรรม7 กลุ่มเดี๋ยวถ้าหารือจะได้ข้อสรุปกับภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาหารือกันเสร็จก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นเนี่ยก็จะสรุปเรื่องให้ครม.ต่อไปนะคะสรุปเรื่องให้ครม.ต่อไปในภาพตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณประกรณ์เขาพูดถึงการไปรับฟังความคิดเห็นนอกจากฟังของเอกชนแล้วนะเขาก็จะฟังฝั่งของรัฐบาลด้วยของรัฐบาลของเอกชนเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งในส่วนของประเด็นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยค่ะถามว่าประชาชนคุณเห็นด้วยไหมกับข้อเสนอของเอกชนไม่ใช่ว่าจะรับฟังแต่เอกชนอย่างเดียวนะรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยทีนี้เราถามความเห็นของภาคธุรกิจภาคเอกชนแล้วใช่ไหมซึ่งความเห็นอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยจะไปรับฟังความคิดเห็นในระบบค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เอ่ยออกมานะคะได้พูดออกมาว่าอันนี้ต้องการตัวไหนยังไงอันนี้ชอบไหมจะได้บาลานซ์กันคือบางข้อเสนอสังคมอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เนาะเพราะอาจจะมองว่าไม่บาลานซ์แต่ว่าหลักการสําคัญคือเราต้องรับฟังความเห็นถ้าเห็นด้วยก็เสนอผ่านครม.ผ่านสํานักนายกรัฐมนตรีผ่านตรงนี้ไปเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่ะเขาจะได้ไปเร่งแก้กฎหมายของหน่วยงานตัวเองนะคะซึ่งคุณประกรณ์เองเขาเตรียมหารือไอ้กับกกร.ค่ะเกี่ยวกับพรบดังกล่าวเตรียมหารือนะคะการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้รอค่ะรอในราชกิจจานุเบกษาอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็จะได้ไปติดตามไปด้วยกันด้วยนะคะประเด็นนี้ทั้งหมดนี้เป็น1 ประเด็นใหญ่การแก้ข้อกฎหมายอะไรเหล่านี้แล้วก็การออกใบอนุญาตหลักแต่ครอบคลุมไปถึงใบอนุญาตรองอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็จะนำมาพิจารณากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องว่ามีกลุ่มใดบ้างที่จะได้มีการนำร่องนะคะสำหรับการนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้การขออนุญาตหลักๆครอบคลุมใบอนุญาตรองทั้งหมดเลยไม่ต้องให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการไปขอหลายหน่วยงานเหมือนเดิมเช่นธุรกิจโรงแรมร้านกาแฟหรือเบเกอรี่ที่จะต้องใช้ใบอนุญาตหลายใบแต่ว่าระบบใหม่จะช่วยให้เริ่มกิจการได้เร็วขึ้นจะได้ลดต้นทุนแฝงมากยิ่งขึ้นส่วนถ้าใบอนุญาตรองใดออกมาแล้วถ้าไม่จำเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็สามารถคืนมาที่รัฐบาลได้คืนมาที่รัฐบาลได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะเร่งทำอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะนัดกันวันพุธหน้านะคะ10 มิถุนายนค่ะสำหรับรัฐบาลก็โดยคุณประกรณ์ดูแลเรื่องนี้อยู่จะได้นำร่องแก้กฎหมายล้าสมัย7 กลุ่มอุตสาหกรรม ปีนี้มันปีอะไรละใช่ไหมก็สมควรที่จะทำนะดิฉันว่านะก็แต่ก็ดีแล้วนะคะที่ว่าเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยที่เอกชนเขาเสนอมาภาคประชาสังคมภาคสังคมภาคประชาชนเขาอาจจะมองต่างก็ได้อ่ะก็ถามกันไปดีกว่านะคะอาจจะเห็นด้วยก็ได้เราก็ไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเขาเปิดลงทะเบียนใครสนใจก็ลงไปดูในระบบเผื่อว่าเราจะได้ไปให้ความเห็นเขาตรงนี้ไปด้วยนะคะส่วนวันนี้นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตะกี้แตะไปแล้วเรื่องใหญ่ก็คงเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนเหตุที่จะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิดังกล่าวเพื่อตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการคัดกรองที่เข้มข้นขึ้นนะคะเพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจนจริงๆนะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจค่ะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลนะคะประธานสอทบอกว่านโยบายการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี69ถึง71ค่ะเดี๋ยวจะได้พวกนี้น่าจะมีข่าวออกมานะคะ

อันนี้เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลการดําเนินโครงการแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้ยืมนะคะเพื่อให้แก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000,000,000 บาทอันนี้น่าสนใจนะของสภาวันนี้ที่เขาจะพูดถึงกันนะคะมีกระทรวงพาณิชย์เนาะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยค่ะจะแจกโค้ดส่วนลดพิเศษในกิจกรรมไลฟ์ขายสินค้าในโครงการด้วยนะคะอันนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบุรชัดชัยากรชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์อันนี้ข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจหลักๆที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของหุ้นหมดละประเด็นร้อนๆก็ประมาณนี้แหละข่าวสังคมอาจจะเยอะหน่อยนะข่าวสังคมเศรษฐกิจเดชันให้ไทยช่วยไทยพลัสนะบ้านเรากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะที่มีคนพูดถึงกันเยอะที่สุดเพราะเป็นคนที่จะชอบท่องเน็ตเกี่ยวกับประเด็นข่าวบางทีอ่ะข่าวที่แบบว่าชาวบ้านเนี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องค่ะเพื่อนบอกว่าเตยแกรู้ไหมข่าวเนี้ยข่าวงูอ่ะงูที่โดนรถทับตายอ่ะแล้วก็มันก็ออกลูกมากี่หลายสิบตัว30 ตัวไหมบอกไม่รู้อ่ะเพื่อนก็จะบอกว่าเป็นนักข่าวอะไรของแกวะทำไมแกไม่รู้ข่าวนี้คือเราพอเราสนใจเรื่องไหนอ่ะ AI มันจะจับต้องเราให้เราไปสู่เรื่องนั้นอ่ะคุณผู้ฟังอย่างในชั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่อ่ะจะดูข่าวเศรษฐกิจเป็นหลักการเมืองก็มีบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงเย็นอ่ะจะมีจัดรายการสรุปข่าวรอบวันใช่ไหมข่าวชาวบ้านนี่ไม่ค่อยมีน้อยมากถ้ามันไม่ขึ้นฟีดมาแบบเป็นประเด็นหลักๆที่เป็นลาลงดาราวงการบันเทิงหรือว่าผัวเมียทะเลาะกันตีกันเงี้ยที่มันแบบอินฟลูอินเซอร์อะไรพวกนี้มันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอยู่นอกนั้นก็จะเป็นหลักๆเลยเป็นข่าวเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยที่ขึ้นฟีดมาเต็มเลยคือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีเรื่องของคุณลูกคุณนิวินคุณอะไรนะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีฟุตฟิตโฟร์ไฟภาษาอังกฤษในสภาเมื่อวานอันนี้ก็ขึ้นมาพออ่านปุ๊บนี้ขึ้นมาให้ดูตลอดเลยค่ะขึ้นมาให้ดูตลอดเลยนะคะอ่ะโอเคก็ฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยสรุปให้ฟังว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69นะคะวันนี้ที่เป็นวันแรกนะที่ขึ้นมาให้ได้อ่านมากที่สุดในเวลานี้นะคะเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรอ๋อที่ดิฉันชอบติดตามอีกอันนึงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันพอดีมีแฟนรายการเราคนหนึ่งนะคะคุณก่อศักดิ์นี่เขาจะขยันส่งมาให้ดูว่าเอ้ยเนี่ยขึ้นน้ำมันน้ำมันลงน้ำมันขึ้นเป็นช่วงค่ำๆหน่อยอันนี้ก็พอจะทันอยู่นะแต่ว่าเมื่อวานไม่ทันมองเป็นภาพว่าน้ำมันอะลงเพราะเป็นสีแดงไงแต่ที่ไหนได้ลืมดูข้างหน้าไม่ได้เป็นลบมันเป็นบวกนะคะ40 สตางค์เพิ่งมาเติมน้ำมันเมื่อเช้านี่เองค่ะคุณฟังตอน7 โมงเช้าไม่ได้การละราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วส่วนวันนี้ชาวบ้านก็ยังแน่นธนาคารกรุงไทยเมื่อเช้าไปตลาดสดห้วยขวางนะแต่ว่าไม่ได้ใช้คนละครึ่งนะ

0: วันแรกของการยืนยันสิทธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวดิฉันมีหน้าที่ที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์ให้กับพี่ๆเนี่ยที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะเขาได้บัตรคนจนเขารออยู่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรายการจบนี้ไปทำให้หน่อยคือเราก็รับอาสาให้เขาตลอดไม่ว่าจะลงทะเบียนอะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวจะไปยืนยันสิทธิ์ให้แต่บางคนอาจจะไม่ได้นะเมื่อคืนก็ถามเขาแล้วว่าลูกเอาไปลดหย่อนภาษีไหมไม่เงินเดือนเข้ากี่บาทอันนี้เราก็จะเช็คให้เออน่าจะผ่านแหละเออเขาก็ดีใจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่แหละนะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะผู้ฟังไปต่อไม่ได้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันที่เดิมนะคะที่ FM 97เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพ

0: สร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลระบุสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
3: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเตือนหากพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
4: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเลือก5ประเทศเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระ2ปีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้เลือกออสเตรียโปรตุเกสคีร์กีสถานตรินิเดดและโตเบโกและซิมบับเวเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยจะดำรงตำแหน่งวาระ2ปีและจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปขณะที่เยอรมนีรณรงค์หาเสียงอย่างหนักเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามเยอรมนีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3ในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกซึ่งมีเพียง2ตำแหน่งโดยโปรตุเกสและออสเตรียเป็น2ประเทศที่ได้รับเลือกทั้งนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นองค์กรเดียวของสหประชาชาติที่มีอำนาจออกมติผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและการอนุมัติการใช้กำลังทหารโดยมีประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนฝรั่งเศสและอังกฤษน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
5: ติดตามข ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ็นอะไรตายของมัน
1: โอ้เดี๋ยวผมจะเปิดบัญชีทั้งหมาดูก่อนนะครับมันเป็นอะไรตายโอ้ในบัญชีไม่มีชื่อเอ้ยเป็นอะไรตายอะไรหมอนี่
2: ผมเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดแต่เขาหาว่าผมซื้อเสียงเลยผมเลยน้อยใจเป็นไข้โป้งตายเลย

0: หมอนี่ดีเนี่ย
1: ไอ้กระผมก็ว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันทำเพื่อมาหมากมายนะหน้าที่ของผมมันหนักกับมันนั่นเอง
2: อย่าไปลงโทษอะไรหนักมาเลย
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าผมตัดถนนให้แล้วกันแล้วหายกันเลยนะ

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีครับ4มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:00 น.เสร็จจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับจากครู่นี้นำเพลงซึ่งเป็นเพลงดังนะครับตั้งประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วที่คาราบาวได้ร้องเพลงนี้แล้วก็ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาตั้งแต่ปี2534ท่านผู้ฟัง34 44 50 60โอ้30กว่าปีนะฮะเป็นบทเพลงที่สะท้อนปัญหาสังคมและก็การเมืองในช่วงเวลานั้นได้อย่างปวดแสบปวดร้อนจริงๆท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการโกหกหลอกลวงของนักการเมืองผมฟังเพลงนี้แล้วเอากลับมาเปิดใหม่ให้แฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะทำไมโลกเรามันไม่หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านมันวนกลับมาที่เดิมประเทศไทยของเรากำลังเป็นวัวพันหลักจมปลักอยู่กับปัญหาเดิมๆจริงๆนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็อยากจะหยิบยกกระแสดวงดาวมาบอกกล่าวเล่าขานให้ท่านผู้ฟังได้ลองแยกแยะพินิจพิเคราะห์ให้เห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันปัญหาหลอกลวงความเหลวไหลของนักการเมืองไทยทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นก็ต้องเอาเนื้อเพลงบางตอนมานะถอดความมาคุยสักนิดหนึ่งนะครับในบทเพลงเนี่ยนะฮะก็มีการเสียดสีผ่านตัวละครสมมุติก็ใช้ตัวละครว่าสุวรรณนะก็คือจริงๆแล้วสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานประจำของท่านพญายมสุวรรณก็มาตอบโต้กับนักวิญญาณกับวิญญาณของนักการเมืองเพื่อสะท้อนว่าขนาดในนรกยังมีการเสนอสินบนให้เลยเสนอยังไงก็เสนอว่าเดี๋ยวจะตัดถนนให้เพราะเป็นการต่อรองเพราะว่านักการเมืองที่กระทำความผิดเสนอว่าเดี๋ยวจะตัดถนนให้จะได้แลกกับการไม่ต้องรับโทษโอ้โหนี่ติดนิสัยตั้งแต่อยู่บนโลกมนุษย์พอตายมุดลงไปในนรกยังไปเสนอเลยท่านผู้ฟังครับการทำลายทรัพยากรนะมีการพูดถึงการตัดต้นงิ้วเพื่อเอาที่ดินไปสร้างถนนโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนซึ่งก็เป็นการเปรียบเปรยถึงการทำลายธรรมชาติและศีลธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนนะเป็นตั้งแต่บนพื้นโลกยันนรกเลยนักการเมืองประเภทนี้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะท่านผู้ฟังครับคนดีๆที่จ้างตั้งใจเข้าไปทำงานให้บ้านให้เมืองก็มีนะแต่ว่าข้อความซึ่งเป็นท่อนฮุกของเพลงนี้ทำร้องที่ซ้ำไปซ้ำมาฟังและจำได้ติดหูติดใจคือโกหกนั้นตายตกนรกประโยคนี้เนี่ยมันดังมาตั้งแต่สมัยรุ่นที่เราเด็กๆคาราบาวร้องเพลงนี้ซิงเกิลนี้ปล่อยออกมาปี34วันนี้ปี69ท่านผู้ฟังครับ35ปีมาแล้วเห็นไหมฮะยังไม่มีคนเชื่อเลยว่าโกหกนั้นตายตกนรกเพลงนี้เป็นการย้ำเตือนถึงผลกรรมของการผิดศีลข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิการหลอกลวงประชาชนเพลงก็ยังตัดพ้อถึงสภาพสังคมที่ ไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องชิงกันแย่งกันทำลายกันแล้วก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งโกหกนะยิ่งใหญ่ยิ่งโตยิ่งโกหกที่เรียกว่าโกหกคำโตหรือโกหกกลางแดดท่านผู้ฟังครับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มที่เรียกว่าวิชาแพะนะฉะนั้นเพลงนี้ถือว่าไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตที่เราฟังแล้วมันนะให้เกิดสะท้อนภาพในสังคมแต่มันเป็นตลกร้ายที่พี่น้องคนไทยเห็นมาตั้ง30 กว่าปีวันนี้หลายคนที่เป็น Gen X เหมือนผมกำลังจะเดินเข้าสู่ช่วงท้ายๆของการทำงานยังจะต้องเพลียหัวใจกับสิ่งเหล่านี้อีกเพราะอะไรเห็นไหมครับวันนี้เป็นวันที่4 มิถุนายนท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับมีดวงดาวที่น่าสนใจดาวดวงหนึ่งที่ทำให้เราต้องยอมรับว่าโลกทั้งใบสั่นคลอนเกิดความสั่นไหวเพราะดาวดวงนี้เป็นดวงดาวที่สื่อสารถึงความเป็นไปของโลกใบนี้ผมกำลังหมายถึงดาวอังคารครับอังคารมีสภาวะเป็นเกษตราธิบดีที่ราศีเมษที่เรียกว่าลัคนาของโลกอยู่ที่ราศีเมษเพราะอังคารเป็นดาวแห่งการเกิดนะอังคารตำราโหราศาสตร์นานาชาติก็บอกเป็นดาวเพศชายเป็นดาวแห่งความเร่งร้อนมุทะลุดุดันผลุนผันหุนหันพลันแล่นเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวการทหารนะเป็นดาวแห่งกฎหมายเห็นไหมครับซึ่งอังคารเป็นเจ้าเรือนราศีเมษและราศีพิจิกปกติอังคารก็คือเป็นตนุและเป็นมรณะหมายความว่าโลกเรามันมีเกิดมีดับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดายกเว้นคนบางจำพวกที่ไม่เชื่อว่าโลกนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงเชื่อว่ามันจะต้องเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นนามสกุลฉันและเป็นตระกูลของฉันมันก็มีอยู่จำนวนหนึ่งท่านผู้ฟัง มันไม่รู้จะไปห้ามยังไงนะครับตามปฏิทินโหราศาสตร์นะของคณาจารย์หลากหลายท่านระบุอย่างชัดเจนซึ่งก็ตรงกับที่โหราศาสตร์นานาชาติเขาคำนวณเอาไว้ว่าดาวอังคารที่เคลื่อนโคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนั้นขณะนี้ต้องยอมรับว่าอยู่ในสภาพโคจรแบบวิปริตมาตั้งแต่วันที่8ตุลาปี2568คือตั้งแต่8ตุลาปีที่แล้วขณะนี้ยังโคจรวิปริตยาวไปนู่นครับถึงวันที่4 สิงหาคม 2569ครับวิปริตยังไงครับเฉพาะอย่างวันนี้เนี่ย4 มิถุนายนอังคารเป็นเกษตรแต่ว่ามีลักษณะเสิร์ชเนี่ยคำว่าเสิร์ชคือเดินผิดปกติพักคือนิ่งอยู่กับที่เสิร์ชคือเดินเร็วไปข้างหน้านะมนคือถอยหลังท่านผู้ฟังดาวเวลามันผิดปกติเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นการเก็บสถิติจากการมองจากพื้นโลกของเรามองออกไปในท้องฟ้าในสุริยะจักรวาลแล้วก็เป็นมุมที่ดวงดาวกำลังถึงจุดโค้งเพราะสุริยะจักรวาลนั้นเป็นวงรีครับเมื่อโค้งและย้อนตัวกลับมาก็จะเกิดกระแสความปั่นป่วนปั่นป่วนยังไงครับก็ปั่นป่วนด้วยคุณภาพของดาวดวงนั้นและดาวดวงนั้นคือดาวอังคารคืออะไรครับคือการทหารนะคืออารมณ์คือความตายนะคือความวิบัติเสียหายแล้วมันเป็นไปโดยปั่นป่วนคือเป็นไปในลักษณะผิดปกติท่านผู้ฟังครับถึงขนาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่ท่านกับผมรู้สึกว่าโลกนี้มันทำไมเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ฟังดาราดังซึ่งเป็นดาราดังในดวงใจของท่านและผมแน่นอนนะครับริชาร์ดเกียร์ครับออกมาให้สัมภาษณ์นะเป็นการสัมภาษณ์ตำหนิติเตียนท้วงติงวงเล็บด่าทอบุคคลระดับโลกว่าบุคคลระดับโลกปัจจุบันนี้ถือว่าอยู่ในลักษณะวิปลาสโอ้วิปลาสนี่ก็คือมันใช้ไม่ได้มันเสียสติมันขาดมโนธรรมสำนึกมันขาดความเป็นมนุษย์ริชาร์ดเกียร์นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอายุ76 ปีปัจจุบันนี้นะครับได้ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์โดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงโดยระบุว่าทรัมป์เป็นคนวิปลาสและได้รื้อทำลายทุกสิ่งที่เคยเป็นข้อดีของสหรัฐอเมริกาโดยสิ้นเชิงริชาร์ดเกียร์ได้กล่าวระหว่างพิธีมอบรางวัล Warcraft Havel International Prize for Creative Distance ในกรุงออสโลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับริชาร์ดเกียร์บอกว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเท่าที่ผมเคยประสบมาบนโลกใบนี้ผมเห็นด้วย100%ท่านผู้ฟังก็พยักหน้ากับผมเหมือนกันว่าจริงนะพร้อมตั้งคำถามต่อผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนว่าใครจะคิดว่าอเมริกาจะเปลี่ยนไปได้ถึงขณะนี้ใครจะคิดว่าคนวิปลาสแบบนี้จะได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานักแสดงเจ้าของผลงานดังอย่าง Pretty Woman นะอเมริกันชิโกโลกล่าวต่อว่าเพียงวันแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งเขาก็เริ่มรื้อถอนแทบทุกสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็งของรัฐบาลอเมริกันและประชาชนชาวอเมริกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ริชาร์ดเกียร์โจมตีทรัมป์ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเขาเคยเรียกผู้นำสหรัฐรายนี้ว่านักเลงหัวไม้โอ้โหมันยิ่งกว่าจริงซะอีกท่านผู้ฟังครับนะนักเลงหัวไม้ยังไม่พอผมอยากเรียกจิ๊กโก๋ปากซอยนะระหว่างการประกาศรางวัลให้แก่ศิลปินชาวจีนเกาจิ้งและนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะเกียยอมรับว่าตนเองอาจทำไม่มากพอในการรณรงค์ต่อต้านการกลับคืนสู่อำนาจของทรัมป์เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะพวกเราหลับไหลเราไม่ใส่ใจเราไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเราไม่ฟังเสียงอย่างจริงจังเกียยังเล่าว่าเขาเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมชมค่ายกักกันนาซีที่ดาเคาคอนเซนเทรชันที่ค่ายกักกันที่เยอรมนีนะครับแล้วก็เตือนว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยได้อย่างรวดเร็วเราต้องสังเกตสัญญาณเตือนเราต้องตระหนักว่าขออภัยนะฮะมีใครโทรมาหาผมได้ยังไงนะเนี่ยเกียร์ยังเล่าว่าเขาเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมชมค่ายกักกันนาซีที่ดาเคาเราต้องสังเกตสัญญาณเตือนเราต้องตระหนักระบบเผด็จการของเหล่าสัตว์ประหลาดสามารถก่อตัวขึ้นได้รวดเร็วเพียงใดคือพูดง่ายว่าริชาร์ดเกียร์นี่ด่าเต็มที่ท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะนี่แหละฮะช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนเป็นครึ่งปีดาวพฤหัสเป็นปรกเกษตรอยู่ในเรือนสหัสชาของโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนะเวลาดาวพฤหัสเป็นปรกเกษตรเท่ากับพฤหัสดวงนี้เป็นประแล้วยังไม่พอนะครับพฤหัสดวงนี้ยังเท่ากับลอยไปจรอยู่ที่ราศีกุมคือพฤหัสเนี่ยนะทั้งขาดความตระหนักขาดความสำนึกและโดนราหูที่เป็นเกษตรเนี่ยครอบงำอยู่จึงมีความลุ่มหลงทะเยอทะยานมัวเมาท่านผู้ฟังก็สังเกตนะพฤหัสเป็นดาวแห่งนักปกครองนะเป็นดาวแห่งคุณธรรมมโนธรรมสำนึกเราสังเกตแล้วว่าผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายในโลกใบนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดท่านผู้ฟังผมถึงต้องเอาเพลงนรกคอร์รัปชันกลับมาเปิดใหม่เปิดแล้วมันจะได้เกิดความรู้สึกแหมกระตุกหัวจิตหัวใจว่ามันจริงซะยิ่งกว่าจริงอีกถูกไหมครับเพราะอะไรครับบัดนี้เองท่านผู้ฟังครับกรณีเขากระโดงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยังไม่จบนะมันจะยังเป็นประเด็นที่เขายังจะต้องถกกันต่อไปเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆนะคนดีๆโดยทั่วไปเนี่ยนะมันยากนะที่อยู่ดีๆมีคนมาตำหนิเราว่าอุ้ยไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามีคนมาว่าเราไปรุกล้ำถ้าผู้ฟังดูสิครับใครไปรุกล้ำที่หลวงเนี่ยนิดนิดหน่อยๆนะโดนอย่าว่างั้นงี้เลยแม่ค้าขายของล้ำลงไปตรงขอบฟุตบาทโดนรื้อกระจายแม่ค้านี่นะครับขายของขายรถเข็นนะขายผลไม้เคยเห็นข่าวพวกนี้ไหมครับเทศกิจก็รื้อเลยไอ้นั่นมันกี่เมตรกันถูกไหมครับไอ้นี่มัน5,083 ไร่แล้วเป็นที่ดินที่ศาลพิพากษาชัดเจนแล้วทั้งศาลปกครองทั้งศาลฎีกายืนยันชัดเจนว่า5,083 ไร่นี้เป็นที่ดินพระราชทานที่รัชกาลรัชกาลที่5พระราชทานให้กับการรถไฟเพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์ในการเอาหินแกรนิตคุณภาพสูงเนี่ยมาปูทางรถไฟถูกไหมครับแต่วันนี้ประเด็นนี้ก็ยังถกเถียงกันนะหลายวันซึ่งผมคิดว่าเราคงจะต้องติดตามต่อไปแล้วครับนะข้อเท็จจริงเนี่ยประชาชนอาจจะไม่เห็นเอกสารอะไรเลยแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ยืนยันว่าจะต้องเป็นข้อเท็จจริงอยู่ดีแล้วท้ายที่สุดเราก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นปรากฏชัดนะหลังจากที่ทุกอย่างมันเดินหน้าไปท่านผู้ฟังครับแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันพระใหญ่เป็นวันวิสาขาบูชานะครับ ดาวพฤหัสได้ยกเคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยมีสภาวะเป็นมหาอุดอย่างชัดเจนนะดาวที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่ในรอบนี้เกิดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์ที่สำคัญคือพฤหัสมีสภาวะเป็นมหาอุดที่ราศีกรกฎเป็นสีกับชะตาโลกและชะตาเมืองและที่สำคัญคือตรีโกณไปที่ดาวเสาร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดาวเสาร์ปกติคือดาวดิกเทตคืออะไรครับคือพวกอย่างเงี้ยนิยมอำนาจนิยมนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวกูธิปไตยข้าใหญ่ข้าเจ๋งข้าแน่นะ ขณะนี้พอพระราชเดินปั๊บคนที่เคยยืนยันว่าข้าใหญ่ข้าเจ๋งข้าแน่เนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะแพ้น้ำตื้นก็ได้ท่านผู้ฟังผมหยิบข่าวต่างประเทศมาให้ฟังอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังครับล่าสุดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานหลายสำนักข่าวแล้วก็สำนักข่าวไทยก็ถอดความมานะครับขออนุญาตข้อมูลจากแมเนเจอร์ออนไลน์นะครับทรัมป์นะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นำโดย Republican เห็นชอบยัตติหนึ่งที่ออกคำสั่งให้ถอนทหารอเมริกาออกจากสงครามอิหร่านความเคลื่อนไหวมีผลในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่มันได้สร้างความเสียหายทางการเมืองแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือพูดง่ายว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งก็เป็นเสียงที่โหวตให้ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีนะเขาได้ยืนยันตรงกันว่าจะต้องถอนทหารออกจากการรบที่สมรภูมิที่กำลังรบอยู่กับอิหร่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร4คนจากพรรครีพับลิกันของทรัมป์ซึ่งครองเสียงข้างมากเข้าร่วมกับพรรคเดโมแครตร่วมสนับสนุนญัตติดังกล่าวซึ่งผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงและส่งต่อไปยังวุฒิสภาอย่างไรก็ตามนะครับในท้ายที่สุดแล้วมันก็อาจจะโดนทรัมป์วีโต้คือประธานาธิบดีวีโต้คือคัดค้านได้นะครับพวกสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ระบุว่านี่คือข้อมูลที่ส่งเป็นสารที่ส่งเสียงดังและชัดเจนในนามของประชาชนชาวอเมริกาถึงโดนัลด์ทรัมป์ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติทางเลือกการทำสงครามอันไม่เป็นที่นิยมและไม่ชอบด้วยกฎหมายในอิหร่านคนอเมริกาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำเลยท่านผู้ฟังครับผมมีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ในหลายๆเมืองนะทุกคนโดยเฉพาะคนไทยนะไม่ใช่บ่นอุบนะคือทุกคนก็เซ็งกันหมดว่าบรรยากาศบ้านเมืองเสียหายการท่องเที่ยวเสียหายการค้าเสียหายค่าครองชีพนะก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ท่านผู้ฟังเป็นเพราะผู้นำเพียงคนเดียวที่มีลักษณะวิปลาสเหมือนกับที่ริชาร์ดเกียร์ได้พูดถึงแต่ขณะนี้ความวิปลาสกำลังจะค่อยๆเสื่อมคลายถดถอยลงเพราะอะไรครับเพราะดาวพฤหัสเดินเข้าสู่สภาวะเป็นจตุโกณคือเป็นสี่ับชะตาของโลกใบนี้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เองนะครับเราจะต้องติดตามสภาพการเหล่านี้นะฮะว่าความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นถ้าผู้ฟังอย่าลืมครับล่าสุดเมื่อวานนี้อิหร่านเนี่ยนะครับได้ใช้ขีปนาวุธตอบโต้แล้วก็ใช้โดรนนะถล่มไปที่สนามบินของที่กรุงโดฮาที่กาตาร์นะครับผมไปดูภาพข่าวแล้วมันก็โหน่ากลัวสินะเพราะว่าจรวดที่ถล่มลงไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าผมขออนุญาตหยิบข่าวมานะครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการสหรัฐอเมริกาก็เปิดเผยนะว่าตอนนี้ก็มีความพยายามในการที่จะโจมตีอิหร่านโดยเป้าหมายอยู่ที่สหรัฐที่ควบคุมพื้นภาคพื้นดินทางทหารของอิหร่านบนเกาะเควชนะครับในช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีประเทศในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านทำยังไงครับถล่มไปที่สนามบินโดฮากาตาร์หนักหน่วงมากท่านผู้ฟังงั้นผมคิดว่าผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวประมาณวันที่21มิถุนายนนี้เนี่ยดาวอังคารจะเดินเข้าไปเป็นราชาโชคที่ราศีพฤษภแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเห็นการเจรจาพูดคุยกันว่านี่แหมนะทรัมป์ก็ยืนยันว่าการเจรจารอบนี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วมีทางออกแล้ว อิหร่านก็ยื่นข้อเสนอทรัมป์ก็ยืนยันยืนกรานข้อเสนอแต่ผมว่ามันยังไม่จบหรอกครับตราบเท่าที่ความรุนแรงและพละกำลังของมนุษย์อยู่ยังหนักหน่วงอยู่เราก็จะเห็นสงครามแบบนี้แหละขยายวงบานปลายหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่ออังคารเดินเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ที่ราศีพฤษภไป45วันตั้งแต่21มิถุนาไปจนถึงสิ้นกรกฎาถึงต้นสิงหาช่วงนี้เนี่ยมีระทึกใจท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะอังคารดาวแห่งความตายดาวแห่งสงครามไปเจอดาวแห่งความปุบปับปัจจุบันทันด่วนดาวแห่งอุปัตถวเหตุเพศภัยคือดาวมฤตยูหมายความว่าการสูญเสียความตายจากเหตุการณ์ขนาดใหญ่ของโลกจะหนักหน่วงขึ้นทั้งเรื่องสงครามทั้งเรื่องภัยธรรมชาติทั้งเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกใบนี้และพี่น้องคนไทยต้องระมัดระวังตัวอย่างมากท่านผู้ฟังครับต้องระวังอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านผู้ฟังครับดาวเสาร์ที่อยู่ที่ราศีมีนเนี่ยเวลาเสาร์อยู่ตำแหน่งนี้ทีไรนะครับเสาร์เนี่ยมันจะส่งกระแสไปที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นดาวเจ้าของบ้านเป็นดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวธาตุน้ําเวลาศุกร์กับเสาร์เจอกันเนี่ยมันจะเกิดความเหือดแห้งแล้งสังเกตนะฮะคนที่มีดาวศุกร์กับเสาร์ที่อยู่ในดวงชะตาเนี่ยมักจะมีใบหน้าที่อมทุกข์หม่นหมองดูเหี่ยวเฉาแห้งแล้งมันอย่างนี้แหละครับมันเป็นกระแสดวงดาวแห้งถึงขนาดที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้มีข่าวน่าตกใจมากนะฮะเกิดเหตุไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่โรงแรมในนิวเดลีซึ่งเป็นไฟไหม้ที่โหหนักหน่วงมากนะนี่ยังไม่รวมไปถึงเกิดเหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่ประเทศมอลตานะครับอันนั้นก็ใหญ่มากสังเกตว่าตอนนี้เวลาเกิดลูกไฟแต่ลูกนี่จะแบบจะใหญ่ๆทั้งนั้นเล็กๆไม่มีท่านผู้ฟังครับไฟไหม้โรงแรมในนิวเดลีนะครับสำนักข่าว BBC ก็รายงานว่าเกิดปรากฏการณ์นะซึ่งเกิดเหตุการณ์ตามเวลาท้องถิ่นคือวันที่3เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมสื่ออินเดียระบุว่าเหยื่อจำนวนมากเป็นชาวต่างชาติจากประเทศในแถบเอเชียใต้ที่เดินทางมายังอินเดียเพื่อเข้ารับการรักษาหรือดูแลญาติที่กำลังเข้ารับการรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวนะอาคารดังกล่าวเปิดให้บริการเป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในละแวกใกล้เคียงส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนแต่ผมดูภาพเพลิงไหม้แล้วมันลุกโชนมากๆท่านผู้ฟังคนเสียชีวิตทันทีคือ21คนนะฮะแล้วก็บาดเจ็บหนักหน่วง40ราย40รายถ้าเสียชีวิตอีกครึ่งหนึ่งก็ตาย40คนคือเป็นเรื่องใหญ่ท่านผู้ฟังนะเพราะวันนี้เนี่ยข่าวแบบนี้เราจะได้ยินมากขึ้นเราจะเห็นผ่านหูผ่านตามากขึ้นก็เป็นหน้าที่พวกเราที่ต้องระมัดระวังครับท่านผู้ฟังครับนะเพราะอะไรครับเพราะความร้อนนะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งอุตุยืนยันตรงกันขณะนี้ความร้อนที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะไม่เบาลงมีแต่จะหนักขึ้นมันที่เราเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพว่าทำไมมันร้อนแบบนี้นี่แหละครับสัญญาณกำลังส่งกระแสชัดเจนว่าเอลนีโญรอบนี้นี่เป็นอภิมหาเอลนีโญท่านผู้ฟังครับเมื่อวันซืนเกิดเหตุการณ์ระทึกหนักหน่วงอีกที่หนึ่งนะที่ผมกำลังจะพูดถึงเมื่อเสาส่งกระแสความร้อนเพราะเสาเป็นดาวธาตุไฟครับดาวไฟอยู่บนเรือนน้ําส่งกระแสไปที่เจ้าของบ้านเรือนน้ําเหือดแห้งน้ําระเหยผู้คนในสังคมอยู่ในอาการเหือดแห้งนะปรากฏว่ามีข่าวนะครับขออนุญาตนําข่าวจากสำนักข่าวอานิสยามรัฐออนไลน์นะครับระทึกทั้งเกาะมอลตาโรงงานพลุระเบิดสนั่นควันดําพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าบาดเจ็บอย่างน้อย2คนแต่ผมดูแล้วมันน่าจะบาดเจ็บมากกว่านี้นะเกิดเหตุระเบิดรุนแรงภายใต้โรงงานผลิตดอกไม้ไฟแห่งหนึ่งบนเกาะมอลตาส่งผลให้มีผู้รับบาดเจ็บประมาณอย่างน้อย2รายแล้วก็เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่สำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ1มิถุนายนที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟนะทาโลเดรสนะครับในเมืองเน็กซ่าทางตอนเหนือของเกาะมอลตากลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ ภาพจากจุดเกิดเหตุก็ทําให้เราได้เห็นกลุ่มควันขนาดมหึมาผมไปดูคลิปตอนระเบิดด้วยนะท่านฟังมันใหญ่โตจริงๆนะแม้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันไกลตัวเราท่านผู้ฟังนะปรากฏการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็ได้ท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์มอลตาเนี่ยนักข่าวสำนักข่าวเขารายงานว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะที่มอลตาในวันเกิดเหตุนั้นตรวจวัดอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสนะงั้นโรงงานผลิตดอกไม้ไฟซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อเทศกาลและการเฉลิมฉลองต่างๆของประเทศแต่ว่าเที่ยวนี้ก็ถึงขนาดระเบิดอย่างรุนแรงเพราะความร้อนทำให้ทุกอย่างเกิดการปะทุขึ้นมาท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะและในจังหวะที่อังคารอยู่ที่ราศีพฤษภยาวไปจนถึงปลายกรกฎาคมและต้นสิงหานะความร้อนมันไม่เพียงจะเกิดแต่เฉพาะเรื่องของฟืนไฟแต่มันยังจะเกิดไปถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจเรียกง่ายๆว่าอารมณ์ของผู้คนในสังคมครับแล้ววันนี้เหตุการณ์ต่างๆตัดภาพกลับมาประเทศไทยของเรานะครับอะไรก็ตามที่มันได้รับคำตอบแบบไม่แล้วใจไม่แล้วใจเป็นยังไงชยุทธคือฟังแล้วมันคาใจอ่ะมันตอบแบบนี้แล้วฟังแล้วมันฟังได้ไหมฟังแล้วเนี่ยมันบรรเทาความสงสัยได้ไหมผมว่าอันนี้ต้องถามแล้วครับถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่าตอบแล้วคนไม่หายสงสัยตอบแล้วสงสัยมากกว่าเดิมหรือตอบแบบว่าขอแบบปัดๆไปทีอันนี้น่าเป็นห่วงเช่น กรณีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับท่านก็ยังไงครับตอนนี้ก็ลุยเต็มสูบนะเนี่ยเรียกว่าปั่นฝีเท้าเต็มที่เรื่องเขากระดงต้องมีคำตอบนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในองคาพยพที่จะต้องอธิบายความเรื่องนี้ผมว่าตอนนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ยากโดยเฉพาะขอแสดงความเห็นใจส่งกำลังใจไปยังท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับผมว่าหลายอย่างที่ท่านกำลังเตรียมจะทำเนี่ยนะครับเพราะเป็นเรื่องดีมากนะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราคาดหวังเรารอคอยแล้วทีมงานท่านก็เก่งๆ วันก่อนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับท่านลงพื้นที่ท่านเอกนิตินะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสโอแม่ค้าก็มีความสุขถูกไหมฮะนี่ยังไม่รวมไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโอ้เราดูมีความหวังครับแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่มันเป็นชนักติดหลังนะซึ่งแต่ท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวท่านมีชื่ออยู่เฉยๆผมก็เอาใจช่วยแหละครับก็ไม่รู้จะยังไงนะแต่ว่าดุลยพินิจและกฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญก็ดูว่าท่านจะตอบอย่างไรท่านจะอธิบายความเรื่องนี้อย่างไรดูสมัยท่านสมัครสุนทรเวชสิครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังไปย้อนดูคลิปสมัยก่อนนะสมัยที่ท่านสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในชั่วโมงนั้นมีแต่นักข่าวไปถามว่าท่านสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นนายกเพราะการผลักดันของท่านทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเป็นนายกแล้วต้องตอบแทนทันทีใช่ไหมโอ้โหถามดังสนั่นสภาเลยท่านผู้ฟังท่านสมัครสุนทรเวชลุกขึ้นตอบโดยทันทีครับว่าคุณจะทักท้วงอะไรก็ได้ผมรับฟังหมดแต่นะคนที่มีบุญคุณในรอบนี้ไม่ใช่ท่านทักษิณมีบุญคุณกับผมหมายถึงท่านสมัครนะครับแต่ผมที่แหละเป็นคนสร้างบุญคุณไว้กับท่านทักษิณโอ้จะตอบชัดเป๊ะยืนยันหนักดวงแล้วท่านสมัครสุนทรเวชก็เป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีที่แหมภาษานักการเมืองเขาบอกไม่ได้เชื่อฟังเจ้าสำนักสักเท่าไหร่ท่านก็ทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านควรจะทำอะไรที่ควรจะทำก็จะทำอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ภาพของท่านนายกอนุทินผมก็ไม่แน่ใจว่าคนมองไปในลักษณะอย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับท่านอดีตนายกสมัครสุนทรเวชเนี่ยคนอาจจะมองต่างกันเพราะฉะนั้นให้กำลังใจครับ แล้วก็รอดูว่าจะมีวิถีทางอธิบายความตอบความรวมถึงสะสางปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีการอย่างไรนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งท่านผู้ฟังครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กลับมาเปิดสายดูดวงสักหน่อยนะฮะวันนี้เป็นวันทำงานนะผมว่าแฟนๆรายการอาจจะยังอยู่ที่ทำงานแต่ก็เปิดสายได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเรา276-3632และ276-3633ครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ก็ย้ำเบอร์เดิมนะครับท่านเน้นย้ำนะครับว่าเป็นดวงชะตาของตัวท่านเองจะเป็นการดีที่สุด276-3632และ276-3633พักตรงนี้สักครู่หนึ่งฮะเจอเลยครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเรามาดูดวงให้แฟนรายการกันสักหน่อยดีไหมครับไม่ค่อยได้เปิดสายกันเลยนะเบอร์โทรศัพท์ของเรา2763632และ2763633ตอนนี้มีมาแล้วสายหนึ่งครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่
2: ชื่อวัดครับ
1: คุณวัดเราเคยคุยกันไหมครับ
2: เคยคุยกันครั้งหนึ่งครับ
1: ได้เชิญเกิดวันที่อะไรครับ
2: 2พฤษภา2528ครับ
1: 2พฤษภา28เกิดกี่โมงครับ
2: 0630ตอนเช้าครับ
1: อันนี้2พฤษภา280630กรุงเทพนะครับ
2: นครราชสีมาครับ
1: 06เท่าไหร่นะครับ0628
2: 0630ครับ
1: 0630นครราชสีมาได้ครับรอบที่แล้วคุยขึ้นเรื่องอะไรครับคุณวัด
2: อ๋อรอบที่ผมถามทั่วๆไปฮะมันวุ่นวายก็เลยถามไปแต่ก
1: ็
2: เลยอยากถ่ายก็จะอยู่ประมาณนั้นครับตอนนั้นเวลามันเหลือไม่เยอะเลยถามแล้วจะไม่ค่อยเยอะ
1: โอเควันนี้เวลาเหลือเยอะคุณวัดมาคุยกันคุณวัดปีนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ41
2: 41ครับ
1: โอเคปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: ทำกิจการอยู่กับพ่อแม่ครับผมยังไม่ได้มีอะไรเป็นของตัวเองมากมายนัก
1: เนี่ยนะเกิดวันพฤหัสปีนี้41เนี่ยนะโอเคเอาเห็นดวงแล้วครับคุณวัดท่านนี้ถ้าผู้ฟังครับตรงเกิดวันที่เกิดตรงกับพฤหัสที่2พฤษภาคม28หกโมงครึ่งลัคนาอยู่ที่ราศีเมษนะมีอาทิตย์เป็นอุดกุมลัคนาราหูก็อยู่ร่วมด้วยยังไม่พอมีเสาเล็งลัคนาด้วยนะครับลัคนาเจ้าเรือนกรรมะเป็นมหาอุดเล็งลักแต่เสาดวงนี้เป็นกาลกินีนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มสัตว์สี่เท้าเมษนี่ปกติก็เป็นแกะนะเพราะฉะนั้นสัตว์สี่เท้าเขาให้ไปดูว่าเรือนที่10มีดวงดาวอยู่ไหมนะครับก็คือเรือนราศีมังกรปรากฏว่ามีดาวพฤหัสอยู่แต่ว่ามังกรพฤหัสดวงนี้ก็เลยได้เกณฑ์สำคัญเรียกว่าได้ปัสสาวะองค์เกณฑ์นะคือเจ้าเรือนสุภะอยู่ในภพกรรมะนะปัสสาวะก็เลยคือสุภะคือความเจริญนะครับแต่ด้วยเหตุที่ชะตาเนี่ยอาทิตย์มีความแรงมากนะเป็นสีกุมลัคนาแต่กาลากินีเล็งส่วนราหูก็อยู่ร่วมนะก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากขณะเดียวกันก็มีเหตุที่ทำให้ลดทอนความมั่นใจอย่างมากด้วยเป็นอย่างนี้ชีวิตคนที่มีราหูมีกำลังกุมลัคนามักเกิดจุดพลิกผันในชีวิตโดยที่บางทีก็ความมั่นใจที่พกมาเยอะๆก็ลดทอนไปพอสมควรนะคุณวัดอังคารตนุรักษ์เป็นราชาโชคนะคือความพร้อมในชีวิตของเรารักฐานที่มีนะครับคุณวัดแต่งงานไหมมีคู่หรือเปล่าเราย
2: ังโสดอยู่ครับ
1: ยังโสดแต่ถามว่ามีคนแวะเวียนไหมก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินใจจะตกล่องปล่องชิ้นเป็นคู่ตุนางงันใช้ชีวิตร่วมกันก็เป็นอันจะต้องหลีกห่างกันไปนะเพราะว่าเสาดวงนี้เป็นกาลกินีเล็งลัคนาชะตาบอกว่าเป็นดวงช้ำหมายความว่าเคยมีความรักแต่เสาเล็งนี้เท่ากับจันทร์กุมลัคนาให้ผลนี่ว่าบางทีคนที่เราคบหาดูใจดูแม่พอคิดว่าจะตกกล้องตกลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันเรารู้สึกบางเรื่องไม่บางหลายเรื่องเราทนไม่ได้ก็เลยต้องยุติความสัมพันธ์ไปเพราะว่าพุธกับศุกร์เจ้าเรือนปัตตนินะเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่ในภพวินาศก็เลยทำให้ปัตตนิเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วก็คืออยู่บนเรือนธาตุน้ำก็เป็นอสีตินะไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าก็มีใช้คำนี้แล้วกันผมพูดผิดต้องท้วงผมนะคุณวัด
2: ก็มันก็ไม่เคยสมหวังนะฮะก็เลยไม่รู้วันข้างหน้านี่ควรจะมีต่อไปไหมหรือว่าควรเลิกละ
1: เออ ดวงคนแบบนี้ท่านผู้ฟังครับมีคู่นะครับแต่จะต้องมีหลังจากที่อายุ45ไปแล้วนะเพราะว่ากระแสของดาวพินทุบาทมันจะเบาจนถึงหายไปเลยพอ45แล้วเนี่ยคนเรานะคุณวัดผมคิดว่าพอเรา45เนี่ยให้ความเข้าใจโลกมันเยอะละความคาดหวังมันก็อาจจะยังมีแต่ก็ลดระดับลงมาถูกไหมครับ
2: ครับ
1: นะเราอาจจะไม่ได้บอกเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายนะแต่ว่ามันเข้าใจโลกมากขึ้นขณะเดียวกันมันอาจจะไม่ใช่เป็นไปด้วยเหตุที่คนเราไม่พอใจกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางทีเราเจอคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันมันก็ทำให้เป็นปัญหาด้วยนะคุณวัดนะเอาวันนี้คุณอยากจะถามอะไรเชิญ
2: แล้วอย่างภายในปีนี้ดวงมันจะไปในลักษณะไหนในช่วงครึ่งปีหลังแบบเนี้ยครับ
1: คุณทำอะไรอยู่ครับช่วยพ่อแม่ทำอะไรครับ
2: ก็ค้าขายอยู่เขาเนี่ยนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าโดยปกติดวงลักษณะแบบเนี้ยมันเหมาะกับอาชีพแบบไหนโดยปกติ
1: คุณค้าขายอะไรครับ
2: ที่บ้านเขาค้าขายวัสดุก่อสร้างอะฮะ
1: วัสดุก่อสร้างครับขายพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างด้วยไหม
2: ก็จะรวมๆกันไปอะฮะแต่อันนี้เขาขายกันมาตั้งแต่นานแล้วแหละฮะประเทศของผมมาอยู่กับเขาใช่
1: ตั้งแต่คุณมาอยู่กับเขาก็คุณเกิดกับเขามาหรือว่า
2: ใช
1: มา
2: ่
1: อยู่กับเขา
2: พ่อแม่ผมอะใช่ของพ่อแม่ผมอะ
1: คือท่านผู้ฟังฮะคุณวัดเนี่ยแกมีดาว

0: ก็ไม่ได้แย่ทำต่อไปนะเพราะว่าเจ้าเรือนพันธุอยู่ในเรือนอริผมคิดว่าบ้านคุณเขาก็คาดหวังให้คุณสานต่อเขาไม่ได้ให้คุณไปไหนหรอกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอาทิตย์กับราหูที่มีมฤตยูนำขณะเนี้ยคงต้องมีการปรับรูปแบบครับลัคนาของตานุลักษ์ของคุณคือดาวอังคารเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกับชะตาเมืองไทยของเรานะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดําเนินธุรกิจพ่อแม่เคยทํามาอย่างไรหรือคุณเคยสานต่อแบบไหนวันนี้ต้องต่อยอดว่าจะทําอะไรให้มันแตกต่างให้มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นแต่ว่าปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าน่าเหนื่อยใจใช้คํานี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลง
1: แล้ว
0: ซึ่งผมก็
1: นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยโดยพวกนี้อาชีพอื่นๆมันที่มันทำแล้วมันรุ่งมันมีไหมฮะอันนี้ผมสงสัยเฉยๆเพราะปกติเขาอาจจะแบบไม่ได้เจาะจงกันไป
0: จริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่คุณทำได้คือเกี่ยวกับเรื่องถ้าแยกออกมาขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างคือไม่ได้วัสดุก่อสร้างนะแต่เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้ประกอบในงานก่อสร้างปัจจุบันที่ร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรอยู่บ้างครับ
1: ก็มีรวมๆกันนั่นแหละฮะเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องมือช่างก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆเขาขายหลายอย่างที่บ้านตอนเนี้ยใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: เ
0: ใ
1: ข
0: ช
1: า
0: ่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ขายจะเป็นของหนักไงอิฐหิน
1: ใช
0: ด
1: ่
0: ินทรายปูนเหล็กอะไรพวกนี้ในดวงคุณมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะว่า
1: ค
0: ด
1: รา ั
0: ว
1: บ
0: มันมีกําลังมากกว่าไงแต่ผมกําลังจะบอกว่าถ้าคุณจะหันไปหาสิ่งที่มันจะทําให้คุณโลดขึ้นไปกว่าเนี้ยคุณต้องขายอุปกรณ์ช่างเช่นตัวเจียมากีตาร์ที่ไอหัวอะไรไอตัวแจ็คแยะพื้นคืออะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ช่างอ่ะอันเนี้ยมันจะได้เงินมากกว่ามีส่วนต่างมากกว่าแล้วคุณจะทําได้มากกว่า
1: ครับอ่ะคำถาม
0: เดี๋
1: ส
0: ย
1: ุ
0: ว
1: ด
0: จ
1: ท้า
0: บ
1: ยแ
0: อ
1: ละ ้
0: ไร
1: วกัน
0: มา
1: ผม
0: คุ
1: น
0: ณ
1: ะ
0: วัดโทษที
1: ผมจบรัฐประศาสนศาสตร์มาฮะ
0: คำถามสุดท้ายคือเชิญ
1: เอ้าเห็นบอกว่าต้องรอถึงอายุ45แล้วในระหว่างนี้ถ้าเราคุยกันกับใครเข้าไปแล้วประสานความสัมพันธ์นี่มันได้ไหมครับหมดเวลาพอดีเลย
0: ต่อไปยาวถ้าถึง45เนี่ยคนนั้นใช่อ้าวขอให้โชคดีนะคุณวัดวันนี้ลาท
1: ค
0: ุ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: ท่าน
1: ผ
0: ไป
1: ม
0: ก่อนนะครับ
1: ขอ
0: ส
1: บคว ุ
0: ั
1: ณ
0: ส
1: ค
0: ด
1: ร
0: ี
1: ับ
0: ค
1: คร รั
0: ับ บ
1: ส
0: ส
1: วว ััส
0: ส
1: ด
0: ด
1: ี
0: ี
1: ค
0: คร ร
1: ั
0: ับ
1: บ
2: โหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้จำกัดอำนาจผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนในช่วงเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
4: ันนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันแรกโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันแรกในวันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผู้ได้รับสิทธิเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิใหม่เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงล่าสุดก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสิทธิรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการผ่านสิทธิ์ได้โดยตรงทั้งบนแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและขั้นตอนสุดท้ายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จ

0: ริ่มได้รับสิทธิ์และใช้วงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าได้กำชับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวมถึงศูนย์สถานบ้านและนิคมในสังกัดทั่วประเทศสนับสนุนและให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้พมจ.ใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลยืนยันสิทธิ์และติดตามผู้ที่ยังตกหล่นจากระบบรวมถึงช่วยบันทึกข้อมูลผู้ประสบความเดือดร้อนที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่และจัดแผนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการทั้งการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและการใช้ระบบออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในช่วง3วันที่ผ่านมามีการใช้จ่ายมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จนถึงเมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 848,993 ร้านค้าโดยนางสาวพีรวัฒน์ สอนจิตติโยธินประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ณตลาดเมืองไทยพัทระเปิดเผยว่าภายหลังเข้าร่วมโครงการรู้สึกอยากออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
2: ตั้งแต่โครงการมาก็อยากจะออกไปใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อันนี้ก็มาช่วยเยอะอยู่เพิ่มเป็น333บาทต่อวันก็พอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายง่ายๆแบบค่ากินค่าอยู่ได้โอเคอยู่ค่ะเดือนนึง 1,000 ก็ถือว่าโอเคค่ะถ้าแบบใช้จ่ายดี
1: ๆด้านนางยุพินต่อติดเจ้าของร้านขายผลไม้กล่าวว่าตั้งแต่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดขายปรับตัวดีขึ้นและทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังได้รับกระแสตอบรับดีในทุกพื้นที่เริ่มต้นที่ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างคึกคักด้านผู้ประกอบการพึงพอใจเนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น
3: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าของประชาชนหลังจากเริ่มมาตรการไทยช่วยไทยพลัสณตลาดสดเทศบาล2จังหวัดเพชรบูรณ์พบบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในตลาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยตรงกันว่าตั้งแต่เริ่มโครงการยอดจำหน่ายสินค้าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการได้ช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนและมองว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3,726 ร้านประกอบด้วยร้านธงฟ้า 2,796 ร้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม461ร้านร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ173ร้านร้านโอท็อป78ร้านและกิจการขนส่ง4รายเพิ่นจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชน
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราธิวาสให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการของภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%ขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย40%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคักมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้โดยต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านส่วนผู้ประกอบการร้านค้ากลุ่มเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงอัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดยอมรับเงื่อนไขในเมนูไทยช่วยไทยพลัสก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทันทีผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสย้ำขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องศึกษาเงื่อนไขให้ชัดเจนและไม่กระทำการทุจริตหรือผิดกฎหมายเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
0: มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประสบความสำเร็จสร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาทสร้างงานกว่า 170,000 รายกรมการท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้าดึงดูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
4: นายจาตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่ามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยหรือมาตรการคืนเงินซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันมีกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติเข้าร่วมโครงการครบ100เรื่องจาก12ประเทศทั่วโลกนำโดยสหรัฐอเมริกา54เรื่องฮ่องกง10เรื่องและสหราชอาณาจักร9เรื่องโดยสามารถกอบโกยเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 20,000 ล้านบาทพร้อมทั้งกระจายรายได้สู่บุคลากรและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้มากกว่า 170,000 รายซึ่งสถิติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านความหลากหลายของสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบโลจิสติกและการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าภารกิจดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจ้างงานและใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยสู่สายตานานาชาติต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการยกระดับมาตรฐานบริการรถสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในพื้นที่ย่านอโศกกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงและการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวคุณภาพของรัฐบาลและไม่สะท้อนภาพรวมของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานการบริการและมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวกรมการขนส่งทางบกผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรองตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะให้มีมาตรฐานและมีจิตสำนึกด้านบริการที่เหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญนอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังคงเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินทางทั่วโลกผ่านมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวเชิงรุกการอำนวยความสะดวกและการยกระดับมาตรฐานบริการในทุกมิติพร้อมขอความร่วมมือผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในการเดินทางมาประเทศไทยรัฐบาลเน้นย้ำสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องอ่อนไหวขอความร่วมมือทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูลด้วยความระมัดระวังหากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้
5: นางสาวรัชดาธดาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจที่เป็นต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนทั้งนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นประเด็นละเอียดและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนแนวทางดำเนินการระหว่างไทยกัมพูชารัฐบาลจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับชายแดนและความมั่นคงหากพบข้อมูลที่น่าสงสัยขอให้ตรวจสอบก่อนส่งต่อพร้อมยืนยันการบริหารสถานการณ์ชายแดนจะดำเนินการอย่างรอบคอบและไม่ปล่อยให้ข่าวเท็จถูกใช้สร้างความสับสนในสังคมกนิกาแก้วใสรายงาน
0: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนพบวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
6: ศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแถลงสถานการณ์ชายแดนจากที่ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบริเวณตรงข้ามบ้านวาเล่ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีโดรนกามิกาเซ่หรือโดรนพีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในสวนพริกเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก2รายโดยจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งจัดกำลังลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมไทยยกระดับสู่สากลผ่านการทูตทางวัฒนธรรม
9: นายประจบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นและยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า90ประเทศโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้สวมใส่ซึ่งผ้าไหมทั้งหมดที่ใช้ในงานนี้จะนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกภายในงานยังมีกิจกรรมอาทิการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยร่วมสมัยและการประกวดลายผ้าไหมงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์โดยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงและคณะทูตานุทูตจะจัดขึ้นวันที่6มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมกองทัพเรือและจะจัดแสดงนิทรรศการผลงานและมอบรางวัลณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่9มิถุนายนนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการในระยะนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างอำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะกูดจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีและอำเภอมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำรวม 45,305 ล้านลูกบาศก์เมตรพบมีปริมาณน้ำใช้การ 21,194 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 7,688 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเศรษฐกิจมีปริมาณน้ำ 5,161 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ225ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ163ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง
11: นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมคลองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนชาวเรือและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากอาจมีคลื่นลมแรงในบางพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรฤชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
8: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์จัดทำแผนอพยพรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรกโดยในส่วนของแผนอพยพได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราวรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์ต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พร้อมโมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงมักส่งผลกระทบโดยตรงให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายจึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีส.ส.นำปัญหาเข้าหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยต่างหารือมาตรการรับมือฤดูฝนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
12: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เข้าปรึกษาหารือซึ่งประเด็นส่วนใหญ่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยเช่นนายสาแหมูฮามัดอันอิดรุสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง
13: พบว่ายังมีปัญหาขุดลอกคลองตื้นเขินมีวัชพืชและสิ่ง กีดขวางทางน้ำรวมถึงบางพื้นที่ระบบระบายน้ำยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนตามฝนตกหนักได้อย่างเพียงพอขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสนับสนุนเครื่องจักรงบประมาณและการกำลังเจ้าหน้าที่ในการขุดลอกคูคลองปรับปรุงระบบชลประทาน
12: ด้านนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือถึงปัญหาฝ่ายกั้นน้ำชำรุดเสียหายที่ยังขาดงบประมาณซ่อมแซมพร้อมเรียกร้องให้เร่งก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
14: คือปัญหาฝ่ายขนาดใหญ่พังจนซ่อมไม่ได้ท้องถิ่นไม่มีงบที่จะไปรื้อแล้วสร้างใหม่เกษตรกรก็ต้องมาเจอปัญหาขาดน้ำซ้ำซากเหมือนเดิมทุกปีเริ่มกันที่ฝ่ายไม้ไร่รออำเภอสันปะตองผมหารือปัญหานี้ตั้งแต่ปี66แต่ได้รับการแก้ไขเพียงแค่ชั่วคราวชลประทานเชียงใหม่ได้งบประมาณ30ล้านในการทำกล่องเกเบียนแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะฝ่ายนี้ตั้งอยู่ในน้ำขานที่มีปริมาณน้ำที่เยอะและไหลแรงมากๆสุดท้ายชลประทานในพื้นที่ท้องถิ่นและเกษตรกรก็ต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวางบิ๊กแบ็กกันทุกปีและก็พังทุกปี
12: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นสำคัญอื่นๆเช่นปัญหาชาวต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยการระงับการส่งออกกุ้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปัญหาค่าครองชีพรวมถึงความสับสนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
8: กกต.กรุงเทพมหานครจัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองสร้างสรรค์พร้อมกำชับผู้สมัครยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายใต้หลักการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสก.ส่งตัวแทนเข้าร่วมอาทินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3นายวิรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลหมายเลข8นายโอฬารตั้งตราตระกูลหมายเลข15นางสาวลลนามงคลหัสดินหมายเลข17นายสมชัยเจริญบรเกียรติหมายเลข18เป็นต้นด้านผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการหาเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการร้องเรียน
15: ว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือผอ.กกต.กทม.เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศภาพรวมการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อที่จะมีการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการภายใน7 วันซึ่งนับตั้งแต่วันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งขณะนี้ผู้สมัครเริ่มดำเนินการหาเสียงแล้วขณะที่ป้ายหาเสียงยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำนอกจากนี้ยังมีการยื่นขออนุญาตหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงการจัดเวทีปราศัยและการใช้ยานพาหนะเพื่อการหาเสียงต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้พบว่าผู้สมัครทุกคนยังปฏิบัติตามกฎระเบียบและกติกาการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับการติดตามการหาเสียงผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่สังเกตการการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50 ชุดกระจายตามเขตเลือกตั้งต่างๆ
16: ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราจะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาวันนี้8 ท่านนะครับที่มาร่วมพิธีเปิดวันนี้นะครับท่านจะเข้าสู่พื้นที่เพื่อไปสังเกตการเลือกตั้งรวมถึงสังเกตการในส่วนการดำเนินการจัดและดำเนินการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สังเกตการการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน50 ชุดใน50 เขตเลือกตั้งหากมีการร้องเรียนหรือมี การแจ้งเบาะแสเราจะแจ้งไปยังชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว
15: ทั้งนี้กกต.กทม.มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้สมัครเลือกตั้งว่าสิ่งใดสามารถทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้โดยเฉพาะในมาตรา65คือการเสนอให้สัญญาจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมการจัดมหรสพรื่นเริงหรือจัดเลี้ยงผู้ใดการหลอกลวงจูงใจใส่ร้ายบังคับขู่เข็นหรือให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครรับเลือกตั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: รองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำกรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้เปลี่ยนอุดมการณ์แต่เป็นการขยายความร่วมมือทางการเมือง
17: นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งนายสุรพลนิติไกรพงศ์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าพรรคน้อมรับทุกความคิดเห็นจากประชาชนแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์หรือจุดยืนทางการเมืองของพรรคโดยพรรคยังคงเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลพวงจากการรัฐประหารเช่นเดิมสำหรับการร่วมงานกับนายสุรพลเป็นความพยายามในการขยายความร่วมมือและเสริมศักยภาพทางการเมืองเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายของประเทศพร้อมยืนยันว่าพรรคมีจุดยืนชัดเจนในการไม่สนับสนุนการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยกับกลไกทางการเมืองที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคย่อมรับรู้ทิศทางและจุดยืนดังกล่าวอย่างชัดเจนนายรังสิมันต์ระบุด้วยว่าการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนับสนุนพรรคและสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของพรรคถือเป็นเรื่องที่ดีและสะท้อนถึงความเป็นพรรคการเมืองที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบพร้อมย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการทำงานทางการเมืองและรวบรวมพลังในการแก้ไขปัญหาของประเทศไม่ใช่การส่งสัญญาณประนีประนอมต่อผู้มีอำนาจฝ่ายขวาแต่อย่างใดทวิศาประทุมมารายงาน
18: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
19: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
18: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงซึ่งมีสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ร่วมลงมติของพรรคเดโมแครตเพื่อจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านโดยให้ถอนกองกำลังทหารสหรัฐออกจากอิหร่านเว้นแต่ว่าสภาคองเกรสจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรืออนุมัติให้ใช้กำลังทหารได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสภาคองเกรสแม้ว่าพรรครีพับลิกันจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของ สมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนเกี่ยวกับการรับมือกับสงครามในอิหร่านของผู้นำสหรัฐซึ่งเข้าสู่เดือนที่4แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการที่ระบุว่านายฮามัดสุไลมานอัลมาชานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตเรียกตัวนายฮามิดยาคูบีฟาอุปทูตอิหร่านประจำคูเวตเข้าพบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อประท้วงกรณีที่กองทัพอิหร่านยังคงใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในดินแดนของคูเวตอย่างต่อเนื่องโดยนายอัลมาชานเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศคูเวตประกาศให้เจ้าหน้าที่ทางการทูตอิหร่าน2คนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาและมีคำสั่งให้ออกจากประเทศคูเวตภายใน24ชั่วโมงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในคูเวตเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกมีความคืบหน้าและเริ่มเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายต่างๆรออยู่เช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อโรคไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว334รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวลดลงเหลือ116รายจากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อน
8: นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าบรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง27ประเทศเห็นพ้องที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนและมอลโดวาในกลุ่มเงื่อนไขแรกสำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ยูเครนเริ่มเข้าใกล้การเป็นสมาชิก EU และก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการไซปรัสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยกล่าวว่า EU เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการในกลุ่มเงื่อนไขแรกโดยครอบคลุมในหลักนิติธรรมและมาตรฐานระบอบประชาธิปไตยกับยูเครนและมอลโดวาซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นของ EU ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยนำโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมลงสนามนัดแรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซต24-26 22-25 19-25 โดยในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนเวลา 18:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กหลังการแข่งขันพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนักตบสาวไทยกล่าวว่าเสียดายในแต่ละแต้มที่เก็บไม่ได้และคิดว่าเกมนัดต่อไปกับทีมชาติจีนจะทำได้ดีขึ้น
21: เสียดายในแต่ละพอยต์นิดนึงไม่ได้เสียดายเกมที่ว่าเราไม่ได้วินวันนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเป็นเกมที่ง่ายไปหน่อยอะไรเงี้ย 3-0 เลยแต่ก็รู้สึกว่าทุกๆแต้มเนี่ยแล้วก็ได้สู้เต็มที่นะคะแล้วก็แบบแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะได้แบบว่าไม่ได้เอาออกมาใช้ให้หมดเพราะว่าบางทีในสถานการณ์ในบางแต้มอาจจะดูยากลำบากไปนิดนึงแต่ก็คิดว่าน้องๆทุกคนทำได้ดีน้องใหม่ก็ทำได้ดีแล้วก็คิดว่าเกมในวันที่เจอจีนอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดีขึ้นเพราะเราได้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองใช่แต่คิดว่าเราเคยเล่นกับเขาแล้วก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างไปกว่านั้นเพราะว่า1จีนสูง2ความเร็วเขาก็เข้าทําได้แล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือบอลสั้นของเขากำแพงเมืองจีนตามคำชื่อเขาเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าในสิ่งที่เราจะสามารถเจาะเขาได้เพราะเราเคยเล่นกับเขาบ่อยแล้วแต่อยู่ที่ว่าณสถานการณ์นั้นน่ะความมุ่งมั่นที่จะแบบกระหายชัยชนะใครจะมีมากกว่ากัน
2: ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัตตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเซอร์เบียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่ในระดับโลกส่วนไทยแมตช์นี้นักกีฬาหน้าใหม่หลายคนได้ลงไปเล่นและทำผลงานได้ดีน่าเสียดายที่พลาดโอกาสที่จะชนะในเซตแรกซึ่งก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งเริ่มสนามแรกในวันนี้ที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสัปดาห์ที่2ทั้งด้านสนามแข่งขันระบบบริหารจัดการและการต้อนรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่2ของไทยจะช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะ World Class Sport Destination และสนับสนุนนโยบาย Tourism as Sport Hub ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมประเมินว่าการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในประเทศไทยจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์ 1,000 อินโดนีเซียโอเพ่น2026ประเภทคู่ผสมรอบแรกเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกช่วยกันตบเอาชนะยูอิชิชิโมกามิกับซายากะโฮบาระคู่มืออันดับ15ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม23-21 19-21 21-19ในรอบ2เดชาพลและสุพิศราจะเข้าไปพบกับโฮปังรอนกับไล่เปิดจริงจากมาเลเซียต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายกับชิวปินเซียนจากไต้หวัน1ต่อ2เกม21-19 16-21และ19-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกชูฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ25ของโลกจากเวียดนาม2ต่อ0เกม21-8 21-13ทะลุเข้ารอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนจากไต้หวันต่อไปด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ3ของโลกลงสนามพบกับจูเนียร์โปป๊อปมืออันดับ17ของโลกจากฝรั่งเศสแต่หลังจากลงเล่นได้เพียง2นาทีระหว่างตามอยู่1ต่อ5คะแนนกุลวุฒิจะตัดสินใจขอยอมแพ้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังต่อเนื่องมาจากศึกสิงคโปร์โอเพ่นเมื่อเดือนก่อนส่งผลให้จบเส้นทางการแข่งขันไว้เพียงเท่านี้เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2รายการ LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการหดพลิกชนะเลโซชานุจโยมือวางอันดับ5จากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3และ6ต่อ2ลีโอแพ้คะแนนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ที่พลิกชนะทีสอนประสิทธิ์2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ2และ6ต่อ2ด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3หดชนะวาวาร่าคูไวเชว่ามือวางอันดับ8ไปแบบขาดลอย6ต่อ1และ6ต่อ0นิชวรัตน์เข้าไปจับเชือกกับอิสนาราชประเสริฐมือวางอันดับ7ที่หัวชนะธัญทรศรีอรุณนิรันดร์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยชุดนี้มีทั้งหมด12คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย6คนและนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยทีมชายกสิจิตสำเร็จมัคซิมัสพราพลโจรภวิศสอนหลักทรัพย์วิทยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปรัชญาอิสโลส่วนทีมหญิงได้แก่ลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาไทยทั้ง12คนนี้คัดเลือกมาจากอันดับนักเทนนิสโลกซึ่งทุกคนถือเป็นนักหัวระดับแนวหน้าของเมืองไทยในยุคนี้โดยหลังจากนี้สมาคมจะวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการล่าชัยชนะในเอเชียนเกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT Lady Championshipที่สนามเดอะมาเจสติกครีคคันทรีคลับแอนด์รีสอร์ทพา72จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบแรกธนพรผลิตวานนท์จากชลบุรีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมประเดิมสกอร์4อันเดอร์พา68จากการทำ4เบอร์ดี้โดยไม่เสียโบกี้ขึ้นนำเดี่ยวในรอบแรกขณะที่อันดับ2ตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวมีด้วยกัน2คนคือกันบรรณบดีแชมป์ไทยแลนด์ LPGA 2025และลีน่าทาเทมัตสึโปรป้ายแดงลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่ทำสกอร์เท่ากันที่3อันเดอร์พา69ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ BGT C1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day โดยก่อนการฝึกซ้อมอันดันยอดสังวานแนวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ90ทุกคนกำลังมุ่งมั่นเตรียมตัวอย่างเต็มที่โดยยอมรับว่าคูเวตเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมีสภาพร่างกายดีและรูปร่างได้เปรียบ
1: น่าจะแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับตัวใหญ่ครับก็แน่นอนว่าเราน่าจะเป็นที่ตัวเล็กกว่าก็เราก็ต้องเล่นตามระบบของโค้ชที่วางไว้ครับแคมป์นี้ไม่มีแบ็คซ้ายธรรมชาติก็อาจจะโยกจากแบ็คขวามาเล่นแบ็คซ้ายก็ได้ครับก็ฝากแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับพวกเราต้องการกำลังใจครับจากแฟนบอลคนไทยทุกคนครับผม
2: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกวันที่5มิถุนายนพบกับคูเวตเวลา 19:30 นและวันที่9มิถุนายนเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือ รอบ32ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมมหาสารคาม SBT FC แพ้โรงเรียนเลยพิทยาคม2ต่อ4โรงเรียนกัทลานมชนะโรงเรียนกีฬาอบจ.นครราชสีมา4ต่อ0สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาชนะโรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์4ต่อ3และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ4ต่อ0ส่วนที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียม2อุดรยูไนเต็ดถล่มเอาชนะโรงเรียนหนองคายวิทยาลัย8ต่อ2โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ด10ต่อ0โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล3ต่อ0และนครราชสีมามาสเตอร์ FC แพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม3ต่อ5พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าหามคำว่าหามหมายถึงจวนสุกใช้แก่ผลไม้อัคราพิธานศัพท์ซึ่งพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2416ให้ความหมายของหามว่าหามอ่อนตัวคือผลไม้ที่เกือบจะสุกเช่นผลมะม่วงหรือกล้วยที่เนื้อมันเหลืองเกือบสุกแต่หามอยู่ต่อมาประธานุกรมสำหรับนักเรียนพุทธศักราช2472ให้ความหมายของคำว่าหามเพิ่มขึ้นคือใช้กับคนหมายถึงไม่ปกติปัจจุบันคำว่าหามใช้ทั้งแก่ผลไม้และคนผลไม้ที่เกือบจะสุกเรียกว่าผลไม้หามและคนที่มีนิสัยมุทะลุไม่ยับยั้งชั่งใจก็เรียกว่าคนหาม
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
24: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
5: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 080-404-2493 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2 ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02200-7639ในวันและเวลาราชการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 บาทถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือที่ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะตากลัวแสงท่านผู้ฟังคะภาวะตากลัวแสงหรือโฟโตโฟเบียเป็นภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงเมื่อเจอแสงแดดแสงไฟหรือแสงจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถทนแสงได้อาการที่พบได้บ่อยได้แก่รู้สึกแสบตาเมื่ออยู่ในที่สว่างเกิดอาการตาแห้งระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาต้องหรี่ตาเมื่อเจอแสงน้ำตาไหลโดยผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนมักจะมีอาการตากลัวแสงรุนแรงกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้มเนื่องจากดวงตาสีอ่อนมีเม็ดสีน้อยกว่าดวงตาสีเข้มจึงทำให้ปกป้องแสงจากดวงตาได้น้อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันสาเหตุของภาวะตากลัวแสงมีได้หลายประการอาทิพฤติกรรมการใช้สายตาในชีวิตประจำวันการเพ่งอ่านหนังสือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์เป็นเวลานานหรือความผิดปกติทางสายตาเช่นตาอักเสบตาติดเชื้อฝุ่นเข้าตาอุบัติเหตุทางตาแพ้กระจกตาผู้ที่มีรูม่านตาขนาดใหญ่กว่าปกติเป็นต้นอีกทั้งการใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยหรือเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่ส่งผลต่อตาเช่นยาทาสิวยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดก็อาจมีผลข้างเคียงให้เกิดภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันสำหรับผู้ที่มีอาการไมเกรนมักพบมีอาการตากลัวแสงร่วมด้วยขณะเดียวกันการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่เหมาะสมกับดวงตาก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาและเพิ่มภาวะตากลัวแสงได้เช่นกันการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการตากลัวแสงควรหลีกเลี่ยงแสงจ้าเมื่อต้องใช้สายตาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบายต่อสายตาควรใช้หลอดไฟที่มีแสงสีนวลหรือวอร์มไลท์ปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานานควรพักสายตาทุก20นาทีกระพริบตาทีๆพัก5นาทีมองไกลๆเนื่องจากทุกครั้งที่กระพริบตาเปลือกตาจะรีดผิวน้ำตาให้มาเคลือบผิวกระจกตาใส่แว่นกันแดดกัน UV หรือแว่นที่เป็นเลนส์ปรับแสงเพื่อช่วยถนอมสายตาเมื่อต้องออกกลางแจ้งหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาหากมีอาการตาแห้งสามารถใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาได้หลีกเลี่ยงการต่อขนตารวมถึงควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตาเพราะอาจทำให้อาการระคายเคืองรุนแรงขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องภาวะตากลัวแสงเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัส

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะวันนี้เราพบกันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะและวันนี้วันแรกเลยนะคะของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเริ่มต้นวันนี้เลย4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนะคะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่กันทุกคนเลยตั้งแต่วันนี้นะคะ4ถึง21มิถุนายน2569ค่ะผู้ฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันทำงานตามปกติแล้วหลายคนบอกว่าหยุดยาวๆมานี่แหมแสนที่จะรู้สึกว่าไม่อยากจะทำงานเลยก็ต้องท่องเอาไว้นะคะมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำนะก็ต้องสลัดความขี้เกียจแล้วก็ทำงานกันค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนำพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและก็

ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อด้วยบทเพลงสดุดีจอมราชาณบริเวณมณฑลพิธีส่วนกลางก็คือที่ท้องสนามหลวงดีเจฝ่ายเองก็มีโอกาสได้เปิดรับฟังนะคะเปิดชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็ได้เห็นปวงพระสกนิกรนั้นต่างพร้อมใจกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่วนในวันนี้นะคะคุณฟังวันนี้วันที่4มิถุนายนก็จะมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะคุณฟังวันนี้ก็จะมีการจัดงานขึ้นในช่วงค่ําโดยรัฐบาลค่ะกําหนดจัดงานสโมสรสันนิบาตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันนี้นะคะในช่วงเวลา19 นาฬิกาณทำเนียบรัฐบาลค่ะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะติดตามฟังรายการได้เหมือนเคยในช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหลายท่านนี่ช้อปปิ้งฉ่ำกันเลยใช่ไหมคะสำหรับบัตรโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะผู้ฝ่ายดิฉันฝ่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าวันแรกกับวันที่สองนี่ใช้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็มีโอกาสไปเดินตลาดด้วยเพื่อจะเช็คกระแสว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะส่วนใหญ่คนก็บอกว่าได้ช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไปเช็คกระแสไทยช่วยไทยพาสนะคะประชาชนก็มาขอถ่ายภาพกับท่านด้วยแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้ก็นายกก็คงจะมีโครงการดีๆเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนกันต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงเที่ยง40ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไปเดินที่ตลาดสี่ย่านไปเจอกับประชาชนในราคาที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะท่านก็ซื้อผลไม้จากร้านประจําก็จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาสแวะทักทายประชาชนด้วยนะคะประชาชนก็บอกว่าใช้งานได้ดีมากได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีนะระหว่างเดินตลาดก็มีคนมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องท่านก็เดินข้ามถนนไปที่ร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาสและก็ทำท่าพาร์ทร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวนะคะก็ซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายแล้วก็กล่องใส่รองเท้าก็ชำระเป็นเงินสดนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็แวะซื้อร้านจากร้านขายน้ำนะคะร้านน้ำจากรถเข็นนะคะก็สั่งเมนูนมชมพูแล้วก็ซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและก็ประชาชนที่มาใช้บริการกันอย่างเป็นกันเองเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการไปลุยเช็คกระแสไทยช่วยไทยพาสค่ะนะคะคุณฟังเพื่อนเพื่อนดีเจฝ่าเนี่ยก็ใช้ไทยช่วยไทยพาสเหมือนกันแล้วพอเราจ่ายเสร็จเราบอกว่าท่านนายกหนูให้มาจ่ายให้นายกหนูจ่ายให้นะคะนะคุณฟังสำหรับเรื่องของการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพาสนี้นะคะ60-40นี้ย้ำเลยนะคะรัฐบาลย้ำนะห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงก็เรียกว่าคนที่กระทำการแบบนี้นะคะมีความผิดด้วยฐานฉ้อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะอันนี้ก็คือเขาให้มาใช้แล้วถ้าไม่ใช้ก็อย่าไปคดโกงนะคะคุณฟังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาส60-40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงและก็ย้ำว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานฉ้อโกงเป็นเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ย้ำเลยย้ำนะคะอย่าได้คิดทุจริตโดยเด็ดขาดเลยนะคะก็เคยมีโครงการเก่าๆเนี่ยก็มีคนทำทุจริตเนี่ยก็จับได้หมดนะคะรัฐบาลสั่งการค่ะให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพาสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวและระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินการทางกฎหมายด้วย
นะคะโครงการนี้เนี่ยมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและก็ประคองเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะคะโดยภาครัฐเนี่ยช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% และก็ประชาชนจ่ายเองเพียง 40% ก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์ดังกล่าวนะคะเพราะว่าเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงนะคะคุณฟังคืออันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องปรามไว้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเบาะแสมาเนี่ยก็สามารถที่จะโดนดำเนินคดีได้เลยทีเดียวนะคะวันนี้นี่คึกคักนะคุณฟังนะสำหรับการที่ประชาชนเองนะคะก็มาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ว่าในส่วนของดิจิฟาก็เชื่อว่าคือคนเนี่ยนอกจากจะได้ซื้อสินค้านะคะที่เป็นการรับประทานประจำวันแล้วเนี่ยเราก็ซื้อของเข้าบ้านซื้อเก็บได้ด้วยเช่นกันนะคะมากันที่ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะวันนี้ที่รอคอยมาแล้วจ้านะคะคุณฟังวันนี้เซตขึ้นมาแตะ 1,600 จุดได้แล้วดีใจกับนักลงทุนด้วยนะคะดัชนีภาคเช้าเนี่ยสามารถมาแตะ 1,600 จุดได้มีแรงหนุนเกี่ยวกับตัวของBig Cap ต่างๆแล้วก็ตัว Data Center ค่ะใครที่มี Gulf Dental แล้วก็ Delta Advance นี่แหมชื่นใจเลยทีเดียวนะคะวันนี้เซตขึ้นมา 1,600 ได้ค่ะดัชนีในภาคเช้าเนี่ยปิดตลาดที่ 1,600.60 โอ้โหไม่ได้เห็นมานานแล้วนะคะคุณผู้ฟังบวกไป 12.54 จุดมูลค่าการซื้อขาย 54,512 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นนะในกลุ่ม Big Cap นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขนส่งนะคะก็ปรับตัวดีดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้ตัว Gulf นะคะปิดที่67.75 บาทสตางค์เพิ่มขึ้นมาได้3.25 บาทสตางค์นะคะดีเจฝากก็มีอยู่แต่มีไม่เยอะไงคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าช่วงที่ตลาดหุ้นซบเซาเนี่ยเราก็ไม่กล้าซื้อเยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ก็มีอยู่นะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นดีจังเลยนะคะคุณฟังก็เป็นผลมาจากการที่หุ้น Big Cap ปรับตัวดีขึ้นค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็สวนทางกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะส่วนใหญ่ภูมิภาคนี้ปรับลงหลังจากที่สถานการณ์ของสงครามในตอนออกกลางเนี่ยมีทิศทางที่จะยังไม่สามารถยุติลงได้นะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้รับอานิสงส์จากตัวของData Center ที่เข้ามานั่นเองนะคะก็เลยทำให้ปรับตัวบวกขึ้นมาเยอะเลยมายืนอยู่เหนือ 1,600 จุดได้แหมดีใจด้วยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นบวกมา 12.54 จุดเลยค่ะคุณฟังยืนอยู่ที่ 1,600.60 บวกมา 12.54 จุดมูลค่าการซื้อขาย 54,644.23 ล้านบาทดัชนีขึ้นไปไฮได้ที่ 1,603.90 โลที่ 1,586.20 นะคะและก็ปิดตลาดในบวกที่ 12.54 จุดยืนที่ 1,600 เพิ่งจะเห็นนะคุณฟังอุ้ยดีใจด้วยนะคะเพราะว่าก็เจอวันหยุดกันมานะคะเทรดไปเมื่อวันที่2แล้วก็เมื่อวานวันหยุดนะคะวันนี้ก็เปิดตามปกติแล้วนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เป็นกราฟค่ะ 67.75 บาทสตางค์เพิ่มขึ้น 3.25 บาทวันนี้เป็นหุ้นที่มีแรงซื้อหนาแน่นเลยนะคะขึ้นไปไฮที่ 68.25 บาทได้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้บวกมาได้ 3.25 บาทสตางค์บวกมา 5.04% AOT ค่ะ 58.50 บาทเพิ่มขึ้น 2.25 บาทคนที่ไม่กลัวคนที่กล้าช้อนตอนที่ต่ำกว่า50นะคะคุณฟังแต่หลายคนอาจจะถอยไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรลงซื้อขึ้นขายกันไปนะคะใครที่ถือคอยอย่างนี้ได้ต้องให้คะแนนความอดทนเขานะคะ58.50 บาทเพิ่มมา2.25 บาท SCB ค่ะ140 บาทแล้วบวกมา2.50 บาทนะคะ Delta 359 บาทเพิ่มขึ้น4 บาท BBL ค่ะ173.50 บาทลดลงไป2 บาท Advance 366 บาทเพิ่มขึ้น2 บาท PTT 36.75 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์PTT EP 145 บาทเพิ่มขึ้น2 บาทหุ้น True 14 บาทค่ะราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง CPO 45.75 บาทลงไป1 บาท K Bank 201 บาทลดลง3 บาท
KCE 39บาทลดลง75สตางค์ตัว Qualcomm นะคะ10บาท40ค่ะ CCET นะคะ Qualcomm 10บาท40เพิ่มขึ้น20สตางค์กันกูล4บาท12สตางค์เพิ่มขึ้น16สตางค์มิ้น22บาท10สตางค์ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง EA 3บาท54เพิ่มขึ้น2สตางค์กรุงไทยแบงค์35บาท25สตางค์ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BH ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์177บาท50ลงไป50สตางค์ฮาน่า38บาท75สตางค์ลดลง25สตางค์เจมาร์ทนะคะ9บาท75เพิ่มขึ้น50สตางค์ค่ะวันนี้ตัวหุ้นที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับตัว Data Center ได้แรงหนุนนะคะคุณวทัญจิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวได้ดีส่วนทางตลาดหุ้นในภูมิภาคส่วนใหญ่ที่ปรับลงตามตลาดหุ้นสหรัฐหลังสงครามในตะวันออกกลางยุบปะทะขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนบ้านเรานะคะตลาดหุ้นไทยค่ะได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นมาของหุ้นใหญ่ๆนะคะก็คือตัว GAF Delta Advance ซึ่งได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center นะคะสะท้อนความคาดหวังโตตามเทรนด์ของโลกค่ะส่วน AOT นะคะวันนี้ก็รับปัจจัยบวกตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคมเติบโตเทียบกับปีที่แล้วรวมทั้งกลุ่มพลังงานรับผลดีราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นนะคะส่วนแนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่องให้กรอบแนวรับค่ะ1590แนวต้าน1610นะคะก็วันนี้ที่รอคอยนะคะขึ้นมายืนเหนือ1600ด้วยนะคะคุณฟังก็เขียวแสบตากันไปนะคะสำหรับคนที่อดทนคอยค่ะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะก็มุมมองค่ะวันนี้บอกว่ายังคงต้องติดตามการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยหุ้นบิ๊กแคปนำโดยตัวของพลังงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขนส่งส่วนภาคบ่ายนะคะคาดว่าดัชนีจะได้ไปต่อค่ะให้แนวรับ1590แนวต้าน1605หุ้นเด่นกรอบบายนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นสามารถนะคะกับตัวจัสมินแจสนะคะสามารถปิด6บาท10สตางค์ค่ะแนวรับ6บาทแนวต้าน6บาท50ถึง6บาท80คัทลอส5บาท80ส่วนจัสมินนะคะปิดบาท14ค่ะแนวรับ1บาท10แนวต้าน1บาท18ถึง1บาท28คัทลอสที่1บาท6สตางค์นะคะแต่ว่าค่าสัญญาณทางเทคนิคกราฟนี่นะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่ามีวอลลุ่มเข้าด้วยฟื้นมาจากบอททอมนะคะค่า MACD เพิ่งพลิกตัวตักซิกนัลไลน์นะคะถ้าผ่านเส้น EMA 75ที่บาท18ได้เนี่ยไปทดสอบที่บาท28ได้ค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นมุมมองขึ้นมานะคะสามารถกับตัวจัสมินค่ะช่วงนี้เราต้องติดตามกันนะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของสถานระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีประเด็นนี้นะคะคุณฟังสภาล่างของสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านแล้วนะคะคุณฟังส่วนวันนี้จัสมินก็บวกขึ้นนะคะคุณฟังหลังจากที่มีแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเรื่องของการจะจ่อซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกวันนี้ทำให้สถานการณ์เนี่ยราคาหุ้นนั้นปรับตัวขึ้นมาปิดที่1บาท14สตางค์ค่ะ13นาฬิกา16นาทีนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะฝากแฟนๆรายการเข้าไปติดตามที่ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ด้วยใครที่มีปัญหานะคะรู้สึกว่าตัวเองนะคะสุขภาพช่องปากไม่ดีมีกลิ่นปากมีเหงือกอักเสบคุณฟังมองหาออร่าไรส์ได้เลยนะคุณฟังออร่าไรส์นั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมที่ถนนพระราม6ด้วยท่านใดที่ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาข้ามไปได้เลยนะคะคุณฟังที่ร้าน GPO สำนักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาจุดนี้นี่คุณฟังเข้าไปเลือกซื้อได้เลยแล้วคุณฟังก็จะมั่นใจนะคะมีสุขภาพช่องปากที่ดีดิฉันฝันนี้ใช้เป็นประจำแล้วก็นำมาบอกต่อกับแฟนๆรายการนะคะเราต้องมั่นใจนะลมหายใจต้องหอมสดชื่นนะคะแล้วก็นอกจากที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมแล้วก็จะมีที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Mac นะคะ6สาขา
ไม่ว่าจะเป็นสาขาไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือช่องทางออนไลน์ซื้อในบ้านสีส้มแล้วก็บ้านทีทีได้ด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะแล้วก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นนึกถึงน้ำยาบ้วนปากออร่าไรท์แล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยโทรได้ที่0814914291เดี๋ยวเบรกนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะดิจฟ้าเพิ่งแชร์ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพไว้ที่ Facebook Fanpage ของดิจฟ้าเองสิริพรวิไลรักษ์ฝากแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเข้ามากดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะวันนั้นลงรูปเดี่ยวเปลี่ยนโปรไฟล์นะคุณผู้ฟังปรากฏว่าแฟนๆรายการให้การตอบรับอย่างเนืองแน่นเลยมีคนมากดเลิฟให้ดีเจฝาเนี่ย222ท่านนะคะดีเจฝาแต่งกายด้วยชุดไทยจิตรดาค่ะได้ไปร่วมในพิธีที่ทางกองทัพเรือจัดขึ้นในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลซึ่งพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนั้นท่านเป็นประธานนะคะจัดงานขึ้นณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่มีนางอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสร่วมพิธีรูปเดียวเนี่ยคนมากดไลค์ไปถึง222คนคอมเมนต์50คนเลยทีเดียวนะแต่เวลากดที่Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพเนี่ยหายไปไหนกันหมดนะคะเอ๊ะ Facebook ปิดกั้นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าฟังอยู่ขอ1ไลค์นะคะ FC จุ๊บๆๆๆนะใครกดไลค์ให้ดีเจฝาบ่อยๆแฟน FC ของ DJ ฝานี่ขอให้เงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเข้ามาทักทายกันได้นะคะสวัสดีคุณทยากรด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ะแฟนประจำของเราที่เนืองแน่นเหนียวแน่นกับ DJ ฝามากทำให้ไม่หลงวันด้วยก็คือคุณสกาวรัตน์นะคะสวัสดีคุณสกาวรัตน์ค่ะสวัสดีนะคะวันพฤหัสนะคุณสกาวรัตน์ทำให้ดิจิฟ้าไม่หลงวันสวัสดีคุณวิไลนะคะสวัสดีคุณทยากรค่ะสวัสดีคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์นะคะสวัสดีคุณประกรณ์ด้วยสวัสดีคุณอัคนาคุณจิตราวดีนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้และก็หลายๆท่านที่เข้ามาแวะติดตามฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะก็สถานการณ์การลงทุนก็เป็นอย่างนี้นะคุณฟังชีวิตก็มีขึ้นมีลงเหมือนหุ้นนี่แหละแหมวันนี้หุ้นขึ้นไปแตะ 1,600 ได้แล้วนะคะอ๋อส่วนเรื่องของไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่านะคะที่ตรงรัชโยธินค่ะล่าสุดนี่อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเหตุผลทางธรรมชาตินะคุณฟังขณะเดียวกันนะคุณฟังเรื่องของกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะเสม็ดนะที่บอกปรากฏว่ามีการเข้าไปแล้วก็พยายามจะข่มขืนผู้ที่พักอยู่ภายใน โรงแรมแห่งนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคุณฟังสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่คนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาได้มาเขียนเรื่องราวต่างๆล่าสุดเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะคนร้ายก็ให้การรับสารภาพนะคะบอกว่าคือไม่ใช่พนักงานโรงแรมอะคนฟังเป็นคนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้เคียงแถวนั้นแล้วก็เห็นผู้เสียหายแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศนะคะพอตอนช่วงกลางคืนนี่ก็เลยบุกเข้าไปหวังจะข่มขืนค่ะนะปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยก็สู้นะคะทำให้รอดพ้นจากการถูกข่มขืนนะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยบุกเข้าไปในห้องพักนะคะที่อยู่ที่อ่าวช่อเกาะเสม็ดก็จับกลุ่มได้แล้วชื่อนายณัฐพงศ์หรือเล็กอายุ31ปีนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้กับห้องพักเมื่อพบเห็นก็เกิดอารมณ์ทางเพศก่อนจะเข้าไปในช่วงกลางดึกหวังก่อเหตุนะคะแต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนนะทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจแล้วก็หนีนะคะส่วนโรงแรมก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าได้ประสานตำรวจสภ.เพยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันทีส่วนที่บอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เพ3นายนะคะคุณฟังแต่ว่าด้วยการที่ทางด้านของผู้ที่เขาโพสต์เนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็คือโทรไปที่191แล้วบอกว่าตำรวจต้องข้ามฝั่งมาก็เลยโพสต์แบบนั้นแต่จริงมีตำรวจนะคะก็ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาพยายามข่มขืนกระทำชำเราบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนใช้กำลังประทุษร้ายและก็ยังพบข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเล่นพนันออนไลน์ในโทรศัพท์ด้วยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุภาพสตรีถ้าไปเที่ยวนะคะก็ต้องระมัดระวังกันให้มากๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดทางด้านของผู้บริหารอ่าวช่อแกลนวิวไฮเวย์รีสอร์ทก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจและบอกไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เพิกเฉยนะคะแล้วก็ขออภัยรวมทั้งก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหานี้นะคะในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ที่เข้าพักด้วยนั่นเองค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็ได้อานิสงส์จากตัวหุ้น Data Center ต่างๆที่ทำให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนกราฟนะคะคุณฟังที่ราคาขึ้นแรงตอนนี้บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายที่74บาทค่ะบอกตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Data Center ที่เด่นนะที่13บาทแล้วก็ตัว Advance ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่417บาทนะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจากเรื่องกระแส Data Center นั่นเองค่ะ13:33 นาทีนะคะเดี๋ยวทักทายแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาแหมวันนี้เยอะเลยนะคะคุณพีทพี่สวัสดีค่ะนะคะคุณแจ๊คคุณปุ้ยนะคะบอกฟังทุกวันขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะไปติดตามเทศกาลที่สยามพารากอนนะคะยังคงมีเทศกาลอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงวันที่7นะคะ7มิถุนายนทางสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนทุกท่านนะไปร่วมในกิจกรรมนี้นะคะท่านใหญ่อยากเห็นชุดไทยพระราชทาน8แบบที่สวยๆท่านไปได้นะคะเทศกาลบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินจะมีถึงวันที่7ค่ะยังมีรายละเอียดให้ตามเบรกหน้าเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรซ์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังค่ะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะข้าวสีดำออร์แกนิกนั้นถูกวิจัยและค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสกัดแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันโรคต่างๆในช่องปากนั่นเองค่ะลดอาการอักเสบของเหงือกและก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ภายในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากชนิดอื่นๆด้วยนะคะออร่านั้นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แสบปากช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงค่ะถ้าคุณฟังสนใจนะคะไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrai ORALRICE ค่ะหรือที่ Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็ได้นะคะท่านที่สนใจแฟนรายการนะคะเราก็ต้องเริ่มความมั่นใจของเราจากลมหายใจที่ดีไม่มีกลิ่นปากและก็ใครมีภาวะเหงือกอักเสบลองใช้ออร่าไรดูนะคะคุณฟังมีวางจำหน่ายแล้วค่ะที่ร้านของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ร้าน GPO นะคะเป็นร้านของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามานะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่เลยถนนพระราม6และก็ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขานะคะก็จะมีที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณฟังเข้าไปในบ้านสีส้มนะคะติดตามได้ใน Facebook Fanpage ของ Oralrite ORALRICE หรือว่าที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพถ้าคุณฟังรายการอยู่แล้วอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์ก็ได้นะคะAt OralRICE หรือใช้เบอร์โทรเลยค่ะใช้เบอร์โทรนี้บอกว่าฟังจาก FM 97นะคะอยากจะทราบคุณสมบัติเพิ่มเติมอยากจะซักถามรายละเอียดนะคะแล้วก็รวมทั้งราคาและการสั่งซื้อก็โทรได้ที่เบอร์นี้ด้วยเช่นกัน0814914291 0814914291ค่ะวันนี้ก็พบกันนะคะคุณฟังแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวก็ทักทายดิจิฟ่าได้ผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะวันนี้วันที่4มิถุนายนแล้วเมื่อวานนี้ประสบกรณิกรนั้นต่างก็ร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะส่วนในวันนี้จะมีอีก1กิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณฟังก็เป็นงานสโมสรสันนิบาตค่ะที่รัฐบาลนั้นกำหนดจัดขึ้นในวันนี้นะคะเย็นวันนี้เลยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะทั้งนี้ค่ะคุณฟังรายละเอียดเป็นดังนี้นะคะทางด้านของการจัดงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโด ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนพระสงฆ์กนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นในวันนี้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขณะเดียวกันนะคะมีอีกกิจกรรมนึงนะคะซึ่งยังคงต่อเนื่องแล้วก็ดีฝากประชาสัมพันธ์ให้แก่แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวได้ไปที่สยามพารากอนค่ะมีกิจกรรมนะคะนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะงานจะมีไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการบรมคัตยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินซึ่งจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นะคะเพื่อนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปคุณฟังไปชมนิทรรศการได้นะคะมีชุดไทยพระราชยมทั้ง8แบบให้ได้ติดตามชมกันด้วยนะคะก็ไปกันได้ที่สยามพารากอนจนถึงวันที่7นะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณฟังคำว่ามาตรา301กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการประกาศเรื่องของมาตรา301นะคะคุณฟังเพราะว่าทางด้านของสำนักงานผู้แทนการค้าหรือสหรัฐหรือ USTR ค่ะเสนอให้เก็บภาษี10-12.5%จาก60ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะอ้างว่าล้มเหลวในการยับยั้งการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเหล่านี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ล้มเหลวทั้งเรื่องการออกข้อกำหนดและการบังคับใช้มาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพก็เสนอให้จัดเก็บภาษีเนี่ย 12.5% นี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกามาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้านะคะก็มีประเทศไทยแล้วก็อีก59ประเทศและเขตเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐค่ะหลังจากทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301แห่งกฎหมายการค้าปี1974นะคะบอกว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการดำเนินการที่เพียงพอเพื่อยับยั้งการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นอุปสรรคต่อการพาณิชย์ของสหรัฐค่ะเนื่องจากผลการสอบสวนก็ระบุว่าประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวทั้งในการออกข้อกำหนดสั่งห้ามและล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ USTR นะคะสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐนั้นเสนอมาตรการจัดเก็บภาษีค่ะในอัตรา 12.5% ร่วมกับอีก53ประเทศเช่นจีนสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องมีการติดตามแล้วก็หาแนวทางแก้ไขอุทธรณ์กันต่อไปนะคะคุณฟังการใช้แรงงานบังคับนะคะก็เป็นสิ่งที่สหรัฐนั้นกล่าวหาประเทศไทยของเราค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังแรงงานบังคับที่เรียกว่า forced labor เนี่ยนะคะก็คือการที่บังคับให้บุคคลทำงานโดยไม่สมัครใจผ่านการใช้ความรุนแรงการข่มขู่การกักขังหรือการลิบเอกสารประจำตัวต่างๆนะคะทางนี้คุณฟังเรื่องของแรงงานบังคับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเองก็จริงๆเราก็พยายามแก้ไขแล้วก็ยกระดับนะยกระดับมาตรฐานการใช้แรงงานของเราโดยตลอดนะคะทางนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่กำลังกลับมาแล้วก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปสำหรับเรื่องของแรงงานบังคับนะก็มีเรื่องของการกดขี่ต่างๆค่ะฟังนะก็การบังคับใช้แรงงานซึ่งจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะนะการใช้แรงงานบังคับ forced labor หรือว่าการเกณฑ์แรงงานนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งนิยามที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยต้องการให้มีการแก้ไขนะไม่มีการใช้แรงงานเยี่ยงทาสต้องมีบรรยากาศการทำงานที่ดีนะคะต้องไม่มีการกดขี่อะไรต่างๆจากทางแรงงานก็มีหลากหลายหัวข้อเลยทีเดียวนะคะห้ามใช้แรงงานเพื่อการขัดหนี้นะคะแล้วก็ห้ามในเรื่องของการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนี้ด้วยนะคะประเด็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับที่จะนำมาสู่เรื่องของการขึ้นภาษีตามมาตรา301ที่สำหรับผู้แทนการค้ากำหนดขึ้นเอามาฟังทางด้านของดร.กอบศักดิ์นะคะท่านก็บอกว่าไทยเองก็ต้องเร่งปิดช่องโหว่กฎหมายแรงงานลดความเสี่ยงที่สหรัฐนั้นจะใช้มาตรา301ในการที่จะมาขึ้นภาษีเก็บภาษีกับประเทศไทยของเรานะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะดร.กอบนะเขาก็มี Facebook ดร.กอบค่ะนะคะก็มีการอธิบายถึงเรื่องของการที่สำหรับผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยนะคะจะใช้มาตรการภาษีนะกับประเทศที่ไม่สามารถที่จะดูแลบริหารจัดการแรงงานได้ดีเนี่ยนะคะโดยดร.กอบศักดิ์ก็เขียนว่าสงครามการค้าโลกอาจเข้าสู่รอบใหม่ภายใต้มาตรา301แซงชั่น301ของกฎหมายการค้าสหรัฐหลังมาตรการภาษีตอบโต้นะคะที่ผ่านมาก็เผชิญอุปสรรคทางกฎหมายและคำวินิจฉัยจากศาลดร.กอบศักดิ์ก็ระบุว่ามาตรา301เป็นเครื่องมือทางการค้าที่สหรัฐอเมริกาสามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนและรับฟังความเห็นก่อนประกาศใช้โดยล่าสุดสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้ดำเนินการสอบสวน60ประเทศในประเด็นเรื่องของแรงงานบังคับและจะทำรายงานผลการสอบสวนออกมาแล้วดร.กอบศักดิ์ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นฐานในการตั้งข้อกล่าวหาทางการค้าก่อนนำไปสู่การกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อทดแทนมาตรการภาษีที่เผชิญข้อจำกัดจากคำวินิจฉัยของศาลในส่วนของประเทศไทยนะคะจากรายงานของ USTR ก็บอกว่าพบว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ได้กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเห็นว่าการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่ไม่สมเหตุสมผล unreasonable และก่อให้เกิดภาระหรือข้อจำกัดต่อการค้าของสหรัฐอย่างไรก็ตามรายงานก็ระบุว่าไทยได้ชี้แจงถึงความพยายามในการยกระดับมาตรฐานแรงงานภายในประเทศและในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศรวมถึงการใช้มาตรการจูงใจทางการค้าเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดจนการผลักดันร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและก็สิ่งแวดล้อมโดยไทยได้ชี้แจงต่อ USTR ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถทำหน้าที่เป็นกลไกทางอ้อมในการจำกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับได้อย่างไรก็ตาม USTR ก็บอกว่ามาตรการที่ไทยดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจัดให้มีมาตรการทางกฎหมายที่ห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับได้โดยตรงรายงานก็สรุปว่าการกระทำนโยบายและก็แนวปฏิบัติของไทยที่เกี่ยวข้องกับการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการดำเนินการที่ไม่สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดภาระหรือข้อจำกัดต่อการค้าของสหรัฐทั้งนี้รายงานของ USTR ไม่ได้ระบุว่าไทยใช้แรงงานบังคับหรือสินค้าส่งออกของไทยผลิตจากแรงงานบังคับแต่เป็นการประเมินว่าประเทศไทยนั้นยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ห้ามการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับอย่างชัดเจนและมีผลบังคับใช้โดยตรงตามมุมมองของสหรัฐภายใต้การสอบสวนตามมาตรา301นะคะดร.กอบศักดิ์เองก็ให้ไทยนั้นเร่งปิดจุดช่องโหว่ต่างๆของกฎหมายแรงงานนะคะลดภาวะเสี่ยงที่สหรัฐนั้นจะงัดมาตรา301เนี่ยมาใช้ในการขึ้นภาษีรีดภาษีกับประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับในประเด็นนี้ค่ะส่วนเรื่องของโครงการคนละครึ่งพาสนะคะอาจก็เป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าจะมีการหาโครงการต่างๆที่ประชาชนได้ประโยชน์อีกนะคะและก็วันนี้วันแรกของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคงบางก็มีดราม่าเพราะกฎเกณฑ์ค่อนข้างเข้มงวดนายกก็พูดเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่นะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพาส 60 40เนี่ยนะคะบอกว่าไปรับประทานร้านอาหารเป็นประจำก็เห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีความคึกคักมากพอสมควรได้สอบถามทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะคะนักข่าวก็สอบถามว่าจากกระแสดังกล่าวเนี่ยคิดว่าตรงกับความต้องการช่วยเหลือพี่น้องในช่วงวิกฤตหรือเปล่าท่านนายกก็บอกว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายซึ่งเราเน้นในการช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากวิกฤตจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อลงไปพื้นที่จริงก็เห็นว่าประชาชนไม่ได้แค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวแต่ร้านของชำและก็ร้านสะดวกซื้อต่างๆประชาชนก็ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากจากการสอบถามก็ผู้คนก็พึงพอใจที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนายกก็ยังตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะนายกก็บอกว่าขออย่าให้หยุดซึ่งก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่จะเข้ามาพลัดไปเรื่อยๆซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะคุณฟังส่วนคนที่กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์หรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าเปิดไว้30ล้านสิทธิ์เนี่ยแต่ไม่ครบนะคะฟังยังเหลือประมาณ3ล้านสิทธิ์ก็ถือว่ายังไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือถือว่าก็กู้มาใช้น้อยลงจำนวนเงินกู้ก็น้อยลงก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์พรก.เงินกู้ก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วก็มาตัดใช้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณฟังก็มีประเด็นที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะบอกว่าเรื่องของการที่ถ้าลูกเนี่ยนะคุณฟังใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีก็ถือว่าพ่อแม่จะได้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นการเข้มงวดเกินไปเนี่ยจะทบทวนใหม่หรือไม่เรื่องนี้ใครก็เรียกว่าคือกฎใหม่ของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ซึ่งเริ่มวันนี้4มิถุนายนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มงวดจริงๆนะคะท่านนายกก็บอกว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและก็ไม่พอใจก็จะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนอันเกิดจากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือเข็มขัดสั้นนะก็คือหมายความว่าคาดไม่ถึงเนี่ยก็จะไปแก้ไขเราไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวเรามีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนวันนี้ท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการไปเดินตลาดเนี่ยก็บอกว่าบางคนก็ไม่ได้เข้าโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะบางคนนี่ก็หมายถึงร้านค้าเนี่ยที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าขายดีอยู่แล้วนะเสียเวลาต้องมาสแกนเสียเวลาต้องมาตรวจสอบยอดก็เลยเลือกเส้นทางของเขานะคะส่วนหลายคนก็เข้าไม่ถึงระบบไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรนะคะก็บอกว่านี่ก็คือการอ่อนประชาสัมพันธ์ของฝากรัฐหรือเปล่านะนักข่าวก็ถามนะคะก็ท่านก็บอกว่าในส่วนของการที่ถ้าเกิดเป็นการอ่อนประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องหาแนวทางให้กลับมาในระบบในโครงการถัดไปนะคะก็บอกว่าจะพูดกับคุณเอกนิติธันประภาสนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเนี่ยนะคะอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าถึงสิทธิ์ต้องหลุดไปนายกบอกยังไม่ทราบแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงสัมประสิทธิภาพให้สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะคุณฟังก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เรียกว่ามีการวางกฎเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆนะคะคือออกมาแล้วเนี่ยคนก็บอกโอ้โหเกณฑ์นี่มันเข้มกว่าเมื่อตอนปี2565เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเริ่มวันนี้เลยนะคะคุณฟังการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายน2569ค่ะก็เกณฑ์ใหม่เนี่ยนะนักเรียนไม่ได้นะคุณฟังคือเขาค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือหลักเกณฑ์ก็คือคนที่ไม่ได้นะคุณฟังก็คือภิกษุสามเณรนักพจน์หรือนักบวชเนี่ยไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสารสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษานี่ไม่ได้ข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐไม่ได้ผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนก็ไม่ได้นะคะผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ชีวิตนะประกันชีวิตประเภทสามัญชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป นะอันนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักก็คืออันนี้นะคะผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนี่ไม่ได้นะคะมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคุณฟังและก็ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีและเรื่องของอสังหานะคะไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรค่ะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งเนี่ยต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะคะอันนี้ก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ค่อนข้างจะเข้มงวดในหลักเกณฑ์นะคะและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายลงได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง21มิถุนายน2569ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการนะคะ welfare.mof.go.th ค่ะเครื่อง ATM ของกรุงไทยนะคะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะนี่คนก็จะไปกันนะคะคุณฟังบางคนนี่ไม่ถนัดเกี่ยวกับออนไลน์ก็จะไปที่ธนาคารกันเลยค่ะธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้ก็คือที่5แห่งหน่วยรับลงทะเบียนนะคะการประกาศผลนะคะคุณฟังก็จะมีการประกาศผลกันในวันที่17กรกฎาคม2569ด้วยค่ะคุณฟังแล้วก็ในส่วนของหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะแล้วก็เปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเนี่ยก็ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล17กรกฎาคมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนคนที่เกณฑ์ไม่ผ่านเนี่ยสามารถจะอุทธรณ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือ welfare.mof.go.th นะคะตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็ยื่นภายในวันที่16สิงหาคมกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์14กันยายนซึ่งถ้าผ่านการตรวจคุณสมบัติในรอบนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศผลแล้วก็ใช้สิทธิ์บริการได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569นะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อย่าลืมนะคะนะคะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการดิจฟ้าลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: และชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประชาชนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมย้ำทุกเรื่องเป็นไปตามกฎหมาย
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในเจเสกไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาเรื่องการดำเนินงานของกรมการปกครองที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งถามเกี่ยวกับประเด็นความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของกรมการปกครองโดยนายเจเสกกล่าวว่าความเชื่อมั่นของประชาชนไม่ควรยึดโยงกับตัวบุคคลแต่ควรอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมถึงตัวรัฐมนตรีเองแต่ควรเชื่อมั่นว่าทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำทุกกระบวนการมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและหากเรื่องใดมีมูลเหตุหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนจะต้องได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้แก้ปัญหาคนขับรถในแพลตฟอร์มออนไลน์หลังทำร้ายนักท่องเที่ยววางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรม
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีใน

0: คณะกรรมการดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้สัมภาษณ์กรณีคนขับโบ๊ทก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าทางแอปพลิเคชันจะแสดงความรับผิดชอบและจ่ายค่าค่าเยียวยา 35,000 บาทแต่ยังคงมีคดีทำร้ายร่างกายที่จะต้องดำเนินคดีอาญาต่อไปในส่วนของสคบมีหน้าที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการและการขายของโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 นจะมีการประชุมสคบชุดใหญ่เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆโดยจะเรียกแพลตฟอร์มที่เป็นปัญหากรณีที่คนขับทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาพูดคุยจากกรณีที่ให้คนขับมีอายุ23ปีและไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เข้ามาทำการขับขี่ได้อย่างไรจึงจะต้องทบทวนมาตรการตรงนี้ทั้งนี้ในวันที่12มิถุนายนนี้ก็จะเชิญอีก13แพลตฟอร์มออนไลน์มาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดูในเรื่องของสัญญาราคาค่าโดยสารที่มีความแตกต่างกันเพื่อหามาตรการที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐบาลจะต้องดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักมากกว่าผู้ประกอบการและในอนาคตจะต้องมาดูเพื่อขึ้นแบ็คลิสต์คนขับกรณีที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมรวมทั้งสร้างปัญหาและพบการกระทำผิดซ้ำซากหรือปล่อยปละละเลยหรือกระทำการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายจะต้องมีมาตรการและบทลงโทษต่อไปจารีกาแก้วใสรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองกาซาซิตี้ตอนเหนือของฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมามูดบัสซาวโฆษกหน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15รายอย่างไรก็ตามกองกำลัง IDF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเปิดเผยว่านับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนตุลาคมปี2568มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างน้อย936รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสังคมอำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายปกคลุมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นอำเภอจุรินทร์อำเภอสว่างแดนดินอำเภอกุสุมานอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชัยอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกำมะลาสายอำเภอสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอโพนสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอหนองพอกอำเภอเสรภูมิอำเภอจตุรพักษ์พิมานอำเภอพนมไพรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอสูงเนินอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเสียงสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแคนดงอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอนนท์สุวรรณอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซา อำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอรัศดาอำเภอวังดิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอคงตราอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอรือสออำเภอระแงะอำเภอจะนะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ไปติดตั้งแล้วก็สูบระบายน้ำเสียเนี่ยออกเพื่อระบายน้ำให้มันดีขึ้นครับ
2: ครับที่เห็นยืนชี้นั่นคือลุงวิเชียรนะผู้ที่ได้แจ้งเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะงั้นผมประตูระบายน้ำหรือทำนบระบายน้ำอันนี้อยู่ของชลประทานหรือว่าของอบจด้วยครับท่านนะ
1: ตรงประตูระบายน้ำของเป็นของชลประทานคร
2: ับชลประทานใช่ไหมอันนี้ต้องเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเหมือนกันทันฤดูฝนนี้ไหมครับทันหน้าน้ำ
1: ต้องเร่งครับเพราะว่าผมว่าต้องใช้ในการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนเช่นกันครับ
2: ครับอันนี้ก็เร่งรัดอยู่เนาะทีนี้ผมถามเป็นความรู้ท่านนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ของเรานิดหนึ่งปกติการถ่ายโอนภารกิจนะครับให้กับท้องถิ่นเนี่ยนะครับจากกรมไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยอย่างถนนเนี่ยเราคุ้นเคยเนา
3: ะ
2: นะครับแต่ว่าพอมันเป็นคลองเนี่ยตอนนี้จากชลประทานที่เคยดูแลก็กลายเป็นอบจมันจะเหมือนกันทั่วประเทศไหมท่านครับเรื่องนี้ครับ
1: ไม่เหมือนหรอกครับในพื้นที่ของชลประทานของพระองค์ชัยนุชิตเนี่ยมีคลองที่ประกาศฐานะชลประทานเนี่ยถึง110สาย
2: ครับ
1: เป็นคลองส่วนใหญ่เป็นคลองธรรมชาติที่ประกาศฐานะชลประทานก็คือคลองธรรมชาติเดิมนั่นแหละครับแต่เราประกาศฐานะชลประทานเนี่ยเพื่อให้บริหารจัดการน้ำได้ตามอำนาจของชลประทานแต่ด้วยความที่มันมีเยอะมากเนี่ยชลประทานก็จะดูแลในเฉพาะที่เป็นคลองขนาดใหญ่คลองสายหลักจริงๆเนี่ยจำนวน13สายส่วนที่เหลืออีกเกือบ100สายเนี่ยก็จะเป็นยกให้กับท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็เป็นของอบจ.
2: ครับ
1: เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นเองครับที่จะมีบทบาทอย่างนี้โครงการอื่นในส่วนอื่นของประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เป็นเช่นนี้ครับแล้วแต่พื้นที่ที่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โครงการครับ
2: งั้นสุดท้ายครับท่านครับพูดให้พี่วิเชียรและพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองที่เขาต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรด้วยเพราะมันเน่าเสียเนี่ยเนาะนอกจากที่ชลประทานช่วยในการจะสูบน้ำระบายตรงนี้ออกไปก่อนเนี่ยอบจ.จะเอาเครื่องลงเก็บกวาดผักตบชวาประมาณช่วงไหนที่เร็วที่สุดครับท่านครับเท่าที่ฟังมา
1: จริงๆผมได้คุยกับอบจ.ก่อนที่จะเข้ามาชี้แจงตรงนี้ครับ
2: ครับ
1: จริงๆงานตัวนี้มันเข้ามาไม่อยู่ในแผนถ้าเกิดเอาตามลำดับขั้นตอนของงานจริงอ่ะน่าจะเดินนานมากครับน่าจะเป็นสิงหากันยานู่นเลยน่าจะไม่ทันเหตุการณ์แต่ว่าได้นำเรียนกับท่านนายกอบจ.ท่านรับทราบปัญหาแล้วครับผมเข้าใจว่าปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนวิกฤตเนี่ยน่าจะได้ลำดับขึ้นมาต้นๆโดยเร็วแต่ผมอาจจะตอบวันเวลาชัดเจนไม่ได้ตอบแทนอบจ.ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าอบจ.ไม่นิ่งนอนใจแน่ครับรับทราบปัญหาแล้วครับน่าจะเร่งในวันเลยครับ
2: เพราะเท่าที่เห็นในภาพคลิปจริงๆที่พี่วิเชียรส่งมาเนี่ยโอ้โหแน่นมากๆ
3: ใช่ค่ะ
1: แน่นจริงครับ
2: แน่นจริง
3: ไม่ได้เลย
2: ใช่ใช่เรือนี่หมดสิทธิ์ที่จะไปเลยนะคนตกลงไปเผื่อไม่เจอน้ำอ่ะ
3: หล่นไปอยู่บนผักตบชวาแทน
2: ได้ครับท่านครับต้องขอบคุณท่านนพดลที่กรุณาชี้แจงพี่วิเชียร
4: คร
2: ับ
4: ผม
2: เดี๋ยวอย่างที่ท่านนพดลเล่าให้ฟังว่าชลประทานดูแลอะไรอบจ.ดูแลอะไรนะครับแล้วตอนนี้มันต้องเร่งให้ทันน้ำฤดูนี้ด้วยนะเพราะมันมีความเสี่ยงเพราะเป็นคลองสายหลักที่ระบายน้ำออกบางประกงอ่ะเนาะเชื่อมโยงจากประเวศบุรีรมย์จากกรุงเทพลงไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผ่านไป7วันนะครับ7วัน15วันผมให้ขอ15วันพี่วิเชียรถ้าบอกว่าทางเรือของอบจ.ยังไม่ลงมาเนี่ยนะครับพี่วิเชียรบอกผมอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะตามนายกอบจ.ฉะเชิงเทราให้อีกทีหนึ่ง
4: คือครับท่านครับผมเป็นห่วงไงครับคือว่าตอนนี้เข้าฤดูการที่จะทำนาแล้วนะครับ
2: ครับ
4: การทำนาแล้วนี่ไอ้น้ำในคลองมันเน่านะครับมันไม่ระบายออกไม่ได้ครับแล้วตอนนี้นี่นะครับประตูรางสมบัติดาบนะครับแจ้งว่าอีกครับก็เน่าเหมือนกันครับ
2: ครับ
4: กำลังทำเหมือนกันเนี่ยครับประตูรางสมบัติดาบก็ฝากไปด้วยครับ
2: ได้ถ้างั้นเดี๋ยว
4: น้ำเลยครับมันเรื่องสำคัญมากเลยนะครับ
2: ครับเข้าใจเลยถ้าพอพูดถึงว่าเราจะต้องทำนา
3: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้คลองเพื่อการระบายน้ำอย่างเดียวนะครับได้ครับพี่วิเชียรงั้นเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวตามท่านนายกอบจ.เพื่อให้ท่านช่วยเร่งรัดอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเป็นทุกข์ของชาวบ้านผมเชื่อว่าอบจ.เองก็รู้ปัญหาตรงนี้อยู่นะ
4: คร
2: ับขอบคุณพี่วิเชียรที่สะท้อนปัญหามาขอบคุณท่านนพดลวิสารกมลนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
3: ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ก็เข้าใจนะทางด้านของทุกของชาวบ้านแล้วก็ทางหน่วยงานเองก็มีเรื่องของการเปลี่ยนโอนภารกิจเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึง
2: มีความพยายามจะแก้ปัญหาปักตบชวาด้วยวิธีการได้ใช้สาร กำจัดทำลายลงไปปั๊บมันก็จะเน่าเต็มคลอง
3: มันก็จะเหม็นเต็มคลองใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆเขาไม่อย่างหลังบ้านพี่เนี่ยเป็นคลองหัวหมากน้อยแยกจากคลองแสนแสบกรุงเทพที่บางกะปิเนี่ยนะวิธีการเดิมเด็กกทมใช้วิธีการเก็บ15วันเดือนหนึ่ง
3: เก็บไม่ไหว
2: ไม่มันกลับมาเต็มเพราะลูกมันอยู่ในคลองอยู่แล้วแล้ว15วันนี่ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเขาก็เลยใช้วิธีใช้สารในฉีดแล้วก็มันค่อยเหี่ยวแล้วก็เน่าลายน้ำไปเหมือนนั้นแต่ก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเอาวิธีผมได้ไหมอ่ะ
3: เป็นวิธีไหนคะ
2: คือไหนๆก็ไหนๆแล้ว
3: หยิบมันมาทำ
2: ไม่ใช่
3: ได้ไหมคะ
2: ไอ้นั่นก็อีกวิธีหนึ่งเอามาใช้ประโยชน์เลยนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าให้คนที่อยู่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยจ้างเขาดูแลคลอง
3: มีส่วนร่วมกัน
2: จ้างเขาเก็บเลย
3: ค่ะ
2: จ้างเขารายเดือนเลย
3: กิโลละเท่าไหร่ดีคะ
2: ไม่คือจ้างให้รับผิดชอบคำว่ากิโลคือจำนวนปักตบกิโลกิโลกรัมใช่ไหมแต่พี่กำลังมองเป็นกิโลเมตรหน้าบ้านของน้องยานั
3: ท
2: ให้เธอรับผิดชอบ1กิโลเมตรมีเรือ1ลำอุปกรณ์เก็บตักขึ้นวิ่งตะลิงขึ้นเก็บตักทำคุณจะเอาไปทำปุ๋ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้รายเดือนจ้างเลยนะสมมติวันละ300ผ่านหน้าบ้านผมไปอีก1กิโล
3: ก็เก็บ
2: กองนี้7กิโลใช้7คนถ้าคนละ500เมตรก็14คนแล้วจ้างเขาไปเลยแล้วคุณเก็บทุกวัน
3: ใช่คือรับรองหมดนะคะพี่ถนอมถ้ามีการจ้าง
2: มันจะไม่เหลือให้เก็บนะแต่ถ้าใช้วิธีการว่าต้องไปจ้างคนมาจัดเก็บหมดงบประมาณไปเท่าไหร่
3: แบบนั้นเราก็เสียเงินเองอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่เกิน3เดือนก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ต้องลอกทุกปีก็นี่ไงไม่ต้องทำบัตรคนจนเนี่ย
3: ก็ไปให้มีงานทำเพิ่มนะด้วยการเก็บผักตบชวาริมคลองนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ดีนะคะ
2: เอาวิธีผมไปดูผมไม่ได้นั่งคิดเล่นๆผมคิดนานแล้วเพราะมันแก้ไม่ได้ไงก็ต้องใช้วิธีการว่าจ้างคนริมคลอง
3: ก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับเขาด้วย
2: เก็บทุกวันหาปลาไปด้วยจริงไหม
3: มันก็จะมีการเพิ่มแบบเรื่องของสัตว์ในน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นพอไม่มีผักตบ
2: เพราะน้ำไม่มีผักตบปั๊บเนี่ยก็กรมบำรุงก็ปล่อยปลาเชื่อมโยงหากินกับคลอง
3: ดีขึ้นนั้นต้องเอาไปพิจารณาด้วยนะคะเรื่องนี้
2: นะครับ
3: ค่ะเอามาที่สายต่อไปค่ะพี่ถนอมต้องบอกว่าสำหรับคนรักสัตว์เนี่ยบางท่านก็รักแต่ว่าพอถึงเวลาที่อาจจะเลี้ยงไม่ไหวก็เอาไปปล่อยวัดค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณหลวงพ่อจีรวัฒน์นะคะจากวัดโพตากเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนเอาสุนัขและแมวมาปล่อยวัดต้องการความช่วยเหลือค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะนมัสการ
2: ครับหลวงพ่อครับ
5: เป็นคนโยม
2: ครับวัดโพตากอำเภอภูกระดึง
5: จังหวัดเลย
2: อากาศเย็นสบายไหมท่านตอนนี้
5: ดีกำลังดี
2: ผมเข้าไปสืบทราบที่วัดของหลวงพ่อวัดโพตากเนี่ยเป็นวัดที่ญาติโยมศรัทธาเยอะนะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อครับ
5: เป็นบางครั้ง
2: ก็เห็นกิจกรรมอยู่นะครับล่าสุดก็เพิ่งจัดบุญบั้งไฟไปอ่ะ
5: ทีนี้เลย
2: ครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่ามีคนเอาสุนัขแมวมาปล่อยที่วัดมีภาพมาด้วยนะทีมงานขึ้นภาพมาด้วยเลยตอนนี้มีกี่ตัวครับหลวงพ
5: ่
2: อ
5: เวลานี้เหลืออยู่ประมาณ10เศษสุนัขนะแต่แมวก็ประมาณเดียวกันแต่ว่าแมวในลูกเขาถ่ายไม่ได้มันเขาไม่ได้อยู่รวมกันสักที
2: กระจัดกระจายอยู่ในวัดใช่ไหมวิ่งเล่นกันอยู่ใช่ไหมครับ
5: เขาขาดถ่ายลูกรวมมาให้เอาไว้ให้เรามาเหมาะให้เขากินข้าวมากินข้าวรวมกันแล้วก็จะมีโอกาสถ่ายลูกส่งมาให้โยมอีกทีหนึ่ง
2: แล้วในวัดจะมีพระกี่รูปประทัน
5: ประมาณ9รูป10รูปประมาณนี้
2: 9รูป10รูปนะหมามากกว่าพระนะโทษนะหมาแมวมากกว่าพระนะส่วนหนึ่งคนก็เอาไปทิ้งแล้วก็สองมันก็คลอดออกมาอีกใช่ไหมเห็นว่ามีตายด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับท่านนะ
5: มีด้วยมีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบทั้งเกิดทั้งตาย
2: ทั้งเกิดทั้งตายนะที่นี่
5: ทั้งมาปล่อยใหม่ก็มี
2: ครับ
5: ทั้งปล่อยเก่าก็มีค้างอยู่ประมาณนี
2: ้หลวงพ่อติดต่อมาที่รายการหลวงพ่อดูรายการติดต่อมาที่รายการมีอะไรให้รายการนี้ช่วยครับท่านนะอยากจะช่วยเรื่องนี้อย่างไร
5: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ช่วยเรื่องอาหารนะใช่อาหารที่เขากินกันก็คือข้าวสารแล้วก็อาจจะมาใช้โคกไก่บ้างปลาทูบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ซื้อมาทำเป็นมาต้มบ้างมาทอดบ้างแล้วก็ทำคุกกับข้าวให้เขากิน
2: หลวงพ่อจะทำเองเลยเหรอครับหลวงพ่อทำเองเลยเหรอ
5: ทำเองคนอื่นไม่มีใครทำหรอก
2: หลวงพ่อทำเองเลย
5: เรื่องอย่างนี้นี่เรื่องอย่างนี้นี่มันขึ้นอยู่ที่เมตตาจริงๆเมตตาธรรมจริง
2: ๆ
5: ถ้าคนไม่มีเมตตาธรรมเขาก็ปล่อยชีวิตใครชีวิตมันประมาณนี้แม้แต่พระสงฆ์ก็เหมือนกันแต่คือเขาถือว่าวิบากของคนอื่นเราไม่อยากจะไปยุ่งอะไรประมาณนั้นแต่สำหรับอาตมานี
2: ่ค
5: ิดแก้ตัวเองเนี่ยมีเมตตาเป็นพิเศษ
2: หลวงพ่ออยู่ที่วัดนี้เขาเรียกหลวงตาอะไรครับหลวงตาหวังหรือเปล่าครับ
5: ใช่ถูกต้อง
2: อันนี้ที่ผมรู้นะเพราะว่าคืออย่างนี้หลวงพ่อเนี่ยแจ้งมาเมื่อวันไหนที่เราทำรายการ
3: วันสุขไหมคะ
2: ใช่หลวงพ่อแจ้งมาเมื่อวันศุกร์นะครับ
5: พระพระเวทพระเองด้วยกันเองก็ไม่ค่อยชอบว่าเอามายุ่งทำไมแต่อะไรมามันเรื่องเมตตาธรรมมันเหนือสิ่งใด
2: คนอื่นอาจจะทุรักไม่ใช่แต่หลวงพ่อมองว่าเป็นปัญหาเนาะหลวงพ่อเนาะได้ครับหลวงพ่อครับผมได้รับเรื่องหลวงพ่อมาสัก3วันแล้วล่
3: ะ
2: แล้วก็ได้ตรวจสอบข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็พอทราบว่าหลวงตาหวังดูแลอยู่นะครับหลวงตาหวังก็คือหลวงพ่อจิรวัฒน์นี่แหละนะครับที่ท่านมีเมตตาสงสารเอาเป็นธุระไม่ใช่ว่าธุระไม่ใช่หมาแมวไม่เกี่ยวกับวัดอะไรเงี้ยนะในเมื่อมันมาอยู่แล้วก็จะช่วยมันยังไงผมก็เลยชักชวนพรรคพวกผมนี่แหละนะที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเนาะถนอมอ่อนเกียรติพลเนี่ยนะครับบอกว่าใครจะช่วยหมาแมวหลวงตาหวังที่วัดโพตาก
3: ใครมีใจกรุณา
2: ก็ทัก Facebook ผมมาก็มีคนทักที่จะช่วยเหลือมาบ้างแล้วนะครับแล้วผมจะร่วมกับชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมซึ่งอยู่ร่วมรายการกับเราคุณสมพงษ์สวัสดีสุขนะครับคุณบุญบัญชรบุญนามคุณอุมิมาดีแล้วก็ที่ปรึกษาชมรมของเราก็คือคุณสราวุธมีคุณสมบัติเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือกันนะหลวงพ่อนะจะได้หลวงพ่อจะได้ไม่ช่วยอยู่คนเดียว
5: ไม่ยอมได้เป็นอย่างนั้นได้นะ
2: ครับครับท่านครับเดี๋ยวจะหาข้าวสารหาอะไรปัจจัยที่จะให้หลวงพ่อได้ช่วยดูแลสัตว์นะครับ
5: ได
2: ้ครับหลวงพ่อครับจะช่วยเป็นธุระหลวงพ่ออีกแรงหนึ่งนะครับท่านครับ
5: ขอบคุณมากมาก
2: ท่านบอกบุญมาเราก็รับบุญจากท่านนะครับได้ส่งต่อไป
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับ
3: นมัสการค่ะ
2: ครับ
5: เรียนขอจบรายการแค่นี้ใช่ไหม
2: ครับท่านครับกราบนมัสการครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมหลังใหม่แล้วก็เดี๋ยวน้องยานัทก็จะช่วยด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะต้องบอกว่าจริงๆเราทำแบบนี้เราก็ได้บุญนะคะพี่ท
2: ่
3: านคือคนที่เขาเอาสัตว์มาเลี้ยงแต่เข้าใจแหละว่าเลี้ยงไม่ไหวแต่คุณก็ต้องคิดก่อนที่จะเลี้ยงเนี่ยแล้วอย่างผู้ใจบุญอย่างที่พี่ถนอมได้โพสต์ไปก็จะมีการบริจาคในเรื่องของอาหารเป็นอาหารเม็ดสำหรับสุนัขเนาะ
2: ออกเม็ดซับไปที่สมุทรสงครามเม็ดซับช่วยด้วยนะทำบุญเนี่ยรู้ว่าใครเป็นคนขาบุญเนี่ยขาบุญทีมงานรายการเนี่ยจะมีขาบุญ
3: ทักไปเลย
2: ทักไปนะครับเดี๋ยวจะช่วยกันซื้อซี่โครงไก่
3: ใช่
2: นะ
3: ก็ให้หลวงพ่อได้ประกอบอาหารให้กับสุนัขได้รับประทานกันนะคะ
2: ครับ
3: ก็สบายใจแล้วส่วนหนึ่งค่ะ
2: แต่พอเราพูดเรื่องนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนเลี้ยงสุนัข
3: ก็จะทักเข้ามาอีก
2: ต่อมาอีกเยอะเลย
3: ก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าคนเลี้ยงเนี่ยต้องดูแลแล้วก็พิจารณากันให้ดีด้วยว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยเลี้ยงไหวยันปลายชีวิตของเขาหรือเปล่านะคะไปที่สายต่อไปค่ะพี่ถนอมเรื่องของที่ดินก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมเนี่ยมีปัญหาแล้วก็สอบถามกันเข้ามาคุณพี่วิภาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคือมีปัญหาเรื่องของการอยากที่จะใส่ชื่อลูกเนี่ยเป็นเจ้าของร่ว
2: ม
3: ในที่ดินที่เป็นโฉนดประมาณ94ตารางเมตรอยากทราบว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
2: คุณวิภาครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหม
6: ได้ยินช
2: ั
6: ดเจน
2: ชัดเจนเนาะที่ดิน93ตารางวาไม่ใช่ตารางเมตรนะตารางวานะจะใส
6: ่ตอนนี้190
2: เท่าไหร่นะ194เหรอ
6: จ้า194
2: โอเคก็ประมาณ2งานเนาะก็ตอนนี้เป็นชื่อแม่ก็เลยอยากจะเอาชื่อลูกมาใส่ร่วมด้วยใช่หรือเปล่าครับ
6: เป็นยาเป็นชื่อของยายจะเอาหลานคนละนามสกุลเนี่ยเข้าไปเป็นสองชื่อ
2: แล้วยายยังอยู่ไหมล่ะครับ
6: จ้าย
2: ายยังอยู่ไหม
6: ยายก็พูด
3: น่าจะสายหลุดนะคะ
2: นะครับเดี๋ยวต่อใหม่นิดหนึ่งนะครับ
3: อย่างเรื่องการเปลี่ยนชื่อการใส่ชื่อก็จะมีค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะ
2: คำว่ายายนี่คือเกพูดตัวแทนตัวเองว่ายายหรือเปล่า
3: เดี๋ยวต้องมาสอบถามอีกครั้งนึง
2: วิภานี่เป็นลูกของยายอีกทีหรือเปล่
3: า
2: เดี๋ยวจะมีประเด็นอยู่นะครับ
3: เพราะว่าก็มีรายละเอียดนะคะเรื่องของที่ดินต่างๆมีค่าใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นพี่ถนอมเดี๋ยวเน้นย้ำที่เบอร์โทรกันหน่อยสำหรับคุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราเรื่องของปัญหาทุกของท่านคืองานของเรานะคะ02 275 6 8848นะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ฝากปัญหาไว้กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปรวมถึง Facebook ของพี่ถนอมอ่อนเกตพลด้วยนะคะแล้วก็เบอร์0626056609
2: ตอบท่านนี้ก่อนได้ไหมตอบคนนี้ก่อนคุณชยพัฒน์จากหนองแขมกรุงเทพเนี่ยบอกว่าเขาเป็นกรรมการบริษัทมีเงินฝากแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนอยากถามว่ามีสิทธิ์ได้รับโครงการคนละครึ่งไหมคือคนละครึ่งไม่มีไทยช่วยไทยพลัสแล้วตอนนี้มันก็จบไปแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะก็ลงทะเบียนจบไปแล้วแล้วก็ไม่มีกลับมาลงใหม่แล้วก็ไม่มีการทบทวนจบแล้วจบเลยนะนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนี้ไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างนี้ก็ขาดคุณสมบัติที่จะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
3: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ทั้งสองเลยนะคะ
2: ครับ
3: เอาสายพร้อมแล้วค่ะคุณวิภาคะ
7: ค่ะ
2: ผมถามป้าอย่างนี้สั้นๆกระชับป้าวิภาเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแปลงนี้เองใช่หรือไม
7: ่ใช่จ้ะอ
2: ยากเอาหลานเข้ามาใส่ร่วมด้วยใช่ไหม
7: ใช่จ้ะ
2: ถามว่าใส่ได้ไหมถ้าเจ้าของอยากเอาหลานเข้ามาใส่ใส่ได้แล้วจะถามตรงไหนครับประเด็นที่จะถามครับ
7: จะถามว่าจะเสียค่าอะไรค่าครับบริการภาษีอะไรไหม
2: โอ้จะเสียค่าอะไรบ้างเนี่ย
7: มากไหมมากเท่าก็ซื้อขาย
2: ยายยายยายฟังผมเนี่ยไอ้ค่าธรรมเนียมค่าโอนภาษีภาษีเนี่ยไอ้นี้ผมไม่ห่วงหรอกครับแต่ผมห่วงอย่างเดียวว่าหลานยายที่เอาชื่อมาใส่เนี่ยเขามีอาชีพอะไร
7: เขายังทำงานเป็นทหารเพิ่งออกเป็นทหารมาได้ไม่กี่เดือนเนี่ย
2: เพิ่งปลดประจำการจากทหารใช่ไหม
7: ย่าเขาถูกเป็นทหารแล้ว
2: แล้วเขามีหนี้ไหมเขามีหนี้ไหมเขามีหนี้สินไหม
7: ที่มีเข้ายุคเพิ่ง24จ้ะ
2: เอานี่ผมพูดให้ฟังเนาะคือเราเป็นเจ้าของโฉนดแล้วมีความปรารถนาดีจะแบ่งที่ให้กับหลานนะครับแล้วเอาชื่อหลานเข้ามาใส่ร่วมอย่าลืมนะถ้าเมื่อไรที่หลานมีหนี้สินและถูกบังคับหนี้ยึดไปขายทอดทั้งแปลงนะ
7: เข้าใจ
2: เพราะงั้นเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะยกให้หลานแบ่งไปเลยก็ได้รางวัลแบ่งแยกไปเลยร
3: ับ
2: หลานให้หลานไม่ผิดถูกด้วยนะครับก็บางรางวัลแบ่งแยกไปเลยแต่ถ้าเมื่อไรเอาชื่อเขามาใส่ถ้าเขาไปมีหนี้ขึ้นมาแล้วเขาไม่ได้ชำระหนี้ไปซื้อรถแล้วไม่ได้ผ่อนเดี๋ยวเขาก็ฟ้องก็ยึดทรัพย์แล้วเอาไปขายต่อตลาดก็ติดส่วนของยายไปด้วย
3: คุณยายก็อาจจะเดือดร้อน
2: อันนี้ต้องคิดเผื่อถนอมต้องคิดให้ต้องคิดเผื่อไอ้ส่วนที่ยายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาชื่อหลานเข้ามาใส่แล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อย่าคิดมากนะครับคุณยายมันไม่ได้เยอะหรอกถ้ามันจะมากเพราะที่มันแพงถ้าที่ไม่แพงมันก็จะเสียถูกก็ 2% ของราคาประเมินถามว่าเท่าไหร่ล่ะไม่รู้ว่าราคาประเมินเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ราคาประเมินนะทีมงานนะทุกท่านนะถ้าอยากรู้ราคาประเมินอยากรู้ว่าที่ดินของท่านอยู่ตรงไหนนะครับท่านเข้าไปในแอปสมาร์ทแลนด์ของกรมที่ดิน
3: ค่ะ
2: มือถือนี่แหละมันใช้ได้หมดเลยทุกวันนี้นะ
3: ในดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยเนาะ
2: เข้าแอปสมาร์ทแลนด์อย่างนี้ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแจ้งกับป้าวิภานะป้านะไปคิดได้ดีช่างใจดีระวังรังวัดแบ่งแยกใส่ให้หลานไปเลยหรือ2เอาหลานมาใส่แล้ววันหนึ่งหลานมีหนี้ป้าก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยนะถามมันทุกวันเลยเฮ้ยเอ็งมีหนี้เปล่าเฮ้ยมีอะไรไปทำให้ไม่ชำระหนี้เขาหรือเปล่าเพราะวันหนึ่งที่ดินอาจจะถูกยึดไปขายทอดตลาดคุณป้าต้องดูตรงนี้ด้วยนะถามราคาเท่าไหร่ 2% ของราคาประเมินครับเพราะว่าหลานให้ยายให้หลานมันจะข้ามลูก
3: ค่ะ
2: นะครับตอบยายตามนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นจะโอนที่ให้ใครก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง
2: ต้องคิดเผื
3: ่
2: อนาทีนี้ต้องคิดเผื่อเพราะคนมีหนี้เยอะจริงไหม
3: จริงค่ะดีที่คุณป้ามาถามพี่ถนอมก่อนเนาะอาจจะตอนนี้อาจจะต้องกลับไปคิดนิดนึง
2: แล้วผมอยู่ไม่ได้รู้จากความรู้ตรงไหนที่ใครมาบอกแต่ว่าเราฟังจากคนท่านเจอคนนี้เจออ้าวพอรู้เสร็จปั๊บไอเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยคิดได้วิจัยอันนี้คือเรียนทางด้านพัฒนาสังคมนะวิเคราะห์ได้วิจัยเป็นเห็นรูทางวางนโยบายใครปัญหาพัฒนาสังคมนี่ได้เขาสอนเรามาอย่างนี
3: ้
2: เพราะเวลาเจอปัญหาปั๊บเนี่ยผมคิด
3: อย่าเพิ่งตัดสินใจคิดก่อน
2: วางแผนแก้ปัญหาด้วย
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: ตอนนี้ค่ะพี่ถนอมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะคะที่ทางด้านของคดีรับจ้างเนี่ยเขาไปทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ
3: ่
2: น
3: เรียกรถ
2: ผ่านแอปพลิเคชัน
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วเสร็จแล้วไม่รู้ไม่สบอารมณ์กันยังไงก็ทิ้งเขา
3: วะ
2: ทิ้งเขาไม่พอทำร้ายเขาด้วย
3: ทำร้ายร่างกายเขาด้วย
2: เรื่องนี้ถึงหูท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านดูแลคุ้มครองบริโภคท่านทำทุกเรื่องนะครับมีทุกวันมีวันละหลายเรื่องเนี่ย
3: ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผู้บริโภคนะ
2: ท่านสุภมาศเนี่ยท่าน ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดท่านมอบเลยพอท่านได้ยินเรื่องนี้เสร็จปั๊บท่านมอบท่านพระเดิมชัย
3: บุญช่วยเหลือ
2: ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ไปตามดูเรื่องนี้นะครับแล้วจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย
3: การให้เด็ดขาดนะคะเรื่องนี้
2: ไปถามพี่ประเดิมชัยครับ
3: ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่าน
8: ครับสวัสดีครับพี่น้อง
2: ครับน้องยานัทครับ
8: พิธีกรชื่ออะไรนะ
2: น้องยานัทครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่าน
8: น้องยานัทนะ
3: ค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นพี่ประเดิมชัยเรื่องนี้อ่ะครับ
8: ครับก็คือด้วยการที่ท่านนายกกับท่านปรีสุมาศเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้องคนไทยด้วยกันเนาะที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไปว่าไม่รับความธรรมและรวมทั้งนะครับพี่น้องชาวต่างชาติที่มาอาศัยนะครับหรือว่ามาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่ชาวต่างชาติก็คือชาวญี่ปุ่นนะครับที่อยู่แถวนะครับแถวรางน้ำเนี่ยนะครับก็เรียกใช้บริการรถยนต์สาธารณะนะครับที่ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะรับส่งไปยังจุดหมายปลายทางแถวสุขุมวิทนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์นะครับซึ่งผลที่ออกมาคือว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ใช้บริการเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนะครับจนกระทั่งนำมาสู
2: ่แตกเลยนะ
8: การลงในสื่อโซเชียลนะครับแล้วก็ทางท่านรีเองเนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ผมได้ไปติดตามนะครับเรื่องซึ่งเรื่องเกิดในพื้นที่ของสน.ทองหล่อนะครับที่บริเวณถนนอโศกเลยครับก็ได้มีการไปติดตามวันที่ผมไปบังเอิญก็โชคดีตรงที่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มาให้ปากคำกับเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ต้องหาในวันเดียวกันนั้นนะครับก็มาด้วยนะครับแต่นะครับทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผู้ต้องหาได้พบเขานะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยพยายามที่จะมาขอโทษขอโพยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดอะไรเนี่ยแต่ทางผู้เสียหายเขาไม่ยินยอมให้พบนะครับแต่จากการพูดคุยกับในส่วนของทางท่านผู้กับแหละร้อยเวรพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าของคดีนะครับก็ทางผู้กระทำผิดหรือว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาครับก็ยอมรับนะครับในเรื่องของการกระทำว่ามีการกระทำผิดในเรื่องของการทำร้ายร่างกายจริงนะครับก็ทางตำรวจก็แจ้งว่าเรื่องนี้จะมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลภายในวันที่14ที่จะถึงเนี่ยครับ
2: ข้อหาทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับท่าน
8: นะข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังมีข้อหาที่เกี่ยวข้องกับซึ่งไม่ใช่โทษอาญานะครับเพราะว่าข้อหาทำร้ายร่างกายมีทั้งโทษอาญาและโทษปรับนะครับส่วนข้อหาที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการที่มาขับขี่รถสาธารณะนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถนะครับแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตนะครับในการแสดงความรับผิดชอบในการเป็นผู้ให้บริการนะครับก็จะมีเรื่องของโทษปรับนะครับที่ตามมาครับ
3: ค่ะ
2: ซึ่งล่าสุดนี่ทางเอ็นบอกว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศมอบท่านพระเดิมชัยให้เชิญผู้ประกอบการรายเนี้ยมาพูดค
8: ุยก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในส่วนของแอปที่เขาเรียกใช้บริการก็คือโบว์นะครับ
2: ครับ
8: โบว์เนี่ยเขาก็ไปแสดงความจำนงในเรื่องการรับผิดชอบกับผู้เสียหายนะครับได้มีการชดใช้นะครับเยียวยาเบื้องต้นไปแล้วครับ
2: ครับ
8: ในส่วนของสคบเองก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเชิญแอปโบว์เนี่ยนะครับไปพูดคุยนะครับที่สคบคือสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการคุยกันว่าได้มีการตรวจสอบว่าผู้ให้บริการในเรื่องการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันในขณะนี้มีทั้งหมดอยู่ประมาณ13รายนะครับ13รายซึ่งทั้ง13รายเนี่ยก็ได้ยื่นขอการให้บริการกับกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าการให้บริการในลักษณะอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องการให้บริการตรงเนี่ยก็จะต้องขอนะครับอนุญาตจากในส่วนของสำนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย
2: เป็นธุรกิจแบบตรงเลยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมต้องขออนุญาตสคบ
8: แต่มีเพียงแค่3รายเท่านั้นที่ขอยื่นขอผ่านจากพนักงานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะครับส่วนอีกนะครับ10รายเนี่ยยังไม่ได้ยื่นขอซึ่งเท่าที่มีการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของการไปให้บริการโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีเรื่องของโทษปรับนะครับ
2: ครับ
8: ซึ่งในวันที่12ที่จะมีการเชิญนะครับ ที่มีการเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดมาพูดคุยกันที่สำนักงานทำการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีการพูดคุยถึงแนวทางทั้งหมดนะครับในแง่ของการให้บริการผ่านทางแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มนะครับที่จะต้องมีส่วนในร่วมในการรับผิดชอบทั้งนะครับในเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบนะครับหมายความว่าตรวจสอบคนที่มาใช้ผ่านทางแบบพอแพลตฟอร์มคือผู้ให้บริการนะ
2: คร
8: ับผมมีรถผมต้องการไปหาอาชีพเสริมนะครับอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็จะต้องมีมาตรการที่เข้มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในรายที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็มีคนให้ข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลมาเหมือนกันว่าพฤติกรรมที่พบเห็นในเรื่องการที่มีการแชร์ผ่านผ่านทางสื่อช่องทางโซเชียลเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมอื่นตามมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเรื่องของความพร้อมนะครับของผู้ให้บริการเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าใครเสนอผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ไปแล้วทางเจ้าของแอปนะครับก็รับนะครับในการที่จะมาให้เป็นผู้ให้บริการทั้งหมดเนี่ยผมว่าอันนี้เรามันต้องคุยในรายละเอียดทางลึกนะครับเพื่อที่ต้องให้มีการตรวจสอบที่มาที่ไปรวมถึงทั้งความพร้อมนะครับในการที่จะต้องมีจิตสาธารณะในการเป็นผู้ให้บริการด้วยครับ
2: ครับอันนี้ก็คือว่าเฉพาะหน้านะครับก็เข้าไปติดตามคดีที่โรงพักแล้วก็ทราบทางบริษัทก็ชดใช้ความเสียหายไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับส่วนคดีก็ตำรวจก็ส่งฟ้องศาลและท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ยังมองต่อมองลึกไปเลยว่าป้องกันทั้งระบบเลย
3: ใช่ดูแลกันให้หมดเลย
2: มี13บริษัทใช่ไหมมาขึ้นทะเบียนกับสคบแล้วหรือยังเพราะธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจแบบตรงต
3: ้
2: องจดทะเบียนกับสคบรถที่จะมาวิ่งในร่วมกับบริษัทพวกนี้ก็ต้องไปจดทะเบียนกับขนส่งให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยดูแลทั้งระบบเลยนะครับท่านครับ
8: ครับใช่ครับต้องคือง่ายๆว่ามันมีกฎหมายกับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าภายใต้การทำงานของรัฐบาลท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มากท่านย้ำอยู่เสมอว่าในการทำงานเนี่ยครับจะต้องมีการบูรณาการนะครับร่วมกันในการทำงานเพื่อนะครับที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในทุกภาคส่วนของราชการเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรามีเป้าประสงค์เดียวกันก็คือว่าทำยังไงที่จะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็จะต้องร่วมนะครับในกระบวนการในการขับเคลื่อนนะครับไปด้วยกันในการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำแน่นอนครับว่าบางทีเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เสร็จภายในคราวเดียวนะครับแล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็จะไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราต้องการก็คือเรื่องของการที่จะทำให้การทำงานพวกนี้นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์ที่ประธานนายกและรวมทั้งท่านตรีสุมาศเองเนี่ยครับท่านก็มีความต้องการอยากที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาครับ
2: ครับก็เรียนท่านพระเดิมชัยเพิ่มเติมก็คือว่าพอดีนะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีญาติผมเองเนา
3: ะ
2: นะครับมาจากญี่ปุ่นแล้วก็พาลูกซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นมาด้วยแล้วก็ใช้บริการของโบ้นี่แหละ
3: โบ้เดิมเหมือนกัน
2: เขากลับไปด้วยความประทับใจมากประทับใจโบ้น
3: ะ
2: แต่ว่าพอเรื่องนี้เกิดขึ้นปั๊บบอกที่ญี่ปุ่นดังมากครับ
3: โอ้โห
2: เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่น
3: ภาพลักษณ์
2: เขาเลยติดต่อกลับมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นพูดกันใหญ่เลยเรื่องนี้เพราะงั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายท่านประเดิมชัยติดตามเรื่องนี้ถ้าคืบหน้ายังไงเดี๋ยวตามกับท่านอีกทีนึงนะท่านเน
8: า
2: ะ
8: ครับยินดีครับพี่น้องครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
2: ครับ
3: คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าอย่างที่พี่ถนอมบอกว่าเป็นข่าวที่ญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่ามันสร้างภาพลักษณ์ที่เสียหายให้กับประเทศมากๆ
2: เดี๋ยวนี้มันพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยทุกคนก็มีสื่อของตัวเอง
3: ใช่
2: แล้วก็โพสต์ปั๊บก็เป็นไวรัลเลย
3: มันก็เป็นความกลัวที่เขาเกิดขึ้นว่าถ้าฉันนั่งรถขนส่งมีการเรียกกันเกิดขึ้นแล้วฉันจะโดนแบบนั้นหรือเปล่าน
2: ี่คือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศจะตัดลมแต่ต้นไฟ
3: ใช่ตัดไฟแต่ต้นลม
2: นั่นแหละ
3: ต้นลม
2: ต้องไม่ให้เกิดอีกใช่ไหมต้องไม่ให้เกิดอีกใช่ไหม
3: จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะมากันที่อีกที่การเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะทางด้านของลุงอูจากจังหวัดยะลานะคะคือติดต่อเข้ามาว่าข้างบ้านเนี่ยเลี้ยงเป็ดประมาณ500ตัวทำให้มีเสียงดังเอ่ยส่งกลิ่นเหม็นเอ่ยอยากจะรู้ว่าร้องเรียนได้ที่ไหนบ้างค่ะ
2: ค
3: ุณลุงอูสวัสดีค่ะ
9: คร
3: ับ
9: ผมครับสวัสดีครับ
2: อยู่ยะลาหมู่ที่เท่าไหร่ครับ
9: อยู่ชุมชนจารุพัฒนาซอย1ครับ
2: จารุพัฒนาซอย1
9: เขตเทศบาลนครยะลาครับ
2: อยู่ในเขตเทศบาลเลี้ยงเป็ดตั้ง 4-500 ตัวเลยเหรอ
9: ไม่ถึงครับประมาณ 2-300 ครับมันติดบ้านครับ
2: แล้วอยู่ในเขตเทศบาล
9: ครับผม
2: แล้วก็เป็ดมันก็ร้องกราบกราบเป็ดมันก็ต้องมีกลิ่น
9: กลิ่นเลยขี้แล้วฝนตกฝนไล่เหม็น
2: แล้วนอกจากลุงอู๋แล้วมีเพื่อนบ้านอื่นเดือดร้อนด้วยไหมอยู่ใกล้เคียงกัน
9: เขาเดือดร้อนแต่เขาไม่เข้ามาคุยกันแต่ว่าเขาไม่กล้าไปแจ้ง
2: เป็นมานานหรือยังอะครับ
9: เป็นมาประมาณ 2-3 เดือนนะครับ
2: 2-3 เขาเพิ่งเลี้ยงใหม่หรือเลี้ยงมานาน
9: เขาเลี้ยงชุดที่2ครับ
2: ชุดที่2เพิ่งชุดที่2ใช่ไหม
9: ครับ
2: ก็แสดงว่าเพิ่งเลี้ยงยังไม่ถึงปีถูกไหมครับเพิ่งเกิดนะ
9: ครับผมคร
2: ับ ทีนี้การเลี้ยงไก่การเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ในเขตเทศบาลเนี่ยน้องยานัทครับมันมีกฎหมายควบคุมนะครับการเคลื่อนย้ายการเลี้ยงมีกฎหมายควบคุมปศุสัตว์เขาก็ดูแลอยู่แล้วก็เทศบาลนครยะลาถูกต้องไหมครับ
9: ครับผม
2: คุณลุงได้เคยแจ้งไปเทศบาลนครยะลาไหม
9: ผมเขาบอกให้ไปที่สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2: ได้ไปแจ้งแล้วหรือยังครับ
9: ผมไปสองครั้งแล้วครับ
2: แล้วผลเป็นไงครับเขามาดูบ้างไหม
9: ครั้งแรกผมไปเขาบอกว่าให้ผมทำหนังสือร้องเรียนผมบอกว่าผมมาด้วยตัวแล้วไม่ต้องร้องเรียนหรอก
2: เ
9: ขาบอกถ้าคุณไม่
2: ไอ้ที่ตอนหาเสียงแล้วไปถึงบ้านเขาได้อันนี้เขามาเขาเดือดร้อนมาถึงที่แล้วบอกให้เขากลับมาทำหนังสือร้องเรียนใหม่มันก็ไม่ใช่
9: ครับแล้วพอผมรอจนครั้งที่2ผมไปลาวพอไปทีนึงเขาก็ยังไม่มาเงียบ2ครั้งแล้วผมไป
2: เอาอย่างงี้ลุงอูเดี๋ยวทีมช่วยถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปเป็ดกราบๆเนี่ยนะมาให้เราประกอบนิดนึง
9: ถ่ายไม่เป็นครับ
2: ไม่เป็นไรลุงไม่เป็นหลานก็ต้องเป็นบ้างแหละเน
9: า
2: ะ
9: ไม่มีใครอยู่ครับหลานไม่มีเลยหลานอยู่กรุงเทพหมด
3: อ๋อเป็นคนข้างบ้านได้ไหมคะที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะคะคุณลุง
2: ถ้าสามารถส่งได้ส่งไม่ได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าเราก็อยากเห็นปัญหา
9: เดี๋ยวจะ
2: ได้ประสานกับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาให้นะคุยกับลุงอู๋ตามนี้เดี๋ยวตามให้เรื่องนี้ไม่ยากครับนะ
3: ตามให้นะคะคุณลุง
2: ถ้าจัดการไม่ได้เดี๋ยวเอาไปทำเป็ดหันเป็ดย่างใช่ไหม
3: เป็ดย่างนะเป็ดปักกิ่ง
9: เพื่อนบ้านบอกให้ไปร้องเรียนที่สปช.อีกทีนึง
3: ค่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการผมเชื่อว่าถ้าเรื่องไปถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาท่านเองก็คงไม่ปล่อยปลาละเลยอ่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กฎหมายควบคุมนะครับทั้งกฎหมายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ก็ต้องลงมาดูเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์พวกนี้มันจะมีเรื่องโรคระบาดอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงกันก็ได้ในเขตเทศบาลเนาะผมคุยลุงหมูตามนี้แหละครับลุงสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดตาม
2: เรื่องให้เดี๋ยวทีมงานตามเรื่องให้นะ
3: เข้าใจนะคะพี่ถนอมคือถ้าบ้านอยู่ในเขตชุมชนแล้วมีสัตว์ร้องแล้วมีกลิ่นอีกเนี่ยก
2: ็
3: เป็นเรื่องที่เดือดร้อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทางพี่ถนอมจะติดตามให้นะคะอ่ะสายต่อไปค่ะภาคใต้วันนี้ค่อนข้างที่จะมากันเยอะนะคะคุณประนอมจากจังหวัดพัทลุงค่ะเรื่องของการขอออกโฉนดที่ดินจากนส3กรายบุคคลค่ะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวเขตป่าอยากทราบว่าปกติจะใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่ปีค่ะ
2: คุณประนอมครับสวัสดีครับ
3: ค
2: ุ
3: ณประนอม
2: ครับเงียบอยู่นะได้ยินไหม
3: คุณประนอมคะ
2: สัญญาณโทรศัพท์นะครับ
3: เดี๋ยวคุณประนอมช่วยปิดทางทีวีนะคะจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: หลังไมค์ลองเรียกอีกทีซิถ้าได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณประนอมฟังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนา
3: ะ
2: ถ้าพอทราบปัญหาต้นตอนะครับ
3: น่าจะยังไม่ได้ค่ะพี่ประนอม
2: ที่ดินนส3กแต่ว่าคาบเกี่ยวกับเขตป่าตรงนี้ครับออกยากครับออกยากถึงออกไม่ได้เลยคุณประนอม
10: ครับผม
2: คุณประนอมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
10: ผม66ครับ
2: อยู่อำเภออะไร
10: อยู่อำเภอควนขนุนครับ
2: ควนขนุนอยู่เขตป่าเลยตรงนั้นน่ะ
10: มันติดอำเภอศรีบรรพตพี่ประนอม
2: อุทยานเนี่ยดิเป็นอุทยานใช่ไหม
10: เป็นป่าสงวนแห่งชาติครับ
2: ป่าสงวนแห่งชาติทีนี้ที่เราไปติดที่เจ้าหน้าเราไปให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดออกโฉนดแล้วหรือยัง
10: ออกแล้วครับรอเมื่อรังวัดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564ครับ
2: ปี64มารังวัดแล้วเราเสียเงินค่ารังวัดไปแล้วใช่ไหมครับ
10: ช่ครับพี่ใหญ่ครับ
2: เมื่อเสียค่ารางวัลไปแล้วได้ไปติดตามเรื่องและเจ้าหน้าที่ตอบว่าไงครับถึงยังไม่เป็นโฉนดครับ
10: ไปติดตามแล้วเจ้าหน้าที่ก็พูดว่ายังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการ
2: เพราะว่ามันเรื่องนี้มันต้องเข้าอนุกรรมการที่ผู้ว่าเขาแต่งตั้งนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่รอยต่อหรือทับซ้อนกับเขตป่านะครับทีนี้เจ้าหน้าที่แจ้งพี่ประนอมไหมว่ามันทับทั้งหมดหรือทับบางส่วน
10: ของไม่ได้แจ้งครับ
2: ไม่ได้แจ้งเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ที่ไปออกโฉนดเท่าไหร่ครับ
10: เนื้อที่20ไร่ครับ
2: 20ไร่นส3กเนาะเอาอย่างนี้ครับพี่ประนอมครับเพราะว่าตั้งแต่64ผ่านมาก็4ปีละ
3: ค
2: ่ะนะ4ปีเต็มแล้วนะครับแต่ก็คืออย่างนี้ครับคณะอนุกรรมการคือถ้าพื้นที่ที่มันมีปัญหาทับซ้อนกับเขตป่าสงวนเขตอุทยานอะไรต่างๆเหล่านี้มันต้องเข้าคณะอนุกรรมการ
3: ก็จะมีคณะอนุกรรมการ
2: มีคณะหนึ่งที่ผู้ว่าเขาตั้งซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ผู้ว่าไม่ได้ตั้งทั่วประเทศอ
3: ่ะ
2: แล้วมันคาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันก็เลยคาที่จะเข้าม
3: ันก็เยอะทับถมไปเรื่อย
2: ทีนี้พอมีอนุผมก็จะว่าตอนนี้มีแล้วพอมีแล้วจะเอาเรื่องเข้าเมื่อไหร
3: ่
2: นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันพี่ประนอมไปทำให้ผมก่อนหนึ่งพี่ทำหนังสือหนึ่งฉบับนะไปถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอควนขนุนถูกต้องไหมครับ
10: ครับผม
2: ทำหนังสือไปหนึ่งฉบับเนาะอ้างถึงข้าพเจ้านายประนอมได้นำนส3กเลขที่นี้นะครับมาครังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่เท่านี้ปีนี้พศนี้นะครับแล้วก็ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแนบใบเสร็จสำเนามาด้วยก็ได้นะครับบัดนี้เวลาผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนอย่างไรจึงไม่สามารถออกโฉนดให้ข้าพเจ้าได้ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินสาขาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงได้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยภายใน7วันนะครับแล้วถ้าไม่สามารถออกให้ข้าพเจ้าได้ด้วยเหตุผลใดขอให้แจ้งให้ข้าพเจ้าได้ทราบด้วยเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้สิทธิ์นะครับในช่องทางอื่นต่อไปก็คือต้องใช้ศาลปกครอง
3: ค่ะ
2: นะครับต้องใช้ศาลปกครองครับ
10: ผมเนี่ยผมโตเมื่อวัน
2: พี่ประนอมไม่พูดแล้วครับพี่ไม่พูดแล้วครับไม่พูดเพราะว่าเวลาสั้นกระชับคนอื่นรอผมพูดหลักให้พี่แล้ววางหลักให้พี่แล้วว่าพี่ทำหนังสือไป
10: ครับโอเคครับ
2: พี่ทำหนังสือไปนะพี่นะพอพี่ทำหนังสือเสร็จปั๊บเขาต้องตอบพี่เป็นหนังสือการตอบเป็นหนังสือเขาต้องบอกว่าเรื่องของพี่จะเข้าเมื่อไหร่ถ้าเข้าเมื่อไหร่เขาจะบอกวันเวลาแล้วพี่ก็รอแบบมีความหวังกับสองก็คือว่าถ้าเขาไม่ตอบพี่ทำหนังสืออุทธรณ์ไปอีกรอบนึงพี่ใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองก็ต้องฟ้องนี่เรื่องที่ดินนะครับอย่าลืมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องกฎหมายอ
3: ่ะ
2: ผมลืมชื่อท่านชื่อด่วนเลยท่านประกรณ
3: ์ท่านประกรณ์นินประพันธ์นะคะ
2: ถูกต้องครับรัฐบาลกำลังจะประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนซึ่งเพิ่งผ่านรัฐสภาเตรียมที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็วๆนี้ครับเพราะฉะนั้นการให้บริการประชาชนต้องมีวันวอเวลานอที่ออกมาเป็นคู่มือ
3: มีเวลาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2: นะครับไม่ใช่ว่าไปออกมา4ปีแล้วไม่มีคำตอบบอกรอจะเข้าอนุกรรมการและเข้าเมื่อไหร่การไม่ทำหน้าที่ตรงนี้มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแล้วมันจะเข้า OECD ได้ไหม
3: ใช่
2: ท่านมาพิบาลน่
3: ะ
2: ท่านรองเสียศักดิ์ไปประชุมอยู่ฝรั่งเศสจะเข้าโครงการองค์การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เริ่มจาก
3: นี้ก็จะส่งผลให้รัฐบาลได้เข้าร่วมได
2: ้ใช่ใช่
3: คุณคะเอาเป็นว่าชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณ
2: ประนอมไปทำตรงนี้มาทำเสร็จปั๊บติดต่อผมมาอีกทีหนึ่งเนาะ
10: ครับผมขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับเช่นเดียวกันนะสำหรับท่านอื่นที่ไปขอออกโฉนดแล้วยังไม่ได้ผ่านมาแล้ว3ปี4ปีหลายปีเนี่ยนะพี่ทำหนังสือไปทวงถามนะไปทวงถามแล้วผมจะดูว่ารายไหนที่มันพิเศษจริงๆและจะตามให้แต่อย่างรายนี้มันชัดเจนว่ามันอยู่ในเขตป่า อันนี้ต้องเข้า
3: จะต้องใช้ระยะเวลา
2: ใช่ครับ
3: อย่างที่พี่ถนอมเคยแนะนำในทุกๆเรื่องของที่ดินเนี่ยก็คือให้ทวงถามก่อนพอมีลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ขอตอบรายนี้ก่อนไหมคุณชาญจากจังหวัดมหาสารคามนะคุณชาญนะอยากรู้ว่าผู้พิการที่ได้รับเบี้ยพิการอยู่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้ไหมได้อยู่แล้วถ้ามีคุณสมบัติได้ทุกคนที่มีคุณสมบัติได้ทุกคนแต่ถ้าเป็นคนพิการมีรถบรรทุกอยู่คันนึงรถเก๋งส่วนตัว
3: อ
2: ันนี้ไม่ได้
3: อ
2: ัน
3: นั้นคือรายได้น่าจะ
2: เอาความพิการมาออกบัตรนี้ไม่ได้แต่เอาคุณสมบัติเกณฑ์ทั้งหมด9ข้อน่ะถ้าผ่าน9ข้อก็ได้
3: ได้แน่นอน
2: แต่ถ้าไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ได้
3: ใช่ค่ะก็ถือว่าได้นะคะสำหรับคุณชาญมหาสารคามค่ะมาที่อีกหนึ่งสายนะคะเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมค่ะพี่ถนอม คุณราเชนจากจังหวัดยะลาเนี่ยถามว่าเราสามารถทำพินัยกรรมดักทางกันได้ไหมนะคะ คุณราเชนสวัสดีค่ะ
11: คร
3: ับ
11: สวัสดีครับ
2: โอ้นี่ยะลามาสงสัยเลยนะ มาใต้เลย
3: ใช่ค่ะ
2: จะทำพินัยกรรมทำยังไงมีปัญหาอย่างไร
11: หรือจะทำพินัยกรรมซ้อนน่ะได้ไหมครับ
2: พินัยกรรมซ้อนพินัยกรรมใครเป็นคนทำคนถามเป็นคนทำหรือว่าใครทำเอาตอบอย่างนี้ก็ได้พี่ราเชนตอบเลยตอบเลยพินัยกรรมที่จะมีผลทำซ้อนได
3: ้
2: ทำฉบับที่1ฉบับที่2ฉบับที่3มีที่ดินอยู่แปลงนึงมีรถอยู่คันนึงทำฉบับที่1ยกให้ยานัทฉบับที่2ยกให้ถนอมฉบับที่3ยกให้ราเชนฉบับที่4ยกให้คุณสมพงษ์
3: ค่ะ
2: คุณสมพงษ์ได
3: ้
2: ฉบับสุดท้าย
3: อ๋อ
2: ซ้อนไหมอย่างนี้ซ้อนไหม
3: ไม่ซ้อนนะคะ
2: มันจะซ้อนนะทำมาแต่ว่าฉบับสุดท้ายมีผล
3: คือนับเฉพาะฉบับสุดท้าย
2: ฉบับสุดท้ายจะยกเลิกทุกฉบับ
3: ค่ะ
2: เพราะงั้นถ้าถามว่าซ้อนเนี่ยทำได้ไหมทำได้แต่ฉบับที่มีผลคือฉบับสุ
3: ดท
2: ้
3: าย
2: โอเคไหมพี่ราเชนโอเคไหม
11: นะฮะ
2: เข้าใจไหม
11: คือพ่อกับแม่มีลูกสองคน
3: ค่ะ
11: ทีนี้พ่อกับแม่นั้นจะไปไหนด้วยกันส่วนมากคือถ้าคิดว่าถ้าพ่อเสียชีวิตก่อนจะให้แม่ทั้งหมดเลย
2: ครับ
11: หรือถ้าแม่เสียชีวิตก่อนก็ให้พ่อทั้งหมดเลย
2: ครับ
11: แต่ถ้าไปพร้อมๆกันจะแบ่งให้ลูกเท่าๆกัน2คน
2: ครับ
11: แบบนี้ทำได้ไหมครับ
2: อย่างนี้ครับอย่างนี้นะถ้าคำว่าซ้อนในความหมายนี้เนี่ยพ่อกับแม่ถ้าพ่อเสียพ่อยกให้แม่หมด
3: ค่ะ
11: ครับ
2: ยกให้แม่หมดถ้าแม่ไปก่อนแม่ยกให้พ่อหมดคนไหนเหลือคนนั้นได้หมดต้องมีพินัยกรรมระบุต้องมีพินัยกรรมระบุไว้ถ้าไม่มีพินัยกรรมส่วนของคนตายเนี่ยจะตกได้แก่พ่อและตกได้แก่ลูกแต่ว่าถ้าพ่อกับแม่พ่อทำให้แม่ทำให้พ่อ
3: ทำผัดกันคน
2: มันจะไม่ไปถึงลูกเพราะลูกไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินลูกเนี่ยเป็นผู้อยู่อาศัยนึกออกไหมน้องยานัทเราอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่เราเป็นสถานะอะไรในทางทะเบียน
3: เป็นผู้อยู่อาศัย
2: เป็นผู้อยู่อาศัยทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของใคร
3: เป็นของผู้อยู่อาศัยของพ่อกับแม่
2: ของพ่อกับแม่
3: ใช
2: ่แต่เราซึ่งเป็นลูกเราบอกว่าของใคร
3: เป็นของเราไม่ได้
2: เขาบอกเราลูกก็จะบอกของเรา
3: ใช่
2: ถูกไหมแต่ของลูกเป็นของลูกนะพ่อแม่บอกนี่ของลูกของลูกของลูกนะแต่พอของพ่อแม่ลูกจะบอกของเรา
3: ของเราก็ไม่ได
2: ้แต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยถ้าทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีพินัยกรรมพ่อยกให้แม่พ่อตายก็เป็นของแม่คนเดียว
3: ค่ะ
2: ถ้าแม่ตายก็ยกให้พ่อคนเดียวอย่างนี้สมมติเนี่ยนะลูกก็จะไม่ได้
3: ก็ยังไม่ได้นอกจากคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ที่ว่าจะเสียชีวิตไป
2: ใช่อย่างนี้ทำพินัยกรรมอย่างนี้ได้แต่จะทำซ้อนต่อมานะครับสมมติอะแม่จะทำในยกให้ได้ในสิทธิ์ของตัวเองส่วนของตัวเองจะไปยกในสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้พี่ราเชนพอเข้าใจแล้วนะ
11: ทีนี้ที่อยากรู้ว่าถ้าพ่อกับแม่ไปพร้อมกันน่ะอยากทำไหมว่า
2: ถ้าพ่อกับแม่ไปพร้อมกันถ้าพ่อกับแม่ไปพร้อมกันถ้ามีพินัยกรรมก็ไปตามผลของพินัยกรรมถ้าไม่มีพินัยกรรมมันก็ไปผลตามทายาทก็คือตกไปที่ลูก
11: ครับ
2: ทีนี้ถ้าปู่กับย่าอยู่ตากับยายอยู่ก็ตกไปปู่ย่าตายายด้วยกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมแต่ถ้ามีพินัยกรรมตัดคนอื่นที่ไม่มีชื่อทั้งหมดครับเอาตามนี้ครับพี่ราเชน
3: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะเรื่องของพินัยกรรมนะคืออย่างที่เราก็แจ้งกันไปว่าควรเขียนให้ชัดเจนเลยถ้าอยากจะยกให้ใครเนี่ยมันก็จะได้ง่ายต่อการที่จะแบ่งแยกทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นไปกันที่จังหวัดนนทบุรีบ้างค่ะเรื่องของที่ดินอีกเช่นเดียวกันนะมีที่ดินติดกันสองแปลงเดิมเจ้าของเนี่ยยกพื้นที่บางส่วนให้เป็นทางสาธารณะกว้าง4เมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาปลูกสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ดังกล่าวและอยากทราบว่าสามารถทำภาระจำยอมได้หรือเปล่านะคะคุณสมเพชรจากจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเพชรครับช่วยปิดเสียงปิดเสียงที่นี่นะคะ
2: ดึงสายกลับไปด่วนเลยเดินกลับไปใหม่แล้วก็ฟังเอากลับมาใหม่นะเอากลับมาใหม่
3: แจ้งคุณผู้ชมนะคะเวลาที่โทรเข้ามาเนี่ยต้องปิดเสียงทางโทรทัศน์ด้วยนะคะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนการสัญญาณก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะคุณผู้ชมเราก็อยากที่จะช่วยกันในการตอบปัญหาคุณผู้ชมนะคะพี่ถนอมอยากตอบท่านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
2: คุณสมเพชรมายัง
12: มาแล้วค
3: ่
12: ะ
3: มาแล้วเนาะมาแล้วค่ะ
2: ทางนี้เป็นทางของใคร
12: ทางของน้องสาวจ้ะ
2: น้องสาวยกให้เป็นทางสาธารณะเหรอครับ
12: คือน้องสาวไม่รู้ว่าน้องสาวตอนนั้นทำงานอยู่ที่อื่นไม่รู้ว่าใครเขาไปยื่นรางวัลแล้วมาแบ่งเป็นที่จำยอม
2: เดี๋ยวสิครับตอนนี้มันมีทางอยู่ใช่ไหมครับ
12: มีอยู่ค่ะ
2: เป็นทางส่วนบุคคลหรือยกให้เป็นสาธารณะแล้วครับ
12: ไม่คือพี่น้องอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะทีนี้ว่าไม่รู้ว่าใครแอบไปทำทางจำยอมไว้ทางออกพี่ชายหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้แล้วในโฉนดมันมีระบุไหมว่ามีภาระจำยอมอยู่ในโฉนดมีไหมครับ
12: มีค่ะ
2: มีแสดงว่าทางนี้มันอยู่ในที่ดินที่เป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาก่อนถูกไหมครับ
12: จ้า
2: แล้วที่ดินเนี้ยมันถูกแบ่งมาตกมาสู่รุ่นลูกใช่ไหม
12: จ
2: ้
12: า
2: ทีนี้พอเขาแบ่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีคนไปจดเป็นภาระจำยอมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ทางนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้ถูกต้องดีมากเขาเรียกว่าทำอย่างรอบคอบเลย
12: คือเขาใช้อยู่คนเดียวทีนี้ว่าน้องสาวอยากจะว่าไปยกเลิกจำยอมได้ไหมคะ
2: ยกเลิก
12: ไ
2: ม่ได้อะครับถ้าเขายังใช้อยู่ยกเลิกไม่ได้
12: ไม่ก็เรามีทางออกให้เขาไง
2: ถ้า
12: เอาตั้ง3เมตรครึ่งอ่ะค่ะ
2: ถ้ามันมีทางออกแล้วเขายินยอมยกเลิกก็ได้ครับ
12: ไม่เราคือว่ามันมีชื่อน้องสาวน้องชาย
2: ไม่ครับไม่ครับภาระจำยอมเนี่ยยกเลิกได้แต่การจะยกเลิกได้ต้องไม่มีผู้ใช้ทางแล้วมีผู้ไปยกเลิกหรือว่าเขายินดีที่จะยกเลิกภาระจำยอมเพราะมีทางออกอื่น
3: ค่ะ
2: แต่ถ้าไม่เป็นไปอย่างนี้มันยกเลิกไม่ได้ที่ถามมายกได้ไหมยกไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ยินยอม
12: นึกว่าจะยกเป็นยกแต่ให้เขาเดินแค่2เมตรน่ะ
2: ไม่ได้สิครับไม่ได้มันต้องเป็นไปตามที่จดภาระจำยอมไว้กี่เมตรก็เท่านั้นครับ
12: ทีนี้ว่าอีตอนจดเนี่ยน้องสาวไม่รู้เรื่องอะไรเลย
2: ไม่พี่สมเพชรไม่พูดแล้วครับพอจดมาแล้วครับเมื่อจดแล้วผูกพันตามนั้นแล้วถ้าไม่ต้องการให้เขาใช้หรือต้องการให้ลดลงเขาต้องยินยอมและไปแก้ไขใหม่ครับ
12: ใครต้องยินยอมจ้ะคนที่อาศัยใช่ไหม
2: คนที่ได้ภาระจำยอมเขาต้องยินยอมครับให้กว้างขึ้นให้เล็กลงยังไงก็แล้วแต่หรือยกเลิกไม่ต้องใช้เขาต้องยินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมก็ยกเลิกไม่ได
12: ้อ๋อ
2: ครับนะสวัสดีครับ
3: พี่สมเพชร
12: เดี๋ยวจะถามอีกนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
12: โฉนดที่บ้านเนี่ยร
2: ับ
12: วัดไปแล้วเนี่ยคือว่าเจ้าของเขาไม่มาข้างเคียง
2: ครับ
12: ข้างเคียงเขาไม่มาทีนี้ว่ารังวัดแต่ละคนนึงเขาไม่มานี้ไปใหม่ก็ให้ไปติดต่อได้1เดือนไปติดต่อเขาบอกว่าถ้าเขตข้างเคียงไม่มานี่เขาจะไอ้นี่เลยเขาจะว่าให้เราหาทนายฟ้องคนที่ไม่มา
2: ใครบอกอ่ะ
12: ก็ทางกรมที่ดินเขาบอกจ้ะ
2: อ้าวก็ต้องเอาตามที่กรมที่ดินบอกก็มาถามถนอมทำไมถนอมไม่ใช่กรมที่ดิน
12: หลานเขาไปมาหนูไม่ได้ไปเองแก่แล้ว
2: ต้องให้หลานเขาถามไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าถามแทนหลานข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดถามแล้วงง
12: แล้วอันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่จำยอมเนี่ย
2: ป้าสมเพชรป้าสมเพชร
12: ได้ไหม
2: ป้าครับป้าครับป้าฟังนะเพราะว่าเป็นเรื่องของหลานแล้วป้าไปฟังเขามาแล้วมาถามตรงนี้เนี่ยข้อที่จริงไม่ปรากฏผมพูดแล้วผิดอย่างนี้
12: หลานเขาไปกรมที่ดินมา
2: เข้าใจแต่หลานต้องเป็นคนถามถ้าป้าถามผมไม่รู้ว่าป้ารู้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ป้าฟังหลักการนะป้านะเราต้องการรังวัดที่ดินนะครับรังวัดสอบเขตที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยช่างรังวัดเนี่ยเขาจะต้องออกหนังสือแจ้งให้ที่ดินข้างเคียงทั้ง4ทิศเนี่ยมาระวังแนวเขตถ้าไม่มาก็สามารถรังวัดได้สำเร็จเหมือนกันแต่เขาเปิดช่องให้สามารถไปคัดค้านได้ที่สำนักงานที่ดินถ้าไม่ไปก็รังวัดสำเร็จก็ไม่ต้องฟ้องไงแต่ถ้าเขา
12: ป้าก
2: รุณาฟังป้าสมเพชรกรุณาฟังถ้าเขาไม่ไปคัดค้านรังวัดสำเร็จจบไหมจบแต่ถ้าเขาไปคัดค้านในภายหลังก็รังวัดไม่สำเร็จเพราะมีผู้คัดค้านนี่คือเหตุผลที่ป้าถามว่าบอกให้ไปฟ้องศาลไงครับมันต้องขึ้นอย่างหลังนี่ครับป้าครับตามนี้ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณป้าค
2: ่
3: ะ
2: สำหรับท่านที่ฝากคำถามเข้ามาคุณนัทจากเพชรบุรีแม่ชีอรสา
3: คุณ
2: นะครับ
3: คุณจันทร์คำกทม
2: ครับ
3: ค่ะคุณสมเพชรก็เราตอบไปแล้วนะ
2: คุณวัชรพงษ์จากปทุมด้วยนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่กรณีลูกใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริง
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีการตัดสิทธิ์พ่อแม่หากลูกนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีจะมีการปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังพิจารณาอยู่แต่ย้ำว่ารัฐต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงขณะที่กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนก่อนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อลดความแออัด
8: นางน้ำฝนทศพลดำเกิงคลังจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ถึง21มิถุนายนนี้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และทางรัฐเว็บไซต์โครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะเดียวกันผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสิทธิ์ของตนเองโดยกระทรวงมหาดไทยจะร่วมสำรวจผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทั้ง

0: นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านสถานที่บุคลากรและระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดและระยะเวลาการรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่สำหรับการตรวจสอบผลคุณสมบัติกระทรวงการคลังกำหนดประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบพร้อมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานยังคงสนที่กำลังเร่งค้นหานักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรัง
2: นายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าวันที่4ของการช่วยเหลือยังไม่พบเจอผู้สูญหายเนื่องจากสภาพอากาศปิดและมีฝนตกตลอดจึงวางแผนการตั้งศูนย์อำนวยการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่บริเวณน้ำตกหนานสะตอหมู่15อำเภอปะเหลียนซึ่งปฏิบัติการค้นหาได้ส่งชุดลาดตระเวน5ชุดแบ่งเป็นชุดละ10คนสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพื้นที่และไกด์ท้องถิ่นกระจายกำลังค้นหาตามเส้นทางธรรมชาติและพื้นที่เสี่ยงในแนวเทือกเขาบรรทัดตามเส้นทางเดินป่า4จังหวัดของเทือกเขาบรรทัดโดยเตรียมประสานตำรวจนำสุนัขเคนายและโดรนจับความร้อนมาขึ้นบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาอย่างเต็มกำลังพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับแผนการค้นหาให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่สูญหายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดา
3: ดารินี
2: ดารินีนันทาวรนุชนะคะกับหนูนาลัคนาสุริยงนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะบ่าย3ถึง4โมงเย็นโดยประมาณนะคะไปทำอะไรมาคะทำไมสดชื่นสดใสจังเลยดิฉันซีดเซียวไปเลยนะคะวันนี้
3: มันก็เป็นของมันเองธรรมชาติ
2: ให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติโอเควันนี้ดิฉันธรรมชาติลงโทษอุตส่าห์เป็นแม่เสือดาวมานะคะวันนี้สู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเสื้อผ้าหน้าน
3: ี
2: ผ
3: ่
2: ม
3: คือวันนี้เดินไปตลาดก็มีแต่คนทักสีผม
2: จ้ะ
3: โอ้โหสวย
2: สวย
3: ส
2: เต
3: ว
2: ็
3: ย
2: ม
3: ป่าสวยจริงป่ะไม่รู้แต่รู้ว่าชอบ
2: ฉันชอบเป็นใช้ได
3: ท
2: ้
3: ำ
2: จ
3: ม
2: ร
3: ั่ง
2: ิง
3: เ
2: ๆ
3: ต
2: ใช
3: ๋
2: ่ไหม
3: ทำมั่งเต๋
2: อุ้ยหนูไม่กล้าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะ
3: เราต้องพาจิตวิญญาณเราออกจากความกลัว
2: ไอ้ยะออกจากความกลัวออกจากเซฟโซนใช่ไหมคะ
3: ใช่เออฮะ
2: อันนี้ออกจากเซฟโซนมานานหรือยังคะ
3: ก็
2: โดยธรรมช
3: ถ
2: า
3: ้
2: ต
3: า
2: ิโด
3: จ
2: ย
3: ิ
2: ธ
3: ต
2: รร
3: ใ
2: ม
3: จ
2: ชาติน
3: ะ
2: จะ
3: ออกมาหลาย10 ปีเลย
2: ออกมา10 ปีเซฟโซนของอะไรจ๊ะ
3: เซฟโซนของความ
2: อือ
3: เสียใจ
2: ว้าว
3: เสียใจ
2: อุ
3: ก
2: ้
3: ั
2: ย
3: บคน
2: หนู
3: ใก
2: ต้
3: ล
2: อ
3: ้
2: งเศร้า
3: ต
2: ป
3: ั
2: ่ะ
3: ว
2: หนูต้องเศร้าไหม
3: อ๋อไม่ต้องเศร้าแล้วก็มันผ่านไปแล้ว
2: อ๋อจ้ะสาธุค่ะ
3: แต่กำลังจะเล่าอันช่วงนี้นะกำลัง
2: เอาเลย
3: ค
2: เริ่
3: ื
2: ม
3: อ
2: ต้น
3: เว
2: เลย
3: ลาที่เราเสียใจเนี่ยมันอาจจะเสียใจกับคนที่เรารักกับคนที่เราไว้ใจกับคนที่เราแบบสนิทใกล้ชิดจริงๆแล้วคนที่ทําให้เราเสียใจส่วนใหญ่มันจะเป็นคนที่เราไว้ใจนะ
2: คนที่เรา
3: สนิทใ
2: ค
3: กล้
2: น
3: ชิ
2: ไว
3: ด
2: ้ใจร้ายที่สุด
3: เพราะว่าเขาจะรู้จักเรามากที่สุดนะคะ
2: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นเมื่อเราเสียใจเนี่ยเราจะเสียใจว่าเอ๊ะทำไมถึงทําแบบนั้นกับฉันได้ยังไง
2: อือหือ
3: เราก็จะมีความรู้สึกว่าเพราะอะไรเพราะเราคาดหวังไง
2: อือหือ
3: เราคาดหวังว่าเมื่อเราให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยเขาก็ต้องดีกับเรา
2: ใช่
3: เราดูแลเขาก็ต้องดูแลเราอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
2: จ้ะ
3: แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วมันมีปัจจัยบางอย่างนะคะที่ทําให้เขาแปรเปลี่ยนไป
2: จ้ะ
3: เมื่อแปรเปลี่ยนไปเนี่ยเริ่มต้นเราจําได้ไหมไพ่ Judgment ครั้งที่แล้วที่เราพูดอ่ะ
2: อือห
3: เ
2: ื
3: ร
2: อ
3: าก็ขาดหวาดกลัวเพราะเราคิดว่าโอ้ยดูสิเราเคยมีเพื่อนสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันต่อไปนี้เนี่ยเราไม่มีละเราจะอยู่ไม่ได้แน่เลยถ้าไม่มี
2: ถ้า
3: เขาอ่ะ
2: เขา
3: ชีวิตมันจะเหงาอะไรเงี้ย
2: ดีกว่าอย่า
3: เพราะฉะนั้นเราจะต้องพาจิตของเราก้าวข้ามความรู้สึกนี้
2: อือ
3: เพราะแท้จริงแล้วอ่ะมันไม่มีใครอยู่กับใครได้ตลอด
2: จ้ะ
3: ในที
2: ใช
3: ่ส
2: ุ่
3: ดทุกคนก็ต้องจากไปไม่ว่าจะจากเป็นไม่ว่าจะ
2: จ
3: จ
2: าก
3: าก
2: ต
3: กั
2: าน ยจากเป็นกับจากตายอันไหนจากดีกว่ากัน
3: อัน
2: ม
3: ไ
2: ี
3: หน
2: คน
3: ด
2: จ
3: ี
2: ะ
3: กว่าก
2: ต
3: ั
2: อ
3: น
2: บ
3: เหรอคือมันก็เท่ากันทั้งสองอย่างแหละเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาจะตายไปแล้วเนี่ยก็คือมันตายจากความรู้สึกมาหมดแล้วไง
2: ว้า
3: เมื่อจะ
2: เข้าใจ
3: จาก
2: จ
3: ก
2: า
3: ัก นจ
2: คว
3: า
2: าก ม
3: ตาย
2: รู้
3: ก็
2: สึ
3: ไ
2: ก
3: ม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะวันหนึ่งสมมติว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมพอเรากลับมาเจอเขาเราก็จะมีความรู้สึกเฉยชากับเขาเราไม่ไร้ความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันไม่มีความหมายอะว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาจะไม่มีชีวิตอยู่เพราะมันไร้ความรู้สึกกับเราแล้ว
2: เยี่ยมมากเยี่ยมมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่อาจารย์แม่หมอดาพูดถูกใจดิฉันที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมาเขาตายจากความรู้สึกเราไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่คบหากันอยู่ณเวลานี้โดยเฉพาะคู่ชายหญิงหรือว่าจะเป็นคู่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าเราตายไปจากชีวิตเขาแล้วนั่นคือเราจะไม่แยแสไม่ใส่ใจไม่อะไรกับเราเลยถูกไหม
3: ใช่คือก่อนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเราจะเต็มที่คําว่าเต็ม
2: เต็
3: ร
2: ม
3: ้อย
2: ที่
3: เน
2: ใ
3: ี
2: ห
3: ่
2: ้
3: ย
2: เขาใช่ไหม
3: คําว่าเต็มร้อยนี่มันก็น้อยไปคือให้ใจ
2: ใจ
3: เก
2: หญ
3: ิ
2: ิง
3: นนะ
2: จ้ะ
3: สําหรับทุกคน
2: อือหือ
3: ที่เข้ามาในชีวิตเราเพราะเราให้ความรู้สึกที่ดีๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: แต่เมื่อวันหนึ่งบางอย่างที่มันแปรเปลี่ยนไปเราก็พยายามเข้าใจอะนะว่า
2: อือหือ
3: ที่แปรเปลี่ยนไปเพราะอะไรหนึ่งตัวเราเองไม่เหมือนเดิมตัวเราเองไม่สร้างผลประโยชน์ให้เขา
2: เป็นคบกันเพื่อผลประโยชน์แล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
3: เอามันคือเราไม่รู้ไง
2: ว่า
3: เว
2: เข
3: ล
2: า
3: า
2: ล
3: ท
2: ด
3: ี่เรา
2: โล
3: ค
2: กก
3: บ
2: ับเร
3: ก
2: า
3: ัน
2: ย
3: น
2: ั
3: ่
2: ง
3: ะ
2: ไง
3: เราเต็มที่ใช่ไหมคะวันหนึ่งที่เราไร้ค่าไม่มีประโยชน์เขาก็เฉยชาจากเราไปหรือถ้าเขาเจอคนที่ดีกว่าเราอ่ะเขาก็ไม่สนใจเรา
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกอ่ะเราต้องหยิ่งรัตนงในศักดิ์ศรีของเรา
2: วันนี้นะวันนี้ทำไมพูดได้ใจจังเลยอันนี้อึดอัดอะไรมาหรือเปล่า
3: อ๋อ
2: หรื
3: เ
2: อ
3: ปล
2: เพ
3: ่
2: ิ
3: า
2: ่งเลิกคบกับใครหรือว่าเพิ่งทิ้งผู้ชายคนไหนมาป่ะจ๊ะ
3: เปล่าก็พอดีเราเกิดในเรื่องสีสันของชีวิตใช่ป่ะ
2: เออแล้
3: เ
2: ว
3: อ
2: มัน
3: อ
2: มาเรื่องนี้ได้ไง
3: เพราะมันเข้าตามไพ่ไง
2: อ่า
3: อ
2: จ
3: า
2: ้ะ
3: ทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงไพ่ judgment
2: อ่าจ้ะ
3: judgment ก็คือพาจิตใจของเราหลุดออกจากกรอบที่เราเป็นคนตั้งไว้เพราะเรา
2: อื
3: กลัวกลัวความสูญเสียกลัวจะกลัวเขาจะไม่กลับมาอยู่กับเรา
2: อืม
3: กลัวว่าไม่มีเขาอะไรเงี้ยนะ
2: เราจะแย่ชี
3: เ
2: ว
3: อ
2: ิตเรา
3: อ
2: จะไปไหนไม่ได้
3: หลังๆเนี้ยเราก็จะพูดถึงไพ่ที่มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น judgment ไม่ว่าจะเป็น wheel of fortune ไม่ว่าจะเป็น debut ใช่ป่ะแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามละอะไรละปัจจัยหรือเราใช้คำว่าจิตวิญญาณที่มันแตกต่างกัน
2: จ้ะ
3: เนาะ
2: อืม
3: แล้ววันนี้เราก็จะมาขึ้นด้วยไพ่ the death ไพ่ the death ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงเหมือนกันนะ
2: อือหือ
3: เวลาไพ่ the death ขึ้นเนี่ยแม่หมอยิปซีมือใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังเรียนก็จะอาจาร
2: อ
3: ย
2: ะไ
3: ์
2: รไม่ก็ถูก
3: เราจะใช้คำว่าอะไรเพราะ
2: อือหือ
3: death D
2: ดี
3: E S T H
2: โอ้ยอ่ะโอเควันนี้สำเนียงก็
3: death
2: มีเด็ดนะ
3: ควา
2: ค
3: ม
2: ะ
3: หมายถึงการตายในความ
2: อ่า
3: หม
2: ฮ
3: าย
2: ะ
3: ของเขาอ่ะ
2: ใช่
3: แต่ในยะของไพ่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่
2: อื
3: ถ้
2: อ
3: า
2: ฮึ
3: มันหมายถึงตายก็คือตายจากสิ่งหนึ่งเพ
2: เพ
3: ื่
2: ือ ่อ
3: ไปก้าวไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก
2: จ
3: ็
2: บ
3: ได้
2: จากสิ่งหนึ่งเพื่อไป
3: ใช
2: เร
3: ่
2: ิ่มต้นใ
3: ใ
2: ห
3: ช
2: ม่
3: ่
2: นั้นเวลาที่ใครจับได้ไพ่เดอะเดธหรือแม้แต่กระทั่งพ่อหมอแม่หมอที่กำลังเรียนรู้สิทธิ์กูรูเนี่ยพอเจอเดอะเดธปุ๊บเราจะรู้สึกฮะฮะ
3: ตก
2: ตก
3: ใ
2: ใ
3: จ
2: จหุยช
3: ต
2: ีว
3: ก
2: ิตนี้
3: ใจ
2: ฉันแย่แน่ๆเลย
3: เอ
2: แล้ว
3: อ
2: เนี่ยฉัน
3: อ
2: จ
3: ะ
2: ะ
3: ไร
2: แปลไพ่
3: แปลว่า
2: พยากรณ์ให้ลูกดวงยังไงเพราะว่ามาถึงมันเดธเลย
3: ใ
2: อ
3: ช
2: ่ะ
3: ่
2: อืม
3: มีครั้งหนึ่งเล่านะมีครั้งหนึ่งไปออกงานที่มันเป็นการสัมมนาวันสากลแห่งการรู้หนังสือที่เมืองทองธานีวันนั้นเราก็พาลูกศิษย์ไปตั้งโต๊ะดูยิปซีใช่ไหม
2: อ
3: ค
2: ืม
3: ะมันเป็นการสัมมนาเนาะนักวิชาการศึกษาจากหลายๆประเทศก็มีผู้หญิงผิวดำอ่ะเรียกกันง่ายๆว่านิโกะนะ
2: จ้ะ
3: สองท่านก็เดินมาแล้วเธอก็แบบเราก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้เรื่องไพ่แล้วเธอไม่เคยรู้เธ
2: ออ ื
3: ไม
2: ม
3: ่เคยเรียนแต่เธอก็สนใจที่จะมานั่งดู
2: อืม
3: พอลูกศิษย์เราเปิดไพ่ออกมาเนี่ยเราก็นั่งอยู่ข้างๆนะเขาเจอไพ่เดทแต่เขาตกใจ
2: ตก
3: เล
2: ใจ
3: ยอ่ะนี่ขนาดเขาไม่เข้าใจความหมายอ่ะ
2: ในความหมายของทางสากลไพ่เดธเนี่ยมันแปลว่าความตายไง
3: แต่ในยะของไพ่ทาโร่เนี่ยมันหมายถึงพลังอำนาจการทำลายล้าง
2: อือหือ
3: เพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจริงๆแล้วอ่ะพลังของเขาอ่ะมันจะมีความหมายไปในเชิงบวกมากกว่า
2: อ้าวเหรออ
3: ืมก็
2: อ้
3: ค
2: า
3: ื
2: ว
3: อ
2: เหรอ
3: มันละจากสิ่งหนึ่งเพื่อเกิดสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้น
2: อือ
3: ื
2: ม
3: มอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเพราะเราพูดถึงเรื่องของความรู้สึกใช่ป่ะ
2: อือ
3: จาก judgment แล้วก็มาเป็น death แล้วล่ะถ้าเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดถึงไพ่ judgment ค่อนข้างจะเยอะเนาะ
2: ค่ะ
3: judgment ก็คือการแปลสภาพอ่ะการเปลี่ยนจากที่เป็นอยู่เนี่ยปรับความรู้สึกของเราถามตัวเราเองแล้วก็พยายามปรับให้มันดีขึ้น
2: อ
3: น
2: ื
3: ะ
2: อ
3: คะคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดจากภายในของเรา
2: จ้ะ
3: ตัวของเราเองขัดเกลาตัวของเราเองปลุกตัวเราเองให้ตื่นขึ้นเพื่อที่จะก้าวไปต่อข้างหน้า
2: อื
3: ใ
2: ม
3: ห้มันดีกว่าเดิม
2: อือ
3: นั่นคือ judgment แต่พอมาเป็น death แล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยนะ
2: อื
3: เช่น
2: ม
3: ความตาย
2: จ้ะ
3: ธรรมชาติเราไม่สามารถจะควบคุมได้เขาจะเปลี่ยนเขาเองแล้วเราไม่มีพลังที่จะไปหยุดยั้งเขาได้ในความหมายของ the death
2: The date
3: อืม
2: อือฮึ
3: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนไพ่บิเนสเราจะใช้คำง่ายๆคือคำว่าพลิกผัน
2: พลิกผัน
3: แต่พอคำว่าพลิกผันขึ้นมาลูกศิษย์ก็จะติดว่าพลิกผันพลิกล็อก
2: มันจะอยู่แค่เนี้ยมันจะอยู่แค่สองสามค
3: พลิกล็อกจ
2: ำ
3: ริง
2: เดี๋ยวนะคะ
3: ๆ
2: มันไปไหนต่ออ
3: ะไรนะ
2: วันนี้หน้าไพ่ไปไหนจ๊ะ
3: ไพ่เด
2: หรือ
3: เด็ดไงอันนี้เราพูดกันได้ยังไม่รู้เรื่องอยู่เหรอ
2: ไม่ใช่หน้าไพ่ที่จะโชว์หน้าจอ
3: ไม่ได้
2: เอาชุดเล็กก็ได้จ้ะ
3: เปล่าเปล่าเ
2: ช
3: ป
2: ุ
3: ล
2: ด
3: ่า
2: เล็กก็
3: ม
2: ได
3: า
2: ้
3: อยู่นี่โอ้
2: อ่ะ
3: ตายแล้วเดี๋ยวจะลืมเอ๊ะทำไมเพิ่งมาถามล่ะอ้าวดีค่ะ
2: อืม
3: เอาแล้วตั้งนาน
2: ไม่ใช่ก็คือดิฉันก็ต้องทำนู่นทำนี่ต้องช่วงต้องแชร์ต้องทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มาออนไลน์ออนไลน์ไม่ดีจังนะนี่เราพูดถึงไพ่เดสนะคะ A D E A T H เอาใหม่สิคะสำเนียงตะ
3: ด
2: กี
3: ี
2: ้
3: อีเอชีเอช
2: เออเยอะอันนี้ครูสอนภาษาอังกฤษ
3: อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
2: อ่า
3: ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งหรอกงูงูปลาปลาอืมอ่ะปลาไป
2: อ่าว่าด้วยเรื่องของไพ่เดอะเดสนะคะวันนี้ที่เราจะเปรียบเทียบกันขออนุญาตพูดชื่อหัวข้อให้นิดนึงนะคะก่อนที่จะงงงวยว่าตกลงแล้วเนี่ยวันนี้เราจะคุยกันถึง
3: เมื่
2: ออ ะ
3: ก
2: ไร
3: ี้เรื่องอะไรเนี่ย
2: ใช่วันนี้เนี่ยจะคุยกันถึงไพ่สองหน้านะคะคือไพ่เดอะเดสแล้วก็ไพ่จัดเมนต์
3: ที่เราพูดไปอาทิตย์ที่แล้ว
2: จัดเมนต์นะคะม
3: อ
2: า
3: ื
2: เปร
3: ม
2: ียบเทียบกัน
3: จริงๆแล้วไพ่เหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงหมด
2: ออ ื
3: ะ
2: อหือ
3: ไม่ว่าจะเป็น the devil the tower
2: อืม
3: wheel of fortune จ้ะซึ่งเราค่อนข้างพูดไปเยอะแล้ววันนี้เราก็จะมาโพสต์ไพ่สองใบเน
2: ส
3: ี่
2: อ
3: ย
2: งใบนี้ความต่างทางจิตวิญญา
3: อ
2: ณ
3: ืม
2: ของไพ่เด
3: ใช
2: อะ
3: ่
2: เดธและจัดเมนต์นะคะวันนี้ที่เราจะคุยกันเผื่อถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ทางวิทยุเดี๋ยวจะบอกไม่รู้อีกพูดเรื่องไพ่อะไรแล้วคนส่วนใครที่ดูทางโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์ก็เอ๊ะหน้าตาไพ่เป็นแบบไหนคือถ้าเรียนไพ่อยู่แล้วดูหมอไพ่ยิปซีอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วเนี่ยจินตนาการได้นึกออกแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยเลยเดี๋ยวจะนึกไม่ออกนะคะตามนี้นะคะสองไพ่สองหน้านี้นะ
3: อืม
2: จ้ะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงย้อนสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งสำ
2: อ
3: ห
2: ื
3: รั
2: อ
3: บ
2: ฮ
3: ไ
2: ึ
3: พ่จัสมินเนี่ย
2: ค่ะ
3: จิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันก็เป็นการตื่นรู้การตื่นรู้จากภายในนะคะเพื่อที่จะนำตัวเองหรือว่าขัดเกลาตัวเองก็ปลุกตัวเอง
2: อืม
3: ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะก้าวต่อไปสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือการตื่นรู้การเกิดใหม่การประเมินผลในอดีตที่ตัวเองกระทำไว้
2: อือฮึ
3: แล้วก็เลือกว่าจะเดินไปในทิศทางใดให้มันซ้อนสอดคล้องกับจิตวิญญาณของตัวเราเอง
2: ค่ะ
3: ในความเป็น judgment แต่สำหรับพอมันเป็นthe
2: เด
3: death
2: ท
3: เนี่ยนะคะมันเปรียบเสมือนกับว่าการเปลี่ยนผ่านจิตวิญญาณของเราเนี่ยหรือชีวิตเราเนี่ยให้ก้าวไปสู่ระดับที่มันสูงถัดไปก็ได้
2: อือ
3: ม
2: ฮ
3: ัน
2: ึ
3: เป็นพลังอำนาจในการทำลายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
2: อืม
3: นั้นมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของไพ่ The Death เนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะธรรมชาติจะเป็นตัวกำหนดเราไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้คนตายได้ไม่ให้คนแก่ได้
2: อืม
3: เราไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราแบบคงที่
2: ค่ะ
3: เราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรา
2: อื
3: หลีกเลี่ยงไม
2: ม
3: ่ได้
2: อืม
3: นะคะเพราะบางสิ่งที่หมดอายุไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำใจปล่อยวางสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าพยายามที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆอ่ะเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงถ้าเราสูญเสียความรู้สึกกับคนดีๆที่เราเคยดีกับเขาหรือที่เขาเคยดีกับเราอ่ะมันตายไปแล้วในความรู้สึก
2: ค่ะ
3: เมื่อมันตายไปแล้วในความรู้สึกเราก็ต้องเริ่มปลุกจิตของเราขึ้นมาใหม่แล้วก็กระตือรือร้นที่จะ
2: อ
3: ม
2: ื
3: ี
2: ออ
3: ะไรใหม่ๆให้กับชีวิต
2: ค่ะ
3: สำหรับ the judgment เนี่ยมันก็คือเตือนตัวเองตลอด
2: ค่ะ
3: นะคะพยายามที่จะถามตัวเองตลอดว่าได้แท้จริงแล้วเนี่ยทิศทางชีวิตของเราเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนนะคะสำหรับไพ่ใบนี้มันพูดบทก่อนนิดนึงได้ปะ
2: ได้
3: ถ้า
2: ไหม
3: เราเปรียบเทียบไพ่สองใบเมื่อวานฉันคือคนเหงานั่งจับเจ้าสงสารตัวเองมองไปทางใดก็วังเวงหวั่นเกรงทุกสิ่งรอบตัวจึงวันหนึ่งฉันลุกยืนยิ้มชื่นผึ่งผายสลัดทิ้งตัวมารร้ายที่เกาะกายมาเนิ่นวันเห็นไหม
2: อืม
3: ทิ้งอดีตที่มัน
2: ทำให้เสียอกเส
3: ว
2: ีย
3: ัง
2: ใจ
3: เวง
2: ยังแย่
3: เสียใจ
2: อืม
3: นั้นความหมายของไพ่เดทเนี่ย มันเป็นไพ่ของพลัง
2: อือหือ
3: ในเทคนิคการสอนหรือเทคนิคการวางไพ่เนี่ยในเทคนิคของกูรูดานีต้องย้ำเรามักจะใช้ไพ่คู่
2: อือหือ
3: เราจะไม่ใช้ไพ่เดี่ยวเช่นเมื่อเดทเจอกับไพ่ที่เป็นไพ่ของเวียฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นไพ่ของการพัฒนา
2: อื
3: เพ
2: ม
3: ราะมันมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะในขณะเดียวถ้าเดทเนี่ยไปค
2: ไป
3: ู่
2: เจ
3: กับ
2: อ
3: ไพ่ที่ร้ายๆอย่างเดอะท
2: เด
3: า
2: อ
3: ว
2: ะ
3: เ
2: ท
3: ว
2: า
3: อ
2: ว
3: ร
2: เว
3: ์
2: อร์
3: เกิดเหตุที่บอกว่าเสียหาย
2: อือหือ
3: กะทันหันชนิดที่แบบคาดไม่ถึงและไม่ทันตั้งตัวในความหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นเรากระชับกันสั้นๆสำหรับไพ่เดทก็คือการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่จบสิ้นสิ่งเดิมๆเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่มันเปรียบเหมือนกับที่เราพูดกันต้นๆไงก็ความรู้สึกของฉันไง
2: อื
3: ค
2: ม
3: วามรู้สึกของฉันกับการที่คุณตายไปจากความรู้สึกฉันแล้วอะ
2: อืม
3: คุณจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตไม่ได้อยู่ในความรู้สึกของฉัน
2: ฉันไม่ได้สนใจคุ
3: เ
2: ณ
3: พรา
2: เ
3: ะ
2: ป็
3: ฉ
2: น
3: ัน
2: ดี
3: เปิดประตูรับคนใหม่แล
2: โ
3: ้
2: น
3: ว
2: ส่วนโนแคร์เลย
3: เพราะฉันเปิดประตูรับคนใหม่แล
2: อ
3: ้
2: ือ
3: ว
2: ฮึ
3: โอเคไหมคะ
2: อืม
3: เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่เดทขึ้นในยามที่คุณยังไม่ตกผึก
2: อือฮึ
3: ในทางออกของชีวิตเนี่ย
2: อืม
3: ก็อยากจะแนะนำว่าคุณจะต้องกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่จะเข้ามาในช
2: ใ
3: ี
2: น
3: วิต
2: ชี
3: ข
2: ว
3: อง
2: ิต
3: คุณต้องไม่กลัวความว่างเปล่าต้องไม่กลัวความโดดเดี่ยวแล้วก็ชำระล้างความรู้สึกเก่าๆนั้นซะ
2: อืม
3: เพื่อที่จะเปิดประตูรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่หลังความสูญเสียหลังความสูญเสียสภาวะความกดดันทั้งหลายเนี่ยนะคะเราจะเห็นพลังอาทิตย์ในลูกเล็กเนี่ย
2: อื
3: ม
2: ม
3: ันก็จะมีแสงอาทิตย์ใหม่เข้ามาให้กับเราเพราะฉะนั้นขอทุกชีวิต
2: อือฮึ
3: ที่เจอการผกผัน
2: ค่ะ
3: เจอการพลิกผันเจอสิ่งที่ไม่คาดไม่ฝันเข้ามาเนี่ยอันดับแรกต้องตั้งสติ
2: อืม
3: แล้วก็ค่อยๆหาทางออก
2: ค่ะ
3: นะคะในที่สุดเราก็จะมีทางออกที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตดีกว่าชีวิตเก่าด้วยซ้
2: นี่
3: ำ
2: จบเพื่อเปลี่ยนและเริ่มต้นใหม่
3: ใช่
2: The end and the start
3: อือ
2: นะซึ่งไม่ใช่ว่าจะจับไพ่ได้ใบนี้จะไม่ดีเสมอไปแต่อย่างที่กูรูดานีว่าก็คือแนวทางในการดูไพ่ยิปซีที่เป็นเทคนิคของกูรูดานีเนี่ยมันจะไม่ใช่ดูแค่ไพ่ใบใดใบหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องดูไพ่คู่ไพ่องค์ประกอบไพ่ที่เปิดมาไม่ว่าจะเป็น3 ใบ5 ใบ10 ใบ12 ใบใช่ไหม
3: ค่ะ
2: อืมต้องดูแวดล้อมด้วยไม่ใช่ใบใดใบหนึ่งแล้วไปตัดสินอนาคตชีวิตข
3: ใ
2: อ
3: ช
2: ง
3: ่
2: เขาอ
3: ใ
2: ื
3: ช่
2: ม
3: ค่ะ
2: ค่ะขอขั้นนิดหนึ่งได้ไหม
3: ว่า
2: ก่อนที่จะเครียดเพราะคุยเรื่องเดทแล้วเครียด
3: ว่า
2: ไม่แน่ใจว่ารู้จักหรือเปล่าท่านเนี้ยนะคะ
3: เขียน
2: อาเจจิรัตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะ
3: ว
2: ข
3: ่
2: อ
3: า
2: อภัยนะคะ
3: ค่ะ
2: บอกสวัสดีครับอาจารย์สีผมกระแทกตามดีมากครับ
3: น่าจะเป็นลูกศิษย์
2: น่าจะเป็นลูกศิษย์แหละไม่งั้นคงไม่รู้จักขนาดนี้เลย
3: เดี๋ยวท่านผู้นี้เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะเล่านิดหนึ่งป่ะ
2: จิตติอะไรป่ะ
3: เ
2: เดี๋ยวดิฉันตาเบลออยู่ตอนนี้นะคะ
3: น่าจะใช่
2: จิตจิรัตสังอะไรเนี้ยค่ะอืมหรือศัก ก
3: ็
2: ด์คุณอาเจ
3: คุณอาเจเหรอก็น่าจะใช่ก็เป็นลูกศิษย์นั่นแหละ
2: จ้ะ
3: แล้วก็เก่งมากเลย
2: อือหือ
3: เก่งเก่งเป็นคนที่มีความสามารถ
2: อืม
3: แล้วก็เป็นคนน่ารัก
2: จ้ะ
3: ไม่ค่อยได้เจอกันละหายไปละขอบคุ
2: เข
3: ณ
2: ้า
3: ที่
2: มาแล้
3: ใควร
2: ไง
3: กันเข้ามานะคะ
2: สีผมกระแทกตาเลยนะคะดังนั้นแล้วเราจะว่าด้วยเรื่องของการออกอากาศรายการของเราเนี่ยนะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่จะสามารถรับฟังรับชมได้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนะคะเชิญเข้ามาได้ค่ะผู้ชมเชิญเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็จะมีหลายท่านที่อยู่ให้กําลังใจแล้วก็ดูเราสองคนจัดรายการสดอยู่เหมือนอยู่ในสตูดิโอเลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงต้นของรายการยังไม่ได้แนะนําช่องทางเลยนะคะ
3: แล้
2: ท
3: ว
2: ักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปแล้วก็จะแจ้งช่องทางชัด
3: มีคนบอกว่าเปิดเข้ามาดูไม่ได้อ่ะ
2: เปิดเข้ามาดูไม่ได้ทําไม
3: ใช่ไม่รู้เดี๋ยวบอกเข้าในเฟซก็ไม่เจอเขาอะไรก็ไม่เจอสำหรับของดา
2: ข
3: ร
2: อง
3: ิน
2: กู
3: ี
2: รูดานีนะ
3: ใช่
2: เห็นอยู่เลยอ่ะเนิร์ดดูหน่อยกูรูดานีเห็นไหมใน Facebook เห็นไหมทีนี้นะคะทีนี้นะคะอย่างนี้ค่ะออกอากาศกันวิทยุทุกๆ วันพระราชบดีอยู่แล้วบ่าย3 ถึง 4 โมงเย็นเนี่ยนะคะที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะ97 MHz รวมถึงสื่อสารออนไลน์ออนโซเชียลมีเดียของทางคลื่นนะคะที่บ้านฟ้าอาจารย์จะไปดูก่อนไหมอาจารย์ไปทักทายพวกแขกก่อนนิดนึง
3: โ
2: ไ
3: อ
2: หม
3: เคนิ
2: โ
3: ด
2: อ
3: น
2: เ
3: ึ
2: ค
3: งนะคะ
2: นะคะระหว่างนี้นะคะอยากจะลุกไปก็ลุกไม่ใช่ก็ลุกอยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะต้องมีติดต่อสื่อสารอะไรกับใครยังไงไปน้องจ๋าไปให้ก่อนไหมเพราะว่าน่าจะไม่ทันแล้ววิ่งไม่ทันแล้วนะคะที่วิทยุ FM 97 MHz นะคะส่วนช่องทางการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะที่บ้านฟ้าก็จะเป็นของสถานีนะคะคือ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพส่วนช่องทางบ้านดำบ้านแดงนะคะก็จะเป็นบ้านส่วนตัวของเรา2 คนบ้านดำนะคะทั้งของกูรูดานีนะคะแล้วก็ของลัคนา .s นะคะลัคนา .s นะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะ S สิงคโปร์นะคะลัคนา .s นะคะหรือว่าที่ GDA กูรูดานีนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางทางบ้านแดงนะคะบ้านแดงก็ช่องทางของดิฉันส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็จะเป็นที่ลัคนา .s เช่นเดียวกันนะคะ LAKANA.S สิงคโปร์นะคะลัคนา .s นะคะซึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะบ่าย 3 ถึง 4 โมงโดยประมาณก็จะพบกับเรา2 คนเนี่ยนะคะส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามการงานการเงินความรักเรื่องของอนาคตเรื่องของอะไรยังไงมันจะพัวพันอยู่กับ3 เรื่องเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะส่งคำถามมาได้นะคะในช่องทางต่างๆนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียนะคะเรียนเชิญส่งคำถามมาได้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดที่วิทยุแล้วก็สื่อบ้านฟ้าของสถานีของทางคลื่นเนี่ยนะคะจะอยู่เฉพาะเวลาของรายการก็คือ3 ถึง 4 โมงเย็น3 ถึง 4 โมงเย็นแต่ถ้าหากว่าเป็นบ้านดำของเรา2 คนเนี่ยนะคะก็จะยืดเวลาให้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะจนถึงประมาณ4 โมงครึ่งนะคะจนถึงประมาณ4 โมงครึ่งตอบคำถามให้จนกว่าคำถามจะหมดนะคะจนกว่าคำถามจะหมดนะคะณตอนนี้กูรูเตรียมตัวที่จะเปิดไพ่แล้วยังไ
3: ม
2: ม่
3: ี
2: ต้องป
3: ย
2: ิ
3: ั
2: ด
3: ง
2: น
3: ไ
2: ะ
3: ง
2: คะ
3: ค
2: แป
3: ำถ
2: ๊บ
3: าน ม
2: ึงสี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสรุปนิดนึงไหมคะสำหรับไพ่2 ใบตะกี้
3: ก็คือไพ่เดอะเดทเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆสำหรับไพ่เดอะจัดเมนต์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพื่อที่จะขัดเกลาตัวของเราพัฒนาขึ้น
2: จ
3: น
2: ้ะ
3: ะคะเดทเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้
2: ค่ะ
3: แต่มันก็คือตัวของเราเองนี่แหละแต่เวลาที่เราพูดเสมอว่าเวลามันเกิดอะไรก็ตามหยุดนิ่งๆแล้วก็ถามตัวเองจะไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะเดทหรือไพ่เดอะแจ็คแมนนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เบรกที่2ของรายการมีคําถามอะไรเรียนเชิญได้เลยนะคะกู
3: ร
2: ร
3: ี
2: ู
3: บ
2: ดา
3: ส่
2: น
3: ง
2: ี
3: มา
2: เตรียมที่จะเปิดไพ่แล้วว
3: ัน
2: นะคะ
3: นิดนึงวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติมารายการเนี่
2: จ
3: ย
2: ้ะส
3: แข
2: วัก สด
3: ค
2: ี
3: นดั
2: ค
3: ง
2: ่ะ
3: นะคะอาจาร
2: ส
3: ย์
2: ว
3: เ
2: ั
3: ต
2: สดี
3: ้ย
2: ค
3: น
2: ่
3: ะ
2: ะ
3: คะสราวุฒิหลานดวงสุริยเนตรวันนี้แวะมาเยี่ยมชมกันถึงที่นี่เลย
2: ได้ค่ะวันนี้เรา
3: ขอ
2: ว
3: บ
2: ันนี้
3: ค
2: เร
3: ุ
2: า
3: ณ
2: มีวันนี้เรามีแขกเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบางท่านเข้ามาบางท่านออกไปนี่นะคะวันนี้หลายๆท่านแล้วก็เราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนมุมจัดรายการนิดนึงอาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะ
3: โอ
2: คะ
3: เคค่ะเดี๋ยว
2: ค
3: กล
2: ่
3: ั
2: ะ
3: บมาพบกัน
2: เริ่มมีคําถามเข้ามาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการเข้าสู่คําถามกันเลยนะคะสักครู่ค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 9 โมงเช้าและเวลา16:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมือง จับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
7: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
6: แล้วพบกันนะครับ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
2: ของรายการ Focus Thailand ช่วงพยิปซีกับกูรูดานีนะคะทุกวันพฤหัสบดีบ่าย 3 ถึง 4 โมงโดยเรา2คนนะคะอาจารย์แม่หมอดากูรูดานีและหนูนานะคะพร้อมนะคำถามมาแยะมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านทักทายกันเข้ามานะคะคำถามแรกนะคะจากคุณเป๊กนะคะสิ่งที่ควรระวังในความรักช่วง 3 ถึง 6 เดือนนี้คืออะไรสิ่งที่ควรระวังในความรักช่วง 3 ถึง 6 เดือนนี้คืออะไรจากคุณเป๊กนะคะมีคุณนานาเข้ามาทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยนะคะคุณก้องกทมนะคะก็เข้ามาทักทายกันขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีผ่านทางบ้านฟ้าก็ทักทายด้วยอารีนเชิญค่ะ
3: ค่ะสิ่งที่คุณควรระวังในช่วง 3-6 เดือนนี้ก็คือความสมดุลของชีวิตนะคะอย่าตึงเครียดมากเกินไปแล้วก็อย่าหวั่นไหว
2: จ้ะ
3: คือตึงเครียดกับหวั่นไหวมันไปด้วยกันไหมอ่ะดูภายนอกเหมือนจริงจังแต่ลึกๆภายในอ่ะมันหวั่นไหว
2: จ้ะ
3: นะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันจะเข้ามาก็คือทำให้คุณน่ะเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับข้อมูลที่ได
2: ้
3: แต่ถ้าคุณชัดเจนตรงนี
2: ้ค่ะ
3: ทุกอย่างก็จะจบลงได้สวยค่ะ
2: ค่ะตามนี้นะคะคุณเป๊กนะไปที่คำถามต่อไปนะคะคำถามค่อนข้างแยะเลยนะคะจากคุณตาค่ะคุณตาบอกว่างวดที่แล้วเจ็บหนักงวดหน้าพอจะมีลุ้นไหมคะอ๋อหมายถึงงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วจะหมายถึงงวดวันที่16มิถุนายนใช่ไหมเขาออกวันที่16ใช่ป่ะโอเคอ่ะงวดที่แล้วเจ็บหนักงวดหน้าพอจะมีลุ้นไหมคะมีดวงการเงินเข้ามาบ้างไหมคะ
3: ก็ยังไม่เด่นนะคะแล้วก็งวดหน้าระวังจะเป็นคาร์โรจ้างหนี้เพิ่มได้ซ้ำ
2: โถจ้างหนี้เพิ่มอีกหยุดก่อนคุณตาหยุดแล้วตั้งสติก่อน
3: วิ่งไปทุก
2: เออหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะคะคุณวินมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่คุณวินนะคะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือไม่นะคะมีท่านที่ทักทายมาที่บ้านฟ้านะคะคุณกรบอกว่าฟังจากปทุมธานีครับปทุมธานีสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง
3: ค
2: ุณเชิญจ้ะ
3: คุณวินนะคะมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่มีโอกาสค่ะทั้งนี้อยู่ที่ความสามารถของคุณนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะส่งเสริมคุณเพราะนั้นปัญหาต่างๆที่มันคลากระซังแก้ให้มันจบก่อนที่สิ่งเป็นสิ่งใหม่จะเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ
2: ค่ะได้เปลี่ยนงานใหม่หรือเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือไม่นะคะคุณตรีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวต้องปรับอย่างไรความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวต้องปรับอย่างไรจากคุณตรีนะคะ
3: คุณตรีนี่จังหวัดไหนอ่ะ
2: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาค่ะคุณพัดพัดบอกว่าการ์ดใหญ่มากใช่ค่ะอันนี้เป็นการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดไว้สำหรับดูดวงไว้สำหรับกรีดนะคะ
3: เอาละค่ะสำหรับคุณตีความสัมพันธ์ในครอบครัวจะทำอย่างไรอันดับแรกนะคะเขาเรียกว่ามีขันตินะคือทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องดิ้งแล้วก็สงบเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากก็คือมีความปรารถนาที่มากอ่ะมีความสำเร็จที่เรามองเห็นชัดลอยอยู
2: ่
3: ในขณะเดียวกันนะพลังส่งเสริมก็จะมีเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยให้เขาเรียกว่ายึดในศีลในธรรมอ่ะเพราะฉะนั้นในครอบครัวของคุณจะคุยอะไรกันก็มีเราจะใช้คำอะไรอ่ะ
2: มีธรรมะ
3: มีธรรมะประมาณนั้น
2: ไม่ถึงขั้นแบบธรรมะจะต้องเข้าวัดเข้าวาแต่ธรรมะในส่วนตัวเราที่เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละ
3: ก็คือคิดถึงความถูกต้องความน่าจะเป็นอะไรเงี้ยนะคะการครองตัวอยู่อย่างมีความสุข
2: ค่ะคุณชัย แฟนเก่าชื่อนัทมีโอกาสกลับมารักกันไหมครับเดี๋ยวคำถามแบบนี้จะมาอีกเยอะเลยนะมีคำถามนำร่องมาแบ
3: เรา
2: บเ
3: ก
2: น
3: ็
2: ี้ย
3: บอกแล้วไม่จัดเมนจัดเมนทำไม
2: เออใช่ถูกต้อง
3: ไม่ฟังจัดเมนมั่งอ่ะโอ
2: จ้ะ
3: เคอ่ะ
2: คุณชายแฟนเก่าชื่อนัทมีโอกาสกลับมารักกันไหมตอบคุณพัดตะกี้นะบอกว่าการ์ดใหญ่มากอันนี้เป็นการ์ดที่กูรูใช้สอนนักเรียนนะคะที่เราจะไปแปะบนบอร์ดบนกระดานแล้วมันก็จะใหญ่กว่าปกติไงไม่
3: โอง
2: ั
3: เ
2: ้
3: ค
2: นมองไม่เห็น
3: สำหรับคุณชัย
2: คุณชัย
3: แฟนเก่าจะกลับมาไหมไม่ง่ายค่ะ
2: อือ
3: ไม่ง่ายเนาะ
2: อื
3: เอ
2: ม
3: อแต่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะมันไม่ใช่ว่าตัดโอกาสเลยแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นกว่าจะมาก็คงอีกสักพักหนึ่งค่ะ
2: อือหืออีกพักหนึ่งนะ
3: อือหือ
2: จ้ะคุณชัยนะคะไปที่จากคุณเป้ค่ะคุณเป้บอกว่าคนที่คบอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างจะคบกันนานไหมหากเลิกกันจะเป็นอย่างสามคำถาม
3: เอาแค่
2: คนที่คบอยู่
3: เอ
2: ปั
3: า
2: จจุ
3: แค
2: บ
3: ่
2: ันเ
3: ส
2: ป็
3: อ
2: น
3: ง
2: อย่
3: ค
2: างไร
3: ำถามก่อนนะ
2: จะคบกัน
3: เดี๋ยว
2: นานไหม
3: เอาแค่ว่
2: ห
3: า
2: ากเลิกกันเอางี้
3: เอาหนึ่งคำถามก่อน
2: ปัจจุบันเป็นยังไงคนที่คบกันปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวบอกว่าถ้า
3: ปั
2: เ
3: จ
2: ลิ
3: จ
2: ก
3: ุ
2: แล้
3: บ
2: ว
3: ั
2: ก็
3: น
2: เป
3: เ
2: ็
3: ป
2: น
3: ็
2: ย
3: น
2: ังไง
3: ไงเหรอ
2: ไอ้คบกันนานไหมไม่ต้องละพักไปเรื่อย
3: ปัจจุบันก็เป็นคนมีเหตุมีผลดีนะนั่นป
2: จ
3: ั
2: ร
3: จ
2: ิง
3: จ
2: เ
3: ุ
2: หร
3: บ
2: อ
3: ันก็ไปได้อ่ะเพียงแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบไม่นิ่งอ่ะก็อาจจะยังแต่จะใช้คำว่าอะไรที่มันดูสุภาพอ่ะ
2: เขาไม่นิ่งนี่คือจริงๆในความหมายคืออันนี้แรงได้ค่ะหนูรู้ไม่นิ่งคือเขายังหาคนใหม่อยู่ใช่ไหมคะหรือยังไงหรือไม่นิ่งคืออะไร
3: เขาเป็นคนจริงจัง
2: อืม
3: นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเอง
2: จ้ะ
3: แต่ว่าสำหรับกับคุณเนี่ย
2: อืม
3: เขาก็อาจจะพร้อมที่จะปรับตัวได้โอเคประมาณ
2: อ
3: น
2: ๋
3: ั
2: อ
3: ้นน
2: ไ
3: ะ
2: ม่ใช่ว่าไม่นิ่งเขาไปหาคนอื่น
3: มันดี
2: แต่หมายถึงว่าเขาพร้อมจะปรับตัวเข้าหาเราหนูว่าไม่นะน่าจะเป็นตะเป้เนี่ยปรับตัวเข้าหาเขามากกว่าถ้างั้นขอต่อไปหากเลิกกันจะเป็นยังไง
3: กับคนชื่อเป้เนี่ยเหร
2: ใช
3: อ
2: ่
3: อยากเลิก
2: ไม่เป้เนี่ยถามถึงคนผู้หญิงที่เขาคบอยู่เนี่ยว่าถ้าเลิกกันแล้วจะเป็นยังไง
3: มา
2: เลิ
3: ด
2: ก
3: ู
2: กันดีไหมเลิกกันจะเป็นยังไงเป้ตายแน่เป้เอ้ย
3: อ๋อเป้ที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม
2: ใช่จำได้แล้ว
3: เ
2: ใ
3: จ
2: ช
3: ้
2: ่
3: า
2: ไหม
3: บอกว่าแม่นมากเลยเนี่ยนะ
2: เออ
3: ถ้าเลิกกันแล้วจะเป็นยังไง
2: เออ
3: กับผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอ
2: ใช่ใช่
3: มันจะเป็นยังไงล่ะมันก็แบบขาดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมัน
2: โถ
3: จะมีแต่
2: เป้
3: ความเหงาอ่ะ
2: โถเป้เป้ทนต่อไปนะเป้นะเป้ทนต่อไปนะใช่ไหมมันบอกอย่างนั้นให้
3: บ
2: บ
3: อก
2: อก
3: อย
2: อ
3: ่
2: ย
3: า
2: ่
3: ง
2: าง
3: น
2: น
3: ั
2: ั
3: ้
2: ้
3: น
2: น
3: บอ
2: เ
3: ก
2: ล
3: อย่
2: ย
3: างจริงๆค
2: โ
3: ่
2: อ
3: ะ
2: ้โห
3: ก็จะจำได้ว่าเราบอกอย่าไป
2: อย่า
3: แข
2: ไป
3: ็งก
2: เอ
3: ับค
2: อ
3: นรักใช่ป่ะ
2: ใช่
3: อ๋อโอเคโอเครู้
2: เป
3: แล้
2: ้
3: วรู้แล้วเป๊
2: เ
3: ะ
2: ป้
3: เป๊ะ
2: เอ้ยเป้น่าสงสารจังเลยเป้เอ้ยเป้อดทนนะเป้นะเขาบอกให้ทําอะไรก็ทํานะเป้นะตายแล้วเป้คุณฝนการเงินช่วงนี้เป็นยังไงคะ
3: การเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรคุณ
2: ใช
3: ฝ
2: ่
3: นน
2: และ
3: ค
2: ้
3: ะ
2: ว
3: คุณฝนนี้อยู่กรุงเทพอ่ะเนี่ย
2: ฝนไหนไม่รู้ว่าสิกุรุดานีก็มีฝนเยอะ
3: เอ
2: มา
3: อ
2: กเล
3: ฝ
2: ย
3: น
2: ฝ
3: เย
2: น
3: อะ
2: เล็
3: ม
2: ก
3: าก
2: ฝ
3: เ
2: น
3: ลย
2: ใหญ่ฝนดอนเมืองฝน
3: ฝน
2: วังทองหลางอืม
3: สะพานสูง
2: แถวนี้ก็ฝนเยอะเนอะ
3: เอ
2: ม
3: อ
2: าก
3: อ
2: ม
3: ะไ
2: าร กขึ้
3: น
2: น
3: ะ
2: หลายค
3: อ
2: ระั้
3: ไ
2: ง
3: รนะถามอะไรนะเนี่ย
2: การเงินช่วงนี้จะเป็นอย่างไร
3: การเงินช่วงนี้วางแผนให้ดีนะคะมีโอกาสจ่ายแบบสเปะสปะแยะๆเลยแล้วก็การเงินช่วงนี้ยังต้องเหนื่อยค่ะตัวเลขมันยังไม่คงตัว
2: อื
3: โออ
2: ฮ
3: เ
2: ึ
3: ค
2: จ้ะสิทธิ์กูรูดานีไปไหนคะตะกี้กูรูบอกว่าสิทธิ์หายไปไหนหมด
3: เอ
2: ก็
3: อ
2: เลยบอกว่าสิทธิ์ทิ้งแล้วสิทธิ์เบื่อแล้วอืมสิทธิ์กูรูดานีรายงานตัวกันนิดนึงนะจ๊ะสิทธิ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสิทธิ์ปัจจุบันเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้สอบแล้วไม่ผ่านนะรายงานตัวนิดนึง
3: มีการขู่ด้วยไม่ได้ขู่นะ
2: คุณ
3: ฮะ
2: หนุ่มกับอาร์มมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ตอนนี้แยกกันอยู่แล้วจะเลิกหรือจะไปต่อดีครับแม่คุณหนุ่มถามว่าหนุ่มกับอาร์มมีปัญหาคุณหนุ่มนึกถึงคุณอาร์มไว้นะมีปัญหาการตกลงกันไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้แยกกันอยู่จะเลิกหรือจะไปกันต่อดีครับ
3: จะเลิกหรือจะไปต่ออ
2: ือ
3: ดีคือจังหวะนี้นะคือไม่ต้องเลิกแล้วก็ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องไปต่ออยู่ประคองความรู้สึกเรื่อยๆไปก่อน
2: อื
3: สักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีคือต่างคนต่างก็ไม่ได้มีใครใส่ร้ายใครอ่ะเข้าใจไหม
2: อือ
3: คือเป็นการจากกันด้วยความรู้สึกที่ดีเพียงแต่ว่า
2: แยกกันอยู่
3: เออ
2: ยู่
3: แยกกันมันแยกแต่ว่าสภาวะของความรู้สึกอ่ะ
2: อือ
3: มันไม่ได้ทําร้ายกันหรอกเพราะฉะนั้นประคองไปเรื่อย
2: อืม
3: ๆมันยังไม่ควรจะแยกหรือ
2: ไม
3: จ
2: ่
3: ะ
2: ค
3: ไป
2: วรต
3: ต
2: ัด
3: ่อ
2: สินใจอะไร
3: เออใช่
2: ให้
3: คว
2: อย
3: ร
2: ู่
3: ต
2: ท
3: ั
2: ร
3: ดส
2: ง
3: ิ
2: ๆ
3: น
2: แบ
3: ใจ
2: บนี้ไป
3: เอ
2: ก่
3: ออ
2: น
3: ไปก่อนขอเวลาเวลาจะเป็นเรื่องตัดสิน
2: พิ
3: ใจ
2: สูจน์ด้วย
3: อือฮ
2: อื
3: ึ
2: อหือค่ะคุณพินสวัสดีค่ะจ้ะสวัสดีค่ะคุณพึ่งมิถุนายนนี้หมายถึงเดือนนี้นะจ๊ะมีเงินก้อนใหญ่จากการชดเชยเข้ามาบ้างไหมจะมีเงินก้อนใหญ่จากการชดเชยมาบ้างไหมชดเชยออกจากงานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเอ่ย
3: ไม่รู้ตอบก็แล้วกันจะมาจากไหนเดี๋ยวเขารู้เองอ่ะ
2: เอ้า
3: เอ้า
2: ไม่ใช่จะจัดรายการกันตอนนี้ไหมช่วงนี้เป็นยังไงหนอเดวิลไปแล้วนะจ๊ะอ๋อมันยังมีเดทอยู่
3: ช่วงนี้ยังค่ะมันมีแต่ยังไม่ได้ตอนนี้โอเค
2: จ้ะมีแต่ยังไม่ใช่อ๋อเขาถามถึงมิถุนาแสดงว่ามิถุนายัง
3: ย
2: ไม
3: ั
2: ่
3: ง
2: ได้
3: อย่า
2: จ้ะคุณพินที่ตะกี้ทักมาบอกว่าหนูเดินสายฝอค่ะ
3: อ๋อค่ะ
2: รู้จักนะสาย
3: ยิ
2: ฝ
3: น
2: อ
3: ดี
2: นะ
3: ค่ะ
2: จ้ะ
3: ขอให้ความสุขค่ะโอ
2: ป
3: เค
2: ีนี้จะเจอตัวจริงไหม
3: จะเจอตัวจริงไห
2: จ
3: ม
2: ะเจอตัวจริงไหมหรือว่าเจอแต่คนหลอกลวง
3: โอ้โห
2: จะได้ตัวจริงหรือเจอแต่คนหลอกลวง
3: คิดถึงไพ่แจ็คแมนไว้นะคะ
2: จ้ะ
3: กับเดท
2: อุ้ยชอบความเห็นนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
3: เอานี้จะเจอตัวจริงไหมเรามาดูเด้อยากให้เจอตัวจริงผมมันเป็นเดทโอ้แล้วมันจะจริงไหมล่ะเนี่ยเอางี้นะหน้าไพ่นี้นะอันนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ย
2: จ้ะ
3: มีโอกาสเจอ
2: เขาเป็นสายฝอ
3: คนนี้แหละ
2: ใช
3: ส
2: ่
3: ายฝอ
2: ใช่ใช่
3: มีโอ
2: ใช่
3: กาส
2: ใช
3: ค่
2: ่
3: ะมี
2: ใช
3: โอ
2: ่
3: กาส
2: มีโอกาสเจอเป็นคนจริงเป็นตัวจริงได้ใช่ไหมไม่หลอกใช่ไหม
3: เดี๋ยวดูไป
2: โอเคพอเขาถามมาว่าจะเจอตัวจริงไหม
3: เจอเอามาเราร
2: หรื
3: ร
2: อ
3: ู้
2: จะ
3: แล้
2: เจ
3: ว
2: อ
3: ว่า
2: คนหลอก
3: จะเจอจริงไหมหลอกหลอกจริงไม่จริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวเมื่อกี้กำลังจะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้
2: คุณเคแซดเจเวลี่บอกว่าช่องนี้น่ารักจังสองหมอ
3: เลยค่ะขอบ
2: ข
3: คุ
2: อ
3: ณ
2: บค
3: น
2: ุณ
3: ะ
2: น
3: ค
2: ะค
3: ะ
2: ะ
3: เป็
2: ข
3: น
2: อ
3: ก
2: บค
3: ำ
2: ุ
3: ล
2: ณ
3: ัง
2: น
3: ใจ
2: ะค
3: ท
2: ะ
3: ี่
2: ขอ
3: ด
2: บ
3: ี
2: คุณ
3: ค่
2: ค
3: ะ
2: ่ะ
3: อันนี้หลอกหรือว่าจริงนะอันนี้จริงหรือหลอก
2: ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เขาพูดว่าเราน่ารักใช่ไ
3: ปรับ
2: หมคุณพินคุณพินคุณพิน
3: คุณพี่คะ
2: จ้ะ
3: ขออนุญาตพูดตามนะภายในจัดจ์เมนต์มันขึ้นมาพร้อมกับ The Tower The Hangman เป็นไปได้โอกาสที่คุณจะเจอมันมีแต่อย่ารีบตะคุบนะ
2: อย
3: ใ
2: ่
3: ห
2: า
3: ้
2: ร
3: ว
2: ี
3: ัน
2: บ
3: เวลาผ่านไปก่อนหรือผ่านไปสักสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวใจเย็นๆพบไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆโอเค
2: จ
3: ค
2: ้ะ
3: ่ะ
2: คุณแป๋วโอ้คุณแม่เป็นโรคฮิตในหน้าร้อนเลยคุณแม่เป็นฮีทสโตรกจะหายเป็นปกติไหมคะฮีทสโตรกนี่ต้องระวังมากเลยนะคะช่วงหน้าร้อนต่อให้หน้าร้อนปลดผ่านพ้นไปแล้วเป็นหน้าฝนแต่ว่าหน้าฝนช่วงไหนไม่มีฝนตกบ้านเราก็ร้อนมากๆนะคะและเป็นฮีทสโตรกถ้าเป็นมากเนี่ยนะคะมีโอกาสนอนติดเตียงได้นะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นมากกว่านั้นเลยนะคะ
3: ถามว่ายังไงนะ
2: แม่เป็นฮีทสโตรกจะหายเป็นปกติไหมคะ
3: คือโอกาสที่จะหายมาแข็งแรงมีแต่ว่าไม่เร็วต้องบอกตามไพ่นะ
2: จ้ะ
3: ไพ่เนี้ยไม่เร็วนะคะโดยเฉพาะต้องประคับประคองนะตามนี้ค่ะ
2: จ้ะเมื่อกี้น้องพินตอบมาว่าค่ะที่ถามเรื่องสายฝอตะ
3: ยิ
2: ก
3: น
2: ี้
3: ดี
2: นะ
3: ด้วยนะคะแล้วเจอคนดีๆก็ทักมาบอกเรา
2: จ้ะคุณเคแซดจิวเวลรี่ตะกี้บอกว่าจากคนชนเราค่ะแปลว่าอะไรอ่ะ
3: ชล
2: ค
3: บ
2: น
3: ุรี
2: ชนนอนหนูอ่ะชนอย่างเงี้ยชนแบบเนี้ย
3: ไม่รู้
2: แปลว่าอะไรอ่ะป้าไม่เข้าใจ
3: เอาต่อ
2: คุณนาเอ้าคำถามใกล้หมดแล้ววันนี้ทำไมคำถามน้อยนะคะหยุดกันเยอะใช่ไหมหยุดกันเยอะยังไม่กลับมาใช่
3: น
2: ไ
3: ้
2: ห
3: อ
2: ม
3: ยเรา
2: ค
3: ก
2: ะ
3: ็จะได้ปิดเร็วไหม
2: จ้ะ คุณนาไม่ใช่ดิฉันนะคะแฟนจะตัดจบกับเราขาดไหมคะแฟนจะตัดขาดกับเราไหมคะอย่างนี้ดีกว่าจบกันเลยจบแบบขาด
3: เป็นเดทไปเลยใช่ไหมเป็นทาวเวอร์
2: นี่ยังไม่ได้
3: จะเป็นแบบไหน
2: มีคำถามเรียนเชิญได้นะคะขอจอขอใจให้นิดนึงนะคะส่งของขวัญให้หน่อยนะคะไม่มีของขวัญก็ยังพอตอบให้แต่ขอจอขอใจก็ยังดีนะคะถ
3: ถ
2: ้า
3: ามว่าจะ
2: สองช่อง
3: ขาดจบไหมยัง
2: จ้ะ
3: อ่ะ
2: ยังใช่ไหม
3: อือฮะ
2: มากกว่านั้นได้ไหมตอบแค่เนี้ยคำถามหมดแล้วมันไวเกิน ไม่
3: ไม
2: ต
3: ่
2: ้
3: เ
2: อ
3: ป็
2: ง
3: นไร
2: หมดแล้วมันไวเกิน
3: ก็เร
2: ข
3: าย
2: ายหน่อยขยาย
3: เก็บไพ่ไปแล้วอ่ะ
2: อะไรอ๋อไม่ใช่นี่ขยายถึงซอกสองไพ่นี
3: อ
2: ้
3: ๋อไปสองไปนี้ใช่ป่ะ
2: แจ้งกันมาก็ได้นะคะรับฟังรับชมอยู่แถวไหนสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าตกนะคะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ที่60%ของพื้นที่จ้ะ
3: ค่ะเมื่อไพ่เดทปรากฏขึ้น
2: อือหือ
3: เราก็จะตกกระ
2: ตก
3: จ
2: ใจ
3: ายใจหายฉันจะต้องเจอกับอะไรที่คาดไม่ถึงนะคะยังบอกว่าในเทคนิคการดูไพ่ของกุรุดานีเนี่ยเราจะไม่แปลไพ่ไปเดียวแต่เราจะแปลไพ่คู่ในเดททั่วไปอ่ะมันจะเป็นความหมายค่อนข้างจะติดลบอ่ะนะแต่จริงๆมันคือพลังอันมหาศาลของการทำลายล้างของการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำลายล้างการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะก็สู่โลกใหม่ชีวิตใหม่เขาบอกว่าเป็นการปิดประตูบานเก่าลงไปซะแล้วก็เปิดประตูบานใหม่ที่มันสดใสขึ้นสำหรับไพ่เดทจิตวิญญาณของไพ่ใบนี้มันก็คือการพาชีวิต ก้าวขึ้นสู่ระดับที่มันถัดไปในความหมายของไพ่เดคเมื่อเทียบกับจัสเมนเมื่อกี้แล้วในจิตวิญญาณของไพ่จัสเมนเนี่ยมันก็คือการแปลสภาพในตัวของเรา
2: ค่ะ
3: การที่เราถามตัวเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากภายในของเรา
2: จากตัวตนของเรา
3: ใช่
2: จากข้างใน
3: อย่างที่เราเคยยกตัวอย่างว่าเรากลัวไงพอเรามีปัญหากับคู่ครองเราก็กลัวเพราะเราติดกับดักตรงที่ว่าฉันขาดเธอไม่ได้ชีวิตฉันจะต้องมีเธอเพราะฉะนั้นคุณก็จะจมปักอยู่กับความรู
2: มั
3: ้
2: น
3: สึ
2: จ
3: ก
2: ะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้สักทีมันติดกับดักที่
3: ใช่
2: ใจตัวเราเอง
3: ใช่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านจิตใจตัวเองก้าวข้ามผ่านมันให้ได้
2: จ้ะ
3: บอกกับตัวเองว่าฉันต้องทำได้สิฉันจะต้องอยู่ได้แต่ใบเนี้ยมันไม่ต้องบอกหรอกมันเปลี่ยนไปโดยที่ค
2: เป
3: ุ
2: ล
3: ณ
2: ี่ย
3: ไ
2: น
3: ม่
2: ไป
3: ทั
2: เล
3: น
2: ย
3: ตั้งตัวเลยอ่ะใช่ปะ
2: ใช่ใช่เอ้ยชอบคำกูรูมากโดยที่ไม่ทันตั้งตัวคือบางทีเราอาจจะคิดว่าโอเคเราขออยู่แบบนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งนู่นนี่นั่นปรากฏว่ามันเกิดอะไรที่พลิกผันพลิกล็อกทําให้แบบไม่เคยยังไม่ได้นึกเลยว่าม จ
3: ั
2: ะ
3: นไ
2: เ
3: ม
2: กิ
3: ่
2: ด
3: ม
2: แ
3: ี
2: บ
3: อ
2: บ
3: ะไรคงที่อ่ะชีวิตอ่ะใช่ไหมเราอยากจะให้มันมีความสุขแค่ตรงนี้แหละไม่
2: จ
3: ต
2: ้
3: ้
2: ะ
3: องแต่มันไม่ใช่ไง
2: อือฮึ
3: ธรรมชาติบางทีมันก็ลงโทษเราก็ได้มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราไม่ส
2: อ
3: า
2: ือ
3: มา
2: ฮ
3: รถ
2: ึ
3: ควบคุมให้คนไม่แก่
2: อืม
3: เออหรือสมัยนี้ก็มีอะไรนะ
2: โอ้มี
3: นิ
2: ฉ
3: ด
2: ีด
3: น
2: ม
3: ึ
2: ี
3: ง
2: นู่นมีนี่จะต้องสตุ้งสเต็มสเต็มเซลล์
3: เออถามในความรู้เด็กได้ไหมไอ้ที่เขาไปทําความสวยงามพระหน้าดูเด็กแล้วข้างในมันอ่ะเด็กป่ะ
2: บางคนเขาก็แอปเด็กได้นี่ว
3: อ
2: ันก่อนไปเจอในบ้านดําคนหนึ่งโอ้โหเธอชีสวยมากเธอชีสวยมากแล้วก็บอก50แล้วไงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วพอไปดูอ๋อเขาผ่านหลายแอปแล้วมีบางช็อตเขาก็บอกว่าประมาณว่าอ้าวฉันให้เธอดูหน้าสดก็ได้แต่พอดูสดแล้วเราก็เห็นนะถึงสภาพที่มันไม่เหมือนกับในแอปอ่ะแต่ชีก็พยายามทําแบลทุกอย่างไงแต่งกายทํากริยาท่าทางและไปเที่ยวสถานที่ที่เด็กๆเขาไปเที่ยวกันแต่ไม่แน่ใจว่าคนเรามันจะแอปได้ตลอดเวลาแบบนี้หรื
3: ม
2: อ
3: ั
2: เ
3: น
2: ปล่
3: ม
2: า
3: าถึงจุดนี้นะหนูน้ำมาถึงจุดที่ว่าโอเคจริงคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายภายนอกคุณให้มาดูเด็กขึ้นดึงหน้าให้มันดูสาวขึ้นตามการแพทย์ในยุคใหม่แต่จิตวิญญาณของคุณนะ
2: เข้ามาถึงคำว่าจิตวิญญาณ
3: คุณยังคงเป็นแบบเดิมไหม
2: จ้ะ
3: การที่คุณปรับตัวเองให้มันดูเด็กขึ้น
2: จ้ะ
3: แล้วจิตวิญญาณของคุณที่มันผ่านกับเรื่องเลวร้ายมาเยอะแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง
2: อ๋อกูรู้ได้อยู่นะหรือกูรู้ไปปรับเนี่ยตอนเนี้ยกูรู้ได้ผมแล้วจิตวิญญาณของกูรู้จะต้องเปลี่ยนไป
3: เปลี่ยน
2: กูรู้ต้องคิดใหม่ทําใหม่กูรู้ต้องเลิกใส่เสื้อผ้าแบบนี้ก่อน
3: อันนี้เราคุยกันสองคนคนอื่นก็รู้เรื่องไหมเนี่ย
2: อ้าวเดี๋ยวต้องไปถามพรุ่งนี้ถามลูกศิษย์หน่อยนะจ๊ะว่ารู้เรื่องหรือเปล่ารู้ไม่รู้แจ้งกันเข้ามานิดนึงนะคะ
3: จันเต้รู้เรื่องไหมเนี่ยที่ฟังเรา
2: รู้
3: วันนี้จันเต้มานั่งฟังเนี่ยโหไปเกลียดมาก
2: เห
3: เ
2: ็
3: ล
2: น
3: ย
2: มี
3: น
2: อ
3: ะ
2: า
3: เ
2: จ
3: น
2: า
3: ี่
2: รย์
3: ย
2: ที่อาจารย์อาจจะรู้สึกว่าที่ฉันมานั่งเสียเวลานั่งเธอสองนั่งฟังเธอสองคนคุยเรื่องไร้ส
3: อ
2: า
3: า
2: ระ
3: จาร
2: อ
3: ย
2: ะ
3: ์
2: ไร
3: อ
2: กัน
3: ันนักจัดวิทยุ
2: ว้าย
3: ลูกขออภัยค่ะ
2: อะไรนะ
3: นักแฟนคลับเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ
2: ยุค70 80ปะคะอาจารย์หรือ90นะคะมาที่คำถามจากคุณเปิ้ลค่ะ
3: โอเค
2: คุณเปิ้ลบอกว่าควรระวังเรื่องการใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษควรระวังเรื่องการใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษแต่การดำเนินการช่วงนี้กับช่วงแต่ก่อนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเนาะจันเต้ยหนูเคยผ่านมาหลายยุคเหมือนกันแต่ว่ามันช่วงนี้มันจะต้องเป็นยุคที่ทำอะไรแล้วมันสามารถสนุกไปได้ในตัวมันไม่ได้มีสาระที่แบบจะสามารถตรึงคนได้มากเหมือนแต่ก่อนเนาะแล้วคู่แข่งมันเยอะมากแล้วก็โซเชียลมีเดียมัน
3: ค่
2: เ
3: ะ
2: ยอะ
3: สิ่งที่จะต้องระวังก็คือความฟุ่มเฟือยอ่ะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอะไรใหม่ๆอ่ะการออกรถใหม่อะไรสิ่งใหม่ๆพวกนี้ซึ่งมันไม่จําเป็นอ่ะตอนนี้มันยังไม่จําเป็นนะทุกอย่างมันยังคงอยู่ได้อย่าเพิ่งไปปรับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงมันพยายามเอาชนะมันให้ได้เพราะหน้าไพ่เนี้ยมันมีโอกาสเหมือนกับสองข้างอ่ะมันบีบมันล่อให้คุณ
2: มั
3: อ
2: น
3: ่ะ
2: ล่อใช่
3: คนอื่นๆอาจจะชักชวนคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็อาจจะคอยตามอะไรลักษณะเนี้ยน
2: เ
3: ะ
2: พราะฉะนั้นทําใจนิ่งๆไว้ร
3: ปล่
2: ถ
3: อย
2: คัน
3: ว
2: นี
3: า
2: ้
3: ง
2: ส
3: แล้
2: วว ย
3: ใช่
2: รถคันนี้สวยเธอ
3: โทรศัพท์เครื่อง
2: น
3: น
2: ี
3: ี
2: ่
3: ้อะไรเงี้ย
2: น
3: ถ
2: ี
3: ่
2: ่
3: ายรูปสวยอะไร
2: กร
3: เ
2: ะ
3: งี้
2: เป
3: ย
2: ๋ารุ่นใหม่มาแล้ว
3: ประมาณ
2: ถ้าเรา ถ้าเราคิดว่ามันไม่จำเป็นมา
3: ค
2: ก
3: ือค่าใช้จ่ายตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพ
2: ใช่
3: จากหน้าไพ่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จําเป็นอ่ะ
2: จ้ะ
3: แต่มันเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยหรือตามใจคนรักอะไรอย่างเงี้ยคนรักอดอ้อนอะไรเงี้ยประมาณ
2: ถ้าตัวเองบางทีอาจจะไม่ใช้นะแต่ถ้าเกิดคนรักมาขอเมื่อไหร่มันเป็นไปได้
3: ถ้าน
2: ะ
3: บอกเขาไม่มีแฟนล่ะยังไม่
2: เ
3: ม
2: ข
3: ี
2: า
3: ค
2: ย
3: น
2: ัง
3: รั
2: ไม
3: ก
2: ่ได้บอกเดี๋ยวบอกเขาหน่อยคุณเปิ้ลบอกมาหน่อยนะให้ระวังนะอย่างที่บอกไว้มันมีโอกาสเสียเงินได้สูงนะคะคําถามอีกแยะแต่เรามีเวลาอีกประมาณ7 นาทีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอบคําถามได้ไม่หมดไปที่บ้านดําของเราทั้งสองคนนะคะไปที่บ้านดําแล้วเราจะตอบไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมาที่คําถามจากคุณทอยค่ะคุณทอยบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ขัดขวางการเรียนเป็นเรื่องอะไรครับสิ่งที่ขัดขวางการเรียนตอนนี้เป็นเรื่องอะไรน้องทอยจ้ะ
3: จริงๆตัวน่าจะรู้นะว่าเรื่องอะไร
2: อยากรู้ลึกๆเลย
3: ปัญหาที่มันยังคลากระซังในใจของคุณมันทำให้คุณไม่มีสมาธินะคะคนใกล้ตัวแล้วก็มันเป็นปัญหาเก่าที่สั่งสมมากก็ได้หรือลักษณะมันเหมือนกับมันไม่เต็มที่อ่ะมันไม่เต็มที่กับตัวเองก็แต่มันอาจจะมีสิ่งอื่นมาดึงสมาธิของคุณไปแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะมันจะแปลว่ามันเบื่อมันจำเจมันเบื่ออย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าคุณแก้มาได้คุณจะถือว่าเจอเป็นช่วงที่ดีของตัวคุณในเรื่องของการเรียนนะคะเช่นคำถามที่หาคำตอบไม่ได้อ่ะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าท่านจะไปหาที่ไหนรู้สึกเบื่อหรือได้คําตอบที่มันไม่ชัดเจนเลยคลุมเครืออะไรเงี้ยค่ะเคลียร์มัน
2: ให้
3: ให้ออกค่ะ
2: ค่ะตั้งความชัดเจนนะคะคุณน้องเจนโสดมา2 ปีค่ะจะเจอรักบ้างไหม
3: ไหนเน
2: โ
3: ี
2: ส
3: ่ย
2: ด
3: ไม
2: ม
3: ่
2: า
3: เจ
2: สอง
3: อ
2: ปี
3: สวีน้อยนะเนี่ย
2: แต่แล้วเราโสดมากี่ปี
3: แล้วสอง10 ปีแล้ว
2: เหงาไหม
3: เฉย
2: ไม่
3: เฉ
2: เหง
3: ย
2: าลูกศิษย์เยอะเต็มบ้าน
3: โสดมา2 ปีแล้วจะมีโอกาสเจอคนรักไหมหรอ
2: จ้ะ
3: มีโอกาสนะคะแต่ว่านิดนึงสำหรับคุณเจนมีคนที่สนใจคุณไหมมีแต่บางทีคนที่เข้ามาสนใจคุณอาจจะไม่ถูกตาตั้งใจของคุณนักนะคะหน้าไพ่เนี้ยถ้ามีใครเข้ามาจงเปิดใจเพื่อที่จะคุยกับเขาแบบเปิดใจนะอย่าหวาดระแวงแล้วก็กลัวจนกระทั่งไม่กล้าที่จะคุยกับเขาโอกาสที่เข้ามาแล้วเป็นคนที่ดูดีด้วยซ้ำไปนะคะ
2: มันขึ้นบทสรุปเป็นอิมเพรส
3: ตัว
2: เล
3: ข
2: ย
3: องคุณเองอ่ะใจของคุณเองอะค่ะนะคะจะต้องระวังค่ะ
2: จ้ะ
3: จ
2: เต
3: บ
2: รี
3: ล
2: ยม
3: ะ
2: สละโสด
3: หมดแล้วใช่ไหม
2: ยัง คุณปอค่ะสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดในช่วง3 เดือนข้างหน้าคืออะไรคะสิ่งที่ควรโฟกัสมากที่สุดในช่วง3 เดือนข้างหน้าคืออะไรจากคุณปอค่ะ
3: โฟกัสมากที่สุดในสาม
2: จ้ะ
3: เดือนข้างหน้า
2: โฟกัสเรื่องการเรียนเลยลูกมีไหม
3: หน้าไพ่บอกว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาของคนอื่นให้มันมากนักนะคะโฟกัสก็คือทำตัวเองให้สดใสนะคะมีพลังบวกเอาไว้เพราะตอนนี้รอบตัวคุณมันเต็มไปด้วยปัญหามันเต็มด้วยคนแข่งขันรู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสความคิดให้มันเปิดกว้างสดใสรับพลังบวกเอาไว้ค่ะ
2: จ้าตามนั้นนะหนูปอนะคะคุณชัยจะเจอคนรักคนคุยบ้างไหมครับจะเจอคนรักคนคุยบ้างไหมค
3: อย
2: รั
3: าก
2: บ
3: ให้เจอจังเล
2: เอ
3: ย
2: อว่าแล้วต้องคำนี้ต้องมา
3: อ้าวเนี่ยนะเราให้พลังกันไว้นะมันก็จะม
2: จ
3: ี
2: ้ะ
3: จริงๆนะเนี่ยมีโอกาสไหมโอ้โหมาวีเอาฟอร์จูนขึ้นเลยเห็นป่ะเห็นป่ะ
2: ว้าว
3: เอาอย่างนี้นะโอกาสมีแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่มีค่ะมันจะมีมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ตอนนี้ข้อสำคัญคืออย่าเลือกมาก
2: อย่าเลือกมาก
3: โอเค
2: ไพ่ใบนี้ขึ้นด้วยนะจัดมีโอกาสมีนะคะคุณเอ๋สวัสดีค่ะคุณเอ๋นึกถึงคุณเจฟไว้นะสวัสดีค่ะคนคุยชื่อเจฟเป็นคนอเมริกันเขาจริงใจไหมคะรักจะสมหวังไหม3 คำถามจริงใจไหมรักจะสมหวังไหมคนคุยชื่อเจฟเป็นคนอเมริกัน
3: เอาว่าจริงใจไหมก่อนค่ะ
2: จ้ะ
3: ถ้าจริงใจก็
2: ไปต่อค่อยไปต่อถ้าจริงใจมันก็ต้องสมหวังดีใช่ป่ะ
3: คือลักษณะเนี่ยจริงใจไหมเขาก็จริงใจนะแต่มันมีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาอะค่ะคุณต้องสร้างความชัดเจนที่เกิดขึ้นก่อน
2: ค่ะ
3: เพราะว่าไพ่หน้าเนี้ยมีความสมดุลถ้าคุณชัดเจนคือคุยกันตรงๆอะไรที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ว่าในความคิดของเขา คือต้องเปิดใจคุยกันค่ะแล้วก็หน้าไพ่เนี่ยออกมาในเกมในทางที่ดีอะค่ะโอเคเนาะ
2: จ้ะเมื่อกี้นะคะจากคนชนเราค่ะเนี่ยถามว่าส่วนตัวเท่าไหร่น่าจะหมายถึงดูหมอไม่ใช่อย่างอื่นหรอกก็เดี๋ยวส่งข้อความส่งเมสเสจเข้ามาที่หลังบ้านของดูจากกูรูดานีใช่ไหมอ่ะบ้านดำของกูรูดานีส่งทักมาในเมสเสจของกูรูดานีเออและอีกอย่างหนึ่งนะคะเข้าทางพอดีเลยแต่ถ้าหากว่าอยากจะดูของตัวเองเป็นหรืออยากจะไม่ให้หนอดูหลอกหรืออยากจะช่วยไปดูให้แก่คนรอบตัวคนรอบข้างเนี่ยมาเรียนกับกูรูดานีได้นะตอนนี้เรียนออนไซต์ก็ไปที่สำนักงานเขตวังทองหลางนะคะทุกวันพุธกับวันศุกร์นะคะเรียนทั้งวันนะแต่หลายท่านบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกทำงานเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันกูรูเปิดออนสอนออนไลน์ได้ไหม
3: ได้
2: จริงนะ
3: ได้ก็เราเตรียมแผนมาแล้ว
2: จริงจริงจังหน่อยดิได้มากได้เหมือนไม่เหมือนแบบไม่จริงอ่ะ
3: โอเคค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามฟังข่าวกันนะคะว่าภายในสิงหาเราก็จะเปิดนะคะในลักษณะของพื้นฐานที่ไม่มีความรู้เลยหรือคนที่ต้องการเทคนิคพิเศษในการใช้ในการพยากรณ์ค่ะเพราะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่กูรูดานีดีไซน์ออกมาเองผ่านการทดลองแล้วก็พบว่ามีความแม่นยำสูงนะ
2: ค่ะ
3: ไม่เหมือนของใครค่ะ
2: ไม่เหมือนของใครแน่นอนนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่สำรับเดียวกันเป็นไพ่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคของแต่ละคนก็จะต่างกันของกูรูดานีอยู่ในแวดวงนี้มา30กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเทคนิคพิเศษที่เป็นของตัวเองซึ่งมันพิสูจน์ได้ใครที่ติดอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาเรียนที่เขตวังทองหลางได้เนี่ยนะคะเดี๋ยวกูรูดานีจะเปิดออนไลน์ให้แบบพิเศษนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์หลายๆท่านบอกว่าอยากจะเรียนแต่
3: ค
2: มั
3: ่ะ
2: นมาเรียนไม่ได้
3: ค่ะเดี๋ยวเราตามฟังข่าวกันนะคะ
2: ก็ตาม
3: เร็ว
2: ไป
3: นี้
2: ที่เพจของกูรูดานี GDA กูรูดานีแฟนเพจนะคะหรือว่าจะมาที่บ้านดำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวแจ้งข่าวเป็นระยะก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางวิทยุ
3: ค
2: ก
3: ่ะ
2: ่อน
3: หมดเวลา
2: ใช่จ้ะหมดเวลาแล้วคำถามยังอยู่อีกหลายคำถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลิฟต์ไปที่บ้านดำนะคะไปที่บ้านดำนะสำหรับคำถามที่เหลือเดี๋ยวจะตอบให้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเราลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจากวิทยุ97เมกะเฮิรตซ์แล้วก็จากที่เพจของ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเรากลับมาพบกับกูรูพยิปสิกับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีนะคะส่วนเราคณะจะมาอีกทีหนึ่งวันจันทร์บ่าย 3 โมงถึง4 โมงโดยประมาณนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใดนอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียงร้อยละ60ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกินร้อยละ70กำชับทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางและความโปร่งใส
5: นางเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอดป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมนอกจากนี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งห้างสรรพสินค้าธนาคารและขนส่งมวลชนเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ60โดยจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับกลุ่ม First Voters หรือ Gen Z เป็นพิเศษชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกะปงเพื่อส่งเสริมเกษตรกระจายผลผลิตผลไม้สิน

0: ค้า GI ของอำเภอกระปงส่งถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่5ถึงวันที่6มิถุนายนนี้คาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: นางณัฐยาผาสุขนายอำเภอกระปงกล่าวว่าในระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายน2569อำเภอกระปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางการประกวด The Ultimate Mr. and Miss Durian Contest และการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านทั้งอาหารคาวและอาหารหวานของจังหวัดพังงาการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกคนสำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่อยู่ในสายของนักเขียนนะครับหรือนักประพันธ์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับรายการต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับสำหรับน้องพลอยนิชลีหวานแหว่งครับสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: เธอเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้นิยายยูรีนะครับผ่านอีบุ๊กนะออนไลน์นะครับมี4เล่มแล้วนะครับได้แก่เรื่องรักไม่ต้องหย่าหมาเด็กของนางตาณีพันธการรักคุณแวมไพร์ทาสรักมนุษย์หมาป่าและเรื่องที่กำลังเริ่มทยอยออกมาสู่คุณเขาออกหน้าอ่านทางออนไลน์นะก็คือเรื่องศาสินาหลงฝันนะครับซึ่งเราคุยกันมาแล้วว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีที่แรงบันดาลใจมาจากไหนนะครับสุดท้ายเรื่องราวเป็นยังไงนะแอบสปอยไว้ก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องของศาสินาหลงฝันที่ออกไปแล้วนะครับ2-3 ตอนแล้วนะครับน้องพลอยครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอ่านในอ่านทางด้านแอปอะไรนะ
3: รีดอะไรค่ะ
2: สะกดอีกทีนึง
3: แบบอีบุ๊กด้วยค่ะแมปค่ะ
2: ใช่
3: โอเคค่ะรีดอะไรก็จะเป็น e เอ้ย r e a d a w r i t e ค่ะรีดอะไร
2: รีดที่แปลว่าอ่านรีดที่แปลว่าเขียนนะโอเค
3: ใช่ค่ะส่วนแมปก็ m e b ค่ะแมป
2: ไปดูได้นะครับและนามปากกาน
3: ามปากกาไนทีเรียค่ะ
2: ไนทีเรียนะครับไนทรีเดียนะครับถ้าเวลาเราจะไปเลือกหมวดนี่เพราะว่านิยายมันต้องเยอะแน่เลยเราจะไปหมวดไหนอ่ะ
3: ก็จะเป็น GL ค่ะมันจะมีให้เราติ๊กเลือกอยู่ว่าเป็นหมวด GL BL
2: โอเคแล้วก็คุณผู้ฟังก็ไปเลือกอ่านนะครับถ้าสำหรับของน้องพลอยเนี่ยตอนนี้มีอยู่5เรื่องนะครับเรื่องล่าสุดนั่นก็คือเรื่องศาสินาหลงฝันก่อนนั้นคือรักไม่ต้องหย่าหมาของนางตาณีพันธการรักคุณแวมไพร์แล้วก็ถ้ารักมนุษย์หมาป่านะครับนะคุณผู้ฟังสนใจเรื่องไหนก็เข้าไปอ่านกันได้นะครับโดยเฉพาะฝากบอกต่อด้วยนะครับสำหรับคุณผู้จัดละครโดยเฉพาะแนวยูรี่เนี่ยถ้าต้องการบทพันธ์ของน้องพลอยนะหลังไมค์มาได้นะครับยินดีเป็นสะพานเชื่อมดาวให้นะครับในฐานะที่น้องพลอยเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ม.ศรีปทุมนะครับน้องพลอยเคยมาเรียนในวิชาเลือกเสรีนะครับ OCM 211นะครับวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารของคณะนิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับน้องพลอยมาต่อกันเลยดีกว่าน้องพลอย ถามว่าความรักในมุมของนักเขียนยูรี่นี่คืออะไรในฐานะที่น้องพลอยเป็นนักเขียนยูรี่น้องพลอยมองเรื่องความรักเป็นยังไงบ้าง
3: ความรักเหรอคะความรักของหนูเนี่ยแบบมันเป็นเรื่องของความสบายใจค่ะแล้วก็เรื่องของคนสองคนใช่ก็คือถ้ามีแล้วก็อยากจะได้ความรักที่แบบต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นเซฟโซนให้กันแล้วก็เป็นความสบายใจให้กันค่ะ
2: เนาะสั้นสั้นนะครับโอ้โหแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกินใจนะครับแล้วคิดว่านิยายเนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองของคนในสังคมได้จริงหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนิยายยูรี่หรือนิยายเรื่องอะไรก็ตามในจักรวาลของนิยายเนี่ยสามารถช่วยเปลี่ยนมุมมองคนในสังคมได้จริงหรือไม่น้องพลอย
3: หนูว่ามันสามารถช่วยได้ค่ะเพราะว่าแบบนิยายมันคือเป็นการจำลองชีวิตของแต่ละคนค่ะเพราะคนอ่านได้เห็นมุมมองความรู้สึกของเรื่องต่างๆในนิยายค่ะก็จะแบบเอาไปตกตะกอนความคิดแล้วก็อาจจะช่วยคิดได้ค่ะ
2: เนาะแล้วอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจของว่า LGBTQ+ นะมีบวกด้วยเนาะ
3: อยากจะสื่อสารว่า
2: คนนี้ยังไม่เข้าใจอ่ะ LGBT คนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยเป็นคนแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจเลยเธออยากจะบอกอะไรในฐานะที่หนูเป็นนักเขียนด้วยแล้วเป็น LGBTQ ด้วยอ่ะจําหนูว่าเนาะ LGBTQ+ ด้วยอ่ะ
3: ก็อยากจะบอกว่าช่วยเปิดใจให้หน่อยก็ได้ค่ะพวกที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยเขาแบบไม่ใช่คนไม่ดีนะคะเขาว่าแค่คนคนนึงที่แบบ รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงค่ะ
2: อืม
3: เราก็แค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้แบบอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะ
2: อืมก็คือว่าเราเป็นคนที่เลยข้ามเพศได้ไหมใช
3: ไม
2: ่
3: ่เรียกว่า
2: ชายอยากข้ามเพศเป็นหญิงหญิงอยากข้ามเพศเป็นชายหรือยังไง
3: ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงค่ะเป็นเซฟิกเขาเรียก
2: อื
3: เซ
2: ม
3: ฟิก
2: อืมอืมหรือเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเนาะอันนี้ก็คือที่อธิบายง่ายๆเลยความรักของผู้ชายกับและผู้หญิงกับผู้หญิงนะจะไปบูลลี่เขาเนาะพูดถึงเนาะจ
3: ใช
2: ริ
3: ่
2: งๆนะมึงไม่พายก็อย่าเท้าลาน้ำเนาะเอาพูด
3: ใช่
2: ต
3: เ
2: ร
3: ล
2: ง
3: ย
2: ๆแล้วพูดกันตรงๆเลยอืมทุกวันนี้ความสุขบอกไปแล้วใช่ไหมความสุขของหนูคือการที่ได้
3: ก
2: อ
3: ายร
2: ู่
3: ที่
2: กับโลกของอักษรเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีการทำกันบ้านไหมว่าอย่างกระแสสังคมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศไทยเราเนี่ยในแต่ละวันแต่ละวันมีการเอามาเป็นพล็อตอะไรบ้างไหมคืออาจจะไม่ใช่ของชายหญิงหญิงหรือว่าชายหญิงอะไรฟิกไปแบบนั้นอ่ะมีจดไว้ไหมมีแอบจดไว้ไหม
3: แบบหนูถ้าไหนที่มันดราม่าเกินไปหนูก็จะเลี่ยงค่ะแบบจดเอออันนี้ไม่ควรนะเดี๋ยวมันจะดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเกี่ยวกับยิ่งในประเทศเราด้วยก็นั่นแหละค่ะ
2: อืมหนึ่งพี่บ๊อบเคยสัมภาษณ์คุณบัณฑิตฤทธิกรนะตอนนี้ท่านตุยไปละท่านนะเจ้าของหนังเรื่องบุญชูนะโหไม่จัดมาหลายภาคท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งก็เรียกสมุดจดมุกอยู่ในกระเป๋าเสื้อตัวเองถ้าเวลาไปไหนเงี้ยแล้วเกิดเจอมุกหรือว่าไปอ่านนู่นนี่นั่นเจอเนี่ยเขาจะจดเอาไว้แล้วนํามาใช้ในหนังเรื่องนั้นๆภาพยนตร์เรื่องนั้นๆของเขาแล้วอย่างของหนูเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปนะมือถือมีเขาเรียกมีการอัพก็เรียกมีการอัพรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะหนูมีเมมไว้ไหมเมมไว้ในมือโทรศัพท์บ้างไหม
3: ส่วนใหญ่ถ้าหนูคิดอะไรขึ้นมาได้อุ๊ยอันนี้น่าสนใจจังเฮ้ยอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเมมไว้ในโน้ตค่ะโน้ตใน
2: ใช
3: โท
2: ่ไ
3: ร
2: หม
3: ศัพท์
2: แน่
3: ใช่
2: นอนเห็นว่าหนูพี่บ๊อบต้องคิดแล้วหนูต้องเมมไว้ในโน้ตแน่เลยถึงเวลาเราก็ออกมาใช้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
3: หนูไป
2: น
3: อ
2: ี
3: ั
2: ่
3: น
2: คือ
3: น
2: ว่
3: ี
2: า
3: ้
2: วีอืมเวียนักเขียนอยู่ในดีเอ็นเอเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบของเรานะจริงเราต้องแสวงมาหาวัตถุดิบนะเหมือนเราบอกว่าอะไรนะอยากให้คนรู้จักเราเราต้องไปหาเขาแต่ถ้าจะรอให้เขามารู้จักเรานี่ก็ฝันไปเหอะบางคนเขาก็คนที่เขาจะต้องรู้จักมันต้องเยอะแยะนะเราบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นเรามันก็รู้สึกว่ามันสายเสียแล้วเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: กลายเป็นว่าคนที่เราอยากรู้จักเดินไปไหนไม่รู้ล่ะอืมอืมแล้วอนาคตตั้งเป้าหมายยังไงบ้างสำหรับการเป็นนักเขียนยูริเช่นอยากเป็นนักเขียนยูริที่มีชื่อเสียงอยากหรืออยากทำละครเอาผลงานของตัวเองมาหรือผลงานของอื่นก็ได้มาสร้างเป็นละครอะไรมีไหมมีในความคิดไหม
3: ในอนาคตเหรอคะหนูคิดว่าหนูอยากจะแบบเขียนนิยายต่อไปเรื่อยๆให้มีคนอ่านมากขึ้นเรื่อยๆมีคนรักเรามากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้านิยายมันดีพอที่จะแบบไปทําละครได้หนูก็อยากจะลองดูเหมือนกันค่ะ
2: อืมเนาะบางทีคนเราเนี่ยบางทีการนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของคนเราเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เออแล้วโอกาสเนี่ยสำเขาบอกว่าเวลาและโอกาสเป็นสองสิ่งที่มีค่าเมื่อมันมาหาเราแล้วเราไม่เอื้อมมือไปไขว่คว้ามันมาเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นของคนอื่นมันก็จะหลุดลอยเราไปของคนอื่นเลยนะแล้วสุดท้ายเราจะมาบอกว่าขอโอกาสคืนขอเวลาคืนนี้มันไม่มาแล้วนะใช่ไหมถูกไหม
3: ใช่ค่ะหนูคิ
2: อืมใช่ไหมเออแล้วอย่างเวลาไปคืออย่างนี้ถ้าก็เรียกว่าพี่บ๊อบอ่านนะอ่านประวัติของนักแต่งเพลงนะหรือนักเขียนเนี่ยแสดงไม่จะบอกว่าไอเดียมันเกิดตอนที่เรามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะชายทะเลป่าเขาลำนาวไพเนี่ยเป็นตัวที่เกิดพล็อตเรื่องเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดเนื้อเพลงดีๆขึ้นมามากมายเลยนี่น้องพลอยมีไหมมีโมเมนต์นี้ไหมว่าไปทะเลไปเข้าป่าหรือไปเที่ยวไหนแล้วเกิดบันเจิดเรื่องงานเขียนพอดงานเขียนเนี่ย
3: มีบ้างค่ะเหมือนช่วงสงกรานต์นะคะมีโอกาสแบบได้พักแล้วก็ไปเที่ยวพวกอุทยานพวกน้ําตกอะค่ะก็คิดว่าเอ้ยอยากแต่งนิยายเกี่ยวกับอุทยานบ้างจังอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็
2: อ
3: ม
2: ื
3: ี
2: มอืมอืมก็มีบ้างใช่ไหม
3: ใช่
2: ส่วนใหญ่มันจะเป็นพอดเรื่องที่แบบแนวแบบรักโรแมนติกคือแบบว่าธรรมชาติมันดูแล้วสบายใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทําให้เกิดฉากโรแมนติกอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องเอาฉากนี้ไปว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเล่นกำลังเล่นอยู่น้ำตกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออะไรต่างๆมาเจอกันมาปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ย มีไหม
3: ถ้าแบบนั้นส่วนใหญ่จะเจอกับประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าค่ะแบบเอ้ยเห็นเพื่อนทําตัวอย่างนี้กับเพื่อนเอ้ยตลกดีก็เลยเอาไปใส่ในนิยายเป็นมุกโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วตอนนี้มีคนอ่านเนี่ยที่รู้จักเราที่เห็นหน้าเราตัวเป็นเป็นเนี่ยมีบ้างไหม
3: หนูไม่เปิดเผยตัวตนค่ะจะใช้เป็นชื่อนามปากกาแทนค่ะส่วนใหญ่ก็ค
2: อ
3: ื
2: ๋
3: ออ ไม่เปิดตัวตนให้นักอ่านอยู่ค่ะ
2: มีโอกาสไหมแบบแฟนมีตอย่างเงี้ยเจอแฟนมีตหน่อยในอนาคตสมมติว่ามีนิยายเยอะๆหรือนิยายเกิดมีชื่อเสียงขึ้นมานะนะแล้วก็มีคนนำโดยเฉพาะมีคนนํานิยายเราไปสร้างเป็นละครอย่างเงี้ยมีจะมีโอกาสจะเปิดตัวมีทำแฟนมีตไหมพูดคุยกันอะไรกันอย่างเงี้ยเกิด
3: ถ้า
2: แฟ
3: โอ
2: น
3: ก
2: ค
3: า
2: ล
3: ส
2: ับหรือ
3: ม
2: เ
3: าก
2: ิ
3: ถ
2: ด
3: ึง
2: ด้อมอะไรเงี้ย
3: ใช่ค่ะถ้าโอกาสนั้นมาถึงจริงๆก็น่าจะเปิดตัวค่ะ
2: แล้วก็กำลังใจที่สำคัญอะไรมีใครหรือว่ามีสิ่งใดไหมที่เป็นกำลังใจที่สำคัญที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะเขียนนิยายแนวยูริต่อไปเรื่อย
3: กำลังใจที่สำคัญอัน
2: ๆ
3: นี้หนูให้เป็นสิ่งที่ความฝันของตัวเองแล้วกันค่ะเพราะว่ามันเป็นความฝันในวัยเด็กของเราเขียนนิยายแล้วเราแบบอุ๊ยถ้ามันไหนเหนื่อยไหนท้อเราก็ลองมองย้อนกลับไปว่าอุ๊ยตอนเด็กๆเราอยากทำมากเลยนะจะหยุดจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราค่ะ
2: ในส่วนตัวอย่างพูดถึงว่านิยายบางเรื่องเนี่ยก็เป็นความรักของสูงวัยกับความรักของละอ่อนเนี่ยอย่างเช่นถ้าพี่จำไม่ผิดนะอย่างเรื่องสลักจิตเนี่ยนะก็พระเอกก็จะเป็นแบบรุ่นเด๋อนะนางเอกก็จะเป็นแบบเด็กรุ่นมีโอกาสไหมพอดเรื่องนี้หรือว่ามีแล้ว
3: ถ้าอย่างนั้นมีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไอ้เรื่องภาคต่อของนางตานีเลยค่ะถ้าแบบมีคนอยากอ่านจริงๆก็มีคนอยากอ่านค่ะ
2: มันมีเสน่ห์ตรงไหนอ่ะพูดถึงว่าสวบางอ่ะพูดอย่างพูดกันเลยนะทั่วๆไปเนี่ยอย่างเด็กบางคนอ่ะถ้าพูดแบบกำปั้นทุบดินนะเด็กบางคนก็ชอบคนแก่คนแก่ชอบเด็กเนี่ยเด็กอาจจะไม่ชอบก็ได้ในทางกลับกันถ้าเป็นเด็กชอบคนแก่เนี่ยคนแก่อาจจะเล่นด้วยก็ได้นะเพราะมันกระชุ่มกระชวยนะถ้าไม่มองว่าในเรื่องมาหาผลประโยชน์นะมันทําให้นิยายมีสีสันไหมสำห
3: ห
2: ร
3: น
2: ั
3: ู
2: บคว น
3: ่า
2: สูงวัยกับวัยเด็กเลยอ่ะ
3: แก็ปเอจของอายุมันห่างกันมันก็จะมีสีสันค่ะแบบคนละเจนกันมันก็จะคิดไม่เหมือนกันมันก็จะถือว่าเป็นสีสันของนิยายอะค่ะใช่
2: แล้วกลุ่มคนอ่านนิยายของน้องพลอยในปัจจุบันเนี้ยก็คือตัวเนี้ยเป็นคนกลุ่มวัยไหนมันเราไม่รู้หรอกเนาะมันไม่สามารถระบุได้เนาะดูได้ไหม
3: มันสามารถดูได้ค่ะถ้าไอเราขายอีบุ๊กแล้วมันจะมีบอกว่าเอ้ยคนอายุเท่านี้นะซื้อนิยายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วตอนนี้พอประเมินพอคร่าวๆได้ไหมว่ากลุ่มคนอ่านนิยายยูร
3: ก
2: ี
3: ็
2: ข
3: จ
2: อ
3: ะ
2: งเรา
3: ช่วงประมาณ20 ปีถึง 40 ปีค่ะ
2: ก็โอ้มันก็เป็นอะไรช่วงระหว่างวัยนักศึกษาเนาะหนุ่มสาวกับวัยทำงานเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นทาร์เก็ตหลักของเขาเรียกว่าสินค้าและบริการหลายๆอย่างเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเนี่ยหนุ่มสาวมหาวิทยาลัยเนี่ยกับหนุ่มสาววัยทำงานนี่ถ้ามีโอกาสนะแต่ว่าน้องพอได้มีโอกาสนะไปพูดเนี่ยอย่างที่พี่บ๊อบสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุเนี่ยบางกอกบัสบางกอกตีเนี่ยสมมติทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญน้องพลอยเนี่ยเอาไปพูดถึงเรื่องนี้น้องพลอยจะยังไงบ้างจะรู้สึกว่ามันอะไรพูดควรจะเปิดประสบการณ์อะไรให้กับทางมหาวิทยาลัย
3: หนูคงน่าจะตื่นเต้นนะคะถ้าแบบไปพูดต่อหน้าคนเยอะ
2: ดีไม่ดีนะเดี๋ยวถ้าพี่ว่ามีโอกาสได้กลับไปสอนที่ศรีปทุมอาจจะนําเสนอก็ได้นะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: มันก็ถือว่าเป็นช้างเผือกในป่าเพียงต้องออกมานะช้างเผือกเรามีของดีเนาะในสายของนักเขียนนะแต่พี่บ๊อบมองว่าในพวกไม่ค่อยได้เจอนะนั่งสามหาวิทยาลัยที่เรารู้จักนะเป็นนักเขียนด้วยนะแต่เป็นนักเขียนนี่คือเป็นนักเขียนเป็นอาชีพแล้วเป็นถ้ารุ่นพี่บ๊อบก็จะเป็นลุงๆป้าๆกันไปหมดแล้วนะนักเขียนแบบระดับรางวัลนักเขียนแบบโอ้โหมีผลงานมากมายแต่ว่านักเขียนรุ่นใหม่นี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นักเขียนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยมีนะมีไหม
3: น่าจะมีแต่เขาไม่ได้เ
2: ส
3: ป
2: ิ
3: ิ
2: บ
3: ดเ
2: แ
3: ผ
2: ป
3: ย
2: ด19 20ส่วนใหญ่ก็จะเห็นทีก็นู่นน่ะ30 40นู่นน่ะ40 50อัพนู่นน่ะ แต่ทำไมทำพูดถึงว่าทำไมนักเขียนอย่างพูดถึงน้องพลอยทำไมถึงไม่อยากเปิดตัวเพราะอะไร
3: รู้สึกว่าหนูเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบกลัวคนเยอะค่ะก็เลยบอกเอ้ยเราใช้หน้าปากกาดีกว่าเอ้ยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อคิดว่ามันทำให้เรามั่นใจที่จะเขียนมากขึ้นอย่าเพิ่งเปิดตัว
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีเม้นอันไหนมาที่เราอ่านแล้วอมยิ้มอ่ะ
3: ถ้าเม้นที่อ่านแล้วอมยิ้มมันน่าจะแบบอุ๊ยรอนิยายนะคะแล้วก็แบบเม้นเกี่ยวกับตัวละครเหมือนกั
2: ต
3: น
2: อบไหมตอบกลับมาทุกอันไหม
3: ตอบกลับค่ะจะขอบคุณเขาทุกครั้งเลยค่ะที่มาเม้น
2: โ
3: แ
2: อ
3: ล้ว
2: ้
3: ก็จะคุยกับคนที่เขามาเม้นเกี่ยวกับตัวละครได้ด้วยค่ะ
2: ถือว่าเป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์เลยนะว่าการรู้จักขอบคุณเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีคนที่เขาชอบคุณประทับใจคุณกล่าวคําชื่นชมคุณหรือซัพพอร์ตคุณเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดอย่างน้อยนะสองคำเนี่ยมันควรจะมีในปากของเรานะก็คือคำว่าขอบคุณเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่าคุณมีเสน่ห์นะเวลาทําอะไรให้ใครรู้สึกขอบคุณเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําให้เขาต่อถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: อยากให้มีความรู้สึกว่านะอย่างพี่ว่าเคยได้ยินมานะครับก็คือว่าอุตส่าห์ทำให้ถ้าเป็นแทบตุยนะแต่ไม่เคยได้ยินคําขอบคุณสักคําเลยที่เราทําให้เขาอะไรเงี้ยมันดีมันคนในสังคมบางทีมันก็เนาะดีสุดขั้วเจ้าสุดขีด
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนพี่ว่าอาจจะข้ามไปข้ามมาอย่างแนวไซไฟเนี่ยแนวไซไฟเนี่ยแนวอากาศแนวไซไฟแนวอะไรเขาเรียกอะไรแนวอะไรเขาเรียกอะไรแนวเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีในหัวไหมตอนเนี้ย
3: แนวนี้หนูว่า
2: แฟ
3: หนู
2: นตาย
3: ัง
2: ซี
3: ศึกษาค่ะพวกเทคโนโลยีอย่างนี้หนูแบบยังไม่ค่อยได้มีในหัวแบบว่าเอ้ยคลังคำศัพท์ก็มีน้อยค่ะไม่ค่อยได้อ่านนิยายแนวนี้ด้วยค่ะน่าจะต้องศึกษามากกว่านี้
2: อย่างของน็อกเตอร์ป๊อปรู้สึกว่าเป็นเรื่องไวโรดมังโหเขียนแบบเป็นตอนๆแต่พี่ว่าไม่เคยอ่านนะแต่รู้สึกว่าเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนั้นนิยายเขาได้ขายดีมากๆนะก็เป็นแนวไซไฟนะแต่เป็นนักเขียนคนไทยที่อายุน้อยเหมือนกันนะตอนนี้คงโตเป็นหนุ่มไปแล้วล่ะนะก็ดีนะมันทำให้เกิดจินตนาการนะพูดถึงว่าไซไฟถ้าสมมติว่าถ้าเขียนไซไฟสักเรื่องหนูจะเขียนแนวไหน
3: น่าจะเขียนแนวไปต่างดาวเลยค่ะ
2: มันไปต่างดาวเลย
3: ใช
2: มั
3: ่
2: น
3: ค่ะ
2: เพื่อนนะยูริถ้าเป็นยูริไทยไปต่างดาวไปจักรวาลเนี่ย
3: ใช่ค่ะอาจจะมีตัวหลักที่มาจากดาวอื่นที่เป็นนางเอกไม่ก็
2: อุ
3: เ
2: ้
3: ป
2: ย
3: ็น
2: ซื้อพี่บอกมองว่าถ้าเขียนนะจะเป็นแฟนคลับคนแรกเลยขึ้นเป็นคนแรกเลยน้องพลอยน้องวันไหนที่น้องพลอยบอกว่าตอนแรกหนูปล่อยแล้วนะคะพี่บอกจะเข้าไปอ่านเป็นคนแรกเลยพี่บอกชอบแนวไซไฟมาก
3: ขอบค
2: ๆ
3: ุ
2: ไม
3: ณ
2: ่ว่า
3: ค
2: จะ
3: ่ะ
2: เป็นนิยายแล้วไม่ว่าจะเป็นหนังและอย่างหนึ่งภาพปกสวยมากเวลาเราเห็นนิยายแนวไซไฟนะภาพปกก็จำสวยไม่ใช่สวยธรรมดาสวยสวยแนวเนี้ยมีกี่แนวแล้วมีแนวอะไรวะไซไฟและแนวคอมเมดี้อะแนวตลกขบขันเนี่ย
3: แน
2: มี
3: ว
2: ไหม
3: คอมเมดี้อันนี้หนูคิดว่ามีแน่นอนค่ะ
2: แล้วจะหามุกมาจากไหนเพราะบางคนทุกวันนี้เครียดกับงานเนี่ยบางคนกลายเป็นเสือยิ้มยากเราจะมีวิธียังไงที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนอ่านอะแนว
3: ส่วน
2: เนี่ย
3: นี้
2: คอมเมดี้เนี่ย
3: มุกเนี่ยได้มาจากเพื่อนค่ะเพื่อนเป็นคนตลกค่ะ
2: อ๋อโ
3: อ
2: น
3: ั
2: ้
3: น
2: ต
3: ไหน
2: ได้ไหม
3: ที่
2: โน้ตได้ไหม
3: เพื่อนมันคุยกันแล้วแบบคำนี้ก็เก็บไว้ในโน้ตเหมือนกันค่ะเออไปใช้ในนิยายนะอะไรอย่างนี้
2: เก๋เพื่อนโฮมยิ้มมานะโอ้แต่ละพอยให้ความสำคัญแต่ว่ามุกแต่ละมุกมันเป็นมุกคลาสสิกนะมันนี่ก็เป็นมุกแป้ก
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะแป๊กแล้วเราก็ขำค่ะเพราะว่าคำที่มันแป๊กแหละ
2: ขำด้วยความแป้กใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างอาจารย์อย่างเพื่อนที่เรียนด้วยกันมีรู้ไหมนอกจากอาจารย์บ๊อบแล้วเนี่ยมีคนรู้ไหมว่าหนูเป็นนักเขียน
3: ส่วนให
2: เ
3: ญ
2: พ
3: ่
2: ื่อนหรื
3: เพ
2: อ
3: ื่
2: ออ าน จ
3: รา ู
2: ร
3: ้
2: ย์
3: เพื่อนรู้ค่ะ
2: อ๋อเพื่อนสนต้องเป็นเพื่อนสนิทสิ
3: เพื่อนสนิทค่ะแล้วก็เพื่อนในไอจีที่ชอบดูสตอรี่ค่ะเขาจะแบบรีพลายว่าอุ๊ยปกนิยายใหม่เราสวยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าหนูก็ต้องเป็นนักครีเอทีฟด้วยสิใช่ไหม
3: ส่วนใหญ่ปก
2: ก็
3: นิ
2: ถื
3: ย
2: อ
3: า
2: ว่
3: ย
2: าเป็นเซียนใช้กราฟิกใช้อะไรเลย
3: ปกนิยายเนี่ยหนูจะวาดแบบร่างเองก่อนค่ะแล้วก็ส่งไปให้นักวาดที่เราจ้างวาดอีกทีหนึ่งค่ะ
2: เพรา
3: ใช
2: ะบ
3: ่
2: างทีถ้าเราไม่ได้บางทีเหมือนอย่างที่หนูพูดอ่ะทำให้พี่บ๊อบนึกถึงดีไซเนอร์ออกแบบชุดอ่ะบางคนเนี่ยออกแบบเก่งมีไอเดียเก่งนะแต่วาดไม่เป็นเขาก็ต้องไปพึ่งดีไซเนอร์อ่ะเนี่ยถ้าอยากได้แบบนี้หลายคนนะเพื่อนเพื่อนพี่บ๊อบมีหลายคนเลยนะ แล้วมันมีไปประกวดชุดประจำชาติของนางงามนี่ก็ได้รางวัลด้วยนะบอกว่าแต่ฉันออกแบบไม่เป็นแต่ฉันไอเดียอยู่ในหัวแต่ฉันอันนั้นไม่เป็นก็เหมือนกับน้องพลอยใช่ไหมถูกไหมก็ไปจ้างวาดมีไอเดียแต่ก็ไปจ้างเขาวาดอีกที
3: ใช่ค่ะเพราะว่าวาดมันไม่ได้วาดสวยขนาดนั้นค่ะก็เลยแบบอยากมีปกสวยๆจ้างนักวาดดีกว่าค่ะ
2: อ่ะน้องพลอยเหลืออีก1 นาทีสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไว้สำหรับวันนี้ครับ
3: ก็ขอฝากฟังอีพีสุดท้ายด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ฝากนิยายทั้ง4 เรื่องแล้วก็5 เรื่องที่กำลังลงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: อีพีสุดท้ายหมายถึงรายการของพี่บ๊อบนะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์แต่แน่นอนวันสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดนะครับวันนี้นะครับเป็นรายการนะพูดลิ้นละพันกันรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00นโดยประมาณดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับวันนี้เราอยู่กับนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงนะนักเขียนแนวยูริด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็ขอลาน้องพลอยไปด้วยเช่นกันครับน้องสวัสดีครับผู้ฟังสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่4มิถุนายนพบกับผมนราพงศ์วัยวันครับวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายได้ติดภารกิจอยู่นะครับข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานพรรคภูมิใจไทยได้มีมติที่ประชุมพรรคให้ถอนรายชื่อที่ไปร่วมลงกับร่างของพรรคเพื่อไทยนั่นนะครับวันนี้ก็มีทั้งคำชี้แจงของพรรคภูมิใจไทยท่าทีของพรรคเพื่อไทยของภูมิใจไทยเนี่ยนิกรจำนงชี้แจงว่าภูมิใจไทยถอนชื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยวันผิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญเสี่ยงที่จะถูกร้องแล้วกระทบต่อรัฐบาลขณะเดียวกันทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคจุลพันธ์ก็บอกว่าต้องขอคุยกับพรรคภูมิใจไทยก่อนพร้อมที่จะปรับที่มาของสสรเพื่อให้เกิดความสบายใจหมายแต่ว่าคนนี้สิครับอดิศรเพียงเกตออกโรงซัดภูมิใจไทยไม่ทันไรก็เห็นตีนงูแล้วเรื่องที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์และก็แฉว่าคุณชัดชาติอาจจะทำไมถึงไม่กวาดบ้านตัวเองปล่อยให้มีการทุจริตปล่อยให้มีการซื้อตำแหน่งในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกทม.เนี่ยอันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณจิรายุไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเรื่องเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้เขาเปิดให้มีการยืนยันตัวตนกันนะครับสำหรับผู้ที่ถืออยู่แล้ว13ล้านกว่าคนก็ยังคงได้เห็นบรรยากาศของการทุลักทุเลในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ถนัดที่จะยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันผ่านตู้ ATM ก็ต้องไปพึ่งบริการของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ว่าจะตัดสิทธิ์พ่อแม่ของผู้ที่เอาชื่อของพ่อของแม่ไปลดหย่อนภาษีนั่นนะครับอ้าววันนี้มีแนวโน้มที่ดีครับท่านผู้ฟังเอกนิติสั่งกระทรวงการคลังดูแล้วตัดสิทธิ์พ่อแม่รับบัตรคนจนหากลูกใช้ลดหย่อนภาษีย้ำอยากช่วยเหลือคนเดือดร้อนจริงๆครับวันนี้มีข่าวดีหลายข่าวครับท่านผู้ฟังครับธนาคารแห่งประเทศไทยรื้อค่าธรรมเนียมธนาคาร4ประเภท19รายการลดค่ารายปี ATM กดบัตรเงินสดบัตรเครดิตช่วยประชาชนแล้วก็ SME อีกข่าวหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณยศชนันเนี่ยจอชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทแล้วก็เตรียมจ่ายค่าตอบแทนผู้ดูแลเดือนละ 1,800 บาทและก็ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งครับรัฐบาลแจ้งข่าวดียามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองเข้าถึงยารักษาโรคได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้ครับพักสักครู่ แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Casco รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Casco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
5: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาเรื่องการเมืองร้อนๆว่าด้วยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกันก่อนหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้มีมติตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่จะให้ส.ส.ที่ไปร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยให้ถอนชื่อออกมาเหตุเพราะว่าเกรงว่ามันจะไปขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าถ้าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่ถ้าจะมีส.ส.ร.เนี่ยรัฐสภาต้องเป็นผู้เลือกต้องไม่ให้ประชาชนเลือกโดยตรงนั่นนะครับวันนี้คุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้มาอธิบายแจกแจงถึงเหตุผลครับว่าเหตุผลสำคัญพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยอาจจะตีความได้ว่าเป็นกรณีที่รัฐสภาให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงซึ่งก็คือส.ส.ร.เนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกส.ส.ร.โดยตรง300คนให้รัฐสภามาเลือกเหลือ100คนก็จะเป็นประเด็นโต้แย้งในเรื่องเจตจำนงของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.เพราะถ้ารัฐสภาเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนน้อยในจังหวัดนั้นเป็นส.ส.ร.แทนที่จะเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละจังหวัดถือเป็นการขัดกับเจตจำนงของประชาชนไหมซึ่งก็เท่ากับเป็นการบังคับให้รัฐสภาเลือกส.ส.ร.ที่ได้คะแนนสูงสุดโดยปริยายกรณีตีความได้ว่ารัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม่เพราะหากรัฐสภาไม่เลือกตามคะแนนสูงสุดก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงเหตุผลและลำดับชั้นของอำนาจระหว่างรัฐสภากับเจตจำนงของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังเสียงของคุณนิกรจำนงครับ
8: เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหากันระหว่างกันและกันระหว่างที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากประชาชนเหมือนกันแล้วก็ที่รัฐสภาก็มาจากประชาชนเหมือนกันมันจะยันกันอำนาจตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่า ผู้ที่ศาลชี้ไว้ชัดว่าผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคือประชาชนเพราะว่า60เนี่ยมาจากการทำประชามติดังนั้นเนี่ยอำนาจของประชาชนจะอยู่3ส่วนไอ้3ครั้งอยู่แล้ว1ก็คือว่าที่เราขออนุญาตจัดทำรุ่นฉบับใหม่เนี่ยเราไปขอทำประชามติมาครั้งที่1พอมาแล้วก็มีสสรอะไรเนี่ยครับพอได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้อนุญาตแล้วเราก็ทำรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญก็คือ256ขึ้นมาอีกฉบับนึงเป็นฉบับระหว่างกลางที่อยู่ตรงเป็นสะพานเชื่อมซึ่งตรงนี้คือการจัดทำรัฐธรรมนูญตรงนี้ฉบับที่เกิดขึ้นมาในลอยเชื่อมตรงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตประชาชนอีกคือประชาชนมีอำนาจเต็มในการให้หรือไม่ให้ไม่ว่าคุณจะร่างแบบไหนก็ตามประชาชนต้องทำประชามติทีนี้สมมติว่าผ่านนะครับกลไกตรงนี้พอไปจัดทำมีสสรขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเสร็จเนี่ยทำร่างจนเสร็จต้องกลับไปถามประชาชนอีกครั้งนึงแสดงว่าประชาชนเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญที่จะตั้งใหม่3ครั้งโดยตรงเลยนั้นอาจารย์จะบอกว่าไม่ผูกพันกับประชาชนนี่ไม่ใช
7: ่คุณนิกรจำหนงนะครับในช่วงตอบคำถามนักข่าวเนี่ยนักข่าวก็ถามในประเด็นในเชิงการเมืองแล้วครับในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเช่นถามว่าการที่ปัดตกร่างของพรรคเพื่อไทยจะส่งผลต่อการร่วมรัฐบาลไหมคุณนิกรตอบว่าเราไม่ได้ปัดตกนะเพราะตอนแรกที่มีการลงชื่อช่วยเสนอร่างนั้นถือเป็นเอกสิทธิ์แต่เมื่อไปดูในเนื้อในแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาก็มองว่าเราควรมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเขาได้รายชื่อ189ชื่อแล้วดังนั้นตอนนี้ไม่ต้องห่วงว่ารายชื่อจะไม่ถึง100ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาต่อความสัมพันธ์กับทางพรรคเพื่อไทยทีนี้ถามว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับหลักการของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับคุณนิกรตอบว่ามองว่าจะมีปัญหาขัดต่อคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญแต่เมื่อเราเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าทำแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องจะส่งต่อจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้เราก็ต้องยืนตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักเราเดินตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนทีนี้ถามว่าแล้วในการพิจารณาวาระหนึ่งพรรคภูมิใจไทยจะไม่โหวตให้กับร่างของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมคุณนิกรตอบว่าก็มีความคิดแต่ขอยังไม่พูดดีกว่าเพราะเรายังไม่เห็นตัวร่างอย่าไปหยิบเรือทั้งกระโดงงูนี่ทีนี้ถามถึงร่างของทางพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการเสนอเรื่องสสรทางอ้อมล่ะพรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนยังไงคุณนิกรตอบว่ายังไม่เห็นอย่างชัดเจนเรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะต้องไปดูการพิจารณาของวาระหนึ่งในสภาแต่พรรคภูมิใจไทยจะมีจุดยืนตามร่างของเราถ้าใครเอาแบบไหนก็แสดงตัวมาให้ชัดเจนก็แล้วกันนี่ทางฝ่ายพรรคภูมิใจไทยโดยคุณนิกรจำนงครับทีนี้มาทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยคุณจุลพรอมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเนี่ยวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับก็พูดถึงเรื่องว่ายอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% ซึ่งได้มีการพูดคุยกันและร่วมลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งมีมติว่าถอนชื่อออกจากการลงชื่อในเรื่องของเราโดยความห่วงใยในบางประเด็นซึ่งเราก็ต้องรับฟังเราก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันและถือเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกในการดำเนินการก็เป็นเรื่องปกติในสภาซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วและเมื่อเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำก็มี2 อย่างที่จะต้องดำเนินการเนื่องโดยความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่กระทบความสัมพันธ์ใดๆอยู่แล้วเป็นเรื่องของสภาที่จะดำเนินการในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงโดยพรรคภูมิใจไทยได้ถอนชื่อซึ่งไม่ได้มีแค่30ชื่อแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำก ก็คือต้องใช้เวลากลับไปนั่งคุยกับทางพรรคภูมิใจไทยว่ามีเหตุผลมีความจำเป็นและแนวคิดข้อห่วงใยในเรื่องข้อสุ่มเสี่ยงเรื่องกฎหมายยังไงบ้างแล้วก็เดินหน้ายังไงกับการที่จะเดินต่อหรือไม่อย่างไรนี่ฟังเสียงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับ
9: ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแค่74นะครับเราไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวแล้วก็ผลักดันร่างของเราได้นะครับในส่วนของร่างหลักเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็หนีไม่พ้นว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านมีสมาชิกมากสุดถึง190กว่าท่านนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของหลักการหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของสมการทางการเมืองเมื่อมีจำนวนเท่านี้นะครับเราก็ต้องผลักดันไปตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมา
10: ก็แสดงว่ามองแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าฝืนยังต่อส่งร่างนี้เข้าไปสภาก็มีโอกาสที่จะถูกขัดตกอยู่แล้ว
9: คือเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำงานแบบหวังผลนะครับพวกผมรับตำแหน่งการทำงานในสภามาเราขับเคลื่อนในเรื่องเชิงประเด็นเพื่อว่าประเด็นใดที่เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับภารกิจมาในส่วนของคณะรัฐมนตรีเราก็ขับเคลื่อนในกระทรวงภารกิจของเราเพื่อที่จะบรรลุในเรื่องของนโยบายนะครับเราต้องทำงานเพื่อที่จะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะมีส.ส.ร.ที่จะเป็นตัวแทนเข้ามาดำเนินการในการยกร่างที่มันเป็นร่างที่เป็นประโยชน์สูงสุดมีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นาทีนี้เรายังเราวันนี้คงยังไม่ได้ดำเนินการในการยื่นก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับหลังจากนี้เราจะมาทบทวนมาพูดคุยกับหลายๆฝ่ายนะครับสุดท้ายมีข้อสรุปอย่างไรเนี่ยเรายังมีกลไกในการทำงานอีกมากที่จะสามารถขับเคลื่อนแนวความคิดบรรจุแนวความคิดของเราเข้าไปเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้มากที่สุดครับคือคำวินิจฉัยของศาลเป๊ะๆ เนี่ยใครวินิจฉัยได้บ้างนะครับเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบได้ว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิดนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกลับมาทบทวนนะครับพรรคเพื่อไทยขอเวลาไม่นานหรอกครับก็มาพูดคุยกันภายในเพื่อให้มันตกผลึกก่อนแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งใดๆนะครับเพราะว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยด้วยความเคารพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเองก็ได้บอกผมนะครับว่าในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยมีข้อห่วงใยทางรัฐมนตรีพราดอนก็ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะมีการประชุมพรรคแล้วแนวโน้มในการประชุมพรรคเนี่ยมติพรรคอาจจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเพราะว่าท่านมี190กว่าเสียงอ่ะยังไงก็เป็นพรรคหลักในการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เวลาเป็นตัวตอบดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเองไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้มันจะต้องเป็นสิ่งซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยการใช้คำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้อยู่ๆก็ถอนนะครับเพราะว่าท่านนายกก็อุตส่าห์ให้เกียรติด้วยการแจ้งความที่ผมก่อนแล้วว่าทางเขามีข้อห่วงใยประเด็นใดนะครับรัฐมนตรีแบตก็บอกว่าแนวโน้มการประชุมเนี่ยประชุมพักเนี่ยจะออกมาเช่นนี้นะครับพวกผมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเราทราบก่อนเพียงแต่ว่าเมื่อ เหตุการณ์มันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาแน่นอนครับเมื่อกฎหมายเราส่งเข้าไปเนี่ยวันนี้มันยื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีรายชื่อถึง30รายชื่อซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ต้องรอมาพูดคุยกันให้ชัดเจนครับ
7: นั่นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับมีคำถามคมๆของนักข่าวอีกคำถามหนึ่งครับเขาถามว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วพรรคเพื่อไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือมองว่ากำลังเสียหลักการพอมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะถูกพรรคภูมิใจไทยครอบงำหรือต้องคล้อยตามพรรคหลักก็คือพรรคภูมิใจไทยคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าก็ยังมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่อีกหลายข้อและที่สำคัญจะเป็นร่างของใครก็ตามการแก้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักของประเทศไม่สามารถเริ่มได้ด้วยการขัดแย้งต้องสงวนจุดร่วมแล้วก็หาจุดที่เดินหน้าร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขถ้าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ยืนประจันหน้ากันก็รับประกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้สุดท้ายมันก็ไม่ถึงฝั่งฝันดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็เป็น หนึ่งในพรรคการเมืองเราก็พร้อมที่จะฟังทุกฝ่ายจะเห็นได้ว่าความพยายามของตนพวกตนเองที่ผ่านมาเรามีความเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดและก็เป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ขัดแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับอ้าวทีนี้มาฟังทางฝ่ายคุณอดิศรเพียงเกตบ้างครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโพสต์ในแอปพลิเคชัน X ครับบอกว่าเริ่มต้นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ไปไม่สวยคงกระทบต่อการร่วมรัฐบาลอย่างแน่แท้พรรคเพื่อไทยต้องการให้ประชามติ21ล้านเสียงเป็นผลในทางปฏิบัติแต่เสียงไม่พอจึงขอแรงจากส.ส.พรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยไม่สบายใจที่พรรคภูมิใจไทยมีมติมาแบบนี้พรรคเพื่อไทยมีนักกฎหมายรู้ว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนอนุทินอายุสั้นหรือยาวอยู่กับท่าทีต่อพรรคร่วมแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทีนี้ก็เขียนเป็นกลอนในตอนท้ายนะครับกลอนระบุว่าไม่ทันไรก็เห็นตีนหนูเขามีแต่ไม่ทันไรก็เห็นตีนงูไม่ทันไรก็เห็นตีนหนูจะร่วมหอกันอยู่ได้ฉะไหนสะกดคำว่าประชาธิปไตยและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรดีนี่คุณอดิศรเพียงเกตครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องเกี่ยวกับแวดวงพลังงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.คุณมนตรีลาวันชัยกุลครับพร้อมด้วยประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัท OQ Exploration and Production New Venture นะครับของประเทศโอมานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพื่อยกระดับความร่วมมือในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากการศึกษาโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือต่างๆในอนาคตทั้งในประเทศไทยและประเทศโอมานแล้วก็ในต่างประเทศด้วยครับโดยครอบคลุมการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาบุคลากรระบบดิจิตอลแบบสมบูรณ์แบบบูรณาการและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงการเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์และการเพิ่มขีดความสามารถของ2องค์กรเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวพิธีลงนามนี้นะครับจัดขึ้นที่งานประชุมOman Petroleum and Energy Show ที่ประเทศโอมานนะครับ Oman Petroleum and Energy Show OPEC นะครับนี่ข่าวในแวดวงพลังงานนะครับแล้วก็ข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับเบี้ยคนพิการก็คือว่าวันนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยรัฐมนตรีจตชนันท์วงศ์สวัสดิ์ไปเป็นประธานการประชุมก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้ครับว่าในที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบต่อไปแล้วคนพิการแล้วคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพื่อความเท่าเทียมในการรับเบี้ยคนพิการโอ้นี่ดีเลยเพราะว่าคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือจะให้มีการ ให้มีการรับรองผู้ช่วยคนพิการครับก็คือจะให้มีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงไม่เกิน6ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะตกเป็นเงินประมาณ 1,800 บาทต่อเดือนครับเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
11: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่ม

0: ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเตรียมผลักดันสมาชิกสร้างมาตรฐานกลางรับรองทักษะแรงงานร่วมกันเพิ่มโอกาสทำงานทั่วโลก
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีโดยมีรัฐมนตรีแรงงานจาก11ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศคู่เจรจาในกลุ่มอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานระบุว่าเวทีนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาคโดยประเทศไทยเตรียมชูหัวข้อหลักเพื่อผลักดันให้เกิดมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันจากเดิมที่แต่ละประเทศต่างใช้ระบบของตนเองจนขาดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมซึ่งการสร้างมาตรฐานกลางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคยกระดับรายได้และเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานอาเซียนรวมถึงแรงงานไทยสามารถส่งออกไปทำงานในตลาดแรงงานทั่วโลกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ขณะที่สถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคงเป็นปกติไม่มีการสั่งอพยพประชาชน
8: นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวการเผยแพร่แผนพิทักษ์พื้นที่เขตหลังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในสื่อโซเชียลขณะนี้อำเภอน้ำยืนได้ติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ร่วมกับกองกำลังและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนโดยทั่วไปยังเป็นปกติซึ่งแผนพิทักษ์เขตหลังหรือแผนอพยพที่มีการเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นกรณีที่อำเภอน้ำยืนจะเตรียมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอน้ำยืนประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่5มิถุนายน2569เพื่อนำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่มาดำเนินการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการจัดทำแผนงานด้านสาธารณภัยต่างๆตามวงรอบประจำปีปกติเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือภัยจากการกระทำของกองกำลังนอกประเทศที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมการตามปกติในระบบของทางราชการอำเภอน้ำยืนยังไม่ได้มีคำสั่งให้มีการเตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหรือกังวลในสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการและเพจที่ว่าการอำเภอน้ำยืนเป็นสำคัญกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: บรรยากาศร้านทุเรียนในจังหวัดพัทลุงคึกคักยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวหลังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40
9: บรรยากาศการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีประชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องหลังร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งช่วย

0: แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคประชาชนที่เดินทางมาซื้อทุเรียนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านดังกล่าวเนื่องจากสามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่งขณะที่พ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่าก่อนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดจำหน่ายทุเรียนเฉลี่ยวันละประมาณ100-200 กิโลกรัมแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยสามารถจำหน่ายได้วันละ300-500 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนส่งผลดีต่อผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันแรกครับที่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะให้ลงทะเบียนกันไปจนถึงวันที่21มิถุนายนครับซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้วเนี่ยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทุกคนนะครับก็ลงทะเบียนยืนยันผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับ1แอปเป๋าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของโครงการ4 ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็5ธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็คือไปที่ธนาคารwalk in เข้าไปธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารธอสและก็ธนาคารอิสลามครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนะครับก็ผ่านช่องทางต่างๆในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นั่นแหละครับทีนี้ผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติด้วยนะต้องผ่านด้วยนะก็ไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปอันนี้สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรคนจนนะครับให้ไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมผ่านช่องทางแอปเป๋าตังแล้วก็หน่วยลงทะเบียนธนาคารทั้ง5แห่งซึ่งถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ได้บัตรใหม่จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเอานี่ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรเอาคราวนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติจะต้องทำยังไงมีช่องทางในการอุทธรณ์ได้ครับใครที่เขาไม่ให้ผ่านมีคุณสมบัติไม่เป็นคนจนเนี่ยไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถอุทธรณ์ได้ครับคืออุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็หน่วยลงทะเบียนทั้ง5แห่งธนาคาร5แห่งนั่นนะครับอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่มันไม่ผ่านเกณฑ์อะไรที่มันติดขัดตรงไหนก็ไปแก้นะครับแล้วก็เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งครบถ้วนทุกเกณฑ์แล้วนะครับภายในวันที่16สิงหาคมแล้วกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์เนี่ยสามารถไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลแล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอันนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอ้าวทีนี้ประเด็นร้อนเรื่องถ้าลูกเอาชื่อของพ่อของแม่ไปลดหย่อนภาษีพ่อกับแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับวันนี้คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องนี้อย่างนี้ครับคุณเอกนิติบอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่อย่างที่บอกเราต้องสำรวจสิทธิเพื่อที่จะต้องช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานแล้ว พราะฉะนั้นก็อยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำว่าหลังจากนั้นก็จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้งครับประโยคสำคัญก็คือประโยคต้นๆ นั่นแหละครับกำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่ดูแล้วจะทำยังไงหรือว่าจะดูเฉยๆดูผ่านๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนวันนี้โพสต์ข้อความก็กระแนะกระแหนเลยล่ะครับกรณีที่ตัดพ่อแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีนี่นะครับคุณสิริกัญญาบอกว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกันกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่ถึง 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำบุญกลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างครับนี่คุณสิริกัญญาตันสกุลครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยคุณสุภาพคลี่กระจายได้มีการวิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีวันนี้ก็น่าสนใจครับเชิญฟังครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของบัตรคนจนต้องฟังลึกๆเสพข่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่ามันมีสองเรื่องปนกันอยู่ระหว่างคนที่มีบัตรเก่ากับคนที่อยากสมัครบัตรใหม่คนที่มีบัตรเก่าอยู่แล้วเนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนเริ่มวันที่4ก็คือวันนี้ไปที่ธนาคารก็ได้จะเข้าแอปเป๋าตังแอปทางลัดอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าไม่สะดวกทำไม่เป็นไปที่ธนาคารกรุงไทยธกส. ออมสินอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนี่พวกที่ต้องไปยืนยันเฉพาะผู้ถือบัตรเก่าแล้วเท่านั้นนะส่วนคนที่จะสมัครใหม่อยากเข้าร่วมโครงการบัตรคนจนรอบใหม่ย้ำอีกทีหนึ่งว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรรัฐบาลก็จะใช้กลไกของมหาดไทยไปสำรวจตรวจสอบเข้าไปสำรวจตรวจสอบข้อมูลเพราะข้อมูลมันมีอยู่แล้วฉะนั้นที่เขาเปิดให้ยืนยันตัวตน13ล้านกว่ารายเริ่มวันนี้คือคนที่ถือบัตรเดิมอยู่แล้วอย่าสับสนทีนี้สิ่งที่ต้องย้ำต่อคือหลักการในการเข้าร่วมโครงการในคราวนี้เนี่ยรัฐบาลเขาขอทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่บางข้อเพื่ออะไรเพื่อคัดกรองคนที่จนไม่จริงออกจากบัตรคนจนให้คนที่จนจริงเท่านั้นที่เข้ามาอยู่กับบัตรคนจนแล้วที่มันเกิดดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากเมื่อวานมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเคยมีบัตรคนจนมาก่อนแล้ววันหนึ่งเขาไปพบข้อมูลว่าลูกซึ่งทำงานมีรายได้เนี่ยอยากจะหักลดหย่อนภาษีไม่อยากเสียภาษีเยอะๆก็เอาชื่อพ่อชื่อแม่ใส่เข้าไปในสิทธิลดหย่อนบอกว่าต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อจะเข้าสู่สิทธิการลดหย่อนคำนวณภาษีพ่อแม่อดเลยครับเพราะว่าถือว่าลูกเนี่ยเลี้ยงดูอยู่แล้วเพราะลูกไปเขียนไว้ว่าลดหย่อนภาษีเพื่อเอาไปเลี้ยงพ่อแ ฉะนั้นก็เข้าข่ายว่าถือบัตรคนจนไม่ได้ประเด็นนี้ก็มีเสียงบ่นจากพ่อแม่ว่ามันทำงานมีรายได้ก็ไม่เคยเอามาดูแลพ่อแม่แต่ยังมีหน้ามาเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเข้าไปอีกแล้วมันเป็นต้นเหตุทำให้พ่อแม่หมดสิทธิ์ที่จะถือบัตรคนจนหนักเข้าไปอีกนี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนี้เขาจึงมีเสียงเรียกร้องว่าให้กระทรวงการคลังเนี่ยทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อนี้ได้ไหมแต่กระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะใช้จดกฎเกณฑ์ที่ออกมาไปก่อนแล้วจะพิจารณากันใหม่หรือไม่อย่างไรค่อยดูกันนั่นเรื่องผู้ถือบัตรคนจนทีนี้มาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วันนี้เนี่ยต้องเอาขีดเส้นใต้มาย้ำอีกทีหนึ่งเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังบอกให้ช่วยหน่อยเถอะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าไอ้แลกเงินไทยช่วยไทยเนี่ยเจอคุก3ปีไม่ได้ใช้จ่ายจริงแต่ไปหัวกันเอาเงินออกมาเท่ากับไปหลอกหลวงด้วยคุณพลอยทะเลลักษมีจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ห้ามนำสินค้าจากโครงการไปแลกเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายจริงถ้าจับได้เจอความผิดฐานอะไรฐานช่อโกงสิครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จนี่จะเจอเรื่องนี้โทษนั่นปรับก็ได้จำคุกก็ได้หรือทั้งจำทั้งปรับคราวที่แล้วเขาก็จับได้หลายคนคราวนี้เขาจะเอาโทษกันจริงจังมากขึ้นฉะนั้นบอกได้ว่าอย่าเสี่ยงอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเขาจับได้เนี่ยร้านค้าเนี่ยจะเจอหนักเลยร้านค้าที่สมคบคิดกันตบตารัฐแบบนี้เนี่ยเขาจะระงับการจ่ายให้แก่ร้านดังกล่าวการจ่ายเงินเขาระงับแล้วเขาจะระงับไม่ให้เข้าร่วมในโครงการอื่นๆของรัฐอีกต่อไปกาหัวหมายไว้ว่าร้านที่ทำอย่างนี้ภายภาคหน้ารัฐจะออกโครงการอะไรที่ร้านค้าจะได้ประโยชน์จากโครงการนั้นร้านนี้อดหมดสิทธิ์ถูกกาหัวมันคุ้มไหมล่ะถ้าคิดว่าไม่คุ้มอย่าทำได้เงินไม่มากดีไม่ดีถูกปรับติดคุกแล้วก็งดถูกงดที่จะเข้าร่วมโครงการโน่นนี่นั่นทีนี้กลับมาที่หลักเกณฑ์การคัดคนเข้าระบบบัตรคนจนรอบใหม่คนในกรุงเทพเนี่ยบ้านอยู่ชิดติดกันก็ไม่รู้จักกันแต่คนต่างจังหวัดในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านในตำบลนี่เขารู้จักกันหมดแล้วเขารู้กันด้วยว่าใครมีฐานะเป็นยังไงฉะนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีคนออกมาโวยชื่อนางประสานทศกัณฐ์อายุ75ปีอยู่ที่ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางอุทัยธานีนางประสานบอกกับนักข่าวว่าที่ผ่านมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่มีฐานะยากจนไม่มีรายได้ที่มั่นคงตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อสอบถามรายละเอียดและดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้วก็บอกว่าจากที่สังเกตในพื้นที่ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายกลับเป็นคนที่มีฐานะหรือมีเงินอยู่แล้วนี่ขณะที่คนยากจนจริงๆกลับไม่ได้รับสิทธิ์เท่าที่เห็นคนที่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีเงินกันคนจนจริงๆหลายคนกลับไม่ไ อยากให้ช่วยตรวจสอบและดูคนที่ลำบากจริงๆอยากให้ภาครัฐพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนและขาดโอกาสอย่างแท้จริงเพื่อให้สวัสดิการของรัฐเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับและก็เป็นธรรมอย่างทั่วถึงนี่เป็นประเด็นที่น่ารับฟังและต้องฟังเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอย่างที่บอกเขารู้จักกันหมดเขารู้ฐานะใครมีไร่มีนาใครยากจนใครไม่ยากจนเขารู้กันหมดแล้วพอเขารู้กันหมดมันกลายเป็นว่าคนจนกว่าไม่ได้คนจนน้อยกว่าหรือมีเงินมากกว่ากลับได้ที่บอกว่าใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยนะใครล่ะกลไกกระทรวงมหาดไทยไล่ต้องมาตั้งแต่จังหวัดผู้ว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วคนที่สำรวจใส่ชื่อใครได้ใครไม่ได้เนี่ยใครครับผู้ใหญ่บ้านครับแล้วที่ถูกนินทาก็คือว่าผู้ใหญ่บ้านจะใส่ชื่อญาติโกโหติกาของตัวเองเข้าไปโดยไม่ใช่คนจนจริงแล้วคนที่จนจริงก็ไม่ใส่ชื่อให้เขาเพราะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้หมู่บ้านนี้ทำไมคนจนเยอะนี่คือข้อเท็จจริงที่รัฐบาลกระทรวงการคลังควรจะต้องปรับปรุงอย่าปล่อยผ่านอย่าให้คนจนที่จนกว่าขาดโอกาสแล้วคนจนที่มีตังค์มากกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลรองนายกเอกนิติต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่าให้เรื่องนี้มันลุกลามกลายเป็นมอดกัดไม้มอดตัวนิดๆเนี่ยแต่มันลุมกันเยอะๆไม้ก็ล้มอย่าให้โครงการดีๆของรัฐบาลต้องถูกรุมด่าเพราะคนที่รวบรวมรายชื่อไม่เป็นธรรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละตัวดีฉะนั้นเรื่องนี้ก็หวังว่าสิ่งที่คนออกมาโวยจะต้องได้รับการแก้ไขไม่งั้นรัฐบาลจะถูกด่าเอาเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่แหละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
4: คุณสุภาพคลี่กระจายวิเคราะห์ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกวันนี้มีข่าวลือกระช่อนทั้งวันเลยว่าแจ๊สหรือว่าบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลได้มีการพูดคุยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกซึ่งกำลังจะเริ่มต้นในอีกประมาณ1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับแจ๊ส1ตกเป็นข่าวว่าเหลือเจ้าเดียวที่จะเจรจากับฟีฟ่าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเจ้าอื่นนี่ถอยไปแล้วทรูก็ถอยไปแล้วทีนี้ก็มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลกันกระหึ่มเลยทำให้หุ้นของแจ๊สนี่ขึ้นเอาตั้ง 5% นะวันนี้เนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอดูนะซึ่งข่าวบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์ที่5มิถุนายนเนี่ยเขาจะมีการแถลงข่าวของแจ๊สจะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไหมหรืออะไรไหมเอารอดูความชัดเจนก็แล้วกันแจ๊สหรือว่าจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็เป็นเจ้าของโมโนแม็กซ์กับทีวีช่องโมโนนั่นแหละนะอ้าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐาน ว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
7: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
10: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
11: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
12: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
13: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
15: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
16: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
17: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
18: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีกระทู้ของฝ่ายค้านถามนายกแต่นายกก็มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบเป็นกระทู้ของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับถามคุณอนุทินเรื่องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาแฉเรื่องแชทข้อความที่อ้างว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองขอร้องให้ช่วยสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับคุณอนุทินได้มอบหมายให้คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นผู้ตอบถามตอบกันสนุกดีครับท่านผู้ฟังครับผมจะให้ท่านผู้ฟังฟังกระทู้นี้พร้อมๆกันเชิญครับ
19: เหตุการณ์เลวร้ายอันสมมติเป็นลักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วครับในการเลือกตั้งปี69ที่ผ่านมา อย่างที่เราทราบกันดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับชื่อรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำหลักฐานแชทไลน์ครับมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นครับว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งครับในระหว่างที่อดีตปลัดจังหวัดณเวลานั้นทำหน้าที่เป็นปลัดจังหวัดได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลโพลของการเลือกตั้งในพื้นที่ปรากฏว่าท่านอธิบดีณฤชาโคสาศิวิไลครับเป็นอธิบดีกรมการปกครองและน่าสนใจว่าก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับตอบกลับมาครับว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่ทางนายรุ่งเรืองก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายพอท่านอธิบดีกรมการปกครองถูกถามเรื่องนี้ครับท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าแชทดังกล่าวไม่เป็นแชทจริงแต่ท่านให้เหตุผลแบบนี้ครับท่านบอกว่าไลน์ของท่านนั้นเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่ในหลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวก็เลยอาจจะมีผู้อื่นนั้นไปเขียนข้อความดังกล่าวแทนได้ผมเรียนตามตรงครับว่าคำอธิบายข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นครับประการแรกครับระบบและนโยบายของ LINE ก็กำหนดไว้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าบัญชี LINE ของพวกเราแต่ละคนเนี่ยจะเข้าถึงพร้อมกันได้ไม่กี่เครื่องนอกจากเครื่องหลักเนี่ยก็มีการจำกัดไว้ว่าจะมีเครื่องรองที่เข้าถึงได้เนี่ยประเภทอุปกรณ์ละแค่1เครื่องเท่านั้นประการที่2ครับหากจะมีเครื่องอื่นที่เข้าถึงบัญชีของท่านอธิบดีที่ไม่ใช่มือถือของท่านเองก็ต้องเป็นท่านอธิบดีนั่นแหละครับในฐานะเจ้าของบัญชีหลักที่ไปกดอนุมัติให้พวกเขาเข้าถึงส่วนประการที่3ครับถึงแม้ท่านอธิบดีอาจจะไปล็อกอินในคอมเครื่องหนึ่งไว้แล้วลืมออกจากระบบแล้วมีใครไปใช้คอมเครื่องนั้นเพื่อพิมพ์ข้อความแทนท่านอธิบดีข้อความดังกล่าวมันก็ต้องเด้งขึ้นมาในมือถือในแชทของท่านอธิบดีกรมการปกครองผมเข้าใจดีครับว่ามีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารายชื่อของผู้สมัครในภาพโพลที่มีการส่งนั้นเนี่ยอาจจะมีรายชื่อบางคนที่คลาดเคลื่อนผมเข้าใจว่ามีบางคนออกมาตั้งคำถามถึงเจตนาของอดีตปลัดจังหวัดว่าทำไมถึงออกมาเปิดโพลเรื่องนี้เราทราบดีครับแต่ข้อเท็จจริงเหล่านั้นมันไม่ได้หักล้างความน่าพิรุธของคำชี้แจงของท่านอธิบดีกรมการปกครองดังนั้นครับในคำถามรอบแรกครับผมอยากจะสอบถามครับว่าหลังจากเรื่องนี้ผ่านมา1สัปดาห์ผมมี5คำถามด้วยกันครับคำถามแรกครับท่านรัฐมนตรีเชื่อคำชี้แจงข้อแก้ตัวของท่านอธิบดีไหมครับข้อที่2ครับคณะกรรมการสอบสวนที่ท่านนายกบอกว่าจะตั้งหรือยังครับจะตั้งเมื่อไหร่ครับจะสอบสวนเสร็จเมื่อไหร่จะมีใครบ้างและจะวางหลักเกณฑ์การทำงานยังไงให้มั่นใจได้ว่ามีความโปร่งใสและเป็นอิสระข้อที่3ครับท่านจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ยังไงครับว่าบุคคลที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่รัฐมนตรีข้าราชการหรือผู้ทรงคุณวุฒิสีน้ำเงินครับเพราะในเมื่อท่านอธิบดีเคยส่งข้อความบอกให้ช่วยน้ำเงินด้วยตอนนี้สิ่งที่สังคมเขากลัวครับคือเดี๋ยวน้ำเงินจะมาช่วยท่านอธิบดีตอบแทนกันเพื่อให้ไม่ตายกันยกแผงข้อที่4ครับในระหว่างการสอบสวนครับท่านจะสั่งให้อธิบดีนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไหมครับหรือท่านจะปล่อยให้เขาอยู่ในอำนาจและออกแถลงการว่าจะมีการฟ้องคนที่มาตรวจสอบการทำหน้าที่ของท่านและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับผมอยากจะถามว่าท่านพร้อมจะสนับสนุนให้สภาแห่งนี้ส่งตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสังเกตการกระบวนการสอบสวนดังกล่าวหรือไม่เพื่อให้เรามั่นใจว่าอย่างน้อยก็มีตัวแทนสีส้มสีแดงสีฟ้าสีเขียวเข้าไปเป็นหูเป็นตาโดยไม่ปล่อยให้สีน้ำเงินนั้นตรวจสอบและช่วยเหลือกันเองครับ
20: เชิญท่านรัฐมนตรีครับ
21: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายเจเศษไทยเศษนะครับ รัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้มาตอบกระทู้ถามนะครับแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จากที่เพื่อนสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้ถามมานะครับนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับเมื่อกี้5ข้อเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าจดไม่ทันนะครับแต่ว่ามีประเด็นนะครับประเด็นอย่างแรกนะครับก็คือขณะนี้นะครับท่านอธิบดีนะครับกรมการปกครองเนี่ยนะครับท่านได้ทำหนังสือนะครับชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงมานะครับซึ่งหนังสือเนี่ยนะครับได้ถูกส่งมาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่2เมษายนนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนนะครับของการพิจารณา นะครับจากหนังสือที่ท่านทวีส่งมานะครับท่านทวีก็ส่งมาเหมือนที่ท่านผู้สักถามเมื่อกี้พูดเลยครับเป๊ะเลยนะครับว่ายืนยันนะครับว่ามิได้เป็นบทสนทนาของข้าพเจ้าแต่อย่างใดทั้งนี้โดยปกติบัญชีแอปพลิเคชัน LINE นั้นเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อและสามารถใช้งานพร้อมๆกันในหลายอุปกรณ์ได้แก่มือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตนะครับท่านก็ชี้แจงมานะครับทีนี้ในกระทรวงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเรากำลังพิจารณาข้อชี้แจงของทางท่านอธิบดีนะครับว่าชี้แจงออกมาเนี่ยนะครับมีเหตุผลเพียงพอไหมนะครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อในคำชี้แจงหรือว่ามีข้อมูลไหนที่ติดใจนะครับก็คงจะไปนำสู่การสอบสวนนะครับการจะมีการตั้งอย่างที่ท่านผู้ซักถามพูดมาเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตามกระบวนต่อไปอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับส่วนที่ท่านถามว่ารัฐมนตรีจะเชื่อในสิ่งที่ได้พูดมาไหมนะครับในส่วนของการล็อกอินไลน์นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เรียนความเคารพว่าผมเองคงใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานหรือการตัดสินใจนะครับไม่ได้นะครับผมก็คงต้องเชื่อในการพิสูจน์ด้วยนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมก็เชื่อว่ากระบวนการนะครับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะครับสามารถตามรอยหรือว่าจะตรวจสอบได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อในเรื่องนี้มากกว่านะครับส่วนที่ท่านจะถามข้อต่อไปว่าการตั้งนะครับที่ท่านเปรียบเปรยว่าการตั้งสีน้ำเงินมาตรวจสอบสีน้ำเงินนะครับจะมีสีอื่นมาตรวจสอบไหมนะครับเรื่องสีผมไม่ชัดเจนนะครับแต่ความเข้าใจผมไม่ชัดเจนว่าสีไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าท่านถามว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมไหมมีส.ส.จากซีกทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเข้ามาตรวจสอบไหมอันนี้ผมก็ตอบได้ว่าวันนี้เรามีคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถจะเข้ามาดึงเรื่องไปที่ครับอเมริกาปกครองก็ได
4: ้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมาตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรีครับมีข่าวเรื่องของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งถูกพูดถึงเรื่องระบบอากงเรื่องซื้อขายตำแหน่งเรื่องสวยโยธานะวันนี้คุณชัชชาติก็ให้สัมภาษณ์ได้ชี้แจงเรื่องที่ถูกพาดพิงว่ามีระบบอากงในสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าเนี่ยคุณชัชชาติบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกทม.ที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่านี่ไม่เคยมีระบบนี้การทำงานของทีมเป็นการทำงานร่วมกันตามระบบแล้วถ้าอากงน่ะหมายถึงคุณต่อศักดิ์โชติมงคลซึ่งเป็นอดีตที่ประธานที่ปรึกษาของท่านนี้นะครับก็ขอชี้แจงว่าเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมตนในฐานะหัวหน้าทีมก็คือผู้ตัดสินใจและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกการกระทำเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็ต้องยึดหลักธรรมาภิบาลและความสามารถไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งเพราะหากผู้บริหารไปรับผลประโยชน์จากการโยกย้ายก็ไม่สามารถทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างอิสระผู้บริหารคนนั้นก็ต้องตกเป็นทาสของผู้ใต้บังคับบัญชาไปตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้และก็ห้ามมาโดยเด็ดขาดถ้าเราไปรับเงินเรื่องโยกย้ายเราก็ต้องเป็นทาสคนนั้นไปตลอดชีวิตเราจะทำงานให้ดีได้ยังไงจะเอาคนที่ทุจริตมาอยู่ในตำแหน่งได้ยังไงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ห้ามมาโดยตลอดครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่ามีการส่งเงินส่งทองอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ปฏิเสธนะครับว่าในยุคของท่านนี่ไม่มีโดยเด็ดขาดครับเอาทีนี้กรณีที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กรุงเทพพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์รายการวิททีวีรายการจรึกทั่วไทยของคุณดนัยนั่นนะครับแล้วก็ยังมาโพสต์ต่อเรื่องการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกรุงเทพมหานครพาดพิงดร.ชัชชาติ วันนี้นักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าคุณจุลพันธ์ได้รับไฟเขียวจากพรรคเพื่อไทยไหมคุณจุลพันธ์ก็หัวเราะเลยครับบอกไม่มีไฟเขียวไฟแดงที่คุณจิรายุออกมาพูดมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งตัวเองก็ยังไม่ได้เห็นแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่ไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยแน่นอนฟังเสียงของคุณจุลพันธ์หน่อยครับ
0: ในส่วนของคุณจิรายุเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นและความท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวพวกผมไม่ได้เห็นข้อมูลนั้นนะครับท่านก็ดำเนินการตามกระบวนการตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการในนามของสมาชิกพรรคท่านเป็นสมาชิกพรรคถูกต้องครับคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเดินหน้าด้วยกรอบเดียวกันนะครับท่านก็มีสิทธิตามส่วนตัวของท่านนะครับและดำเนินการไปพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับเราไม่ได้มีกระบวนการในการส่งผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นในการดำเนินการครับ
4: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
22: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
23: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
24: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
25: ร่วมสนับสนุน
26: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มาฟังข่าวแนวการเมืองกันต่อมีข่าวมาจากศาลรัฐธรรมนูญครับสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องปมพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาททำความเห็นส่งศาลภายใน7 วันเพื่อพิจารณาต่อไปศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีที่ส.ส.133 คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1/5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนเข้าชื่อกันเสนอความเห็นผ่านประธานสภาให้ประธานสภาเนี่ยส่งคำร้องในฐานะผู้ร้องครับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและส่งข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปอันนี้ข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็มีการพิจารณายัตติเพื่อให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทนี้นะครับก็เสนอโดย3สส.จาก3พรรคการเมืองด้วยกันก็คือจากพรรคกล้าธรรมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ครับก็เอาทั้ง3ยัตติเนี่ยมัดรวมเข้ากันพิจารณาในคราวเดียวกันอภิปรายกันเยอะครับท่านผู้ฟังครับใครที่เป็นคอการเมืองติดตามการประชุมสภาวันนี้เห็นว่ายัตตินี้อภิปรายกันเข้มดุเดือดสสลุกขึ้นอภิปรายกันเยอะมากทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับและคนที่ผมอยากจะเอามาถ่ายทอดให้ฟังหน่อยนี่ก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละ คุณอภิสิทธิ์อภิปรายว่าสภาไม่มีโอกาสได้กันกรองโครงการตามพรกนี้แม้แต่โครงการเดียวหลังจากนี้ก็จะได้เห็นเงินกู้เหล่านี้ไปอยู่ในงบรายจ่ายปีต่อๆไปเพื่อจ่ายเงินต้นเงินดอกจนแทบไม่เหลือเงินในไปลงทุนพัฒนาใดๆฝ่ายค้านก็เชื่อว่าการออกพรกไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขรัฐธรรมนูญเพราะเป็นวิกฤตที่รัฐบาลบริหารจัดการได้ถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ไปตัดสินใจกู้เงินให้ประชาชนมาซื้อของในราคาแพงครบ4เดือนของก็แพงเหมือนเดิมแต่หนี้สาธารณะขยับเพิ่มขึ้นเกือบชนเพดานอยู่แล้วจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะกล้ายืนยันไหมว่าสิ่งที่ดำเนินการเนี่ยยังเป็นไปตามหลักการที่ตั้งไว้เพราะโครงการนี้ตั้งเป้าไปถึง25ล้านคนถึง26ล้านคนแม้แต่รัฐมนตรีคลังก็ยังลงทะเบียนใช้แอปนี้เพื่อให้ลูกหลานไปใช้หนี้ล่าสุดยังตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนี่คือการพุ่งเป้าเพียงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใช่หรือไม่แต่ทำให้คนไทยมีหนี้อีก400ล้านบาทดังนั้นจำเป็นต้องตั้งกรรมธิการมาตรวจสอบมีคุณอภิสิทธิ์อภิปรายไว้เอาหลังจากที่อภิปรายกันครบถ้วนแล้วนี่นะครับที่ประชุมก็เห็นตรงกันครับว่าให้ตั้งครับท่านผู้ฟังครับให้มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทมีกรรมธิการทั้งหมด25คนมีกำหนดระยะเวลา90วันครับท่านผู้ฟังแสดงว่ารัฐบาลก็ไม่มีปัญหาพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับเอาถัดมาฟังข่าวดีสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งครับท่านผู้ฟังครับก็คือว่าโครองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจากพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์พระประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดก็คืออิมคลานิป100หรือว่าอิมคลานิป100นี่นะครับจำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโรงงานผลิตเภสัชพันธ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่ศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.สปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีของการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพชั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิป100เนี่ยเป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
5: ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและการกระจายเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมโดยสามารถใช้ยาโรคมะเร็งได้หลายประเภทเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดหายากแล้วคุณพลอยทะเลก็บอกว่าการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณูปโภคของไทยตามแนวพระปณิธานอันแน่วแน่ในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่พระศกนิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมกันครับนี่ครับคือเรื่องแนวทางที่จะหายามาใช้สำหรับผู้ที่ป่วยมะเร็งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นคนมีรายได้น้อยคนยากคนจนนี้นะครับก็จะทำให้ต่อไปนี้การรักษาก็จะทั่วถึงและที่สำคัญก็จะเกิดการเท่าเทียมกันมากขึ้นครับคนรวยเนี่ยเวลาเขาป่วยเป็นมะเร็งนี่นะครับเขาก็มีโอกาสรอดมีโอกาสเข้าถึงตัวยาดีๆนะครับแต่สำหรับคนจนแล้วเนี่ยโอกาสก็น้อยกว่าฉะนั้นด้วยพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ครั้งนี้เนี่ยก็จะทำให้คนไทยมีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับอ้าวมาถึงข่าวนี่ครับโดนแล้วครับคนขับรถผ่านแอปที่ทำร้ายชาวญี่ปุ่นโดนพิพากษาจำคุกด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับท่านผู้ฟังคงได้ยินข่าววันก่อนนะครับคนขับรถแอปทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นตอนนี้ถูกดำเนินคดีจำคุก1เดือนปรับอีก 5,000 บาทครับแต่ว่าโทษจำก็รอลงอาญาไป1ปีนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นนี้เวลาหมดแล้วครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไป

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ขอข่าวเด็ด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้พบกันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569วันนี้เนี่ยนะครับคงต้องขออนุญาตที่จะแจ้งกับคุณผู้ฟังว่ารายการของเราเนี่ยจากเดิมที่เราคุยกัน3ช่วงนะครับในช่วงเคาะข่าวเด็ดครบครื่นคมนาคมแล้วก็2ข่าวรอบโลกเนี่ยวันนี้ในช่วงสุดท้ายของรายการ2ข่าวรอบโลกของเราเนี่ยจะไม่มีนะครับก็รายการเนี่ยจะย่นย่อให้สั้นลงนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้ครับช่วงตั้งแต่เวลา18:50 น.หรือว่า18:50 น.เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 97 MHz Quality News Station เนี่ยนะครับจะต้องรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ดังนั้นเนี่ยเราก็จะพบกันนะครับใน2ช่วงนะครับสำหรับคุยข่าวอาราวนิวส์นะครับก็จะพยายามที่จะย่นย่อดูเอาประเด็นข่าวสารนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในแง่ของความเชื่อมั่นหรือว่าในกระแสความนิยมต่อรัฐบาลที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วก็เติมเงินเข้าไปอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่ากระแสในเรื่องของการชื่นชอบเสียงชื่นชมจากประชาชนเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่ว่าในมุมมองของสื่อกระแสหลักทั้งหลายเนี่ยนะครับต่างก็มองว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองก็กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์เรื่องของความเชื่อมั่นเนื่องจากว่าดูแล้วเนี่ยเริ่มที่จะมีเรื่องราวสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยเพิ่มเติมมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยบทวิเคราะห์ทางการเมืองในหน้า3ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะครับโดยที่มีการพูดถึงบอกว่าเมื่อได้เวลาลูกเทพสำแดงเดชนะครับแค่โปรเจกต์

0: เดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าแหมทำเสียวกันไปทั้งระบอบสีน้ำเงินนะครับจากการที่ทางด้านของนายอนุทินเองเนี่ยตั้งความหวังให้หัวขบวนของคนรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักของรัฐบาลนะครับขณะที่ทางด้านของนายเนวินชิดชอบครูใหญ่ก็ตั้งใจที่จะปลุกปั้นให้ไปคว้าดาวในอนาคตชนิดที่บอกว่าส่งทีมพิเศษเนี่ยเข้าไปช่วยบอกบทกำกับการแสดงวันนี้เนี่ยลูกนกก็คือนายใจชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมหรือดีอีเนี่ยก็กำลังขายชื่อขายโชว์จนติดตลาดแต่ว่าก็ดันกลายเป็นอีกบ่อน้ำมันของรัฐบาลไปเรียบร้อยนะครับก็แน่นอนแล้วครับผลพวงเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอโครงการ Thailand AI Passport นะครับโดยใช้งบกองทุน DE 1,600 ล้านบาทนะครับซึ่งมีเสียจากตรงนั้นก็เรียกว่าพันกว่า 1,600 ล้านบาทนะครับแจก AI ให้ประชาชนใช้ฟรี5ล้านคนแต่ว่าโดนฝ่ายค้านเนี่ยสกัดทั้งพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ผู้รู้กูรูไอทีก็ออกมาทักท้วงนะครับว่าเป็นรายการต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเป็นเรื่องของการถลุงเงินใช้งบโดยที่ไม่คุ้มค่ามีการตั้งข้อสังเกตต่างๆตั้งแต่เรื่องของการเร่งรีบใช้งบของกองทุน DE ในช่วงคาบเกี่ยวก่อนการเลือกตั้งเคาะงบหลักพันล้านไม่ผ่านการตรวจสอบและก็ข้อสงสัยว่าจะทำกันแบบคิดเงินก่อนคิดงานนะครับไปจนกระทั่งประเด็นความคุ้มค่ากับงบหลักพันกว่าล้านบาทเช่าใช้ปีเดียวจบปูพรมแจกไม่ตรงความต้องการพื้นฐานแม้แต่คนไอทีนักพัฒนามืออาชีพไม่สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเอื้อต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่และก็ยังมีความเสี่ยงต่อการรักษาฐานข้อมูลผู้ใช้งานนะครับสำคัญที่สุดก็คือพิรุธเงื่อนไข TOR เนี่ยมีกลิ่นไม่ค่อยดีบริษัทร่วมทุนผู้ยื่นซองคู่เทียบราคาเคยรับงานในกระทรวงโควต้าพรรคภูมิใจไทยหลายโครงการนะครับแล้วก็ตามมาด้วยข้อสงสัยบริษัทพรรคพวกคุ้นเคยในเครือข่ายเดียวกันจ่อหัวแบ่งงานล็อกสเปคกันหรือเปล่านะครับแน่นอนแหละครับเวทีนี้เนี่ยมีพี่เลี้ยงและก็พ่ออุ้มแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับทางด้านของนายชัยชนกก็ต้องชี้แจงเองแต่ว่าไม่สามารถที่จะเคลียร์คัดตัดจบได้นะครับยืนยันแค่ทำตามกระบวนการกฎหมายที่เด็ดสุดก็คือชี้แจงขวานผ่าซากดูแลเฉพาะนโยบายไม่สนใจการประมูลบริษัทไหนใครจะได้งานนะครับพอมาในรูปนี้เนี่ยนะครับพอการชี้แจงออกมาในรูปนี้มันก็เหมือนกับการท้าทายทีมขุดโดยเฉพาะจากพรรคสีส้มนะครับพรรคประชาชนที่คุยละเอียดทำให้ผู้คนได้รู้ข้อมูลของเครือข่ายทุนใหญ่ทุนใหม่กินรวบหุบงบสร้างตัวต่อเนื่องจนเรียกได้ว่าอู้ฟู่มั่งคั่งกันแบบพรวดพราดเลยทีเดียวนะครับรวยพลัดพลัสนะครับในภาษาของวิเคราะห์การเมืองของไทยรัฐกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าโอ้รวยกันแบบพลัดพลัสกันเลยนะครับถูกเมมชื่อล็อกเป้าแล้วชนิดที่เรียกว่าโครงการรัฐบาลต่อๆไปตั้งแต่ระดับจิบจิบวงเงินไม่มากร้อยล้านพันล้านไปยันไม่กับโปรเจกต์หมื่นล้านแสนล้านบาทเนี่ยก็มีชื่อมีหน้าตาเครือข่ายเหล่านี้โผล่เข้ามาเอี่ยวนะครับถึงจะแปลงร่างตั้งบริษัทลูกกันยิบย่อยใช้นอมินีเนี่ยตัวแทนถือหุ้นไขว้ไปมาก็ยากที่จะพ้นมือนักส่องนักตรวจสอบนักกดคุยรอที่จะหาข้อมูลมาประจานกันนะครับนั่นก็อยากคิดว่าดีกรีจอมขมังเวทการเมืองที่มีคาถาแบ็กอัพปึกแล้วเนี่ยจะรอดได้เหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าปมความหวาดระแวงสั่งสมแม้ว่าพรรคสีน้ำเงินภูมิใจไทยถูกคาดหวังในเรื่องของการบริหารงานสูงลิ่วแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับต้นทุนเครดิตปมเฉียวเฉาเนี่ยไม่สูงต่ำนะครับเอาเฉพาะรัฐบาลอำนาจปัจจุบันเนี่ยจากกระทรวง DE ย้อนหลังไปตอนต้นรัฐบาลทั้งปมเลือกตั้งรายการไอ้โม่งกักน้ำมันถอนทุนโกยกำไรรวมทั้งปมองค์กรตรวจสอบองค์กรอิสระเคลียร์คดีคนในเครือบุรีรัมย์ไม่จำกัดนะครับนอกจากนั้นก็เป็นสารตั้งต้นนอกจากจะเป็นสารตั้งต้นปมระแวงระบอบกินรวบแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อคิวบริหารของรัฐบาลอนุทินพลัสนะครับเมื่อวางแผนเตรียมนำเสนอโปรเจกต์ใดๆโดยเฉพาะอภิมหาโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ SEC ภาคใต้โครงการแลนด์บริดจ์1ล้านล้านบาทนโยบายซื้อคือสัมปทานรถไฟฟ้าเพื่อลดค่าโดยสารและก็อีกก้อนใหญ่งบ200ล้านบาทเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทั้งรถไฟฟ้าโซล่าลูฟนะครับโซล่าชุมชนทั่วไทยรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคำถามแรกแน่นอนจอดทะลุงบอีกหรือเปล่ามีวาระแฝงส่วนตัวเข้าทางพวกพ้องเครือข่ายหรือไม่นะครับ แม้อีกทางหนึ่งปั่นนโยบายอัดฉีดใช้งบก็ไม่อาจที่จะปิดปากเพราะว่าแม้พึงพอใจในนโยบายแจกเงินก็จริงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยแยกออกมาจากปมระแวงสุ่มเสี่ยงคดโกงนะครับยิ่งถ้าถูกตั้งแง่ในทุกคิวไปเนี่ยแผนงานโครงการรัฐบาลก็คงจะเดินไม่ราบรื่นบริหารบ้านเมืองได้ยากถ้าฟื้นความเชื่อมั่นไม่ได้ก็มีแต่จะทรุดลงไปทุกทีอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่าในมุมวิเคราะห์นะครับของบรรดากูรูผู้รู้คนที่เขาเกาะติดในแวดวงการเมืองอันนี้เนี่ยนะครับเป็นบทวิเคราะห์จากทีมการเมืองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า3ในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับถ้าเรามองไปยังสิ่งที่มันจะเป็นการการันตีหรือยืนยันในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องเน้นเรื่องความโปร่งใสโดยเฉพาะยิ่งทางด้านกฎหมายทีเองเนี่ยยืนยันย้ำในเรื่องของความโปร่งใสการความสุจริตเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับแต่ว่าเมื่อมันเริ่มเดินหน้าโครงการของรัฐบาลในแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงที่เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยบริหารเนี่ยนะครับถ้ามีการขุดคุ้ยแล้วไปพบนะครับปมที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเครือข่ายหรือคนที่ใกล้ชิดนะครับในแง่มิติทั้งทางส่วนตัวหรืออะไรก็ตามแต่กับระดับแกนนำหลักของพรรคเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างปัญหากันมาในภายหลังนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของกรณีงบนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Thailand AI Passport นะครับกับบริษัทที่รับงานเมื่อมีการไปขุดคุยกันนะครับความเชื่อมโยงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะวกย้อนกลับไปถึงคนที่แบ็กอัพคนที่อยู่เบื้องหลังในแง่ของทีมที่ปรึกษาในพรรคภูมิใจไทยด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของความเชื่อมั่นความหวาดระแวงการที่จะถูกตรวจสอบถ้าถามว่าในแง่มุมของรัฐบาลในแง่มุมของความเป็นผู้นำรัฐบาลถูกตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าตรวจสอบแล้วมันไปเจอต่ออันนี้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นเต็มๆไม่เพียงแต่ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบกรณีสิ่งที่มันเป็นการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการต่างๆของรัฐบาลที่ถูกตั้งข้อสงสัยมีความเคลือบแคลงว่าจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนในเครือข่ายสนิทสนมใกล้ชิดกันหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับวันนี้มีประเด็นนะครับที่น่าสนใจอันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนำและก็พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญนะครับประเด็นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับเอาในมุมคำชี้แจงของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ทางโฆษกพรรคเนี่ยชี้แจงไปแล้ววันนี้คนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับของพรรคภูมิใจไทยอย่างในนิกรจำนงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับโดยคำชี้แจงของนายนิกรจำนงนะครับเกี่ยวกับการที่พรรคนะครับมีมติให้ส.ส.ถอนชื่อออกจากการสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพบประเด็นที่น่ากังวลว่าเนื้อหาอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนที่ว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับเหตุผลสำคัญของพรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจตีความได้ว่าเป็นกรณีที่รัฐสภาให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำหนดให้มีการเลือกส.ส.ร.นะครับโดยตรง300คนแล้วก็ให้รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนก็อาจจะเป็นประเด็นโต้แย้งในเรื่องของเจตจำนงของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.เนื่องจากว่าถ้ารัฐสภาเลือกบุคคลที่ได้รับคะแนนน้อยในจังหวัดนั้นเป็นส.ส.ร.แทนที่จะเลือกคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะถือเป็นการขัดกับเจตจำนงของประชาชนหรือเปล่าซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้รัฐสภาเลือกส.ส.ร.ที่ได้คะแนนสูงสุดไปโดยปริยายนะครับกรณีนี้เนี่ยตีความได้ว่ารัฐสภากำหนดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ารัฐสภาไม่เลือกตามคะแนนสูงสุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงเหตุผลและก็ลำดับชั้นของอำนาจระหว่างรัฐสภากับเจตจำนงของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.อย่างดี กเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญก็คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะกลับความจริงแล้วเนี่ยภูมิใจไทยก็มีความจริงใจที่จะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้สำเร็จเพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดกรณีของการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอเนี่ยขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าหรือว่าระยะเวลาทอดยาวออกไปนะครับก็เรื่องดังกล่าวนี้ก็แล้วแต่นะครับมันเป็นมุมมองในมิติของทางข้อกฎหมายการตีความนะครับไม่มีใครถูกผิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ทางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับก็เป็นแกนหลักแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนะครับก็พูดในประเด็นเดียวกันบอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วนะครับเกี่ยวกับมติของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่มีการชี้แจงมาจากทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายยศชนันท์ก็บอกว่าก็จะว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยคงมีการชี้แจงเรื่องนี้หลังจากการหารือกันแล้วที่รัฐสภานะครับส่วนการเป็นรัฐบาลด้วยกันแต่ไม่สนับสนุนเนี่ยจะตีความไปในทางการเมืองได้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางใจในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับและจะต้องมีการเคลียร์กันกับทางด้านของนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยทางด้านของนายยศชนันท์ก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้เป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีส่วนที่ภูมิใจไทยถอนชื่อไปเพื่อไทยยังมีเสียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงประเมินนะครับทางสภาก็กำลังหารือกันอยู่ถ้ามีความชัดเจนทางหัวหน้าพรรคก็จะมีการแถลงนะครับก็ให้แยกส่วนเรื่องระหว่างรัฐบาลกับเรื่องของพรรคเป็นคนละส่วนกันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับถ้าเราดูเจตจำนงของพรรคเพื่อไทยที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับทางด้านของนายยศชนันท์เองก็พูดชัดนะครับว่าก็ต้องทำงานเพื่อบ้านเมืองและก็แยกการเมืองออกจากการทำงานก็หมายความว่าเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสภาไปนะครับในซีของรัฐบาลก็ยังคงจับมือทำงานร่วมกันต่อไปเอานะครับก็คงต้องติดตามกันนะครับเรื่องของแรงกระเพื่อมหรือว่าการสั่นเกิดภาวะสั่นคลอนในรัฐบาลหรือไม่เนี่ยนะครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทม.นะครับจากการที่มีการเปิดประเด็นโจมตีไปยังการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ที่ลงสมัครชิงเก้าอี้อีกสมัยหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าเราพูดถึงในมุมของคนกรุงเทพนะครับคนเมืองหลวงนั้นเนี่ยนะครับถ้าวันนี้ถามว่าชอบนะครับคนแบบไหนจะเลือกคนแบบใดไปเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเลือกใครไปเป็นสก.นะครับมันมีบทนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับกรอบบ่ายของวันพรุ่งนี้ที่น่าสนใจนะครับคนกรุงเทพเนี่ยชอบหลอกโพนะครับอาจจะเป็นคำกล่าวที่ฟังแล้วอาจจะไม่ขำในมุมของนักสถิติแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินเลยจากความเป็นจริงนะโดยเฉพาะกับปรากฏการณ์เลือกผู้ว่ากทม.รอบที่แล้วมาเนี่ยมันก็มีเหตุพลิกล็อกถักปากกาโพนะครับเมื่อผลการลงคะแนนในวันจริงเนี่ยออกมาตรงข้ามกับผลโพที่ตัวเต็งแชมป์เนี่ยพ่ายแพ้แบบลุยๆนะครับซึ่งความพิเศษของสนามปราบเซียนเนี่ยแม้แต่ตัวผู้สมัครเองหรือว่าพรรคต้นสังกัดก็คงไม่กล้าที่จะทุ่มเดิมพันการันตีชัยชนะนะครับเพราะว่ามันปักใจเชื่อโพไม่ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยคงไม่ได้เห็นปฏิบัติการข่าวสารหรือว่า IO นะครับที่สังเกตได้ถึงความถี่ผู้สมัครตัวเต็งไม่กี่รายที่มีการใช้โซเชียลมีเดียนะครับฟีดข่าวกันแบบถี่สร้างการรับรู้ของสังคมไปในทิศทางเดียวกับผลโพนะครับอิทธิพลของ IO Social กับโพตัวเลขสมมุติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับดีสุดก็คือไม่เสียงหน้าแตกโดนคนกรุงเทพเนี่ยหลอกหัวทิ่มหัวต่ำนะครับสำนักมาตรฐานอย่างนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เนี่ยก็เลยเลือกสำรวจในมุมที่ฉีกออกไปแล้วก็ได้ผลออกมาว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่กว่า160เนี่ยตั้งใจเลือกผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระมากกว่าสังกัด พรรคนะครับผลสำรวจนิดาโพก็ตรงกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราก็เห็นกันอยู่แล้วผู้สมัครในนามอิสระเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นรายของพลตรีจำลองศรีเมืองนายพิจิตรรัตกุลนายสมัครสุนทรเวชหรือแม้แต่คนล่าสุดอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็เว้นเฉพาะในช่วงที่ประชาธิปัตย์กำลังบูมในยุคของหล่อเล็กนะครับอภิรักษ์กษัตริย์โยธินและก็ต่อเนื่องมาถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเท่านั้นเองนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครในนามพรรคแล้วได้รับการเลือกเป็นผู้ว่ากทมนะครับแน่นอนแล้วครับโดยสถิติที่ยังขัดกันเนี่ยมันจึงเหมาสรุปไปเลยไม่ได้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยชอบเลือกผู้ว่าเมืองกรุงไม่สังกัดพรรคการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระแสในแต่ละยุคแต่ละเงื่อนไขในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยถ้ายืนยันในมุมมาตรฐานการเลือกตั้งสะท้อนมาทุกยุคทุกสมัยก็คือคนกรุงเทพเนี่ยชอบการเมืองที่ชัดเจนเปิดหน้าเปิดตัวเปิดสังกัดนะครับเพราะว่าคุณสมบัติความตรงไปตรงมาสามารถบ่งบอกถึงมาตรฐานการบริหารงานอย่างโปร่งใสไร้วาระซ่อนเร้นนะครับไม่ใช่เริ่มต้นในสนามเลือกตั้งก็เล่นเกมตบตาประชาชนโดยเฉพาะกับคนกรุงเทพนะครับที่ก็ถ้ามองในแง่ของระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในระดับที่ดีอยู่นะครับจึงไม่มีปัญหาสำหรับพรรคประชาชนที่ส่งผู้สมัครในนามพรรคในฐานะแชมป์ที่กวาดส.ส.กทม.เรียกว่ายกทั้งจังหวัดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะครับมันมีตัวแปรมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันมีทั้งเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละรายแล้วก็ตอนนี้เรื่องของเกมการดิสเครดิตนะครับที่เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องติดตามกันวันนี้ในช่วงของเคาะข่าวเด่นเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นทั่วไปก็ดูในบางประเด็นที่เป็นมุมวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตย้ำในอีก2ช่องทางของการติดตามคุยข่าวออร่านิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังคงจะคุ้นกันแล้วเสื้อสาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MHZนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เรียนกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวันนี้รายการคุยข่าวอารานิวส์ของเรามีแค่2ช่วงนะครับก็คือช่วงข่าวเด็ดแล้วก็ในช่วงครบครึ่งคมนาคมเท่านั้นนะครับเราว่าในช่วงเวลา18:50 น.นะครับ18:50 น.เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดเสียงโดยแม่ข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ 92.50 MHz นั่นเองนะครับเอามาดูในเรื่องของข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปดูเรื่องของทางแคทนะครับออกข้อกำหนดใหม่คุมเข้มนะครับ Power Bank ขึ้นเครื่องบินยกระดับความปลอดภัยสอดรับกับมาตรฐาน ICAO นะครับพลอากาศเอกมนัสโชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่าแคทนะครับก็ได้เปิดเผยว่าทั้งแคทเนี่ยออกข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฉบับที่122ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและก็เงื่อนไขในการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยานนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศและก็ให้สอดคล้องกับสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศโดยปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO นะครับข้อกำหนดดังกล่าวเนี่ยก็มีสาระสำคัญในการกำหนดแนวทางนำแบตเตอรี่บรรทัดว่าแนวทางในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือว่า power bank นะครับขึ้นเครื่องบินอย่างปลอดภัยเนื่องจากว่า power bank เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารนิยมพกพาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพานะครับเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมถูกจัดเป็นวัตถุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากเกิดความเสียหายการจัดเก็บไม่เหมาะสมหรือการใช้งานผิดวิธีนะครับอาจจะทำให้เกิดความร้อนสูงเกิดควันว่าเกิดเพลิงไหม้ได้ส่งผลให้ ICAO และก็หน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินหลายประเทศเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการพาแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นอากาศยานอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยสายการบินทั่วโลกเคยเกิดหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ power bank นะครับและก็แบตเตอรี่ลิเธียมบนอากาศยานเช่นเมื่อต้นปี2568เนี่ยกรณีของสายการบินแอร์ปูซานของเกาหลีใต้นะครับซึ่งเตรียมทำการบินไปยังฮ่องกงเนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้ภายในห้องโดยสารผลการตรวจสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่า power bank ที่จัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะอาจจะเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องอพยพผู้โดยสารและก็ลูกเรือทั้งหมดออกจากอากาศยานและก็อากาศยานก็ได้รับความเสียหายรุนแรงนะครับส่วนของประเทศไทยก็เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนะครับเช่นกรณีเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับเส้นทางเกาะสมุยฮ่องกงซึ่งเกิดเหตุ power bank ของผู้โดยสารมีความร้อนสูงจนเกิดควันและก็เพลิงไหม้ระหว่างทำการบินทำให้พื้นห้องโดยสารได้รับความเสียหายบางส่วนส่งผลให้นักบินเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ลงจอดฉุกเฉินที่กรุงเทพเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือโดยที่ลูกเรือเนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแคทเนี่ยจึงได้ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการนำ power bank ติดตัวขึ้นเครื่องบินนะครับโดยกำหนดหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารลูกเรือและก็อากาศยานนะครับภายใต้ข้อกำหนดของแคทฉบับใหม่เนี่ยนะครับผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องบินได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระพกพาเท่านั้นนะครับห้ามนำโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาดรวมถึงกำหนดให้ power bank เนี่ยต้องมีค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน100 วัตต์ฮาวนะครับหรือว่า20,000 มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับหรือหากเกิน100 วัตต์ฮาวเนี่ยนะครับก็จะแต่ว่าไม่เกิน160 วัตต์ฮาวเนี่ยนะครับก็จะ ได้รับจะคิดว่าจะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากสายการบินก่อนเดินทางนะครับโดยที่ผู้โดยสาร1คนเนี่ยสามารถพกพา power bank ได้ไม่เกิน2ก้อนนะครับนอกจากนี้เองก็ยังห้ามชาร์จ power bank จากแหล่งพลังงานใดๆบนอากาศยานแล้วก็ห้ามใช้ power bank เนี่ยชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นนะครับระหว่างที่เขาเรียกว่าห้ามใช้ power bank เนี่ยชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นนะครับระหว่างเที่ยวบินด้วยแล้วก็ห้ามจัดเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะครับโดยให้เก็บไว้ในจุดที่สามารถหยิบใช้งานหรือเข้าถึงได้สะดวกนะครับเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้าหรือพกติดตัวนะครับเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุผิดปกติเช่นความร้อนสูงผิดปกติควันการลุกไหม้นะครับซึ่งข้อกำหนดฉบับนี้เนี่ยยังห้ามนำ powerแบงค์ที่ไม่ระบุค่าพลังงานไฟฟ้าหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เนี่ยขึ้นอากาศยานนะครับแล้วก็กำหนดให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องมีมาตรการป้องกันการลัดวงจรเช่นการเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือจัดเก็บแยกในถุงป้องกันเพื่อป้องกันการสัมผัสกับวัสดุโลหะหรือแบตเตอรี่อื่นระหว่างการเดินทางอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ใช้บริการนะครับเครื่องบินผู้โดยสารเครื่องบินนั่นเองนะครับจึงมีมาตรการก็ถือว่าเป็นมาตรการนะครับที่เป็นสากลนะครับใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับถ้าใครที่เดินทางบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของ power bank กับการนำขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทนะครับเดินหน้าสร้างถนนสายอย3006จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกว่า15กิโลเมตรเป็นการเพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างอำเภอแล้วก็เป็นทางเลี่ยงไปสุพรรณบุรีนครปฐมนะครับโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายอย3006อำเภอลาดบัวหลวงบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่าเส้นทางดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเส้นทางโลจิสติกมีปริมาณการจราจรทั้งรถยนต์แล้วก็รถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นนะครับส่งผลให้ถนนเนี่ยได้รับผลกระทบตามสภาพของการใช้งานนะครับและเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนภาคการคมนาคมโลจิสติกในพื้นที่ภาคกลางตอนบนรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ทางในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายอย3006นะครับจุดเริ่มต้นของโครงการบริเวณที่กิโลเมตรที่5บวก652ไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่กิโลเมตร20บวก941รวมระยะทางดำเนินการ 15.289 กิโลเมตรก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2-4 ช่องจราจรมีไหลทางเกาะกลางถนนพร้อมระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมายการเครื่องหมายจราจรนะครับรวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานจำนวน3แห่งมีการขยายความกว้างสะพานอีก4แห่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาพรวมของการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า19%นะครับอยู่ระหว่างการดำเนินการส่วนของโครงการชั้นทางและก็งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2571ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง899.89 ล้านบาทนะครับเมื่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้วเนี่ยยังเพิ่มโอกาสของภาคเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางเกษตรประมงนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวและก็กุ้งในพื้นที่นะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยยกระดับในด้านที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมของจังหวัดนะครับรวมไปถึงเชื่อมต่อการคมนาคมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางต่อไปติดต่อหน่วยราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยาบรรลือองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบรรลือนะครับแล้วก็ยังจะใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลี่ยงในการเดินทางระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดประมูลแผงค้าภายในนิคมบ้านพักรถไฟกิโลเมตรที่10กม11นะครับตลาดโดมปตท.นะครับหนุนเศรษฐกิจชุมชนเปิดโอกาสการค้าขายเริ่มสัญญา1กรกฎาคมนี้นะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจนะครับเข้าร่วมประมูลเสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์เพื่อเช่าพื้นที่แผงค้าภายในนิคมบ้านพักรถไฟกม11 11ตลาดโดมปตท.จำนวน20แผงค้านะครับสำหรับประกอบกิจการค้าและก็การบริการเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและก็สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและก็เพิ่มพื้นที่ค้าขายให้กับประชาชนอย่างเป็นธรรมและก็โปร่งใสผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเสนอราคาเนี่ยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือว่านิติบุคคลสัญชาติไทยนะครับโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยแผงค้าหลายขนาดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยเป็นไปตามที่การรถไฟกำหนดนะครับสัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา2ปี6เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมเนี่ยไปจนถึง31ธันวาคม2571นะครับเอาใครที่สนใจนะครับติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาชุดละ 1,200 บาทนะครับระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ช่วงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วก็กำหนดยื่นซองเสนอราคา27มิถุนายน9โมงถึง11โมงนะครับที่สำนักงานชั่วคราวการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในตลาดนัดจตุจักรประตู1ข้างธนาคารออมสินสาขาตลาดนัดจตุจักรแล้วก็เปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันนะครับในเวลาบ่ายโมงโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันเดียวกันในเวลา14นาฬิกาอ้าวใครที่สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานชั่วคราวของการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในตลาดนัดจตุจักรประตู1นะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์6 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามได้นะครับ022204614 022204614แล้วก็022204615นะครับในวันและก็เวลาราชการนะครับก็ตั้งแต่วันนี้แหละนะครับไปจนถึงวันที่มีการเปิดเขาเรียกว่ารับเอกสารเสนอราคานะกับอะไรที่สนใจนะครับช่องทางทำมาหากินนะครับประมูลแผงค้าภายในนิคมบ้านพักรถไฟกม11ตลาดโดมปตท.เอาละครับคุณผู้ฟังขออนุญาตนะครับย้ำของ2ช่องทางของการติดตามคุยข่าวอรันยูของเราเพิ่มเติมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aral News FM 97.0 MHZนะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aral News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่านทาง X นะครับค้นหา @aral_newsfm97 นะครับ @aral_newsfm97 ฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมด้วยเอาวันนี้เราต้องลากันด้วย2ช่วงนะครับของคุยข่าว Aral News นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันถัดไปขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าว Aral News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 ถึง 11:00 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13:00 ถึง 14:00 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
7: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
6: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
7: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: ณราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
6: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุล
7: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
7: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ือที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนุนชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวา แต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ทรงศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่รึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
3: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วม

ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒสวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริ ญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดถุมครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมกระนงน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูด2สุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันคุณสิริปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
7: อาหลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
8: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอาร์ลันสเตเดียมนะครับวันนี้วันพฤหัสที่4มิถุนายนนะฮะเราก็เจอกันทุกวันพฤหัสนะครับนะพอเห็นวันปฏิทินนะว่าวันนี้วันที่4มิถุนายนนี่โอ้โหนะครับนับปฏิทินก็อีกประมาณ7วันนะครับจะเข้ามหกรรมฟุตบอลโลกนะฮะมหกรรมกีฬาที่โอ้หลายๆคนนี่เรียกว่ารอคอยเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬานะครับที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็ถ้าจะเทียบมันจริงๆนี่ก็อยู่เนี่ยระดับเดียวกับโอลิมปิกนะครับฟุตบอลโลก4ปีครั้งโอลิมปิกก็4ปีครั้งนี่ก็พอๆกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังใจจดใจจ่ออยู่นะครับว่าเราจะได้ดูกันยังไงนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวแพร่ออกมานะครับว่าเดี๋ยวฝั่งโน้นฝั่งนี้พยายามจะยืดประมูลนะครับเดี๋ยวเราก็อ่ะมาคุยกันเอาเรื่องตารางการแข่งขันก่อนก็แล้วกันนะฮะสำหรับตารางการแข่งขันนะครับนัดเปิดสนามเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ดีแบบคืออ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องประเทศเจ้าภาพก่อนนะครับเนื่องจากประเทศเจ้าภาพที่เป็นการจัดร่วมกันของ3ชาตินะเม็กซิโกนะฮะสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไทม์โซนของประเทศเหล่านี้กับประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบว่าเขาเรียกมันเวลามันจะห่างกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นคือไอ้ที่เรียกว่าอดตลาดขับตะนอนเนี่ยมีแน่นอนนะครับอย่างเช่นอ่ะนะสำหรับนัดเปิดสนามนะครับเขาแจ้งมาตามเวลาประเทศไทยเนี่ยคือวันศุกร์ที่12ตี2นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือคืนวันพฤหัสนั่นแหละนะครับเราก็เลยเที่ยงคืนไปตี2นะครับแมตช์เปิดสนามนะฮะก็เป็นคู่ของเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ครับนี่คือคู่เปิดสนามเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพแล้วก็นะอยู่กลุ่ม A ก็เปิดกับแอฟริกาใต้นะครับผมนะแล้วคู่ที่2นะครับคู่ที่2เนี่ยก็เป็นเช้านะฮะเช้าวันศุกร์นะครับเวลา 9:00 น.นั่นก็คือคู่ของเกาหลีใต้กับเช็กเกีย เอาละเราพูดกันเรื่องไทม์โซนก่อนนะครับไทม์โซนคือ เวลาที่ห่างจากประเทศไทยเนี่ยนะทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีไทม์โซนทั้งหมด4ไทม์โซนนะครับอีสเทิร์นนะครับอีสเทิร์นก็คือแบบว่าฝั่งนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นไทม์โซนที่เขาเรียกว่าห่างจากประเทศเราน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ขยับไปขยับไปจนไปถึงเวสต์เนี่ยนะ4ไทม์โซนเนี่ยนะครับ1 2 3 4เนี่ยฝั่งเวสต์เนี่ยคือทางฝั่งที่เรียกว่าแคลิฟอร์เนีย LA อะไรอย่างเงี้ยซานฟรานเนี่ยพวกนี้นะครับไทม์โซนอันนี้จะไกลที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นตารางการแข่งขันเนี่ยถ้าโหลดมาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเวลาประเทศไทยก็จะดีนะนะฮะเราจะได้รู้และเข้าใจว่าให้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเราดูกันวันไหนแต่ว่าอย่าลืมเช็คให้ละเอียดนะครับเพราะว่าบางทีดาวน์โหลดมาแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกอย่างคู่แข่งขันเนี่ยเขาอย่างคู่เปิดสนามนะฮะตีสองเนี่ยนะแล้วเขาลงสเกดูไว้ว่าแต่อันนี้เวลาประเทศไทยนะฮะศุกร์ที่12เวลาตีสองคนเราก็จะแบบอ่ะโอเคแต่ว่าจริงๆมันคือคืนวันพฤหัสนี่ออกไหมฮะก็ประมาณนั้นก็อย่าหลงแล้วกันทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการจะได้ดูตอนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็อาจจะยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแพลตฟอร์มไหนจะได้ไปเนี่ยนะฮะแต่ผมเดาเอานะครับเดาเอาว่าน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เราคุ้นๆกันนี่แหละนะฮะนะก็เป็นน่าจะเป็นเจ้าของนะครับลิขสิทธิ์ฟุตบอลลีกใดลีกหนึ่งประมาณนี้ใหญ่ๆนะครับที่เราดูกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้น่าคิดอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าแผนการตลาดนะครับอ่ะพูดกันตรงๆเลยนะครับออกตัวกันก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับประเทศบ้านเราเนี่ยประชากรประมาณ70ล้านคนแบบกลมๆเนี่ยนะไม่ใช่ทุกคนไงที่อยากจะดูฟุตบอลโลกใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะฉะนั้นการที่สมมุติว่าจะบีบบังคับว่าแบบว่ารัฐบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะซื้อมาเพื่อเป็นแบบว่าตามกฎ must have อะไรพวกเนี้ยนะฮะผมว่าแบบว่าถ้ามองอย่างใจเป็นธรรมจริงๆนะครับถ้าเกิดรัฐบาลคว้าเงินฟลุ๊กออกมาเลยนะไม่ว่าจะเท่าไหร่นะก็ตามเนี่ยมันก็คือควักมาจากภาษีของประชาชนแล้วภาษีของประชาชนเนี่ยมันย้อนกลับมาหาพวกเราในการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาชุมชนพัฒนาอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วคนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเงินของฉันส่วนหนึ่งมันต้องจ่ายพวกนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงในความยุติธรรมที่สุดเนี่ยผมว่าทั่วโลกก็เป็นนะที่ไหนที่อื่นเนี่ยก็คือแบบถ้าคุณอยากดูคุณก็จ่ายเงินนะครับซึ่งผมว่าอันนั้นมันเป็นแฟร์เหมือนคุณอยากดูภาพยนตร์อะนะพอคุณอยากดูภาพยนตร์คุณก็ไปซื้อตั๋วหนังไงนะครับไปซื้อตั๋วหนังโรงหนังแล้วคุณก็ดูนี่มันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งมาทัวร์ลงหรือกับผมเนี่ยผมพูดตามเหตุผลนะครับทีนี้พอเรามานั่งคุยกันเรื่องว่าแพลตฟอร์มไหนจะได้เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับว่าแผนการตลาดเขาจะทำยังไงนะฮะผมจะไม่เอ่ยชื่ อแพลตฟอร์มไม่เอ่ยชื่อแบรนด์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรอันใดหนึ่งนะครับสมมุติว่าแบรนด์ A นะครับแบรนด์ A นะฮะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมของหลีกนี้อยู่แล้วก็บังเอิญอ่ะแล้วปุ๊บลงทุนซื้อฟุตบอลโลกมาเขาก็จะมีทางเลือก2ทางนะครับทางเลือกที่1ทางเลือกแรกนะฮะก็ประมาณว่ากับลูกค้าเดิมเนี่ยแหละนะครับก็ให้เก็บเงินเพิ่มไงนะไปดูถ้าคุณอยากดูบอลโลกนะครับบอลโลกกินเวลาประมาณเดือนเศษๆเนี่ยนะก็จ่ายเงินมานะครับเท่านี้นะแล้วคุณก็จะได้ดูบอลโลกในบ็อกซ์หรือแพลตฟอร์มที่คุณเป็นสมาชิกอยู่นะอันนี้แบบง่ายๆนะครับง่ายๆคือฉันซื้อสินค้าใหม่มาถ้าคุณอยากซื้อคุณก็มาซื้อคุณก็จ่ายเงินไปแต่ว่าทางเลือกที่สองเนี่ยผมว่าน่าสนใจนิดนึงนะเป็นทางเลือกที่ว่าเขาเรียกวัดดวงกันเลยนะฝ่ายการตลาดต้องทำหน้าที่ดีๆนะครับคำนวณ นะฮะคือบอกว่าไอ้สมาชิกที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับที่คุณจ่ายเงินดูฟุตบอลลีกอันที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลย คุณได้ดูบอลโลกโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มบอกเฮ้ยมันจะเป็นแบบนั้นเป็นไปได้ไงง่ายมากเลยครับเป็นการวัดดวงว่าคุณจะดึงคอนแทรคจากแพลตฟอร์มอื่นมาไงนะมาอยู่กับเรานะครับนอกจากคุณได้ดูฟุตบอลลีกนี้แล้วคุณยังมีฟุตบอลโลกเป็นการดึงคอนแทรคทั้งคอนแทรคเลยซึ่งนะครับมันก็มีทางเลือกย่อยอีก2ทางก็คือทางที่1คือยกเลิกคอนแทรคเดิมกับอีกแพลตฟอร์มนึงแล้วมาจ่ายเงินให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดูกันต่อไปหรือทางเลือกที่2ก็คือจ่ายเงินเพิ่มนะสำหรับคนที่เรียกว่ามีกินมีใช้ก็อาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ก็คือให้จ่ายได้ไม่เป็นไรต่อไปนี้ชีวิตเราจะดูหลีกนี้เราก็ดูหลีกนี้เราก็ดูฟุตบอลถ้วยแบบนี้เราก็ดูถ้วยแบบนี้เราก็ดูนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคำนวณซึ่งพอเป็นเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยนะครับคนอย่างผมเนี่ยก็บอกตัวว่าอ่อนนะฮะไม่น่าจะคิดออกนะแต่ว่าเท่าที่คิดออกก็มี2ทางเลือกเท่านี้แหละครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องความน่าจะเป็นกันนิดนึงนะฮะว่าแน่นอนที่สุดอะเวลามีแข่งกีฬาเนี่ยนะครับทางเรียกว่าเว็บที่ถูกกฎหมายนะถูกกฎหมายนะครับเขาจะออกราคาต่อรองมานะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับประเทศไทยยังไม่ถูกกฎหมายก็โอเคช่างมันนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นข้อมูลบางอย่างให้เราได้รับรู้กันนะครับว่าทีมไหนมีโอกาสจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเต็งหนึ่งนะครับอยู่ที่สเปนนะครับนะฮะเต็งหนึ่งเป็นสเปนนะครับซึ่งก็ขาข้ามไปนักเตะที่มีคุณภาพล้วนๆเลยนะฮะส่วนเต็งสองคือฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เต็ง3นะครับขวัญใจมหาชนนะก็เวลาแข่งบอลโลกทีไรก็มักจะเป็นทีมเต็งแล้วก็ชอบตกมาตายอยู่เหมือนกันนะก็คืออังกฤษนั่นเองนะครับส่วนเต็ง4ครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินานะฮะเต็ง5เนี่ยก็จะเป็นเยอรมันนะครับเอาหลักๆแบบแค่นี้ก่อนนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบว่าเรียกว่าตัวสอดแทรกหรือจะเรียกว่าม้ามืดก็ได้แต่ที่น่าแปลกใจนะครับคืออ่ะเมื่อกี้ผมบอกเต็ง5เป็นเยอรมันไปแล้วเนี่ยเต็ง6ก็เป็นโปรตุเกสนะครับและเต็ง7ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าบราซิลนะครับอดีตที่เรียกว่าเป็นทีมที่โอ้โหเป็นมหาอำนาจลูกหนังของโลกกันละกันนะครับจะหลุดมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ตามด้วยฮอลแลนด์อันนี้คือ8ชาติหลักๆซึ่งมันจะมีชื่ออยู่แบบเนี้ยนะครับวนเวียนกันไปมาเวลามีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบอลโลกนะครับหรือพอเป็นบอลยูโรปุ๊บก็จะดึงอาร์เจนตินาบราซิลออกก็จะเป็นชื่อพวกนี้เนี่ยบนนะครับซ้ำไปซ้ำมานะฮะแต่ว่าที่น่าสนใจนะครับแม่อันดับ9นะเต็ง9นอร์เวย์นะครับซึ่งก็มีนักเตะชั้นดีนะครับอย่างเออร์ลิงฮาเลนนะครับก่อนนำทัพหลายๆคนที่แบบอาจจะดูฟุตบอลเผลอๆดูผ่านๆหรืออะไรก็ตามแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยตอนนี้เป็นชื่อที่รู้จักมากที่สุดก็คือเออร์ลิงฮาเลนนะฮะแล้วก็ย่อยๆลองไปก็อย่างโคลัมเบียเบลเยียมนะฮะอุรุกวัยนะครับและนี่ครับผมจะบอกว่าชื่อเจ้าภาพทีมชาติแรกนะฮะที่โผล่ขึ้นมานะครับเต็ง13คือเม็กซิโกนะครับส่วนสหรัฐอเมริกานู่นไปนี่เลยครับเต็ง18และเต็ง23ก็คือแคนาดาฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะมี48ทีมให้ร่วมการแข่งขันนะครับแต่คิดดูว่าเจ้าภาพเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดานี่ก็อัตราเต็งเรียกว่าลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับก็น่าสนใจแล้วก็อีกเท่าไหร่แล้วอีกเดือนเศษๆเราก็จะรู้กันนะฮะว่าชาติไหนนะครับจะได้ครองแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับใครเชียร์อะไรนะครับก็เชียร์กันไปนะฮะก็ขอให้สมหวังกันละกันมาข่าวของเรื่องของตลาดซื้อขายว่าใครจะย้ายใครจะไม่ย้ายกันบ้างนะครับเราก็นำเสนอข่าวนะครับที่พยายามจะอัปเดตที่สุดนะฮะที่เรามาอยู่กันที่เรอัลมาดริดก่อนละกันนะครับฟอเรนติโนเปเรสเนี่ยประธานสโมสรเนี่ยนะฮะเขาออกมากล่าวเลยนะครับว่าคิลิแอนเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมแล้วก็วินิซุสจูเนียจะอยู่ที่เรอัลมาดริดต่อนะครับนี่คือแล้วเขาบอกว่านี่คือผู้เล่นที่สโมสรใหญ่ๆต้องการทางนั้นแต่ว่าเขาจะอยู่ที่เรอัลมาดริดต่อไปนะฮะก็เป็นคำยืนยันจากท่านประธานท่านประธานที่นี่หมายถึงประธานสโมสรนะครับอ่ะแล้วก็ อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะบอลโลกครั้งนี้ปี2026นะครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะฮะก็จะเป็นสนามที่แข่งขันนัดชิงของบอลโลก2030บอลโลกครั้งหน้าซึ่งสเปนก็เป็นเจ้าภาพนั่นแหละนะฮะอันนี้คือคำกล่าวมานี่ก็ยังอยู่ที่ข่าวของเรอัลมาดริดอยู่นะครับท่านประธานฟอร์เรนติโนเปเรสไม่ใช่ท่านประธานเอ็มบัปเป้นะนะเรียกกันสับสนที่สุดละตอนนี้นะครับฟอร์เรนติโนเปเรสเนี่ยนะฮะบอกว่าอิบราฮิมโคนาเต้ซึ่งคือกองหลังคู่เซนเตอร์นะฮะคู่ขาไม่คู่ขาเวอร์จิลฟันไดค์นะครับที่เล่นเซนเตอร์คู่กันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คือจะย้ายมาที่เรอัลมาดริดเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ใช่กองหลังระดับโลกคนเดียวที่จะย้ายมาเรอัลมาดริดแสดงว่าเขาก็มีแผนอีกแผนที่ดึงตัวผู้เล่นมากขึ้นนะครับแล้วมันก็มีข่าวออกมาอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้ได้ติดต่อริคาร์โดคาราเฟียรีนะฮะก็กองหลังอาร์เซนอลชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่านะครับที่จะมาจอยนะครับในรังของเรอัลมาดริดซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแชมป์เนี่ยก็พลาดท่าให้กับบาร์เซโลนาก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เรอัลมาดริดนะฮะรับไม่ได้นะก็ต้องเสริมทัพกันหนักจริงๆนะครับทีนี้ย้ายข้ามฟากเมืองมานิดนึงนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรอัลมาดริดนะฮะเราก็มาพูดถึงแอตเลติโกมาดริดนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะผู้เล่นนะครับของแอตเลติโกมาดริดเนี่ยอย่างไบน่าฟูบิลหรือยอเรนเต้เนี่ยนะครับกำลังแบบว่าต้องการนะฮะกำลังเขาเรียกว่าวางแผนแบบให้มาร์คคูเรียนะครับที่ตอนนี้อยู่เชลซีเนี่ยให้มาเอ้ยมาเล่นแอตเลติโกมาดริดเพราะว่ามันเคยมีเขาเรียกแผนการแบบนี้นะก็คือเขาเรียกยูเลียนฟอร์มูล่านะครับก็เป็นกลวิธีนะครับที่เดียโกซิเมโอเน่เนี่ยผู้จัดการทีมนะครับใช้เมื่อ2ปีที่แล้วโดยใช้แบบว่าพวกเพื่อนๆฝูงเพื่อนนักเตะเนี่ยดึงตัวมาครับเหยื่อที่จะมาเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะก็คือยูเลียนอัลวาเรสก็คือกองหน้าของแอตเลติโกมาดริดนั่นแหละนะฮะก็เป็นลักษณะแผนแบบเดียวกันแล้วเรามาพูดคุยกันเรื่องบอลโลกอีกสักนิดนึงนะฮะบอลโลกเนี่ยเป็นหลายๆคนก็ทราบกันดีนะครับว่าเขาจัด4ปีครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยนะฮะปีนี้ปี2026นะครับบอลโลกเมื่อปี2006เนี่ยนะฮะก็คือเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับมีนักเตะหลายๆคนนะฮะลงแข่งแต่ว่าถามว่ามีกี่ชีวิตนะครับที่เล่นแล้วนะฮะยังติดทีมชาตินะครับมาเล่นฟุตบอลโลกนะฮะในปี2026ลองคิดดูนะครับ4คนครับคนแรกแน่นอนครับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะมนุษย์อมตะนะฮะทีมชาติโปรตุเกสนะครับครั้งนี้ก็มาเล่นเมื่อปี2006ก็เล่นให้โปรตุเกสครั้งนี้ก็มาเล่นนะครับคนที่2ครับลิโอเนลเมสซี่อันนี้แน่นอนนะฮะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของอาร์เจนตินานะครับก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็กิเอโมโอชัวนะครับผู้สาประตูของเม็กซิโกนะครับนี่ก็20ปีให้หลังก็ยังเล่นทีมชาติและติดมาบอลโลกด้วยและคนสุดท้ายครับเสือเท่านะฮะลูก้าโมดริชของโครเอเชียนะครับอันนี้หลายๆคนคุ้นกันดีนะครับสำหรับลูก้าโมดริชนี่ก็โลดแล่นบนเวทีฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรใหญ่ๆของยุโรปหรือฟุตบอลทีมชาติจะเห็นลูก้าโมดริชอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้เนี่ยที่จะแข่งนะฮะมันก็มีกฎกติกามารยาทหลายๆอย่างที่ถูกเติมเข้าไปนะครับ เพื่อที่แบบว่าโจทย์ก็คือแบบพยายามให้มีความยุติธรรมมากที่สุดนะฮะกฎเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับนะฮะผมจะมาเล่าให้ฟังมันมีทั้งสิ้น7กฎใหม่นะครับที่จะใช้ในฟุตบอลโลกปี2026นะครับนะครับก็สำหรับข้อแรกนะฮะเรื่องการนับถอยหลังการทุ่มบอลเนี่ยเขามีเวลาให้5วินาทีนะครับเราก็จะเห็นบ่อยๆนะเวลาดูฟุตบอลนะครับว่ามันจะมีการถ่วงเวลานะครับโดยฝ่ายที่ได้เปรียบอย่างเงี้ยต้องเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะฝ่ายที่เสียเปรียบก็ไม่รู้จะถ่วงเวลาทำไมนะนะครับฝ่ายที่ได้เปรียบก็จะถ่วงเวลาเดินไปเก็บบอลช้าๆนะครับต่อไปนี้นะฮะเขาใช้เวลานะครับพอลุกออกจากข้างสนามปุ๊บคุณต้องทุ่ม นะฮะกลับเข้ามาใหม่เข้ามาเล่นภายใน5วินาทีซึ่งถ้าคุณทำผิดกฎปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือง่ายๆครับเปลี่ยนฝากทุ่มทันทีนะฮะและเหมือนกับว่าการเล่นจากประตูก็เหมือนกันอย่างเช่นพอลูกออกหลังเสร็จนะครับก็จะคุณก็จะเห็นบ่อยๆนะฮะว่าผู้สาประตูอาจจะอ้อยอิงเดินไปเก็บบอลนะครับถอยหลังนะเอาเท้าจิกฟื้นสนามหรือเอาเท้าไปเตะเสาโกเพื่อที่แบบอู้เวลาเอาอย่างนี้นะครับนะฮะอาจถูกลงโทษเลยนะครับถ้าคุณเจตนาที่จะถ่วงเวลาแบบนี้คุณจะถูกลงโทษโดยการว่าคุณจะไม่ได้เตะลูกเตะจากประตูคุณจะไม่ได้ละแต่คุณจะเสียลูกเตะมุมให้ฝั่งตรงข้ามแทนนะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยคือเรื่องของการจำกัดเวลาการเปลี่ยนตัวนะฮะ10วินาทีนะครับผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกต้องออกจากสนามภายใน10วินาทีโดยใช้ทางออกที่ใกล้ที่สุดก็คือสมมติปกติเราจะเห็นเปลี่ยนตัวเขายกป้ายเนี่ยฝั่งนึงที่โค้ชอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมตินักเตะคนนั้นเนี่ยเล่นอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินออกไปเลยป่ะนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดคุณอู้นะครับคุณอู้เดินออกเพื่อถ่วงเวลาหรืออะไรก็ตามนะฮะนักเตะที่จะเปลี่ยนตัวลงมานะครับจะถูกแช่อยู่ข้างสนามเพิ่มขึ้นอีก1นาทีแล้วค่อยปล่อยลงมาเล่นซึ่งกฎนี้นะฮะตอนบอลอุ่นเครื่องคู่ของญี่ปุ่นกับไอซ์แลนด์ใช้มาแล้วนะครับในขณะนั้นสกอร์ 0-0 นะแล้วมีการเปลี่ยนตัวแล้วยกโยของทางฝั่งไอซ์แลนด์แล้วปรากฏว่าผู้เล่นของไอซ์แลนด์เนี่ยถูกห้ามให้อยู่ตรงนั้นนะครับ1นาทีนะครับและญี่ปุ่นได้ประตูชัยจาก1นาทีนี้นะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับผู้เล่นที่ได้รับการรักษาต้องอยู่นอกสนาม1นาทีนะนักเตะที่รับการปฐมพยาบาลจากทีมแพทย์ต้องอยู่นอกสนามอย่างน้อย60วินาทีก่อนที่จะกลับมาลงเล่นได้อย่างไรก็ตามมีกฎยกเว้นในบางกรณีเช่นผู้รักษาประตูได้รับบาดเจ็บนะฮะหรือการบาดเจ็บรุนแรงหรือกรณีที่คู่แข่งถูกใบเหลืองหรือใบแดงจากจังหวะนั้นนะฮะข้อที่5ห้ามใช้มือหรือเสื้อปิดปากระหว่างการเผชิญหน้านะครับหากผู้เล่นเนี่ยสมมติว่าเผชิญหน้าหรือคุยกันนะฝั่งตรงข้ามแล้วเอามือปิดปากเนี่ยนะฮะผู้ตัดสินสามารถพิจารณาลงโทษถึงขั้นใบแดงได้เพราะว่าคืออย่างน้อยให้ได้ยินหรือให้ได้มีการอ่านปากได้เห็นชัดว่าพูดอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมว่าเมนหลักเนี่ยอยู่ที่เรื่องการเหยียดผิวนะครับและข้อที่6ครับ VR ตรวจสอบการให้ลูกเตะมุมได้นะฮะVR สามารถเข้าตรวจสอบว่าการตัดสินเนี่ยให้ลูกเตะมุมถูกต้องหรือไม่แต่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วก่อนที่เกมจะเริ่มต่ออันนี้ก็จริงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเวลาเราดูฟุตบอลในปกติที่เราดูกันบางทีเห็นแบบกองหน้าสับไกยิงปึ้งเสร็จแล้วบอลฉลับแบบนักแข่งของฝ่ายรับแล้วกระเด็นออกไปแล้วก็กรรมการบอกเป็นลูกเตะจากประตูแบบเห็นไม่เคลียร์แล้วก็เห็นประท้วงกันบ่อยผมว่าอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าต้องไม่ทำให้เกมมันดูเรียกว่าสะดุดไปนะฮะแล้วก็ข้อที่7ข้อที่สำคัญครับใบเหลืองที่2สามารถตรวจสอบได้กรณีผู้เล่นถูกไล่ออกจากสนามจากการได้รับใบเหลืองครบ2ใบนะฮะ VR สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบเหลืองที่2ได้แต่จะไม่มีการรีวิวจังหวะที่อาจควรเป็นใบเหลืองที่2ก่อนที่ผู้ตัดสินในสนามจะตัดสินใจนะครับผมนะประมาณนั้นก็ต้องให้พอตัดสินไปแล้วแล้วก็แบบมาดูนิดนึงถ้าอยากจะแย้งก็แย้งนะฮะนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับในการเตรียมตัวดูฟุตบอลโลกนะฮะก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้านะครับก้าวหมายถึงวันพฤหัสหน้านะครับช่วงเวลาประมาณ19:30 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับรับฟังกันนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
9: อาลานสเตเดียมโดยวิรศักดิ์นินกลัดเพชรมาและกิฟจัง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
15: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
15: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
3: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
15: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
16: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
17: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
18: ณราพงศ์วัยวัฒน
19: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
18: ชัดทุกประเด็น
19: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
18: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
20: ทราบแล้วเปลี่ยน
21: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
22: คุยครบรถ
0: ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากรพานิชพลธีรรัศกุลพลิกชนะมือ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทว

0: รัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัตตาหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววิลาวรรณวรรณดุรงวรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นางรัตนารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 3. นายประธานวงศ์พรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณโรงละครแห่งชาติซึ่งโครงการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาของ5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลศาสนาคริสต์จัดพิธีนมัสการพระเจ้ามิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกีรตันอาราดัสถวายพระพรโดยมีผู้นำองค์การ5ศาสนาพร้อมด้วยผู้แทนศาสนิกชนของแต่ละศาสนาเข้าร่วมพิธีกว่า800คนนอกจากนี้องค์การ5ศาสนาและเครือข่ายได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานตลอดเดือนมิถุนายนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆอีกทั้งยังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาทั่วประเทศได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันโรงพยาบาลสิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลร่วมกับสิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาต่อเนื่องทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายโดยปีนี้เตรียมจัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่12ภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจัดงานพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชกล่าวว่าค่าสมัครเข้าร่วมโครงการปีนี้ยังคงเดิมคือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งเหรียญที่ระลึกซึ่งผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้ช่วยคนสังคมและธรรมชาติค่าสมัครยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษี2เท่าโดยผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ wrb12.thai.runซึ่งจากเงินรายได้ทั้งหมดของโครงการร้อยละ30จะบริจาคเข้ามูลนิธิสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อและบำรุงรักษารถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ที่เหลือจะจัดสรรเพื่อการขับเคลื่อนโครงการต่อไปขณะที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวชื่นชมความร่วมมือของสิริราชและภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกด้านสุขภาพที่เข้าถึงง่ายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างยั่งยืนโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่นำส่งกรมสรรพากร
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่ามีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อ สร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60/40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากันวันนี้เราก็เลยอำนวยความสะดวกว่านอกจากเข้าถึงแหล่งทุนทำอย่างไรให้เขามีบัญชีอย่างง่ายที่ไม่ต้องเป็นภาระทำบัญชีอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ช่วยเน้นว่าพูดกันตรงๆเลยสิ่งที่ท่านกลัวท่านไม่ต้องกลัวทำบัญชีอย่างง่ายผ่านกลไกของนกกระซิบ
1: นอกจากนี้นกกระซิบยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นการปกป้องสิทธิ์ทางภาษีและทดแทนการถูกประเมินแบบเหมาจ่ายให้หักค่าใช้จ่ายได้เพียง60%ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงของร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือเกษตรกรเครือข่ายกุ้ง21จังหวัดแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำเตรียมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนและสนับสนุนการบริโภค
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดเพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีปัญหาผลผลิตส่วนเกินจำนวนมากทำให้ขาดทุนอย่างหนักซึ่งข้อร้องเรียนของเกษตรกรหลายข้อได้มีการมอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆกระทรวงเกษตรต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
4: จริงๆข้อเสนอแนะของสมาคมกุ้งเนี่ยผมได้สั่งการเป็นข้อสั่งการไปตั้งแต่วันที่2เรียบร้อยแล้วหลังจากการประชุมครม.เพราะว่าเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้อห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสุริยะอยู่แล้วผมเนี่ยดำเนินการสั่งการไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็หลายข้อก็ได้วันนี้ก็มันเลยมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรอีกส่วนมีหลายข้อที่ต้องประสานงานไปยังกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ผมก็ได้เดี๋ยวให้ทางกรมประมงเนี่ยประสานไปที่กระทรวงพาณิชย์ในข้อเรียกร้องข้อเสนอแนะต่างๆของสมาคมกุ้งซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีหลายมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยครับไม่เผชิญความเดือดร้อน
3: สำหรับการแก้ไขปัญหากรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดของไทยซึ่งล่าสุดกรมประมงได้รายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยไม่ต้องรอวันนัดเจรจาชวนันท์มาลีรายงาน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ไมวินสตันปีเตอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่แสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลจีนสั่งห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์4คนเดินทางเข้าฮ่องกงมาเก๊าและจีนหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหล่านี้เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนนี้ไม่ขัดกับนโยบายจีนเดียวนายปีเตอร์ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์หารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับทางการจีนเพื่อแสดงถึงความกังวลต่อการกระทำที่เปลี่ยนแปลงจากแนวทางปฏิบัติในอดีตและทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการประนามมาตรการตอบโต้ของทางการจีนอย่างรุนแรงซึ่งจีนไม่มีสิทธิแทรกแซงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับพันธมิตรต่างชาติพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการกดดันและแทรกแซงสมาชิกรัฐสภาที่มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกับไต้หวันธนาคารกลางของคิวบาเปิดเผยว่าการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดในคิวบาจะถูกระงับตั้งแต่วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปหลังธนาคารต่างประเทศแห่งหนึ่งยุติความสัมพันธ์กับฟินซิเม็กบริษัทการเงินของคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกยึดทรัพย์สินหรือประสบปัญหาในการเข้าถึงระบบเงินระหว่างประเทศจากมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวธนาคารกลางของคิวบากล่าวเพิ่มเติมว่าผลจากการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้คิวบาไม่สามารถรับรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านบัตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเช่นวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดอีกต่อไปทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐและคิวบาเข้าสู่ภาวะตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายด้านรวมถึงการปิดล้อมด้านพลังงานนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายลัฟเคชบาจาชเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดีย9รายและนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก12รายโดยนายบาจาชสารภาพว่าเขาได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขณะที่ผู้คนจำนวนมากพยายามเอาชีวิตรอดจากเพลิงที่กำลังลุกไหม้ที่มีความสูงถึง5ชั้นทั้งนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารในประเทศอินเดียเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัยรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกเอาชนะชิมกาอึนมือ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2ต่อ0เกม 21-13 และ21ต่อ9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะปูซาราวีสินธุมือ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ0เกม 21 ต่อ17และ21ต่อ15ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภานิพัฒน์มือ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมือ13ของโลกจากไชนีสไทเป0ต่อ2เกม18 21และ19 21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวอิคคิวพานิชพลธีระรัศกุลมือ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมือ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม18 2121ต่อ6และ21 12ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มือ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มือ28ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21 14และ24 22ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี2568ติดตามได้จากรายงาน
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพ เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยทั้งระดับชาติและนานาชาติทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วยสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทธงจากเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและธนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านพงศกรแปรยอจากวิลแชร์คว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมและสายสุนีจนะวิลแชร์ฟันดาบคว้ารางวัลนักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมไปครองส่วนกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมและอาตยาถิติกุลโปรกอล์ฟหญิงคว้ารางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมไปครองภานิชคาดนาครายงาน
9: แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยพร้อมด้วยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคูเวตในวันพรุ่งนี้โดยแอนโทนีฮัตสันกล่าวว่าทีมได้มีการเตรียมแท็กติกโดยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนและจะพยายามดึงศักยภาพนักเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้วยระบบและแท็กติกส่วนในรายของธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่มีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสด้วยคุณภาพของตัวนักเตะและฟอร์มกับสโมสรในเจลีกไม่อยากให้คาดหวังสูงหรือโยนความกดดันมากเกินไปซึ่งหน้าที่ของโค้ชและสตาฟคือสนับสนุนพัฒนาให้กำลังใจเพื่อให้นักเตะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้านสารัตน์อยู่เย็นกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญคือการลงเล่นในบ้านและคว้าชัยชนะให้ได้โดยโค้ชได้กำชับนักเตะทุกคนว่านับจากนี้ไปจนถึงการแข่งขันเอเชียนคัพทีมจะต้องพัฒนาผลงานในทุกนัดที่ลงสนามและทุกคนตั้งเป้าที่จะเก็บชัยชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้สำเร็จทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้จะลงสนามพบกับทีมชาติคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: ความเดือดร้อนวุ่นวายในสังคมระดับต่างๆนับแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือระดับโลกประเทศชาติชุมชนไปจนถึงหมู่ชนที่เล็กที่สุดเช่นครอบครัวและมิตรสหายล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลผู้ไม่สามารถควบคุมกายและวาจาให้เป็นปกติการละเมิดสิทธิเสรีภาพก่อเวรภัยจนลุกลามใหญ่โตไปจนถึงขั้นจลาจลต่างมีต้นรากมาจากความเบียดเบียนบาดหมางเล็กๆน้อยๆในเหตุอันไม่ควรวิวาทจากปัจเจกบุคคลก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความปรองดองสมานฉันท์อันเป็นยอดปรารถนาของหมู่ชนจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากสมาชิกในหมู่นั้นๆยังคงเบียดเบียนกันและกันอยู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลเกความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกการรักษาศีล5คือปฐมเหตุแห่งความสุขความเจริญห หากในสังคมใดทุกคนล้วนมีศีลกำกับกายวาจาของตนของตนทุกขณะสังคมนั้นไม่มีทางเกิดเรื่องร้าวฉานแตกแยกกันอันนำไปสู่ความเสื่อมทรามได้เป็นอันขาดพระคติธรรมประธานสำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำปีงบประมาณ2562
14: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุ ุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.-11:00 น.วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.-14:00 น.ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 น.ถึง7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
9: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
13: ้อนวิชาครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ3เครื่องรางเงินล้านที่ให้พุทธคุณทั้งด้านมหาอำนาจเมตตามหานิยมผู้คนหลงไหลจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ
14: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง
15: ก็ถ้าพูดถึงปลัดขิงจริงๆต้องย้อนไปว่าการบูชาศิวลึงเนี่ยมีมาเขาเรียกว่าตั้งประมาณ 5,000 กว่าปีแล้วเริ่มต้นน่าจะมาจากทางของฝั่งอินเดียซึ่งคำว่าศิวลึงนี่ก็คือลึงของพระศิวะเรื่องราวของว่าทำไมถึงได้มาเป็นศิวลึงเนี่ยก็มีหลายตำราเขียนเอาไว้แต่ว่าตำรานึงเนี่ยที่ได้บันทึกไว้ในคัมภีร์ปุราณะเลยเนี่ยก็กล่าวว่ากำเนิดของศิวลึงนี่คือว่ามีวันนึงเนี่ยพระศิวะท่านกำลังสมัครสังวาสกับพระอุมาพระชายาพระองค์เนี่ยอยู่บนเขาไกรลาศแล้วก็บรรดาเทพเนี่ยเสด็จมาที่จะมาเยี่ยมแล้วก็มาเห็นเข้าแล้วก็เกิดแบบเหมือนกับเยาะเย้ยขบขันกันว่ากำลังมีกิจกรรมอยู่เนี่ยทีนี้ท่านก็ได้กำหนดจิตให้ดับศูนย์เลยด้วยความที่อาจจะแบบไม่พอใจและอายเลยก็แล้วแต่ท่านก็ดับไปแล้วท่านก็ตรัสไว้ว่าจากนี้ไปเนี่ยคนจะต้องเคารพ บูชารูปใหม่ของพระองค์ก็คือรูปของท่อนลึงเนี่ยให้เรียกว่าศิวลึงแล้วคนที่กราบไหว้บูชาเนี่ยก็จะได้ไปสวรรค์แล้วก็จะได้พึ่งพาบารมีของตัวศิวลึงเนี่ยในการที่ดำรงชีวิตได้จากนั้นมาเนี่ยก็มันจะมีเรื่องราวของว่าเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็คนเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากพระแม่อุมาเนี่ยทรงกริ้วแล้วก็ปล่อยเชื้อโรคระบาดลงมาใส่มนุษย์เขาก็เลยทำรูปศิวลึงขึ้นมาแล้วก็เอามาบูชาแล้วก็โรคระบาดก็หายไปก็คือว่าเอามาปราบโรคร้ายที่มาจากพระแม่อุมาเนี่ยซึ่งการบูชาคนสมัยโบราณก็จะมีแท่นโยนีตั้งก็จะมีศิวลึงนี่วางข้างบนตั้งบนแท่นแล้วจะเอาเป็นน้ำนมราดบนศิวลึงเนี่ยไหลลงมาแล้วก็จะไหลลงมาตามท่อของแท่นโยนีเนี่ยแล้วก็จะไปมีข้าวตอกดอกไม้อะไรไปโรยแล้วก็เอาหัวไปโขกับหินเนี่ยแล้วก็ว่าจะโชคดีน้ำก็คงจะมีคนเอาไปกินบ้างอะไรก็แล้วแต่ก็มีชาวอินเดียที่เป็นลัทธิหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้นำเอาศิวลึงเนี่ยมาทำให้เป็นรูปเล็กลงมาเพื่อจะมาห้อยคอบูชาได้พวกนี้ก็มีเป็นคนฮินดูที่เขาเรียกว่ากลุ่มลิงกายัตอันนี้เนี่ยบ้านเราเองก็มีความเชื่อมสัมพันธ์กับทางอินเดียโดยการสืบทอดทางศาสนาอะไรต่างๆวัฒนธรรมมาบ้างอยู่แล้วเนี่ยการบูชารูปลักษณ์ของศิวลึงเนี่ยก็ถูกนำมาใช้ก็จะเห็นว่าบางที่บางสถานที่เนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยบางวัดจะมีศิวลึงที่ใหญ่มากทำด้วยไม้เป็นท่อนซุงใหญ่มีหลายขนาดก็เชื่อว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ต่อเนื่องกันมาคนจะถามว่าทำไมต้องไปบูชารูปลักษณ์ที่เป็นเหมือนอวัยวะเพศชายถ้าเอาตามตำนานจริงๆเขาบอกว่าต้นกำเนิดทั้งหมดในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอวัยวะเพศชายและหญิงที่มันมาร่วมกันแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของมันก็คือว่าเพศชายเป็นผู้ให้กำเนิดฉะนั้นเนี่ยมันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีความอยู่เย็นเป็นสุขคนก็บูชาเรื่อยมาเกจิอาจารย์หลายท่านก็ได้สืบทอดเรื่องนี้มาแล้วก็นำเอาตัวของศิวลึงเนี่ยก็ทำเป็นขนาดแบบที่พกพาได้ง่ายเรียกว่าปลัดขิกก็คือคำว่าปลัดคือแบบข้างๆเป็นรองศัพท์ไทยเดิมโบราณก็ขิกก็คืออวัยวะเพศชายแหละบางคนก็บอกว่าเวลาห้อยแล้วคนเห็นแล้วจะหัวเราะคิกคักคิกคักก็เลยเรียกกันปลัดขิกปลัดขิกบ้านเรานี่ก็บอกว่ามีหลายเกจิมากที่สร้างปลัดขิกขึ้นมาแล้วให้คนได้ไปใช้เนี่ยคือถ้าแบบดังๆเลยเนี่ยก็ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกอันนี้ก็จะติดอยู่1ใน5ของเครื่องรางตัวท็อปของบ้านเราจากนั้นก็จะมีหลวงพ่ออีวัดสัตหีบซึ่งก็จะเป็นเกจิในยุคสมัยของสงครามอินโดจีนสมัยนั้นคงจะได้ยินว่ามี4เกจิที่เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ของไทยตอนนั้นก็คือจาดจงคงอีหลวงพ่ออีก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านก็ทำประหลัดขิกของหลวงพ่ออีเนี่ยคนแถวชลบุรีเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าประหลัดขิกฉลามเมินก็ว่ากันว่าใครพกประหลัดขิกหลวงพ่ออีลงไปว่ายน้ำเนี่ยฉลามยังไม่กัดเลยเรียกว่าความเหนียวก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะอย่างของหลวงพ่ออีเนี่ยคนบางคนเมื่อก่อนก็มีความรังเกียจในรูปลักษณ์แต่พระให้มาก็เก็บมาก่อนตอนนั่งเรือกลับมาก็แบบโยนทิ้งน้ำมาด้วยความแบบอีอ่ะแล้วพอเรือออกไปเนี่ย เขาว่ากันว่าปลัดขิกของท่านเนี่ยวิ่งตามน้ำมาตามเรือมาเนี่ยเขาก็เลยต้องช้อนเก็บขึ้นมาแล้วแบบเอาไปบูชาใหม่เพราะว่าได้เห็นปาฏิหาริย์จากนั้นมาก็จะมีหลายหลวงพ่อนะครับมีหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสรรค์ซึ่งของท่านก็จะเป็นลักษณะของปลัดขิกที่มีขาอยู่ด้วยซึ่งเมื่อไหร่ที่ปลัดขิกมีขาเนี่ยตามตำราของเกจิเขาจะเรียกว่าเพชรพญาธรซึ่งเพชรพญาธรนี่ก็คือว่าเทพที่มีเสน่ห์มีเมียมากเก่งในเรื่องเจ้าชู้มากนั้นถ้าแบบว่าเห็นตัวไหนมีขาเนี่ยตัวนั้นคือเพชรพญาธรแล้วหลวงพ่อกันวัดอินทาวาสก็จะมีขาเหมือนกันแล้วก็ท่านก็จะทำที่เป็นแบบมีลิงอยู่บนตัวประหลัดลิงโอบก็เป็นความว่องไวไปไหนแล้วมันว่องไวมันได้มันไวมากอะไรอย่างเงี้ยนะมาจนกระทั่งถึงแบบหลวงพ่อยิตวัดหนองจอกหลวงพ่อยิตเนี่ยเขาเรียกว่าปลัดขิกสถานเวหาปลัดขิกของท่านเนี่ยเสกจนมันขยับได้แล้วมันบินได้เรื่องเล่าคือว่านักบินเขาบินไปฝึกกันแถวประจวบคีรีขันธ์ขณะที่บินกันอยู่เนี่ยมันมีตัวอย่างเงี้ยมันบินมาข้างๆเครื่องบินน่ะเขาก็งงมากว่าเอ๊ะอะไรวะมันไปอยู่ข้างๆเครื่องบินได้แล้วก็บินหายลงไปเขาก็จำพิกัดกันว่าอยู่ตรงไหนพอเครื่องบินลงก็เอารถไปหาก็ไปเจอเป็นวัดหนองจอกหลวงพ่อยิตก็ไปกราบท่านท่านก็เลยหยิบปลัดขิกมาแจกให้หลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อกีนี่ก็ถือว่าเป็นปลัดขิกที่โด่งดังมากว่าคนสมัยโบราณเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยจะขึ้นกับหลวงพ่อกีมากเพราะว่าท่านเนี่ยเรื่องเมตตามหานิยมเป็นเลิศคนโบราณเขาจะรู้กันเลยว่าใช้ได้จริงยิ่งเรื่องเจ้าชู้เนี่ยเขาว่าให้ฝนที่หัวแล้วก็ระลึกถึงตัวปลัดขิกตัวนี้ถ้าจะใช้ให้ได้ผลเนี่ยเวลาสมมติว่าไปจีบสาวเนี่ยก็เวลาฝนแล้วให้บอกว่าถ้าได้จะให้พี่ก่อนส่วนจะให้ก่อนไงก็ไปนึกภาพเอาเองแล้วคนที่เขาไปลองมาแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่แหละเขาได้มาจากคุณยายเขาคุณยายเขาล่ามาจากมือพ่อกีแล้วก็ตาเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นประหลัดที่มีพุทธานุภาพด้านเจ้าชู้แรงมากเขาไปเจอนักเรียนนักศึกษาสาวเขาก็สนใจก็เลยไปลองทำดูแล้วก็ปรากฏว่าจีบติดได้จริงๆถ้าโดยพื้นฐานแล้วเรามองจากรูปลักษณ์เนี่ยมันก็ต้องมาเรื่องของเชิงเมตตาเรื่องเชิงชู้สาวอยู่แล้วคนเขาจะเอาไปใช้ส่วนใหญ่ก็เรื่องค้าขายจะเห็นแม่ค้าบางคนเนี่ยจะใส่ไว้ในถาดเงินเขาจะมีปลัดขิกอยู่บางคนก็คาดเอวไว้ก็จะเคยได้ยินว่านางงามบางคนเนี่ยเอาปลัดขิกเนี่ยใส่มวยผมเวลาขึ้นประกวดแล้วได้ตำแหน่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางอาจารย์เขาก็บรรจุพุทธคุณด้านของเหนียวคงกระพันเอาไว้ด้วยเพื่อให้มันครบเครื่องเพราะว่าอย่างหลวงพ่อเหลือก็เมื่อสักหลายสิบปีก่อนก็มีคนที่เขาเป็นคนอิสลามเขาก็พกประหลัดหลวงพ่อเหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยแล้วเขามีปัญหาทะเลาะกับวัยรุ่นกันในตลาดที่ประตูน้ําแล้ววัยรุ่นนี่เอาฉมวกแทงไม่เข้าฉมวกนี่หล่นเลยก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยจะมีการจานยันหมดส่วนใหญ่ยันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันก็คือกันหะเนหะหัวใจโจรอิติอิริอิติกตาตาพระอินอะไรพวกนี้นะก็ต่างๆก็จะใส่ไว้แล้วแต่ที่อาจารย์ท่านจะประจุไว้นี่ราคานี่ก็อยู่ที่ความนิยมของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นว่าหลวงพ่อเหลือเนี่ยท่านก็ทำไว้หลายขนาดหลายไซส์ถ้าองค์ตัวที่สวยๆเป็นแบบมาตรฐานทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวหนึ่งเป็นแสนหลวงพ่ออีก็หลากหลายหมื่นหลวงพ่อฟักก็เป็นแสนหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนี่เขาเรียกว่าปลัดขิกสอนนารายณ์ก็จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะมีลูกศรอยู่ดอกหนึ่งแล้วก็จะเอาคลั่งเนี่ยคาดเอาไว้ตรงนี้เป็นเคล็ดว่าผู้หญิงเห็นแล้วต้องคลั่งใครตัวหนึ่งก็หลายหมื่นแล้วหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือก็มีรอยจานด้วยตัวหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่หลวงพ่อกี่ก็หลายหมื่นแล้วหลวงพ่อกันวัดอินทาวาสก็หลายหมื่นส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของหลวงตาเผือดวัดมะกอกตัวนี้ก็หลักพันก็จะเห็นว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใช้ปากกาจานเอาเลยไม่ต้องลงเหล็กจานคนพกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะคาดเอวหรือว่าเหน็บไว้ตามกระเป๋าใส่พวงกุญแจใส่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเป็นของที่จะเห็นน้อยคนมากมาแขวนคอเพราะว่าอาจจะมีความตะขิดตะขวงใจจริงๆแล้วก็ถ้าเราพูดกันตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของอวัยวะเพศหรือเครื่องเพศมันไม่ได้เป็นเรื่องหยาบคายอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์เพียงแต่ว่าการตีความในบริบทต่างๆของสังคมเนี่ยอาจจะไปมองว่าเป็นเรื่องหยาบคายลามกจกกระเปดแต่จริงๆถ้าเรามองย้อนไปไม่มีอะไรลามกเลยเพราะว่าคนเราทุกคนจะเกิดมาเราก็ต้องมาจากตรงนั้นหมดถ้าความเป็นจริงเนี่ยเรามองดูเขาก็เป็นเรื่องปกติ ป็นอวัยวะมนุษย์อย่างนึงมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วก็สิ่งที่เขาสืบทอดมาก็คือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งขององค์พระศิวะหรือเทพเจ้าที่เขานับถือสูงสุดเอามาบูชาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดปกติอะไรหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเราพูดถึงหลวงพ่อปานจริงๆก็จะมีหลวงพ่อปานวัดบางเฮียซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าวัดมงคลโคทาวาสหรือว่าวัดคลองด่านอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อปานนี่ก็เป็นพระในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ท่านอยู่จนทั้งรัชกาลที่4แล้วก็มามรณภาพอยู่ในช่วงของรัชกาลที่5อยู่ไปช่วงปลายๆเป็นพระเกจิที่เรียกว่าโด่งดังมากในยุคสมัยนั้นในหมู่บรรดาผู้ที่นิยมชมชอบเครื่องรางของขลังเราต้องถือว่าเครื่องรางที่เป็นจักรพรรดิของเครื่องรางคือหมายเลขหนึ่งในการเล่นหาสะสมเนี่ยก็ต้องเป็นเสือหลวงพ่อปานซึ่งเหรียญเสือหลวงพ่อปานนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ถ้านับๆแล้วก็เป็นมูลค่าสูงสุดในบรรดาเครื่องรางทั้งหลายที่คนสะสมกันแล้วก็มีความนิยมชมชอบมาอย่างยาวนานมากแม้ว่าเป็นเครื่องรางที่มีจำนวนเคลื่อนไหวอยู่ในการเก็บสะสมนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าราคาก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทำให้เสือหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสุดยอดปรารถนาของนักเลงเครื่องรางทั้งหลายพอพูดถึงเสือหลวงพ่อปานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องรางที่แกะขึ้นมาจากเขี้ยวเสือแล้วก็แกะมาเป็นรูปเสือแล้วก็ไปลงอักขระเลขยันตามตำราที่ท่านได้ศึกษามาท่านได้ศึกษาตำรานี้มาจากหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาที่จังหวัดชลบุรีซึ่งสมัยที่ท่านเป็นพระอยู่ที่วัดบางเฮียเนี่ยท่านจะนิยมในการที่จะทุดงไปแล้วก็สอบหาบรรดาอาจารย์ที่เก่งๆแต่ละที่แล้วก็อาจจะได้ศึกษาพวกไสยเวทอะไรมาแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยถ้าเท่าที่เราเท้าความกันได้ก็คงเป็นต้นตำรับของผู้ที่สร้างเขี้ยวเสือที่แกะเป็นรูปเสือเนี่ยแล้วก็หลวงพ่อแตงท่านก็จะมีวิธีการที่จะคัดเลือกผู้คนที่จะสามารถรับถ่ายทอดวิชาพวกนี้ได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาคัดเลือกกันเนี่ยเขาจะดูจากว่าความพร้อมในด้านของการปฏิบัติด้านของสมาบัติว่าจะขึ้นไปถึงขั้นไหนสูงยังไงได้เพราะว่าการที่จะไปถึงวิชาที่ในการสร้างเสือเนี่ยด้วยความที่เสือเป็นเรื่องของมหาอำนาจเขาเรียกว่าตบะที่สูงสุดอันหนึ่งความมหาอำนาจและมีอำนาจอันน่าเกรงขามคงกระพันเนี่ยมันจะอยู่เหนือกว่าพลังทางด้านของเมตตามหานิยมขึ้นอีกซึ่งหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ไปกันแล้วก็ตามที่เขาบันทึกไว้เนี่ยท่านไปแล้วก็ขอเรียนพร้อมกับหลวงพ่ออีกท่านหนึ่งที่มาจากวัดกระบกขึ้นพึ่งที่จังหวัดระยองก็ไปเรียนด้วยกันแล้วก็หลวงพ่อแตงเนี่ยท่านก็มีวิธีการทดสอบคือให้ท่านได้เอาเสือมาเมื่อทำการปลุกเสกกันทุกคนคือเรียนกันไปแล้วเนี่ยพอปลุกเสกกันไปถึงขั้นหนึ่งเนี่ยท่านก็จะเอาเสือเนี่ยใส่ในบาตรวางให้เสือเนี่ยสามารถออกมาจากบาตรได้แล้วก็ให้ปล่อยเสือเข้าป่าไปอันนี้คือเป็นคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าเขาบอกกันว่าก็จะเสกแล้วก็ให้เสือเนี่ยเหมือนกับปล่อยเข้าป่าไปใครที่เสกเสือตัวไหนไว้ก็จะต้องบริกรรมคาถาหรือเพ่งฌานสมาธิเนี่ยจนกระทั่งเสือตัวนั้นกลับมาถ้าเสือตัวนั้นกลับมาก็แปลว่าคนนี้เรียนวิชาได้สำเร็จซึ่งตามที่เขาบันทึกไว้ก็ว่าหลวงพ่อปานเนี่ยเป็นท่านเดียวที่สามารถที่จะเรียกเสือกลับเข้ามาได้การที่เลือกเสือมาเป็นตัวแทนของเครื่องรางเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่5ที่เคยถามท่านด้วยว่าทำไมถึงได้เลือกเสือมาเป็นเครื่องรางแล้วท่านก็บอกว่าด้วยท่านเนี่ยได้ทุดงไปในป่าแล้วเห็นได้พบเสือหลายครั้งก็รู้สึกว่าเสือได้เป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามคือมีตบะมีพลังเพราะว่าเสือนี่เวลามันมองคนมองใครมองสัตว์เลยเนี่ยเขาอ่อนเนี่ยก็บอกว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีพลังมีอำนาจมีบารมีแล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามแล้วก็ถือว่ามันเก่งมันสามารถที่จะแบบดำรงชีวิตอยู่ได้นู่นนี่นั่นท่านก็เลยคิดว่าจะเอาตัวนี้มาเป็นต้นแบบให้คนให้เก่งเหมือนเสือปราดเปรียวก็มีอำนาจมีบารมีเหมือนเสือก็เลยนำมาทำเป็นรูปเครื่องรางรูปเสือสมัยก่อนเนี่ยเสือที่จำนวนที่เยอะสุดก็คงจะเป็นเสือปลาเสือตัวเล็กนะเพราะว่าในย่านของทางด้านสมุทรปราการแถวนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่บริเวณที่เป็นป่าละเมาะป่าทะเลป่าชายเลนก็จะมีปลามีอะไรแล้วก็สัตว์ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นก็จะเป็นพวกเสือปลาซะเยอะซึ่งเขี้ยวเนี่ยก็จะถูกเลือกนำมาใช้ตามหลักการของท่านนี่คือเป็นเขี้ยวโปร่งฟ้าคือก็เป็นเขี้ยวเสือกรวงปกติเขี้ยวเสือถ้าเราไปดูเขี้ยวเสือที่แบบทั่วไปของเสือทุกตัวเนี่ยเขี้ยวมันจะตันก็เหมือนกับฟันคนเนี่ยมันจะตันตั้งแต่โคนถึงปลายเนี่ยตันเป็นแท่งๆเลยแต่ว่าจะมีเสือที่มีความพิเศษก็คือเขี้ยวมันกรวง
16: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
17: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
22: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
22: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
22: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐ

0: อดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจคณะทูตานุทูตกงสุลหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นวงดุริยางสากลกรมศิลปากรบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้ร่วมงานกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งและดื่มถวายพระพรพร้อมรับชมการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและรับฟังการบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้นำขับร้องเพลงดังกล่าวอีกด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้ง8คลัสเตอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับความท้าทายรอบด้าน
1: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.กล่าวว่าพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันผู้เชื่อมโยงและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีการกิจการทางการค้าต้นทุนพลังงานรวมถึงแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความยั่งยืนจากทั่วโลกสอทอพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านกลยุทธ์ใหม่ประกาศจัดตั้ง8คลัสเตอร์หลักเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ฟู้ดกลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มวิศวกรรมเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตกลุ่มยานยนต์แห่งอนาคตกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มนิวโกสเอนจินด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางรางทั้ง8คลัสเตอร์นี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพในแต่ละด้านเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับมือกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องความผันผวนของสภาพอากาศมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎระเบียบทางการค้าไปจนถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนพศรแก้วคำรายงาน
0: เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาพบนักท่องเที่ยวหลงป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาน
2: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา7ยอดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังวันที่4ของการช่วยเหลือว่าได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากนายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพบนักท่องเที่ยวหลงป่าเสียชีวิตแล้วบริเวณด้านเหนือของน้ำตกโตนเตะเบื้องต้นสันนิษฐานผู้เสียชีวิตเดินลงมาตามน้ำตกแล้วลื่นถลายพลัดตกลงมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกผูกไว้เพื่อไม่ให้ไหลลื่นตกลงมาตามน้ำพร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นไปข้างบนเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาในวันนี้โดยต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
1: อันนี้มันจะตันเนี่ยมันเคี้ยวมันกลวงพอเคี้ยวกลวงเนี่ยเขาเรียกว่าเคี้ยวโปร่งฟ้าก็คือมีรูตั้งแต่โคนเนี่ยขึ้นไปทะลุปลายนะก็คือแบบว่าส่องเนี่ยจะเห็นรูมันมีรูตรงกลางเลยซึ่งเคี้ยวโปร่งฟ้าเนี่ยมันจะหายากกว่าเคี้ยวโปร่งฟ้านี่ก็จะเป็นเอามาทำเป็นรูปเสือเขาก็จะมีการไปแช่น้ำให้มันอ่อนนุ่มแล้วก็เท้าการแกะให้เป็นรูปเสือก็เป็นลักษณะของเสือนั่งวางขาเหยียดขาไว้อีกอย่างก็เป็นเคี้ยวซีกเคี้ยวซีกก็คือว่าจะเป็นเคี้ยวที่เล็กๆ ลงมาของเสือหน่อยเคี้ยวที่บอกเรียกว่าแตกหรือเอาเฉพาะบางส่วนของเขาคือไม่เต็มเคี้ยวมาแล้วก็เคี้ยวเล็กลงมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสือเหมือนกันก็จะไม่มีรูตรงกลางแล้วเพราะมันเป็นด้านเดียวของเคี้ยวด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าเป็นเคี้ยวที่ไม่มีรูก็เป็นเคี้ยวปกติเคี้ยวเล็กลงมาธรรมดาแล้วก็มาแกะเป็นรูปเสืออย่างที่บอกแล้วก็นำมาจานซึ่งถ้าไปดูตามลักษณะของการแกะแล้วเนี่ยเขาว่ากันว่าช่างสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมีอยู่หลายคนเนี่ยเขาใช้แมวเป็นแบบเพราะจริงๆแมวกับเสือเนี่ยมันคือสัตว์ที่อยู่ในแฟมิลี่เดียวกันหมดลักษณะของเสือหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเป็นเสือที่ท่านอยู่ในช่วงที่ท่านอยู่ที่วัดบางเฮียมงคลโคทาวาสเนี่ยเราดูเป็นเคี้ยวโปร่งฟ้าคือมีรูตรงกลางทะลุเวลาส่องก็จะผ่านเลยเขาก็จะดูว่าลักษณะของเสือเนี่ยเสือจะเป็นลักษณะเสือหน้าแมวอย่างที่เราบอกว่าก็คือเอาแมวเป็นต้นแบบหูหนูคือลักษณะหูเนี่ยเหมือนใบหูของหนูนะครับตาเต๋าคือตาเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางเหมือนเบอร์ลูกเต๋าเบอร์หนึ่งนะยันกอหญ้าซึ่งยันกอหญ้านี่ก็คือตัวยันใต้ฐานเนี่ยจะเป็นขีดอีกวงเนี้ยลักษณะเหมือนกอหญ้าเรียกยันกอหญ้าเมื่อก่อนเขาจะรู้ว่าเนี่ยหูหนูตาเต๋ายันกอหญ้าหน้าแมวซึ่งก็จะเป็นลักษณะของเสือที่สร้างหรือทำที่วัดบางเฮียแต่มีช่วงหนึ่งนี้ตามบันทึกแล้วกันนะคนที่เขาเล่ากันมาสมัยก่อนว่าท่านเนี่ยต้องอธิกรก็คือว่าท่านไปรับบวชคนที่หนีทหารมาหนีเกณฑ์ทหารมาแล้วท่านก็รับบวชเข้ามาเป็นพระท่านก็เลยต้องรับโทษแหละโทษทางสงฆ์เขาก็ย้ายท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกลางวรวิหารจังหวัดสมุทรปราการอีกวัดหนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเขาว่าท่านก็ทำเสืออยู่เหมือนกันยังมีช่างทำให้แต่ก็เป็นช่างคนละชุดละก็คือทำออกมาจำนวนหนึ่งก็จะมีเสือตัวนั้นเรียกว่าเสือที่ออกที่วัดกลางบุคลิกลักษณะก็จะเปลี่ยนไปจากเสือตรงนี้ก็จะแบบเป็นตาเนื้อถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็คือตาไม่เป็นตาลูกเต๋าละเป็นตาเป็นก้อนปูดๆขึ้นมาแล้วมักจะเป็นหางดาบคือหางตั้งอยู่ด้านหลังแต่ก็ไม่เป็น 100% ทุกตัวแล้วทรงลักษณะก็จะผิดแปลกไปเพราะว่าช่างมันคนละชุดกันทำแล้วก็จะมี2ศิลป์เนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นศิลป์มาตรฐานที่เล่นหากันแต่ภายหลังเนี่ยเขาว่าพอท่านไปอยู่ที่วัดนั้นน่ะคนก็แห่ไปหาท่านอีกจนพระรูปอื่นน่ะเดือดร้อนกันหมดอ่ะพูดง่ายๆพระรูปอื่นก็เลยมาขอร้องทางเจ้าคณะจังหวัดหรืออะไรเนี่ยบอกว่าขอให้นิมนต์ท่านกลับไปวัดเดิมเถอะสมัยนั้นพระท่านอาจจะอยากจะอยู่นิ่งๆสงบปฏิบัติวัดปฏิบัติอะไรกันดีๆแล้วก็ทำไมคนมากันเยอะแยะตอนหลังทางจังหวัดก็เลยเห็นว่าไม่ใช่ความผิดท่านเพราะท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาบวชท่านก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านก็รับหมดก็เลยนิมนต์ท่านกลับมาที่วัดบางเฮียเหมือนเดิมแต่ก็เลยจะมี2ศิลป์เนี่ยศิลป์วัดบางเฮียกับศิลป์วัดกลางที่เป็นศิลป์มาตรฐานที่เขาดูเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ว่าด้วยความที่มันมีความเป็นที่ต้องการของคนมากเวลาที่ใครมาหาหลวงพ่อปานเนี่ยก็จะอยากได้เขี้ยวเสือเนี่ยกลับไปเพราะรู้ว่าท่านสำเร็จวิชานี้มานะครับเพราะว่าถ้าดูจากตำราของหลวงพ่อแตงวัดอ่างศิลาเนี่ยซึ่งเขาจะมีรูปเขียนที่ติดฝาผนังไว้เป็นรูปเดิมโบราณซึ่งมีพี่ท่านหนึ่งคือพี่วิทยาซึ่งเป็นคนหนึ่งที่แบบข้ามบอดในการสะสมเนี่ยพี่วิทยาเสือปิดตาที่รู้จักกันเนี่ยแกก็เคยไปที่วัดนี้แล้วไปเห็นภาพที่ข้างโบสถ์ที่เขียนเป็นรูปข้าโบราณเนี่ยก็มีรูปของหลวงพ่อแตงถือเสือแกะตัวเล็กๆแล้วก็มีเหมือนกับคนกำลังถวายหัวหมูคือตามตำราว่าสมัยนั้นเขาต้องเสกด้วยหัวหมูก็เรียกว่าเป็นหลักฐานอันนึงที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนวิชานี้มันเกิดขึ้นจากที่นี่จริงๆสมัยหลวงพ่อแตงแล้วก็หลวงพ่อปานท่านได้มาศึกษาก็มีคนเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนน่ะอยู่ในบ้านเขาเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนน่ะพ่อค้าแม่ขายเวลาผ่านเนี่ยเขาก็จะแบบหาบของมาขายคนขายหมูก็จะแบบหาบหมูมาในใส่ในไอ้หาบอันนี้แล้วก็เดินมาขายแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเขายืนดูอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าเสือในกระเป๋าเขาอะมันกระโดดไปอยู่ที่เนื้อหมูที่เขาเอามาขายอ่ะต้องไปตามเอากลับมาอะไรเงี้ยทีนี้คนก็จะอยากได้กันมากวันนี้พอเราที่มาเนี่ยช่างแถวนั้นก็จะแกะเอาไว้แกะไว้รอเลยเป็นเยอะเลยเพราะว่าต่างคนมีโอกาสก็นั่งแกะทั้งวันแกะไปเรื่อยแล้วก็ ลักษณะการแกะก็ไม่ได้ถึงกับสะสวยมากก็แกะง่ายๆเป็นรูปเสือว่ากันว่าราคาในสมัยนั้นเนี่ยสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวละ1บาทไปถึง3บาทช่วงที่ฮอตๆคนแย่งกันเยอะๆเนี่ยบางตัวขึ้นไปถึง6บาทในสมัยที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จประพาสนะครับจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านก็เคยทำมีบันทึกก็เพื่อนเป็นนะครับเป็นจดหมายเหตุนะของการเสด็จประพาสนั้นไว้ท่านก็เคยพูดถึงหลวงพ่อปานไปด้วยว่าผู้คนเนี่ยก็เลื่อมใสหลวงพ่อปานมากให้มาลงตะกรุดได้ผูกข้อมือลดน้ำมนต์ที่นิยมมากก็คือเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือเล็กบ้างใหญ่บ้างฝีมือหยาบๆข่าวที่ล่ำลือกันว่าเสือนั้นเวลาจะปลุกเสกต้องใช้หมูปลุกเสกเป่าไปข้อไรเสือนั้นกระโดดลงไปในเนื้อหมูได้ตัวพระครูเองเห็นจะได้ความลำบากเหน็ดเหนื่อยในการที่ใครๆก็กวนให้ลงโน่นลงนี่เขาว่าบางทีก็หนีไปอยู่ในป่าช้าที่พระบาทสระบุรีก็หนีไปอยู่บนเขาโพลังกาคนก็ยังตามไปกวนไม่เป็นอันหลับอันนอนแต่บริวารเห็นจะได้ผลประโยชน์ในการทำอะไรขายเพราะเสือเวลานั้นแย่งชิงกันขึ้นไปถึง3บาทว่า6บาทก็มีได้รูปเสือแล้วก็ไปให้พระครูปลุกเสกสังเกตดูอัธยาศัยเป็นคนแก่ใจดีมีกิริยาเรียบร้อยอายุ70แล้วยังไม่แก่มากรูปร่างล่ำสันใหญ่โตแต่เป็นคนพูดน้อยมีคนมาช่วยพูดมีเรื่องเล่าซึ่งนี้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะจริงเท็จยังไงแต่เป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อเนื่องมานานมากจนหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเนี่ยก็จะเล่าเรื่องเดียวกันว่าในสมัยที่2451ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของประตูน้ำที่คลองด่านพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เสด็จที่นั่นเพื่อไปดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงปัญหามันยังไงตอนที่ท่านไปท่านก็ต้องประทับอยู่ที่บางเฮียเนี่ย3วันท่านก็นิมนต์หลวงพ่อปานเข้าไปเข้าเฝ้าระหว่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้นำเสือมาถวายเขี้ยวเสือที่แก่แล้วเนี่ยมาถวายพระเจ้าอยู่หัวตามที่คนเขาเล่ากันมาว่าก็มีเด็กที่เป็นเด็กวัดเนี่ยที่เด็กชายป๊อดนี่ตามตำราเดิมเขาว่าอย่างนี้นะเราไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเด็กชายป๊อดนี่ก็ถือพานใส่เขี้ยวเสือเนี่ยจะมาถวายเดินข้ามสะพานไม้มาแล้วด้วยความที่เด็กคนนี้ก็ประหม่าคือตกใจทำให้พานที่ใส่เสือมาเนี่ยหกเสือก็ตกไปในน้ำหมดเลยเพราะหลวงพ่อปานเนี่ยท่านก็ให้คนไปเอาเนื้อหมูมาแล้วก็ผูกเนื้อหมูแล้วก็แกว่งในน้ําแล้วเขาก็ว่าเสือพวกนั้นมันก็เกาะเนื้อหมูขึ้นมาทีละหลายตัวท่านก็มาแกะใส่พานใหม่จนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวมองแล้วก็ตรัสว่าพอแล้วหลวงตาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านก็หยุดก็เลยนําเสือนี้มาถวายก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาว่าเสือที่ท่านเสกเนี่ยมันสามารถจะแบบกระโดดเกาะกินเนื้อหมูได้คือมันมีเหมือนเป็นเสือที่มีชีวิตจนไปได้ยินน้องคนนึงซึ่งเขาก็อายุน้อยกว่าเราแต่ว่าเขาก็เก็บสะสมมาเขามีเสือตัวนึงเขาก็ให้เราดูเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนที่เขาได้มาใหม่ๆเนี่ยคือเขาก็ได้พกเสือตัวนี้ไปแล้ววันหนึ่งเขามีโอกาสไปหาหลวงตาท่านหนึ่งที่วัดปันท้ายนรสิงห์แล้วก็สมัยนั้นพื้นที่โดยรอบมันก็เป็นป่าเล็กๆป่าละเมาะป่าอะไรเงี้ยมันไม่ถึงกับว่าเป็นบ้านเรือนสมัยปัจจุบันนี้พอพูดถึงเรื่องของเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานกันเขาก็บอกเขามีหลวงตาก็ถามว่ามีจริงหรือเปล่าของดีหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครับผมได้มาให้หลวงตาดูว่าแท้ไหมหลวงตาท่านก็เอาไปมองเสร็จแล้วท่านก็เอาเสือตัวเนี้ยปาออกนอกหน้าต่างไปเลยปาเข้าไปในป่ามืดๆอ่ะเขาก็ตกใจมากเลยเพราะว่าเฮ้ยของเขาก็เสียตังค์เช่ามาหลวงตาแบบปาไปเฉยเลยเขาก็อึ้งอยู่จะแบบจะโวยก็ไม่กล้าโวยเนี่ยหลวงตาก็บอกเด็กวัดว่าไปเอาเนื้อหมูมาแล้วก็เอาเนื้อหมูผูกเชือกแล้วให้เด็กวัดเนี่ยไปเดินลากอยู่ข้างกุฏิเขาบอกไปเดินลากวนอยู่รอบนึงกลับมาเสือตัวนั้นก็เกาะเนื้อหมูชิ้นนั้นมาหลวงตาบอกนี่ง่ายของแท้ต้องรู้อย่างเงี้ยมันถึงแท้เขาก็บอกนึกในใจว่าแล้วเกิดไม่ติดตามมาที่จะไปเอาเงินคืนที่ใครเนี่ยแต่เขาก็ดีใจว่าเขาก็ชอบว่าเออมันก็แบบเขาได้ทดสอบไปในตัวเลยนะคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้ากรมเสือเลยในบ้านเราก็คือชื่อเขาคือออสเสือสำเพ็งฉายาเขาชอบเครื่องรางเสือมากเรียกว่าเขาเลยดีกว่าเป็นคนที่มีเสือมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เขาจะเก็บแบบจริงจังมากไม่ขายใครอะไรทั้งสิ้นเก็บไว้หมดซึ่งออสเนี่ยถ้าไปฟังเขาเล่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เคยเจอปาฏิหาริย์อะไรตรงๆว่าเสือมาแสดงฤทธิ์อะไรแค่ไหนแต่เขารู้สึกว่าเขาชีวิตเขาดำเนินการธุรกิจต่างๆมันได้มันแก้อุปสรรคได้แก้ปัญหาเขาได้ผมก็เคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาที่บ้านแล้วเขาก็เอามาเปิดให้ดูเสือเนี่ยเยอะมากเป็นแบบหลายสิบตัวเต็มโต๊ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่มีเสือจำนวนมากก็ใกล้เคียงกันก็คือพี่วิทยาเสือปิดตานี่ก็เป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่แล้วก็แกก็เก็บเสือเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่เก็บเสือกันมาสะสมกันมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ที่มันปาฏิหาริย์ตื่นเต้นมากมายแต่ว่า การเอาไปใช้แล้วมันดีกับเขาในหน้าที่การงานในการค้าการขายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกับเขาและกับสิ่งที่เขาบูชามาเสือจะเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ผมก็ต้องมีติดตัวตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้สัมผัสบางส่วนเหมือนกันว่าเออเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ก็ต้องมีเอาไว
2: ้พูดถึงเครื่องรางที่เรียกว่าเป็นเอกในด้านของนักสะสมเนี่ยคนมักจะพูดถึง3เครื่องรางหลักคือประหลัดขิกหลวงพ่อเหลือเสือหลวงพ่อปานแล้วก็หนุมานหลวงพ่อสุนซึ่งก็จะเป็น3เครื่องรางที่มีชื่อเสียงมายาวนานหนุมานนี่จะเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ก็เป็นทหารเอกของพระรามตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาก็เชื่อว่าเป็นลิงที่เก่งมากลิงเจ้าอ่ะคือลิงที่แบบมีความพิเศษกว่าคนอื่นเขารบก็เก่งเจ้าชู้ก็เก่งก็คือเป็นคนที่แบบทำได้ทุกอย่างแล้วเก่งหมดสนองตอบงานเจ้านายได้ดีหมดเรื่องความที่เก่งในการรบการพุ่งเนี่ยคนโบราณก็เอามาเป็นสัญลักษณ์ของความเก่งกล้าสามารถหนุมานนี่เป็นลูกพระพายเขาไม่มีวันตายเมื่อเขาถูกศัตรูวุธอะไรก็แล้วล้มลงเนี่ยถ้าลมพัดมาโดนเนี่ยเขาจะต้องฟื้นขึ้นมาเลยพระเกจิโบราณก็จะนำหนุมานนี่มาใช้เป็นตัวแทนในการที่จะสร้างเครื่องรางแล้วก็ให้คนนำไปใช้ติดตัวมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบเขาใช้คำว่าอุปโลกขึ้นมาจากความเชื่อโบราณเนาะไม่ว่าจะเอาตัวอะไรมาเป็นสัญลักษณ์ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายของที่จะแทนสิ่งนั้นที่เป็นคุณค่าสิ่งนั้นคือว่าถ้าเรานึกย้อนไปจริงๆเนี่ยบางอย่างในโลกนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวตนหรือเปล่าเราก็แค่ฟังตามๆกันมาเพียงแต่ว่ามันเป็นความที่เชื่อถือยึดถือกันมาแล้วก็ตั้งเป็นสัญลักษณ์สมมุติขึ้นมาสักอันนึงสัตว์ที่คนหลายชาตินับถือมังกรก็ไม่รู้ว่ามังกรในโลกนี้มันมีจริงหรือเปล่าแต่ก็เป็นสัตว์ที่คนในเชื้อชาติจีนนับถือกันมาว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังทรงพลังเป็นสัตว์ประจำตาของฮ่องเต้ในหลายประเทศก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเมื่อเขาเชื่อกันมาแบบว่ามันมีของเนี้ยก็สามารถนำพวกเนี้ยมาเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะนำมาให้คนได้นำไปใช้ได้แล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยจะสร้างด้วยตัวอะไรก็ตามก็บรรจุพลังไปความสำคัญคือตอนที่ท่านสร้างเนี่ยแล้วท่านบรรจุพลังเข้าไปมันก็คือทำให้ตัวนั้นอะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเห็นว่ามีหลวงพ่อหลายคนที่ทำหนุมานเป็นเครื่องรางหรือเป็นวัตถุมงคลเนี่ยต่อเนื่องกันมาส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักว่ามีลิงหลวงพ่อดิงก็จะเป็นหนุมานรูปลักษณ์นึงรุ่นหลังๆมาก็มีหลวงพ่ออ่างหลวงปู่ทิมท่านก็ทำหนุมานนะครับท่านประหลัดเกลี้ยงท่านก็ทำหนุมานบางคนก็จะใช้ลิงที่มีความแตกต่างไปแต่ก็มาจากวรรณคดีเช่นหลวงพ่อปานก็ทำเป็นองคตคือแต่ละตัวละครในเรื่องราวของวรรณคดีพวกนี้เขาจะมีที่มาที่ไปมีสัญลักษณ์ที่เขาเป็นตัวแทนสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้านิยมสุดเลยต้องวันนี้เราพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อสุนวัดเกาะสารกุลหลวงพ่อสุนนี่ก็น่าจะอยู่ในช่วงยุคสมัย2400นิดคือพิธีกรรมในการสร้างเนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณเนี่ยท่านก็จะมีการปลูกต้นพุทธซ้อนกับรักซ้อนไว้ที่ข้างโบสถ์แล้วก็ท่านจะเอาน้ำที่ท่านล้างหน้าสวดมนต์เนี่ยเอามาลดทุกวันแล้วก็เมื่อถึงกำหนดที่ดีเนี่ยต้นโตเต็มที่เนี่ยท่านก็จะทำพิธีพลีเอารากที่ชอนที่ตะวันออกมาตัดมาเสร็จก็จะมาให้ช่างอ่ะแกะรูปหนุมานเมื่อแกะเสร็จแล้วก็เอาใส่ในบาตรแล้วท่านจะเข้าไปในอุโบสถเขาว่ากันว่าจะต้องมีการเอาสัตราวุธมาวางเรียงไว้ข้างล่างแล้วก็ทำไม้ที่เป็นหนามทั้งหลายมาแล้วท่านจะไปนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ทำการบริกรรมเพื่อปลุกพวกนี้ให้มีพลังก็มีคนไปแอบดูบางทีก็จะเห็นมีเงาของลิงเนี่ยเหมือนกับลิงใหญ่ๆอยู่ข้างในขยับตัวกันอยู่ก็เป็นที่เรื่องลือว่าท่านปลุกจนกระทั่งไอ้หนุมานที่เป็นไม้แกะเนี่ยมันมีชีวิตหมดแล้วแล้วก็ออกมาได้ก็มาแจกให้ลูกศิษย์ลูกหานำไปใช้กันเมื่อมีคนนำไปใช้แล้วดีต่อมาก็มีการเอาวัสดุอื่นมาตอนหลังก็เริ่มเอาเป็นงาช้างมาอะไรมานะครับก็มาแกะเพิ่มเติมของหลวงพ่อสุนนี่จริงๆก็จะมี2พิมพ์หลักๆเลยก็คือพิมพ์นึงคือพิมพ์หน้าโขนก็จะเป็นลักษณะของหนุมานที่เป็นหน้ามาเป็นโขนทรงเครื่องเต็มเลยอย่างที่เราเห็นแบบที่ตามโขนทั่วๆไปอีกพิมพ์คือพิมพ์หน้ากระบี่ก็จะเป็นแบบสไตล์หนุมานเรียบๆนิดนึงไม่ค่อยมีลวดลายมากก็จะมี2พิมพ์นี้เป็นหลักหลวงพ่อสุนนี่สืบทอดมาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่ออ่างนะวัดใหญ่สว่างอารมณ์ซึ่งท่านก็เป็นพระเกจิที่ชื่อดังคนนึงแล้วมีความสามารถมีสมาบัติสูงเหมือนกันท่านก็จะมีพลังที่จะสื่อถึงพระรูปอื่นๆได้ที่มีพลังพอๆกันท่านก็สืบทอดตำรานี้มาจากหลวงพ่อสุนเมื่อประมาณปี2551ได้มีโอกาสที่จะไปกราบนมัสการท่านนำไปให้ท่านบอกว่าอยากให้ท่านช่วยเสกให้ท่านก็เอาไปเสกให้จนกระทั่งปี2552ท่านก็โทรมาตามบอกให้เรามารับหนุมานได้แล้วก็ไปเนี่ยรับมาเมื่อวันที่9เดือน1แล้วก็มีเรื่องตลกคือพอท่านหยิบกล่องมาเสร็จก็เนี่ยเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กราบท่านออกมาจากวัดเสร็จพอขับรถออกมาสักพักหนึ่งท่านได้ให้ลูกศิษย์โทรมาตามบอกว่าไปไกลยังกลับมาก่อนมีตัวนึงมันไม่ยอมไปมันโดดเกาะจีวรพอเรากลับไปเนี่ยมีหนุมานอยู่ตัวนึงเนี่ยยังอยู่ที่ท่านนี่มันไม่ได้มาในกล่องนั้นก็เป็นเรื่องแปลกดีเพราะว่าเรา เราก็ไม่รู้มันไปยังไงท่านใช้คำว่ามันโดดเกาะจีวรอาตมามันไม่ยอมไปตัวนี้มันแรงตัวนี้มันสนเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาอยากจะให้แสดงว่าเขาแบบเขามีของอ่ะแต่ว่าเมื่อเราได้มาเนี่ยเขาก็จะแบบทำหน้าที่รับใช้ใครเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดตอนที่พระลักษ์โดนหอกโมกขสัตว์จะต้องไปเอายาสังกรณีตรีชวาเอามาใส่เพื่อให้รักษาแผลจากหอกโมกขสัตว์พระยาพิเภกก็บอกไว้แล้วว่าหอกนี่เป็นหอกที่เขาลงอาญาสิทธิ์ไว้ถ้าใครต้องหอกนี้แล้วพระอาทิตย์ขึ้นคนนั้นจะต้องตายเลยก็เลยต้องให้หนุมานเนี่ยไปห้ามพระอาทิตย์ว่าอย่าเพิ่งให้ออกมาหนุมานก็ต้องเหาะขึ้นไปหาพระอาทิตย์แล้วก็ไปห้ามรถพระอาทิตย์เอาไว้ไม่ให้ออกมาหนุมานก็ดึงรถไว้เนี่ยจนตัวถูกเผาไหม้หมดเลยพอลมพัดมาก็เขาก็ฟื้นมาอีกเขาก็ดึงยื้ออยู่เงี้ยคือนั่นคือแบบเขาทำหน้าที่เขาอย่างเต็มที่มากนั้นคนที่เอาหนุมานมาใช้เขาเชื่อว่าก็จะเป็นคนที่แบบเป็นที่รักของเจ้านายนำมาใช้แล้วจะดีต่อการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยมีอะไรเจ้านายเรียกใช้ตลอดเพราะว่าคนนี้เก่งแล้วก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคุณลักษณะของชายชาตรีที่ชอบกันหนุมานนี่ก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนเขาจะพบกันง่ายๆก็คือว่าเอาเชือกพันหรือลวดพันแล้วก็คาดเอวบ้างห้อยคอบ้างเหน็บไว้ตามแขนตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่เป็นเครื่องรางเนี่ยไม่มีข้อห้ามเยอะถ้าเป็นพวกเครื่องรางแล้วก็ถือว่าเท่าๆกันหมดเพียงแต่ว่าเครื่องรางบางชนิดเนี่ยเขาเป็นเทพที่สูงกว่าคนอื่นเราก็จะต้องยกเขาสูงขึ้นไว้หน่อยนึงเป็นพญาครุฑเป็นอะไรเนี่ยก็เอาไว้สูงหน่อยนึงแล้วพวกกุมารก็จะแบบอยู่อีกขั้นนึงถ้ามาแนวแบบวิญญาณพูดผีหน่อยก็จะจ้องอยู่ต่ำคนอื่นหน่อยนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเวลาพกเนี่ยก็พกเท่ากันหมดไม่มีปัญหาจะไว้ตรงไหนก็ได้คาถาบูชาในของหลวงพ่อสุนเองเนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยนโม3จบเขาก็จะเสกคาถาปลุกว่าณบังเพลิงโมบังปากกระบอกยะมิให้ออกอุดทังอัดโทอุดทังอัดอสังวิสโลปุสาภูพะมะอะโอโอมยะพุทธาทโยสตรีนิสิงโหฟังบริบทแล้วมันก็ครอบคลุมทั้งหมดลูกปืนก็ยิงไม่ออกก็ยังมีเรื่องของสตรีนิสิงโหด้วยคือผมว่าก็มีเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอะไรด้วยคือพวกเครื่องรางสำเร็จพวกนี้เขาทำมาเนี่ยพร้อมใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วเมื่อเราจะนำมาใช้อาราธนาติดตัวปุ๊บ107ยัดน้ำใช้ได้หมดไม่ต้องเอาอะไรมาเส้นมาไหว้มาถวายอะไรไม่ต้องเราเรียกว่าเครื่องรางสำเร็จไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากนำมาใช้ได้เพียงต้องอาราธนาต้องจุดสตาร์ทก่อนทุกครั้งที่นำไปพกติดตัวณบังเพลิงโมบังปากกระบอกยะมิให้ออกอุดทังอัดโทอุดทังอัดอสังวิสโลปุสาภูพะมะอะโอโอมยะพุทธาทโยสตรีนิสิงโหก็เป็นของหลวงพ่ออ่างนะครับคือเป็นหนุมานที่เราไปเจอช่างคนไหนที่มีความสามารถในการแกะก็จะให้เขาแกะหนุมานขึ้นมาก็จะเห็นว่ารูปทรงการแกะแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีความแตกต่างกันแล้วก็เมื่อแกะได้มาหลายๆตัวเนี่ยทั้งเนื้อไม้เองเนื้องาเองนะครับก็ได้นำไปให้หลวงพ่ออ่างท่านได้ทำการปลุกเสกให้เมื่อปี51นะครับหลวงพ่ออ่างท่านเริ่มสร้างหนุมานของท่านเนี่ยอันนี้เป็นหนุมานหลวงพ่ออ่างจริงๆท่านเมื่อเริ่มน่าจะปี2535รุ่นแรกที่ท่านทำนะครับก็ของท่านจะช่างจะแกะแบบพื้นๆนิดนึงนะครับหน้าตาเป็นแบบทรงกระบี่ที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นพวกทรงเครื่องแบบขนใบขนนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นตัวที่แรงหน่อยก็อย่างที่บอกที่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้คือตัวที่กระโดดเกาะจีวรหลวงพ่ออยู่นะครับไม่ได้ตามมาในกล่องตั้งแต่แรกต้องกลับไปรับอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อว่าตัวนี้เขาซนหน่อยนี่ก็เป็นเนื้อไม้ก็ใช้ไม้พุทแกะจริงๆไม้พุทซ้อนแกะนะครับในเรื่องของการทำสร้างหนุมานเพราะว่าเวลาท่านปลูกเสกท่านก็ยังใช้ตำราเดิมคือเอาศาสตราวุธวางข้างล่างทั้งหอกมีดดาบอะไรทั้งหลายปืนเปิลวางเป็นกองแล้วท่านขึ้นไปนั่งทับบนนั้นแล้วก็มีพวกบรรดาไม้ที่เป็นหนามทั้งหลายเนี่ยสุมอยู่รอบและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่คนไทยเรานับถือบูชากันมาช้านานหากท่านฟังแล้วมีความชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
0: รายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร

0: คสวัสดีครับผม
1: โอเคครับผมสวัสดีครับกล้องกลางแล้วพี่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมเนี่ยก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับเราเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับFM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับ Mickey Law Studio นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับถ้าเพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผม นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากวงเรียกว่าทีป๊อปได้ไหมพี
3: ่ได้อยู่ได้อยู
1: ่โอเคนะครับเขาเรียกว่าเป็นขวัญใจยุค2000แล้วกันนะครับผมกับพี่วงเพชรครับนะครับผมนะดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจริงๆเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่ผมเรียนปี1นะครับผมนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยครับผม
3: ใคร
1: เป
3: ็
1: นใครกันบ้างครับ
3: สวัสดีครับผมติ๊กเพกาวครับอยู่ตรงกลางนะครับ
4: ครับตุนเพกาวครับมือกีตาร์ครับ
2: สวัสดีครับเก้งเพกาวครับมือเบสครับผม
1: ครับผมนะนี่ก็พี่ๆเพกาวนั่นเองนะครับกรีครับแล้วก็แฟนคลับนะครับสามารถเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็สามารถพิมพ์พูดคุยได้ด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมอยู่นะครับ
2: ไปเรื่อยเลย
1: เพลินมากนะครับมันเป็นกระแสแล้วพี่เน
3: า
1: ะอ
3: ัน
1: น
3: ี
1: ้นะครับอันเดี๋ยวเราเข้าสคริปต์กันหน่อยดีกว่า
3: ได้เลยครับ
1: โอเคครับผมอยากจะถามเป็นตัวแทนอยากจะถามป่าพี่ๆหลายคนน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับนะครับของเพกาวนะว่าคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราห่างหายจากซิงเกิลที่แล้วเนาะปัจจุบันนี้เพกาวครับแนวเพลงของเพกาวเป็นแบบไหนเอ่ย
3: ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับแนวเพลงของเพกาว
2: คือที่จริงตอนนี้เราก็ถ้าเรียกง่ายสุดก็เป็นป๊อปอะครับถ้ามองแต่ว่ามันเหมือนจะมีกลิ่นเหมือนแปลว่าถ้าทางดนตรีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นที่คือเพกาวอะเริ่มต้นถ้าไม่รู้จักจะรู้จักตั้งแต่ปล่อยวางถูกไหมครับ
1: อันนั้นเรียกว่าเริ่มต้นเลยกว่าครับ อันนั้นเริ่มต้นของจริงครับพี
3: ่เราเริ่มจากความเป็นกาลาดแบนด์นะฮะกาลาดร็อกตอนบั้มแรกจริงๆมันก็เป็นมีรากฐานมาจากอัลเทอร์เนทีฟบ้างเพลงที่เราฟังในยุคที่เราเป็นวัยรุ่นนะครับมันจะมีฟังร็อกมีอะไรหลายๆอย่างในอัลบั้มแรกปุ๊บแล้วทีนี้เราก็จะคล้ายๆกับว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพัฒนาไปเรื่อยๆในเรื่องของการสื่อสารกับมนุษย์ให้คำนี้แล้วกันเพราะตอนแรกเราตอนเราแรกจากการที่เราต้องทำเพลงแค่หนึ่งเพลงให้คนฟังนะเพื่อเป็นโจทย์ว่าตอนบล็อกมากยิ่งขึ้นมีอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นปีหลังๆเนี่ยเราก็ยังมีใส่ความเป็นแบบว่าดนตรีแนวที่เป็นอินดี้ในปัจจุบันอย่างพวกดีมป๊อปอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าน้องๆแก๊งอินดี้ชาร์ตชอบฟังกันอะไรเงี้ยครับเข้าไปในเพลงด้วยครับรวมถึงเพลงใหม่ล่าสุดด้วย18ในทองคำ
1: ครับผมสรุปไม่ถูกเลย
4: สรุปคือโอ้เป็นป๊อปครับ
3: ดีป๊อปเพราะว่าเป็นดีป๊อปเออวันนี้น่าจะมีความเป็นดีป๊อป
1: นะครับผมเนี่ยก็คือถ้าเกิดแฟนๆของเพกาวเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังหลายๆเพลงมาแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็จะออกประมาณนี้แหละทรงๆนี้แหละนะครับผมก็คือเราเห็นลายเส้นนะครับชัดเจนนี่คือแหละเพกาวนะครับผมนะฮะแล้วก็ยังจะคงคอนเซปต์เพลงรักหวานซึ้งอยู่ไหมครับพี่เพราะเพกาวเนี่ยกว่าจะได้เพลงเขาเรียกไงนะเดือดๆสักเพลงเนี่ยถ้าไม่ใช่กังฟูเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเพลงไหนแล้วอ่ะยังคงเดิมไหมครับพี่
3: ยังรักหวานซึ้งใช่ไหม
1: ใช่ครับรักหวานซึ้งไหมฮะ
3: มีอยู่ฮะมีอยู่น่าจะมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตั้งเราพอเรายิ่งโตแล้วเรายิ่งมีความแบบจิตใจแบบอบอุ่น
1: อันนี้เป็นผู้ชายอบอุ่น
3: ใช่เรามีความเป็นผู้ชายอบอุ่นมากขึ้นมีความเป็นผู้ชายกะเลียวกะล่าอย่างกังฟูน้อยลง
2: ลดความเครียดกาดในชีวิต
3: ใช่เพราะว่าอัลบั้มแรกเนี่ยเหมือนเป็นตอนนั้นวัยรุ่นมากฮะแล้วก็ช่วงวัยรุ่นเราจะมี ทัศนคติในเรื่องของโลกใบนี้ในมุมที่ว่ามันมีความแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่พอแก่ตัวลงแล้วอ๋อมันคงเป็นอย่างนี้แหละ
1: ผ่านประสบการณ์บนโลกนี้ดีกว่าพี่
3: ใช่

0: แล้วก็มันก็สวยงามในทุกๆมุมนั่นแหละ
1: นั่นก็คือเป็นที่มาของ18มนุษย์ทองคำนี่เป็นไงเชื่อมกันซะอย่างนั้นนะฮะงงมากๆคือไอ้ตอนแรกนะที่เห็นว่าซิงเกิลใหม่คือ18มนุษย์ทองคำอ่ะมีคำถามในหัวเยอะมาก
0: เช่นอะไรบ้าง
1: ว่าทำไมเอ๊ะหรือมันไปลิงก์กับชุดเก่าๆที่เป็นออกจีนๆวะหรือคือตอนแรกยังไม่ได้ฟังซิงเกิลเลย
2: เอ๊ะหรือเซอร์ก่อนเป็นที
1: หรือเพราะว่าตอนนี้พี่ติ๊กเขาติดซีรีส์แนวตั้งวะหรือไปล่าหยกแล้วยังไม่กลับมาเอ๊ะทำไมต้องเป็น18มนุษย์ทองคำเนี่ยคือมันคือมันถ้าเกิดไม่ได้ซิงเกิลเนี้ยเราจะลืมบทเนี้ยมากเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ใช่แบบอยู่ในอะไรนะเขาเรียกนะยุทธจักร
2: ยุทธจักรการต่างจีน
0: การต่างกำลังภายใน
1: ใช่พี่เลยอยากรู้ว่าที่มาของ18มนุษย์ทองคำเนี่ยมาไงฮะ
0: ได้พี่เล่าที่มาที่ไปจริงๆมันเกิดจากบทสนทนาของบุรุษเจน X 2คนด้วยกันก็คือติ๊กเพกาวและคุณฟองเบียร์นะครับที่แบบว่าใช่ครับคุยกันในเรื่องของแบบเพลงของวงเพกาวนี่แหละพี่เบียร์เขาก็จะมีแบบว่าเหมือนไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพี่ว่าพี่ไม่ได้ฟังเพลงแบบกังฟูมานานมากแล้ว
1: นั่นไง
0: คือแบบว่ามันเหมือนแบบหลังๆมาเนี้ยเหมือนที่อย่างที่บอกว่าเราก็ทำเพลงรักเกือบทุกๆปีคือ

0: เพลงรักเพลงอกหักแต่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้พี่วิวก็เฮ้ยมันจะมีภาพหนึ่งนะที่เขารู้สึกประทับใจตอนที่แบบวงเพลงเก่าเริ่มต้นกันก
1: ็
0: คือเป็นยุคกังปูยุคไหว้วางนั่นแหละที่มีภาพของความที่เราเป็นบูธลีแล้วพี่วิวรู้เฮ้ยจริงๆอ่ะอยากให้ภาพนั้นกลับมาด้วยเหมือนกันแล้วก็เลยคิดจันเฮ้ยชื่อเพลงอะไรกันดีแล้วก็เนี่ยตกผลึกกันว่าอันนี้นะ18มนุษย์ทองคำคือเอาชื่อมาล็อกไว้ก่อนว่าแบบว่า
2: อ๋อได้ชื่อเพลงก่อน
0: ด้วยว่า

0: คือจริงๆมีชื่อเพลงมาก่อนจากการคุยกันปุ๊บทีนี้ก็เลยเอามา develop กันว่า18มนุษย์ทองคำเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับอะไรดีเพราะว่าเหมือนเด็กยุคนี้พอดีผมทำงานเนี่ยพนักงานในค่ายเป็นเด็ก Gen Z ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนในชีวิต
1: ที่เจอ Six Seven ยังเ
0: ห็นยังเห็น
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้น
0: ก็คือสื่อสารซึ่งเรารู้สึกว่า18มนุษย์ทองคำเนี้ยข้อดีของพี่ๆที่อยู่ในหนังที่เป็น18มนุษย์ทองคำเนี้ยคือความอดทนเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างพวกเราเพจเก่าเองเนี้ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งนะที่เชื่อว่าข้อดีของเรามันคือเรื่องของความอดทนด้วยเช่นกันต่อให้เราไปเจองานที่มันยากๆเราก็สู้ต่อให้ไปเจออะไรที่คนบอกว่าไอ้นี่มันคือปัญหาเราก็ไม่เป็นไรเอนจอยกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาพูดถึงเรื่องของความอดทนมาเป็นที่ตั้งฮะแล้วก็เอาเรื่องของความรักนี่แหละมาเป็นสอดไส้ด้วยเราก็เลยคิดว่าเราจะทนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็เหมือนแบบว่าเวลาที่เราเจอความรักหรือว่ายุคนี้เขาจะบอกกันว่าน้องๆจะมีความอ่อนไหวหรือว่ากับเรื่องความเจ็บปวดในเรื่องทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มากระทบใจน้องจะแตกสลายกันง่ายดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาไอเดียของคน Gen X นี่แหละมาใส่ในเพลงนี้โดยการที่บอกว่าใครบอกว่าความรักทำให้พังฉันว่ามันทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นนะมาอยู่ในเพลงนี้ครับใช่ครับ
1: คือตอนแรกที่บอกว่ามีชื่อเพลงมาก่อนในใจคิดว่าโอ้ยเร็วแน่ๆเพลงเร็วแน่ๆดูแน่ๆแน่ๆแต่กลายเป็นว่าเอ้าเป็นเพลงช้า
0: ละมุนละไม
1: ละมุนมากแล้วก็ความหมายโคตรโหดข้อหมายดีมากนะครับแบบคืออย่างที่พี่ติ๊กบอกเมื่อกี้ว่าเอ้ยประการเป็นเรามองมุมกลับว่าความรักแทนที่จะทำให้มันพังลงไปอ่ะแต่มันทำกลับให้กลับทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้แค่เรื่องกับความรักนะมันใช้ได้กับเรื่องเลย
0: จริงๆอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับคือเพลงนี้รู้สึกว่าเห็นภาพเป็นอย่างนี้ว่าน้องๆอยู่ในสถานที่เที่ยวกลางคืน
1: ไปบ่อยใช่ไหมไปเล่นไปทำงาน
0: สมัยก่อน

0: แค่ผู้ชายหัวๆก็มึงแค่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะพาพี่คิดเอาไว
1: ้ฟิลคล้ายๆปล่อยวางตอนนู้นนะ
0: ใช่ใช่ใช่ปล่อยวาง
1: ตอนนู้นแบบปล่อยตัวเองอะไร
0: อย่างเงี้ยใช่ใช่แบบนี้เหมือนกันเลยครับ
2: แต่พอได้แบบคำว่าทองคำมาแล้วมันเป็นมูลค่าที่มันทุกคนยอมรับบนโลกใบนี้แล้วมันอ่ะมันไม่จริงๆทองคำไม่ได้แข็งนะมันคือมันก็นุ่มของมันในของมันและริ้วรอยของมันก็ยังในคุณค่าของเราก็ยังไม่ลดลงด้วยไปอยู่ที่ไหนทองไปอยู่ที่ไหนมันก็ยังเป็นทองคำ
0: ทองก็ยังเป็นทองหัวใจของเรามีค่าอย่างทองเหมือนกันดังนั้นหัวใจของเราต่อให้ใครมาทำให้มันเจ็บช้ำยังไงก็ยังเป็นทองคำของ
2: โอ้โห
1: คร
2: ับ
1: รบมือครับผม
3: จบครับรายการ
2: ครับวันนี้จบแล้วครับผมนะฮะสรุปหมดแล้วตอนนี้

0: จริงอ่ะ
1: ครับ
0: คือ
1: ใช
0: อย
1: ่
0: ากให้มันเร็วมันก็มันจะตลกมันจะไปทางเวตลกแล้วก็เลยก็มันจะไปได้อะไรบ้างวะก็เลยอันนี้แล้วก็เลยว่านี่ละกันลองพลิกเป็นอันนี้ดูละกัน
2: ครับ
1: ครับผม
2: โอ้มันดีอ่ะถ้าเกิดเอาว่าแฟนคลับนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยใครสงสัยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรครับลองเซิร์ชดูเพราะว่า18 1มนุษย์ทองคำเนี่ยก็เป็นเขาเรียก1เขาเรียก1ไทยป่ะที่ฝึกอันนั้นนะคร
1: ับใช่ใช
3: ่
2: มันก็มีทั้ง18คนใช่
3: แล้วก็จะมี
2: เอก
3: สเปเชียล
1: วิชาเอกของ
3: เ
2: ขาเองใช่ครับผมคือ
1: หัวเล็ก
2: วิชาเล็กอะไรอย่างนี้ครับคือแบบอันนี้ดีนะอันนี้คือไม่รู้จะพูดไงรู้มีฟังหลายรอบมากนะตอนแรกฟังก็ตอนแรกฟังอ่ะอ๋อก็โอเคเพกาวตอนแรกฟังแค่นี้แต่มันเป็นสกิดตอนท่อนแยกครับที่บอกว่าถึงอะไรที่พี่ถึงพังลงไปใช่ไหมอันนั้นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วขอฟังอีกที ขอฟังอีกทีอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เพลงรัก
3: ไม่ใช่เพลงรัก
2: แบบที่แบบฟังแล้วแบบผ่านไปเราไม่ได้อินเราไม่ได้ทัดอะไรเงี้ยยิ่งคนผ่านประสบการณ์เรื่องราวมาเยอะๆนะถ้าเกิดได้ฟังหลายรอบแล้วลองจับใจความไปทีละบททีละช่วงครับโหมันทัดมากมันดีมากแล้วกลายเป็นเพลงให้กำลังใจเฉยเลยอ่ะ
3: ใช่ถูกต้องครับ
2: แบบให้กำลังใจแบบมากๆด้วยนะ
1: ให้แบบทุกคนแบบเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเอง
2: ใช่ครับแล้วก็ทุกคนผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้จริงๆครับจริงๆอะไรที่เรื่องไหนนะที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะไม่สามารถฆ่าเราตายแล้วมันจะไม่มีทางเหมือนงอคงครับ
1: ถูกต้อง
2: ยังไงมันก็เกิดมาแบบโอ้กินถั่วเซนสึยังไงก็เก่ง
1: ใช่ คืออะไรที่ฆ่าเราไม่ตายมันจะทำให้เราแก่งขึ้น
2: ใช่ครับโอ้ขอปรบมือครับโอ้คือจริงๆผมเครียดมากครับการคิดสคริปต์ครับอยากจะคุยแต่เรื่องนี้แหละไอ้18มนุษย์ทองคำเนี่ยแต่ก็คืออ่ะโอเคดาวถูกครับผมอ่ะวันนี้นอนหลับแล้วถามว่าเนื้อหาเป็นยังไงแนวเพลงเป็นยังไงไม่ต้องละหมดละตอนนี้สคริปต์หมดแล้วครับ
3: คลี่คลายแล้ว
2: คลี่คลายเลยคลี่คลายเลยแล้วเอางี้เดี๋ยวพี่3คนคิดว่าพี่เป็นตัวไหนใน18มนุษย์ทองคำ
4: ต้องให้เพื่อนบอกดีกว่าว่า
2: อ่าได้
1: เอออ
2: ่ะพี่เก้งก่อน
1: ถ้าเป็นพี่เก้งเหรอ
3: พี่เก้ง
2: เอาแล้ว
1: พี่เก้ง
3: นี่เป็นจุดแข็งของ
1: พี่เก้ง
3: น
1: ี่อะไรเก้งมีหน้าเหล็ก
2: เฮ้ย
1: พี่เก้งหน้าเหล็ก
2: หน้าเด็ก
1: คือหน้าเหล็ก
2: อ๋อหน้าเหล็กคือหน้านิ่งเหรอพี่
3: ไม่คือทำอะไรแล้วก็ไม่สามารถแบบว่าคือหน้าด้านหน้าช้า
2: โอ้ยแล้วเขาว่าแบบเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกแล้วแบบเราไม่แสดงสีหน้าออกไปที่ไหนให้คนรู้
3: ใครจะดุใครจะว่าอะไรเรา
1: จะดุจะว่าจะเหยียดหยาม
3: ผมก็จะเอาหน้าผมรับได้แบบเชิดได
1: ้
3: เลยหน้าด้าน
1: ไม่สะดุด
2: เอาเร็วไม่แสดงสีหน้าเป็นหน้านิ่งๆไม่แสดงสีหน้าตอบ
3: หน้าทองคำ
2: สถานการณ
3: ์
2: ตอบทุกสถานการณ์
3: คือเป็นคนที่รับเรื่องแบบว่าสมมติคนมีเรื่องมาอย่างเงี้ยในสายงานอ่ะถ้าเกิดแบบมีการทะเลาะหรือจะต้องโดนต่อว่าอย่างเงี้ยให้ผักผมออกไปให้ผักพี่ออกไป
1: เกณฑ์จะคลี่คลายได้
3: พี่จะเอาหน้าพี่ไปรับเดี๋ยวที่ครับแล้วสามารถยิ้มกับคำด่านั้นได้
1: ใช่แล้วก็คลี่คลายให้คนที่ดูแลสถานการณ์นั้นได้ดี
3: มันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ะ
1: เห็นเราไม่โกรธแล้วดีกว่า
3: หยุดไปก็เท่านั้นเปิดปาก
2: เป็นข้อดี
3: ไม่รู้เป็นข้อดีหรือเปล
1: ่
3: า
1: ดีๆมีวิธีใช้อยู่เป็นการที่มีวิธีใช้อยู
2: ่มีวิธีใช้ไก่การ์ดเก่ง
1: ใช่มีการ
2: ์ด
1: ที
2: ่มีขึ้นมา
3: พลังอาจจะน้อยนะพลังอาจจะน้อยแต่ว่าไอเทมแบบว่ามีพิเศษทนทาน
2: เป็นพี่เก่งเป็น
3: พี่ตูน
1: แล้วทุนทั้งวงแหละจริงๆแล้ว
3: พี่ตูนนะ
1: พี่ตูนอะไรดีอ่ะให้เก่งคิดอ่ะเมื่อกี้ผมคิดไปแล้ว
2: นั่นไง
1: อะไรทองคำอ่ะไหทองคำอ่ะไม่รู้คิดไม่ออก
2: อันนั้นลำไยหรือเปล่าพี
3: ่พี่ตุนอะไรทองคำจริงพี่ตุนน่าจะมีจะบอกว่าช่วงขาตอนนั้นเตะบอลก็กระดูกยุงอยู
2: ่ก็เลยบอกว่าพี่ตุนเตะบอลด้วย
3: ไม่ได้ฉันไหมต้องอาจจะต้องฝึกเพิ่มนะ
4: ผมกำลังอาจจะอยู่ในช่วงฝึกฝนอยู่ไง
1: ใช่กำลังเรียนรู
4: ้ยังไม่แข็งแกร่งอะไรสักอย่าง
3: อื
4: ยังใช้ประสบการณ์ต้องใช้ประสบการณ
1: ์ไหทองคำอ่ะไหทองคำ
4: แต่มีไหทองคำไหดกไหดก
2: คือไหทองคำนี้เราก็ตีได้ความหมายก็คือพี่ตุ่นเขาเล่นกีตาร์ไงใช่ต้องใช้นิ้วแบบอย่างนี้ฝึกนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำได้
3: นิ้วทองคำใช
2: ่ใช่
1: นิ้วทองคำนิ้วทองคำ
2: แข็งงานนุ่มนวลเส้นไหม
3: แข็งแรงและนุ่มนวลนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง
2: ใช่พี
3: ่
2: ทำไมพี่เป็นงั้นอ่ะดูเหมือนไอ้ใช่ป่ะ
3: ข้ามาที่พี่ติ๊กเลยเอาพี่ติ๊กด้วย
2: พี่ติ๊กครับผม
4: พี่ติ๊กเหรอได
2: ้เหรอได้พี
3: ่ได้เหรอได้ที่นี่ได้เหรอโอ้ยถูกใจหมดเลยถ้าอย่างสนุก
2: เอาเปลี่ยนคำก็ได้ให้มันซอฟลงก็ได้พี่แหม
4: พี่ติ๊กเหรอ
3: พี่ติ๊กเหรอ
4: ขาแล้วกันพี่ติ๊ก
1: ขา
4: พี่ติ๊กไปกับพี่ติ๊กบอกพี่ติ๊กเดินเก่ง
1: เออเก่งเดินเก่งถ้าเรื่องบอกนี่แหละ
4: ใส่รองเท้ารุ่นไหน
3: รองเท้าไหน
4: รองเท้าหนังรองเท้าบู๊ยังปีนเขาได้
2: บู๊พี่ตีปีนเขาทอนใหม่
3: ตอนนั้นตัวหน
2: อพี่ไม่โดนคนเครื่อง
1: พี่เหมือนแบบว่าคนสงสัยเหมือนกันแต่พี่ในมุมกลับกันพี่ก็สงสัยคนเหมือนกันหมายความว่าคือพี่ใช้ชีวิตแบบนี้เฮ้ยมันโอเคนะไม่ยากด้วยแล้วคือมันเหมือนว่าเราใส่รองเท้าบู๊ทุกวันมีต้นทุกวันเพราะว่าพี่เป็นคนตัวเตี้ยแล้วพี่รู้เหรอพี่
2: ตัวเล็กตัวเล็ก
1: ปุ๊บพี่มาตลอดซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเท่ากับเวลาที่เราใส่รองเท้าผ้าใบวิ่งอ่ะเห็นไหมมันเหมือนเราใช้ชีวิตแล้วแบบเหมือนนั้นเท่ากับว่าเราก็เลยจะอยู่ในรองเท้าเนี้ยได้ทุกสถานการณ์แล้วก็แต่เวลาพี่
2: ๆคนอื่นๆนี่คือ
4: มัน
2: ค
4: ืออย
2: ่างเช่นมันไม่ลื่นเหรอวะ
4: ไปงานปลูกป่าสร้างฝายเดินขึ้นเขาไปก็ยังใส่รองเท้า
1: แบบนี้หรือว่าที่พี่เขามาทักก็ต

0: กมา
1: เดินต่อเนื่องมามากกว่าแบบ24ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นมันตั้ง30กว่าชั่วโมงใช่มั้ยเออเราสบายมาก
2: เขาไม่มีพักกลางทางอ่ะพี่ที่นู่น
1: มีแต่พี่นับด้วยไง
2: ไอ้เราก็นึกว่าเดินรวมกันเดินยังไง24ชั่วโมงแล้วไม่พักเลยเหรอคิดเลยนะเฮ้ยหัวใจต้องแข็งแรงแน่ๆพอตั้งแต่ผมมันยิ่งขึ้นอากาศยิ่งบางใช่มั้ยพี่มันต้องหายใจมันต้องแน
1: ่
2: น
1: พี่นอนไปยิ้มนึงอ่ะพี่นอนไปยิ้ม
3: นอนด้วย
4: พักแล้วครับผม
2: ไอ้ยังคิดเมื่อกี้ไอ้คนญี่ปุ่นทำได้ป่าวะญี่ปุ่นเขาหมดเดินขึ้นเฮ้ยไม่เอ้ยยังไงเนี่ยเอ้ยที่เดินยังไงก่อนเอ้ยมันสะดวกมันไม่น่าสะดวกนะเท่าที่เคยได้ยินมา
1: ไม่ยาก
2: คือรวม
1: เว
2: ลารวมในการเด
1: ินรวม4ชั่วโมงอ่ะรวม4ชั่วโมง
2: อ๋อครับ
4: ตัวจะใช้ขาไม่ได้ใช
2: ้ตัวร้อนเลยนะครับอ่ะก็เป็นว่าพี่เก้งเป็นหน้าทองคำ
3: หน้าทองคำ
1: พี่เก้งหน้าทองคำ
2: ผมเป็นนิ้วทองคำ
1: นิ้วทองคำผมเป็นขาทองคำ
2: นะครับผมแฟนคลับนะครับ
1: ลองไปทายกันดู
2: คอ
1: มเมนต์กันดู
3: นี่ยังมีคนเห็นด้วยคุณแมนรัตบอกว่านิ้วทองคำใช่เลย
2: นิ้วทองคำใช่เลย
1: เฮ้ยโอ้โหเพราะว่าพี่ตุ่น
3: กีตาร
2: ์เฮ้ยพี่ๆนะครับแล้วก็เลือกพี่ๆครับ
0: อย
2: ่
0: างนี้ก็ได
3: ้พี่ละออนโฟนนะครับ
2: สวัสดีครับนะครับแล้วก็พี่ๆเพกาวรักมากครับน
1: ี
2: ่จริงๆอยากถามเพื่อนๆเดนี่ครับว่าติดตามพี่ๆเพกาวตั้งแต่ซิงเกิลไหนเลยลองพิมพ์พูดคุยกันมานะครับผมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอมิงค์ขอไปพูดข่าวประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับ
3: โอเคครับ
0: ได้ครับ
2: ข่าวนี้นะครับเปิดตัวนะครับ9นพ9นะครับแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์นุ้ยนะครับผมนะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใส่ตัวเองในงานไทยเฟล็กนะครับผมที่เมืองทองธานีที่ผ่านมานะครับแล้วก็โดยในรอบ1ปีนี้คุณจะได้สัมผัสนะครับทุกมุมโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นสารสกัดในตัวในผลิตภัณฑ์นี้เนาะสารสกัดนะครับวัตถุดิบนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพร้อมจำหน่ายนะครับซึ่งรุ่นแล้วแต่ได้รับคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากลจากไทยเฟล็กนะครับผมนะฮะยังไงเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้ไปงานนี้ครับได้ไปเจอน้อง9นพ9นะครับผมก็จะบอกว่าฟินกันไปเลยนะครับก็นี่ก็คือเป็นสายวายนั่นเองนะครับใครไปเจอแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับแล้วก็พูดคุยกันได้ว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะแล้วก็ข่าวต่อมานะครับผมข่าวฝั่งเนาะสำหรับนี่เลยนะครับการ์ดเกมนะครับน่ะได้สปอนเซอร์จากทาง PK นะครับการ์ดเกมบางบัวทองนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับเป็นกล่องเปล่าๆนะครับเพราะว่าของจริงหมดแล้วนะครับผมนะฮะหมดตั้งแต่ยังไม่ขายนะครับผมตรงนี้ก็มีล็อกหน้านะครับเป็นการดิสนีย์นะครับแล้วก็มีลิฟต์บาวนะครับลีดออฟดิเจนนะครับผมก็คือเพิ่งเป็นการ์ดตัวใหม่นะครับของลีดออฟดิเจนที่เคยเป็นโมบ้าในมือถือนะตอนนี้มาเป็นการ์ดเกมแล้วนะครับผมใครสนใจก็สามารถไปติดต่อที่ Facebook Fanpage นะครับไม่ใช่ช้อปปี้นะครับผมนะเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพี่เคนการ์ดช็อปบางบัวทองนะของผมพี่เองครับ
3: ของ
2: พี่เองครับขอประทานโทษนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากนะครับผมนะสำหรับนะครับร้านมนจำปานะครับสืบสานความเป็นไทยนะครับในรูปแบบของต้มหูดอกไม้ไทยนะครับแต่งแต้มนะครับและสืบสาวความงามแบบไทยนะครับเป็นแบบดินปั้นนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับสามารถไปเจอร้านมนจำปาได้ที่งานนะครับคาฟแบงคอก2026นะครับที่ศูนย์ศิลปกิจตั้งแต่วันที่2นะครับลากยาวไปถึงวันที่7มิถุนายนนี้เลยนะครับบูธคือ B06 นั่นเองครับไปดูแลกันได้นะครับผมนะฮะโอ้โหดูแลอะไรล่ะไปซื้อกันหากันนะครับผมไปดูแลอะไรล่ะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอพักเบรกครับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับพูดคุยกันต่อครับกับ18มนุษย์ทองคำเพกาสักครู่เดียว
5: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: ชั่วโมงหลังเจอกับคุณหมอมาก่อนครับ
8: ส
0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสานต่อความร่วมมือด้านการลงทุนหลังการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยภาคธุรกิจฝรั่งเศสสนใจขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับนายฟองซัวกอแบงรองประธานสภานายจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญได้แก่การบินอวกาศและการป้องกันประเทศวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีและการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสของนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อดึงการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นการบินและอวกาศ

0: สูงซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยดึงการลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นแรงงานบังคับพร้อมผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีที่ต่ำลง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10โดยไทยจะต้องยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันไทยยังมีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเบื้องต้นจำนวน 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและแร่ธาตุรวมถึงชิ้นส่วนอากาศยานโดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำประเทศไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีการนำเข้าสินค้าจากการใช้แรงงานภาคบังคับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลยังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลการพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงกับฝ่ายสหรัฐอย่างใกล้ชิดส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านด่านที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับแล้วส่งต่อไปยังประเทศปลายทางย้ำว่าสหรัฐไม่ได้กล่าวว่าประเทศไทยใช้แรงงานบังคับโดยตรงรัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลรวมทั้งเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบ

0: ศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: มิกิโรสตูดิโอดีเจโดยมิกิโรอิทธิพลแนวบุตร
3: เดี๋ยวมันมี
4: ขอต้อนรับเข้าสู่เบรกที่2เลยครับของรายการมิกิโรสตูดิโอกับพี่กับเรื่องวงการการนะครับผมพอเมื่อกี้พี่เก่งก็เพิ่งเปิดบูสเตอร์ดราก้อนบอลไปนะครับไม่รู้ใครไปล่อลวงมานะครับไม่เปิดชุดนี
5: ้นะครับในตู้ครับแล้วมันล่อใจ
4: อ๋อเป็นตู้กดอันนี้เหรอ
5: ใช่ตู้กด
4: อ๋อครับผมนะฮะก็นั่นแหละครับเราจะได้เข้ากับเพลงด้วยความเจ็บปวดจะทำให้เราโตขึ้น
6: ใช
4: ่รู้เลยนะครับว่าเจ็บหรือเปล่านะครับ
6: ได้ไหมเรื่องนี้ได้ทองคำไหมได้ซูเปอร์ไซย่าไหม
5: ไม่ได้เลยทุกคนเปิดมาแล้วก็ผ่านเนี่ยเป็นบิ๊กดูแล้วก็แบบไม่มีอะไร
4: เป็นได้มิสเตอร์สตาร์ไหมครับชูนิ้วขึ้นไป
6: มิสเตอร์สตาร
5: ์ครับก็
4: เ
5: ป็
4: นเครื่องปรุงอาหารนะครับก็ได้เป็นเกลือไป
7: คร
4: ับ
7: ผม
4: อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับอยากจะขอพูดถึง MV หน่อย
6: ได้เลยครับ
4: นะครับผมนะว่า MV เนี่ยจากที่ดูแล้วมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากอยากถามว่าอีสเตอร์เอ็กเหล่านี้ได้คือตอนคิดที่จะใส่เข้าไปอ่ะตั้งใจหรือเปล่าตอนเนี้ยงงแล้วอีสเตอร์เอ็กตอนนี้กำลังนึกอยู่นะอะไรวะอีสเตอร์เอ็กอันไหนอ่ะ
6: มีอยู่มีคือรอจับได้อยู
5: ่คือต้องปูมาก่อนว่า MV ตัวเนี้ยครับคือ
4: ครับ
5: ทีมพุ่มกับแล้วก็ค่ายเพลงแล้วก็พวกเราเนี่ย
4: ค
5: ุยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแบบว่าอยากได้คอนเซปต์แบบไหนอะไรยังไงแล้วก็มีความรีมายไปถึงเพลงเก่าของเราด้วยก็คือกังฟูแล้วก็ทางพุ่มกับก็มีไอเดียที่แบบนำเสนอดีมากก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูได้ตอนนี้เกือบจะล้านแล้วนะครับช่วยกันนะครับผม
4: นิดเดียวจริง
5: นิดเดียวจริง
4: นิดเดียวจริงนิดเดียวนิดเดียวนะครับ
5: เข้าไปดูได้ก็คือ
4: หมื่นหลักหมื่น
5: สปอยสตอรี่ให้ฟังว่าเป็นการฝึกวิชาของผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าไปผิดหวังกับความรักมาอดขัดความรักแล้วก็มาฝึกเนื้อฝึกตัวในสำนักเศร้าหลินให้ตัวเองได้เป็นร่างทองคำ
4: คร
5: ับแต่ถ้าอีเตอร์เอ็ดอันแรกเลยถ้าสังเกตดีอาจารย์ที่สั่งสอนเขาคนนั้นนะครับ
4: นี่ให้ดูเลยว่าผมคนรู้แค่ไหนอ่ะมาอาจารย์ก่อนเลย
5: อาจารย์ดิสปอยไปเลยนะอาจารย์ที่สั่งสอนเขาอะครับมีหน้าตาที่คล้ายกับคนที่ทำให้เขาอกหัก
4: คล้ายเฉยใช่ไหมพี
5: ่คนเดียวกันแหละ
4: ตอนแรกอะคืออย่างนี้ตอนแรกที่ดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาไปฝึกวิชาอะไรมาเปล่าวะคือมันระยะคืออ่ะโอเคระยะมัน2ปีเนาะแต่หลังจากที่2คนเนี้ยในสตอรี่คือมันอ่านเลิกกันแล้วแล้วหลังจากเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาไปเจออะไรมาทำให้เขาได้มาเป็นอาจารย
6: ์
4: แล้วได้แบบมีผมขาวอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมีคิดไปถึงขนาดเลยนะแล้วแบบเฮ้ยสตอรี่เฮ้ยอีกตัวเองนี่แม่งน่าสนใจว่ะเฮ้ยสตอรี่ของผู้หญิงคนนี้คืออะไรวะ
5: ไม่แต่ที่จริงในยะที่อยากนำเสนอที่สุดนะครับก็คือเหมือนแบบคนที่สั่งสอนเราที่เหมือนอาจารย์เนี่ยที่จริงก็คือคนที่ทำให้เราอกหักนั่นเอง
4: นี่เลิฟอ๋อเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหม
5: ใช่ก็คือเธอนั่นแหละคืออาจารย์ให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น
4: นี่
5: คนที่ทำให้ฉันอกหักนั่นเอง
6: โจทย์นั่นเอง
4: คืออีสเตอร์เอ็กที่อันแรกที่แบบดูหลายรอบแล้วแบบสงสัยมากสงสัยจริงมีคำถามเต็มหัวไปเลยเต็มหมดเลยนะครับต่อมาครับพี่ตอนที่เป็นร่างทองก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็ทำใหผู้ชายเนี่ยเป็นร่างทองด้วยตัวผู้หญิงเองด้วยตัวอาจารย์เองหรือตัวผู้ชายเองทำไมเขาถึงเป็นร่างทองได
6: ้
5: ถ้าสังเกตมันจะมีมุกแบบว่าทาสี
4: ใช่
5: ก็คือเหมือนค่อยๆเติม ค่อยๆเติมเหมือนแบบว่าเหมือนอ่ะคนคบกันคนคบกันแล้วเหมือนแบบค่อยๆเติมไปค่อยๆเติม
4: เสียงพี่พี่จิ๋ว
5: ป
4: ะเนี่ยไม่รู้เอิ่มเอิ่มเนี่ย
5: อันนี้ความเข้าใจพี่ไงครับ
3: ความ
7: ใช่ใช่แ
3: ค่นี้แล้วกันตอนที่เราเริ่มทำกันอ่ะเราแบบว่าอยากให้มันมีสเปซเยอะๆแล้วก็บางอย่างมันเป็นแบบว่าอย่างเช่นเรื่องของอาจารย์อย่างเมื่อกี้ครับที่เป็นนางเอกเนี่ยเราก็จริงๆเหมือนบอกให้น้องๆไว้ว่าไม่ต้องอธิบายให้คนดูและตีความแต่ว่าอย่างที่เก่งหมายความนั่นแหละไอ้ที่เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็จะไม่ได้บอกไว้ดังนั้นถ้าแบบว่ามันอาจจะมีหลายๆอย่างที่แบบว่าแล้วแต่คนจะไปคิดแล้วก็ตีความเอากันครับใช่รวมถึงอันนี้ด้วยที่พี่เก่งบอกไว้นะอันนี้เขาตีความของเขาเอง
5: ไม่ก็ที่น้องบอกว่าเขาจะค่อยๆเติมไง
4: ใช่
5: ใช่คนเรามันไม่ได้ทองตัว
3: ใช่ใช
7: ่มันคือการฝึกปืน
5: มันต้องค่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆค่อยๆเจ็บไปเรื่อยเริ่มจากแขนทองหัวทองจนทองทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบว่าที่พุ่งกับเขาจะเขาที่เขาเคยบอกว่าเขาจะแทรกไว
3: ้
5: เป็นเรื่องแบบว่านี่แหละคนที่ทำให้ฉันเจ็บก็ค่อยๆเจ็บมันไม่ได้ทองเลยนะ
4: แต่มันค่อยๆที่ยังเป็นทองขึ้นมา
7: ถ้าตอนไม่ใช่แค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะที่จะทำให้ทาสีเราเนี่ย
5: เติมแขน
7: คนนี้มาทาทีนึง
5: นิ้วเริ่มเป็นทองคำไปก่อน
7: แล้วอีกคนนึงก
5: ็ไม่แน่ให้เป็นทองคำเหมือนที่พวกเราเป็นนี
4: ่เราไปทาเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยเว้นตัวไว
3: ้เว้นตัวไว้เลย
5: เพราะว่าตอนต้นเรื่องน้องเขายังเขาตอนฝึกแรกๆเขายังไม่ทองคำนะคร
3: ับใช
4: ่
5: ก็เหมือนคนเรานี่แหละที่แบบค่อยๆเจ็บปวดไปเรื่อยๆจนแกร่ง
3: ถูกต้องครับ
4: ลึกซึ้งครับลึกซึ้งครับ
3: ลึกซึ้งครับ
4: อ่ะแล้วตอนจบครับเรามีอีเตอร์เอกคนหนึ่งเดินเข
3: ้
4: าม
3: าใช
4: ่ยังไงครับพี่
3: อันนี้เป็นการใช้กรรมกันเพราะว่าตอน
4: ที่มีโอ้โ
3: หหยอกคือเป็นการแบบว่าคือให้ผม
4: ร
3: ันมิวสิกเนี่ย
4: คือ
3: ผมเองเนี่ยไปพาโรดี้เนี่ยให้กับน้องๆทุกคนในค่ายหลายๆ MV ทีนี้ตอนที่ทำ MV กันด้วยความที่น้องเบลตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมี
4: ร
3: ีคอร์ดแล้วค่ายเดียวกับเพลย์กราวด์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราลองกลับด้านกันไหมให้น้องเบลมาแจงกับพี่ๆบ้างมาพาโรดี้พี่ๆบ้างมาแบบเป็นอิสเอ้ของพี่ๆบ้างมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเพลย์กราวด์บ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนน้องมาว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังจะมาฝึก
5: ปืน
3: เจ็บมา
4: เอ๊เป็นบอกอะไรป่ะพี่เป็นฟีเจอริ่งซิงเกิลหน้าหรือเปล่า
3: เอ้ยไม่ได้บอกไม่ได้
4: นะถ้าเกิดแฟนคลับคนไหนได้ดูครับให้ดูจนจบนะไม่ใช่ไปดูแล้วแบบครึ่งเพลงแล้วปิดไม่เอานะแล้วถ้าอยากให้ดูหลายรอบ
3: ใช่
4: อ
3: ัน
4: นี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวิวนะครับผมมันคือความเข้าใจของความหมายของซิงเกิลนี้จริงนะจริงๆกับปกตินะมิกกี้จะไม่พูดซิงเกิลนานขนาดนี้แต่คือด้วยที่ว่าชอบจริง
3: ๆ
4: ชอบจริงกับกัดทั้งคำทั้งความหมายทั้งตัวแนวเพลงอะไรเงี้ยรวมถึง MV ด้วยร้อนไหมพี่ชุดดำ
3: ร้อนไหมวันนั้นร้อนมากเป็นวันที่ร้อนมากเพราะว่าพี่ว่าพี่ร้อนประมาณหนึ่งแล้วแต่พระเอก MV ร้อนหนักกว่าก็คือระหว่างถ่ายทำนี่มีช่วงที่เป็นลมใช่เป็นลมจริงๆเลยครับแล้วก็แบบว่าม
4: ันต้องไปลำกลางแดดด้วย
3: ใช่กลางแดดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบหลายๆท่ามันต้องใช้พลังจริงๆนะไอ้การฝึกฝนเนี่ยอะไรเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าโอ้โหก็เห็นใจมากๆเลยแล้วก็เอาใจช่วย
4: แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจาก
3: เราก็ทำได้ฮ่าสู้ๆนะแล้วหน้าเขาว่า
5: น้องพี่มาพูดลมผม
4: พี่มาพูดลมผมโถเอ้ยพี่ก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วตอนคัดแคสติ้งเนี่ยทำไมต้องเป็นน้องผู้ชายคนเนี้ยเพราะว่า18มรู้ทองคำถ้าเกิดสังเกตคือล้ำหมดเลยทำไมต้องเป็นคนนี้ฮะ
3: เหมือนตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยมีไอเดียเหมือนกันว่าพี่ทาตัวทองกันไหม
4: หมายถึงพี่เพกาว
5: จะต้องไปเป็นสิ่งนั้น
3: ซึ่งพี่ว่าไม่ดีว่าอาจจะยังนะเราก็เลยแบบว่าหาตัวแทนแล้วก็เหมือนตอนนั้นคุยกันกับทีมเนี่ยแหละครับแล้วก็จริงๆทีมงานผู้กำกับก็หาน้องคนนี้มาจากการที่เขาบอกว่าเขาทำงานด้วยกันด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ซึ่งตอนที่เขาเอามาพรีเซนต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่าจดจำมากด้วยแบบบุคลิกของเขาตอนที่เขาโกนหัวแล้วแบบ
4: นี่โกนจริงเหรอพี่
3: ใช่
4: แล้วเขาไม่ได้แบบ
3: แต่เหมือนว่าเขาน่าจะเป็น
4: เขาไม่สกินเฮดอยู่แล้วครับ
3: เขาสกินอยู่แล้วป่ะแล้วมันมีภาพโกนนะ
5: ใช่แต่
7: ใช่ป่ะใช่ป่ะต้องโอนเพื่อ
3: ใช่ป่ะเพื่องานนี
5: ้ใช่ครับ
4: สปิริตครับปรบมือให้ครับนักแสดงเอ้ยของเรานะครับ
3: ใช่ใช่
4: ขาตัวทองด้วย
7: งั้นพวกพี่ก็จะโกนแบบนี้
5: ถ้างั้นพี่ก็ต้องเป็นคนนั้นเอง
3: นี่คือเป็นคนที่ทำให้เรายังไม่ต้องตัวทองและเธอต้องโอน
4: ไว้แต่จริงนักร้องจะต้องทำนะพี่นะ
3: อย่าเลย
4: ส่วนใหญ่มันไม่ได้ทำนะพี่นะ
5: จะขึ้นยากด้วยนะ
4: จริงจริงจริงอันนี้จริงจริงจริงจริง
3: แล้วก็น้องเขาก็แบบว่ารู้สึกว่าพอมาเล่นก็เป็นคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนจะดูเลยจะแบบเหมือนถูกจดจำอ่ะเออหน้าตาเขาแบบจำง่ายมาก
4: คือถ้าเกิดใครสังเกตนะครับภาพแรกที่ขึ้นมาหน้าโคตรแบบหน้าแบบอารมณ์แบบเฟียสมาก
3: แล้วมันมีความแบบว่าแบบน่าจำ
4: ใช่ครับแต่คือพอตอนจบอ่ะหน้าแกด้วยเหมือนกับเราได้ฝึกยุทธมาแล้วเข้าใจทุกอย่างหน้ามันแบบคือหน้าเขาไม่ได้ดูเจ็บปวดขนาดตอนเฟรมแรกที่เข้ามาสีแรกที่เข้ามา
3: ใช
7: ่มันเป็นเทคนิคการถ่ายทำแบบสปีดเลยนะที่จะทำให้รู้สึกว่าเวลาเรามันจะทุกอย่างมันจะดูช้าไปหมด
3: ใช่ครับ
7: อีโมชั่นอะไรทุกอย่างมันจะแบบ
3: ท่าทางมันจะมีความแบบรวมถึงลายซิง
7: มันจะแบบเหมือนจะนานขึ้น
3: 50เฟรมถ่ายแบบ50เฟรม
4: เพราะว่าตอนลายซิงค์ของพี่ก็เป็นสโลว์เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
4: ดึงสโลว์แต่คือตอนถ่ายคือเร็ว
5: ใช่
4: ถึงไม่รับเลยพี
5: ่ใช่ๆๆ
3: ผมชอบมากเพราะว่า

0: แต่ไม่หลายรอบใช่ไหมพี
1: ่ประมาณ 2-3 รอบ
0: ครับผมนะแล้วก็อ่ะพูดถึงตัวนางเอกบ้างกันแล้วกันเป็นไงบ้างครับพี่ตัวนางเอก
1: โอ้ยน่ารักมากน่ารักมากแต่ว่าพี่มารู้ว่าเลย
2: เอ้าหมดแล้ว

0: เห็นน้องน่ารักมากจริงๆน่ารักตั้งแต่ตอนติดหนวดแล้วพี่รู้บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบทำให้เราเคยดูหนังพี่โจจิงฉือแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆหลายๆเรื่องเลยที่แบบนางเอกจะแบบเป็นเขาเรียกว่าไงฮะ
1: แต่งแมนเงี้ย
0: แต่งแปลกๆว่าเสริมบางคนทำเป็นฟันเหยินจอดอะไรมือไฝอะไรเงี้ยแล้วก็พอถอดมาน่ารักคือน้องคนนี้คือได้ความรู้สึกนั้นเลยคือแบบว่ามีตอนติดหนวดก็เห็นความน่ารักเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วแหละแต่ว่าก็จะมีความเวียดหน่อยๆแต่พอแบบถอดออกมานี่คือได้บรรยากาศนั้นเลยซึ่งแบบยิ่งทำให้รู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราชอบหนังจริงๆถึงแล้วเราอยากให้มันเป็นอินสปายในเพลงนี้อะไรเงี้ยดีมากครับ
1: โอ้ดีครับผมนะน่ารักจริงๆด้วยนะคอนเฟิร์มนะครับผมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจริงเพราะผมดูหลายรอบไงเราพยายามดูว่าใช่คนเดียวกับอาจารย์บอกพยายามไปปิดอย่างนี้เลยนะใช่แหละตาเงี้ยใช่แหละตอนเป็นอาจารย์แกก็น่ารักนะฮะ
0: ใช่ใช่น่ารักน่ารัก
1: แล้วฟีลลิ่งแบบประมาณว่าตอนที่เขา acting อะฟีลลิ่งดู
0: ความหน้าตายแบบว่าความแบบหน้าใจตายเลยคร
1: ับ
0: แล้วก็ทาสีแบบว่าเลือดเย็นมากชอบมาก
2: อินอะ
1: ฮะผมก็คือถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปฝากไปดูนะอีก
0: ไม่
1: เดียว
0: นะ
1: อีกไม่กี่วิวนะครับผมนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงซิงเกิลมากเนี่ยครับว่าแต่ละคนพี่เตรียมตัวไงบ้างสำหรับซิงเกิลนี้18ไม่ต้องครับหลังจากที่คุยกับพี่ฟองเบียร์ไปแล้วแล้วก็เป็นเพลงช้าแล้วครับ
0: ตอนเป็นเพลงช้าแล้วเนี่ยก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะซื้อใช่ไหมว่า
1: ผมจะช้าอีกแล้วอย่างน
0: ี้เพราะว่าตอนแรกดีกว่าเดิมมันดีอ่ะใช้คำนี้กันเรารู้สึกว่าพันธะออกมาแบบนี้แล้วมันเห็นภาพอะไรบางอย่างซึ่งพอแบบเอาไปนำเสนอหรือพรีเซนต์กับทีมที่ค่ายด้วยฮะรวมถึงพี่เบียร์ด้วยแล้วทุกคนก็โอเคว่าแบบเฮ้ยเห็นมุมนั้นด้วยกันเหมือนกันแล้วก็ลองลุยแบบเป็นแบบนี้กันแล้วก็เลยลุยกันดูแล้วก็เริ่มกระบวนการทำงานในห้องประมาณนั้นครับใช่ฮะพี่ตุนต่อ
3: ก็กระบวนการในห้องงานจริงๆมันก็เร็วนะเพราะว่าเพลงเดโมเพลงดิบออกมาตั้งแต่แรกแล้วมันเห็นภาพชัดแล้วว่ามันจะมาในเวนี้มาในทางนี้ทุกคนก็รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองพี่ก็ไปคิดลายกีตาร์มาพี่เองก็ไปคิดลายเบสมาแต่ร้องน่าจะหนักอยู
0: ่เหมือนร้องหนักอยู่เพราะว่าเหมือนมี มันมีคำที่มันไปน่าร้องเยอะ
1: จริงพี่
0: ร้องคำหนิมอะไรหลายๆอย่างเหมือนแบบอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบมันมีคำที่ร้องไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้กระบวนการแบบว่าทำให้เชื่อและเข้าปากเยอะเหมือนกันครับรวมถึงจริงๆเนื้อที่ได้ฟังอันนี้เป็นเนื้อที่แก้มาหลายรอบเหมือนกันมีทั้งแบบว่าบางอันที่แบบว่าเราแบบจริงๆก่อนหน้านี้เป็นอีกเนื้อทั้งแผงเลยแต่ว่าตัดทอนออกไปเพราะว่าความมันยากเกินไปหรือความเบียดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูมีความละมุนละไมมากขึ้นครับจนได้มาเป็นดาบปัจจุบัน
3: ใช่แต่ตั้งแต่เดโมแรกที่ได้ยินคำว่า18มนุษย์ทองคำมาอยู่ในท่อนฮุกอะจริงมันเซอร์ไพรส์มากแล้วนะ
1: จริงพี่
3: จริงไหม
1: ใครจะไปเอาจากยีมาแล้วมันร้องได้ด้วยแล้ว
3: ใช่เมโลดี้กับคำว่ามันเหมือน18มนุษย์ทองคำเนี่ยมันแบบเฮ้ยแค่นี้มันก็เซอร์ไพรส์พี่มากแล้วเหมือนกันตอนแรกมันก็แบบเฮ้ยโหสุดยอด
1: โหดมากพี่สำหรับวงการดนตรีบ้านเรา
0: อะไรเป็นไปอะไรเป
1: ็นไปมิเคยไปสัมผัสอยู่ช่วงหนึ่งเคยสัมผัสทำงานในค่ายเพลงช่วงหนึ่ง
3: คร
1: ับ เราก็รู้ว่าให้การที่มีคำร้องกับทำนองเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้บางทีต้องมีเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำหรืออาจจะต้องปิดคำอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่พอมันเป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นคำเนี้ยแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่ะแล้วเอามาอยู
2: ่มันไปอยู่ในนั้นนะ
1: ใช่ถ้าเกิดเป็นแถวจะบอกแถวบ้านเรียกยัด
0: เออ
1: จะเอาอ่ะทำไม่ได้จะยัดอ่ะแต่ถ้าบอกว่าคิดมาก็โคตรดีพี่คือด้วยเมโลดี้ด้วยความเป็นพี่เพกาวด้วยแล้วมันสมูททุกอย่างไปเลยแล้วฟังแบบสมูทมากแต่คือแค่ว่าคำมันไม่เคยได้ยินที่อยู่ในเพลงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือพี่ติ๊งนี่คือแต่งเนื้อด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมพี่คิดยังไงถึงได้เนื้อนี้มา
0: เ
1: อา18มนุษย์ทองคำยกไปก่อน
0: เนื้อนี้มาเหมือนตอนนั้นตีความจริงจริงตีความจากที่บอกเราได้ชื่อเพลงมาก่อนปุ๊บ
1: ครับ
0: แล้วก็ตีความจริงมีไปอีกหลายเวเลยนะฮะเคยมีเวที่ว่าเฮ้ย18มนุษย์ทองคำรักเธอจนกว่าเธอจะยอมนะอะไรเงี้ยต่อให้เธอบอกปัด ฉันก็จะอดทนรออะไรแบบนี้ก็มีเป็นแบบเหมือนอะไรนะเพลงมันคงเป็นความรักจะรักเธอจะบอกอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับไปรากเหง้าเดิมมั้งครับแบบรู้สึกว่าอยากไปในเรื่องของอะไรนะความอดทนในเรื่องของการทนความเจ็บได
4: ้
0: หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็เลยเขียนมาในมุมแบบนั้นครับใช่ฮะ
1: เพราะว่าจากที่ฟังแล้วมันแปลกอ่ะเออมันแปลกอ่ะมันเหมือนจะอกหักนะแต่มันก็ไม่ได้อกหักอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งยวดในครั้งนี้
1: จริงคือ
0: โดยการไม่แคร์สมัยก่อนเพลงเราชอบมากถนัดมากแล้วก็รักที่จะทำในเวลาเดียวกันค่ายเพลงจะบอกว่าช่วยทำเพลงอีกแบบให้หน่อยแต่ว่า
1: ได้ไหม
0: ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราม ันจะมีไม่ยกหลักที่ค่ายบอกว่าทำเพลงไม่ต้องขายหรอกมาให้เราถูกไหมแต่ว่าแบบมันจะยากกว่าไหมไม่ต้องกลัวเลยทำไปเลยเลยทำยากกว่านั้นไปเลยเพราะว่าแบบว่าที่ค่ายน่ารักเนี่ยแบบนี้แหละครับ
2: ใช่คร
0: ับ เออใช่ใช่
2: ถ
0: ู
2: ก
0: เพราะว่าผมจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนทำงานเพลงเก่าตอนแรกๆคือการไปเขียนเพลงให้พี่และคิวโก้ในชุดรวยสำราญที่แบบถ้าใครติดตามนี่ตอนนี้กำลังจะพักสามเพิ่งปล่อยวันนี้ไปคือมันเป็นอีกงานหนึ่งที่ตอนที่ทำอะรู้สึกว่าคือมันลากแน ซึ่งอันนี้ตอนนั้นเราไปทัดใจเหมือนกันว่าขอบคุณพี่เล็กมากที่ได้ให้ผมได้ช่วยทำในสิ่งเหล่านี้อะไรอย่างนี้ อะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นงานแบบนั้นเหมือนกัน ที่แบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรที่แบบต้องไปยึดติดแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไป
1: ก็คือผลลัพธ์ก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะครับ ใน MV นะครับนี่ก็คือจะล้านวิวแล้ว
0: ใช่ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลย
1: ดีพี่อันนี้ดีชอบครับชอบโอยฟังหลายรอบชอบมาก
0: ปู่อันนี้ไม่ชอบก็เกลียดกันไปเลย
2: ก่อน
1: ดีครับก็จะได้รู้กันไปว่าอยู่หรือรอด
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าไม่รอดก็ยังจะเป็น18มื้อทองคำอดทนต่ออ
0: ดทนต่อไม่ได้เดี๋ยวเราทำเพลงขายต
3: ่อทำได้
1: โอ้อันนี้
0: ไม่ยากเลยอ่ะ
3: อีกแล้วนี่แต่นานๆโอกาสนี้จะมา
1: ได้ยินนะครับว่านี่คือสักเซนะพี่นะสักเซนะพี่นะ
0: ได้รับคำชมเยอะนะเพลงนี
1: ้อ
0: ย
1: ่
0: างที่ค่ายบอกเลยครับว่าแบบมันอาจจะเป็นช่องที่เราไม่ได้ทำกันนานคนคิดถึงพอทำทีคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยริมายจริงๆบางคนยังบอกว่าอยากได้เบอร์ที่แบบหนักกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างบางคนก็แบบที่เหมือนที่มิกบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆคิดเอาไว้ว่าเป็นเพลงเร็วที่อาจจะแบบสาดดีเดือดอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบคอมเมนต์แบบนั้นมาเหมือนกันว่าอยากได้แบบนั้นอยู
1: ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้ต้องขอไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสครูกลับมาครับพูดคุยต่อครับกับพี่ๆเพลงเก่าในรายการมิกกี้ลอซิโอครับสักครู่เดียวครับผม
5: มิกกี้ลอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลออิทธิพลแนวบุตร
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุด
7: ๆฟังสด
6: ๆประเด็นฮอต
7: หุ้น
6: เศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: นราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
11: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
12: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
13: Mickey Raw Studio DJ โดย Mickey Raw อิทธิพลแนวบุตร
2: น้องแซมก็มา
1: เย้
3: yeah.
1: yeah. มาแคมเปญสุดท้ายเลยครับกับ18มนุษย์ทองคำ
0: 18มนุษย์ทองคำ
1: ที่นี่เมกาวครับผมบอกเลยว่าสนุกสนานมากเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พี่ๆมาครบวงครับมันก็เรียกว่าให้เกียรติกับรายการมากๆเลยนะจ๊ะยังไม่จบนะพี่ขอบคุณไว้ก่อน
2: ครับ
1: นะฮะก็เมื่อกี้ได้คุยกันหลังไมค์นะครับผมว่าเอ้ยพี่เก้บอกว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยว่า18มนุษย์ทองคำคืออะไรนะยังก็ไปตามดูกันได้เนาะเพราะว่ามันเหมือนเป็นภาพยนตร์จีนเนาะที่เป็นการท่องยุทธจักรมันอยู่ในเป็นหนึ่งในการฝึกตนของเซาหลิน
0: วัดเซาหลินใช่
1: วัดเซาหลิน
0: วัดเซาหลิน
1: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดในยุคนี้เราจะเรียกว่าเขาคือไซต์อีเวนต์ของทุกๆอีเวนต์ใหญ
0: ่
1: ในภาพยนตร์จีนหรือยุทธจักรจีน
2: ในจักรวาล
1: อาจจะมีการพูดถึงแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปสู้หรือเข้าไปฝึกให้เห็นว่า18ตนนี้คือใคร
0: อาจ
1: มีการพูดถึงว่าเฮ้ยไปไหนมาอ๋อไปฝึกกับ18มนุษย์ทองคำมานี่ไงฉันเล่นกลยุทธ์สูงส่งอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับผมนะสิ่งหน้าไม่แน่อาจจะมีเรื่องใหม่นะครับผมคือหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ไม่น่าจะได้เลยพี่18มนุษย์ทองคำนี่ลงเมโลดี้ได้นี่ก็โคตรเทพแล้วนะ
0: ยังยังไม่แน่
1: นะฮะก็คือไม่น่าพูดเดี๋ยวตีปากเดี๋ยวเกิดไปทำมาจริงแย่เลยนะคราวนี้ก็ตีลังกาก
0: ันละ
2: ต้องเพ่งเร็วแล้ว
1: อ๋อต้องเร็วแล้วพี่ถ้าช้าก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอคุยเรื่องพี่ๆหน่อยกันแล้วกันนะครับปัจจุบันพี่ๆแต่ละคนทำอะไรบ้างฮะแบบที่แบบไม่ใช่งานเพลงอะไรเงี้ยครับ
2: พี่ทำอีเวนต์ครับ
1: ทำอีเวนต์
2: แล้วก็ไหนด้วยกับเพื่อนๆชื่อทีมแบ็กซันต้า
1: แบ็กซันต้า
2: แบ็กซันต้า
1: แบ็กซันต้าคือซันตาคลอส
2: ซันตาคลอส
1: สีดำเงี้ยนะ
2: ดำใช่ครับ
1: ไม่ใช่แบ็กข้างหลังใช่ไหมพี่
2: ไม่ใช่ครับแบ็กสีดำ
1: โอเค
2: คือเราบอกว่า
1: อ๋อแล้วไม่ดีโอ้โห
3: ซานต้า
1: พอจะเชิญมาได้ก็ยังจะพูดจาแบบนี้อีกนะมิกกี
2: ้ซานต้าก็เหมือนซานต้าแบบว่าทำงานออร์แกไนซ์สร้างความสนุกให้คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเป็นซานต้าที่มอบความสุขให้แต่ว่าไม่ใช่ไว้ซานต้าเพราะว่าเราสร้างความสุขหลายๆแบบ
1: โอเคไม่อธิบายเพิ่มน่าจะเข้าใจอ
2: ันนั้นจริงหนัก
1: เลยโอเคก็คือสร้างความสุขนะครับผมแล้วก็ดูแลตั้งแต่จนจบจุดไว้ต้นจนจบเลย
2: ใช่ครับผมก็คือจัดงานอีเวนต์นี่แหละครับจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรได้
1: ครับ
3: พี่ตุ่นครับถ้าไม่ใช่เป็นงานดนตรีพี่ก็ตอนนี้ทำร้านกาแฟอยู่ที่บ้าน
1: ทำร้านกาแฟ
3: ใช่
1: กาแฟสดป่ะพี่
3: ใช่สดมาก
1: หมายถึงไงเด็ดเด็ดคือเด็ดจากต้นมาเลย
3: ใช่หมายถึงสดทุกแก้วทำสดไง
1: อ๋อ
3: ทำสดครับ
1: อ๋อแต่พี่ตุ่นไม่ได้สดใช่ไหมพี
3: ่อ๋อพี่ไม่สดเลย
0: ยังไง
1: นี่ยิ้มยิ้มเลย
3: ยังไม่มีเรื่อง
1: มีเมนูไหนที่แบบเป็นซิกเนเจอร์พี่ถ้าเกิดไปร้าน
3: พี่จริงร้านพี่มันจะเป็นชื่อจีจีคอฟฟี่คราฟอยู่แล้วจริงๆมันเป็นคราฟคอฟฟี่แต่พี
1: ่
3: แน่นคำว่า
1: จีจีนี่คือ
3: จีจีกูดกูดกูดเกมนะครับ
1: โอเคกูด
3: เพลงจริงมันมาจากกีตาร์กอล์ฟด้วยพี่ชอบ2อย่างกีตาร์กับกอล์ฟก็จะเป็นจีจีด้วย
1: กีตาร์พอเข้าใจพี่กอล์ฟนี่มาทีหลังหรือเปล่า
3: ใช่พี่เล่นกอล์ฟก่อนพอๆกับเล่นกีตาร์เลย
1: โอ้ยจริงเหรอ
0: ตั้งแต่เด็ก
3: ใช่พี
1: ่ชอบ
3: สองสิ่งนี
1: ้แล้วตอนนี้ตีกอล์ฟบ่อยไหมครับ
3: บ่อยครับ
1: บ่อยกับพี่กาแฟ
3: ก็อาทิเล่นเหมือนกันพี่ก็สอนกอล์ฟอยู่ด้วยนะพี่ก็สอน
1: พี่สอน
3: พี่สอน
1: พี่สอน
3: พี่สอน
1: พี่สอน
3: พี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอนพี่สอ
1: กลางวัน
3: กลางวัน
1: โอเคโอเค
3: ม
1: ัน
3: เป็นกลางว
1: ัน
3: ละ
1: โอเคเนี่ยกว่าจะเชิญเข้ามาได้ก็มาอย่างเงี้ยนะมาที่กาแฟดีกว่าพี่ครับ
3: ใช่ครับก็ครับจริงๆพี่เป็นเครื่องทำพี่ใช้เป็นแฟคือเป็นแมนนวลเป็นมือกดพี่สามารถ
1: อย่าง
3: น
1: ี้
3: มันจะอันนั้นเป็นโรบอทสองข้างแต่แฟจะเป็นมือเดียว
1: อ๋อ
3: มันก็คือค้าหมายถึงแบบเราสามารถแบบปรุงทุกเมนูให้แบบว่าตามคนที่แบบว่าชอบเทสได้สมมติชอบเทสโน้ตแบบนี้ชอบกินเข้มๆไม่ชอบเปรี้ยวเราก็สามารถคราฟแบบ
1: ก็คือคราฟตามคัสตอมลูกค้าได้เลย
3: ใช่ครับประมาณนั้น
1: แล้วพี่ตุนชอบเมนูอะไรพี่ของพี่เนี่ย
3: พี่จิมพี่เป็นคนชอบกินอเมริกาโน่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็น
1: โหมันไกลนะพี่อเมริกาโน
3: ่
1: น
3: ่
1: ะ
3: โน่
1: ใ
3: ช่
2: ไปต่อไม่ได้เลย
1: อเมริกาโน่ครับผมอ
3: เมริกาโน่ครับใช่มันเป็นอะไรที่ง่ายๆผสมน้ำมันก็ชัดเจนในรสชาติของมันที่มันออกมาโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งเสริมอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือธรรมชาติ
1: แล้วคั่วพี่คั่วกลางคั่วอ่อน
3: จะไปคั่วกิ้งวะเนี่ย
1: อร
3: ่
1: อยเลย
3: ก็มีครับไม่น่าเลยก็มีให้เลือกคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วทุกคนชอบ
1: แล้วพี่อ่ะ
3: พี่เป็นคนชอบคั่วเข้มครับ
1: ก็ดีครับเพราะเข้มและน้ำด้วย
3: เข้ม
1: คล่องคอเลยสดชื่นแล้วแต่ตอนเช้าดื่มมาก็สดชื
3: ่
1: น
2: อเมริกาโน่นครับ
1: ไปสั่งปักซอยอะไรพี่พี่ฝากร้านเลยครับ
3: คือร้านที่ขายในหมู่บ้านแล้วก็มีออนไลน์ที่ร้านอยู่แถวศรีราชาหนูมันแบบว่า
1: ลูกค้ามีก็มีศรีราชาม
3: ีไหมเฮ้ยไปได้ชื่อร้าน GG Coffee Club ครับ
0: ในGG Coffee Club
3: Line Man ใน Grab Shopee Food อะไรต่างๆ
1: ได
3: ้อยากจะอยากทดลองมีเมนูอยู่นั้นเยอะ
1: โอเคครับ GG Coffee Club นะครับผมไม่ใช่ครับแบบครับผมไม่ใช่ไงนะครับครับที่แบบเป็นการแบบประดิษฐ์ขึ้นมาง
0: านคราฟ
3: งานคราฟ
1: งานคราฟนะครับผมพี่ตีครับ
0: ได้ครับของพี่ก็ยังทำงานอยู่ที่ Music Move นะครับเป็นโปรโมชั่นเมเนเจอร์อยู่ที่มีเรคคอร์ดตอนนี้ก็ให้ดูแผนกที่แบบสาวๆของมีเรคคอร์ดนะครับมีน้องส้มมาลีน้องเบลวิศราแล้วก็เป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ของค่าย Melody Corner ครับเป็นค่ายเพลงสากลของที่ Music Move ครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานรับจ้างทั่วไปครับเป็นโปรดิวเซอร์
1: เขียนเพลงด้วย
0: เพลงล่าสุดก็แต่งให้ Foxy นะครับเพลงอะไรนะฮะนั่นแหละครับ
1: เขียนเองลืมเองแล้ว
0: ผมเขียนเองเหตุผลของ Foxy นะครับ
1: เห็นว่าพี่ส้มเนี่ยเขาเพิ่งมีซิงเกิลใหม่ใช่ไหม
0: ใช่หนังพึ่งต่ำพึ่งปล่อย
1: แต่พระเอกคุณไม่น่าต่ำนะครับผม
0: ไม่ต่ำครับมาเรื่องมาเวอร์นะฮะ
1: คือแบบนะถ้ามีโอกาสผมอยากเชิญพี่ส้มมาด้วยนะครับผมอยากมาคุยเรื่องนี้นะครับอยากมาคุยเรื่องนี้ครับนังคุณต่ำให้มันโอ้มาเวอร์

0: ไหนๆเมื่อพูดถึงเป็นคนแบบนี้แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดแฟนคลับของเพกาวจะรู้ว่าก็เรียกว่าเพกาวเนี่ยก็ได้อยู่ในวงการเพลงมาค่อนข้างนานนะครับผมในฐานะที่เป็นมิวสิกแบนด
1: ์
0: เพราะโดยปกติแล้วมิวสิกแบนด์เนี่ยจะอยู่กันอาจเต็มที่อายุไม่เกิน5ปี10ปีอาจจะมีใดๆ
2: บูดบูด
0: บูดใดๆเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็อยากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้พี่อยู่ด้วยกันได้มานานขนาด
1: นานมากๆใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่จริงๆมันน่าจะพื้นฐานมาจากความเป็นเพื่อนมั้งครับเพราะว่าเหมือนว่าเพลงกล่าวเป็นวงหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ถูกเซตอัพขึ้นมาจากการเอ้ยเรามาทำวงดนตรีกันอะไรเงี้ยมันเกิดจากรากฐานของความเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าผมกับตุลเป็นเพื่อนตอนมัธยมกลุ่มเดียวกันผมกับเก้งกับตุ้ยเป็นเพื่อนที่มหาลัยกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เหมือนจับเพื่อน2กลุ่มมาเจอกันแล้วก็
0: ระหว่างนี้รบกวนมีขอถ่ายรูปเล่นนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: พี่พูดได้เลยครับ
1: แล้วก็เหมือนแบบน่าจะมาจากสิ่งนี้มั้งครับที่ว่าเป็นรากฐานดังนั้นมันเลยเวลาที่เราทำงานมันก็เหมือนมันเล่นไปด้วยนี่แหละกึ่งเล่นกึ่งทำงานเวลาเราทะเลาะกันมันก็ทะเลาะแบบเพื่อนทะเลาะกันก็คือสุดท้ายแล้วมันก็คงมีเรื่องไม่เข้าใจกันในช่วงเวลาหนึ่งและสุดท้ายมันก็คลี่คลายแล้วมันก็ผ่านพ้นไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าไอ้ระหว่างไอ้เส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันเลยมีความถูกผูกมัดยงใหญ่โดยคำว่าเพื่
3: อ
1: นทำให้แบบว่ามันมีสายสัมพันธ์ที่แบบว่าบางเรื่องเป็นเรื่องธุรกิจเราก็ช่างมันบางเรื่องอ่ะมันดูอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าชวนทะเลาะกันได้นะแต่พอเป็นเพื่อนกันมันก็คลี่คลายได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ก็คืออยู่กันด้วยความรักนั่นเอง
1: อยู่กันด้วยความรัก
0: สรุปง่ายๆแล้วก็เพราะว่า
1: ไม่ดูหวาน
0: โถ่
2: ดูหวาน
0: ก็คือความรักที
1: ่กลัวไม่เพื่อนเลย
0: ก็แหมพี่ก็วงพี่หวานไง
1: ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีทัศนคติที่คล้ายกันพี่ว่าอีกอย่างนึง
0: สำคัญครับผม
1: ใช่เพราะว่าเหมือนสมมติอาจก็มีเหมือนกันนะที่เราเป็นเพื่อนกันแต่เห็นเหมือนกันเฮ้ยถ้าเป็นกับกูเนี่ยทำธุรกิจได้ชิบหายไม่ตรงกันบางคนซีเรียสกันไปบางคนแบบว่าดูเขาเรียกอยากเห็นผลตามสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายกันเอาไว้อย่างแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลยแต่ของเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนมาก
0: คุณพ่อกับพี่โถกอะไรเรื่องเราเป็นคนนั้นแล้วค่อยแบบขับตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี
1: ้คือมีความแบบบางอย่างมันแบบเฮ้ยมันก็อยู่ด้วยกันได
3: ้
1: มีหงุดหงิดกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จากการที่ว่ามันมีทัศนคติหลายๆเรื่องที่เห็นตรงกัน
0: คร
1: ับ เราจะไปทางนี้กันนะทุกคนมันไม่ค่อยมีแบบว่าเฮ้ยถ้าบางคนแบบไปตรงนั้นแล้วได้อะไรวะคนสักคนหนึ่งอ่ะมันเราคงไปแบบเนี้ยไม่ได้มา20ปีแต่ทุกคนไปด้วยกันเฮ้ยสนุกแน่เลย อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับ
0: ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าการที่ทำงานร่วมกันครับในระยะเวลานานๆเนี่ยเขาเรียกว่าทัศนคติและทิศทางที่เราจะไปอ่ะค่อนข้างสำคัญเป้าหมายที่เราจะไปด้วยกันค่อนข้างสำคัญนะครับผมและระหว่างทางเนี่ยเราก็ประคับประคองไปแหละมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้คือถ้าเกิดคุณเข้าซอยเนี้ยแล้วมันราบลื่นจนสุดซอยแล้วมันสักเซสอ่ะค
1: ุ
0: ณรีบออกมาเหอะผิดซอย
1: ใช่
0: โดนหลอกแน่ๆ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ชีวิต
3: ใช่
0: ใช่ครับผมจริงครับพี่มันต้องคุกคะมันต้องแฮปปี้บ้างเหยียบน้ำเหยียบตะปูดูดอกไม้ยืนฉี่ข้างทางมันมี
1: ถูกต้องยิ่งเป็นถนนบ้านเราด้วย
0: โอ้โห
2: ระวัง
0: จะโดนฉกนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกเขามีนักร้องหรือนักดนตรีกลุ่มใหม่ตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้ามากันเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้กิมมิกเนี้ยได้ไอเดียเนี้ยเข้าไปอาจจะไปคุยกับเพื่อนๆได
1: ้
0: มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะอยู่กับกลุ่มเพื่อนได้ยาวนาน
1: ใช่
0: เพราะว่าบางทีของมิกกี้เองก็เคยมีแบรนด์เหมือนกันตอนที่เราคุยกันนะครับเราเป็นเด็กสุดแล้วก็มีแต่พี่ๆอะไรเงี้ยแต่คือตอนคุยเลยบอกว่าเราไม่มีพี่น้องนะเราคือเพื่อนเราคือการเล่นดนตรีด้วยกันเราสามารถออกความคิดเห็นได้อย่าคิดว่าเราเด็กสุดแล้วออกความคิดเห็นไม่ได้เราว่าได้เฮ้ยพี่เล่นผิดพี่ร้องไม่ดีเอ้ยผมพัฒนาตรงนี้นู่นเนี้ยอย่างเงี้ยมันทำให้อยู่กันยาวถึงตอนนี้เราไม่ได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วครับแต่คือเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู
1: ่
0: อะไรมันจะทำให้เส้นทางเนี้ยมันไปได้ไกลและไปได้นานนะครับผมซึ่งกับปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะแบบเด็กๆเนาะเขาจะอะไรมันไวไปหมดอ่ะมันรอมันไม่มีอะไรที่มันรอได้แต่ก่อนกว่าเราจะโท ทรศัพท์หาใครสักคนเนี่ยเราต้องไปยืนตู
1: ้
0: เราไปรอใครจะรับไม่รู้ดิพ่อแม่รับซวยอีก อะไรเงี้ยก่อนจะรอข้อความก่อนนั้นก็เป็นจดหมายคือเดี๋ยวนี้แค่ส่งไปไม่รีดนี่มีโกรธนะรีดแล้วไม่ตอบทำอะไรอยู
1: ่ใช่
0: แต่เดี๋ยวก่อนรู้ครับกว่าเขาจะรีพายกลับมานั่นคือ2สัปดาห์นะจดหมายอะอะไรเงี้ยครับก่อนเราจะโทรหากันเงี้ยนั่นคือตอนเย็นนะบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องสายตันหมดและสาบัด อะไรเงี้ยคือยุคตรงนี้มันเลยอะไรที่มันเร็วไปหมดแต่คือเรื่องนี้ครับเรื่องสายสัมพันธ์ต้องค่อยๆประคับประคองการเดินไปด้วยกันอะไรเงี้ยพูดคุยกันสิ่งสำคัญคือพูดคุยกันครับ
1: ม
0: ีอะไรพูดคุยกันอะไรไม่ถูกไม่ต้องไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆปรับทัศนคติเราไปด้วยกันได
1: ้
0: สิ่งสำคัญคือเป้าหมายนะครับผมหน้านะจบอะไรวะเนี่ย ทำไมเมื่อกี้คือคักจบแบบนี้เฉยเลย นะฮะอ่ะพี่มีอะไรแนะนำเด็กๆสำหรับแบรนด์ยุคนี้บ้างครับผม
1: แนะนำ
0: ที่จะอยู่ด้วยกันนานๆแบบเนี้ย
3: ที่จริงถ้าพี่จะเสริมนะมันจะมีหลายวงที่ไม่ใช่เพกาวแต่ยังแบบยังเซอร์ไวอยู่ยังชีวิตเราที่เป็นเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นการมองโลกครับผมว่าคือถ้าเรามองโลกในแง่ดีประมาณนึงคือไม่ได้ให้แบบว่าหลอกตัวเองหรืออะไรเงี้ยเช่นแบบการที่เราไปเจอสิ่งไม่ดีก้อนนึงแล้วเราก็เอามาใส่แบบว่าเหมือนใส่ใจกับสิ่งนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบสมมติไปเจออะไรไม่ดีมาแล้วเราคือการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันจะทำให้เราผ่านบางอย่างไปได้ง่ายขึ้น
0: ก็คือเรามี positive thinking ในมุมที่มันลบๆได้แต่ไม่ใช่เป็นการเข้าอะไรนะคิดเข้าข้างตัวเอง
3: ใช่หรือไม่ก็แบบว่าการมีความคิดแง่ลบกับหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยมันอาจจะทำให้เราต้องเสียเวลาหรือตกหลุมกับอะไรที่แบบไม่สามารถทำให้เราไปสนุกต่อหรือว่าไปข้างหน้าต่อได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
3: ผมแบบนี้มันจะใช้ชีวิตง่ายกว่า
1: เพราะว่ายุคนี้มันน่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียมันท็อกซิกเยอะอะไรเงี้ยครับแบบคำชมคำด่าอะไรมาเร็วไปหมดดังนั้นบางทีแบบว่าหลายๆเรื่องถ้าเราใส่ใจกับมันมากเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันบางทีมันมากเกินจริงนะหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันมีอยู่อ่ะถ้าเรามองกันแบบว่าสัจธรรมแบบเป็นพระอย่างเงี้ยเรามองแบบว่าเป็น
3: มันจะมีอยู่
1: น
3: ะ
1: แต่ว่ามันมีอยู่มันอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นแล้วก็บางทีการที่เราแบบวนเวียนอยู่กับ
0: อันนั้น
1: จิตอยู่กับสิ่งนั้นนานๆอะไรเงี้ยมันใหญ่ขึ้นจนแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงได้น้องไม่ได้แบบแย่ขนาดที่เขาพิมพ์มาอะไรเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าก็จงเชื่อในตัวเองเอาไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วก็จริงๆเหมือนอยากจะแนะนำคือตอนนี้มันเป็นยุคที่มีความน่าจะเป็นเยอะมากสมมติยุคพี่เนี่ยเกิดมาฉันอยากเป็นนักดนตรีฉันก็คงอยากเป็นนักดนตรีแต่ว่าในเวลาเดียวกันฉันคงจะไม่ได้อยากเป็นดาราหรือไม่ได้เกิดที่มาฉันจะเป็นอินฟูหรือว่าฉันจะเป็นดาราหรือว่าฉันจะเป็นนักร้องหรือว่าฉันจะไปประกวดต่างๆหรือฉันจะแต่งเพลงขึ้นมาเองหรือว่าคือทุกอย่างมันมีความรู้ที่ทำให้ทุกคนเป็นทุกอย่างได้หมดเลยดังนั้นเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วมันเลยเกิดการตกผลึกที่มันยากขึ้นบางคนก็เลยเกิดการชับเปิลสับสนอะไรต่างๆดังนั้นพี่คิดว่ามันจะเป็นยุคหนึ่งแหละที่ว่าถ้าจะแนะนำอะไรก็คือลองแนะนำว่าลองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็ลองหาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นวิชาเอกละกันว่าแบบว่าเราอยากทำอะไรเป็นวิชาเอกแล้วก็ลองโฟกัสกับมันแล้วก็ลองดูบางทีการที่เราโฟกัสทุกๆอย่างพร้อมกันน่ะบนเวลาบนโลกใบนี้มันอาจจะไม่พอบางครั้งอาจจะต้องความนะตัดบางความน่าจะเป็นออกไปบ้างแล้วก็ลองโฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเข้มข้นกับมันในบางช่วงเวลาแล้วก็ลองคุกกับมันดูถ้าไม่ใช่จริงๆก็ว่ากันก็ค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอการที่เราไปอยู่ตกหลุมของการแบบตัดสินใจไม่ได้ทันทีอันเนี้ยเห็นเป็นเยอะมากในเด็กยุคปัจจุบันอย่างนั้นถ้าเราจะแนะนำก็อาจจะแนะนำเรื่องนี้ว่าแบบลองตัดความน่าจะเป็นที่มันมีมากมายเนี่ยออกไปบ้างบางอันอะไรเงี้ยครับ
4: สำหรับพี่ว่าเนี่ยแหละถึงเวลาแล้วที่18มนุษย์ทองคำจะทำงาน
0: คร
4: ับ ก็คือเหมือน
0: เข้าเพลงเฉย
4: เหมือนจริงๆแล้วจริงๆทุกคนมีข้างในแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแหละก็คิดว่าเหมือนคล้ายๆเพลงเนื้อหาของเพลงนี้สอนละกันว่าจริงๆแล้วบทเรียนหรือการเรียนรู้ความเจ็บปวดมันทำให้เราแข็งแกร่งแหละจริงๆแล้วอดทนกับมันนิดนึงมองว่ามันเป็นเรื่องที่เอ้ยมันเป็นการฝึกวิชาข้ามขั้นไปแต่แล้วเลเวลของเราถ้าเรายิ่งเรียนรู้เร็วเจ็บเร็วเข้าใจมันเร็วเราก็แข็งแกร่งเร็วแล้วเชื่อว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตทำให้เราได้เรียนรู้
1: ใ
4: ช่ครับ
1: จริงครับแล้วก็สำหรับสมมติถ้าเป็นพี่เองเสริมแบบพี่ตุ๋นเนี่ยคือพี่ว่าชีวิตของพี่ได้รับสิ่งดีๆหลายๆอย่างในชีวิตจากการที่เราเป็นคนอดทนอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าถ้าแบบว่าแนะนำน้องๆรุ่นใหม่ๆเพราะว่าเนี่ยข้อหนึ่งที่แบบว่าเราไปเจอหรือเราไปทำงานหรือว่าเรายังอยู่ในสิ่งที่เราเจอเรารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีกั้นใจอีกนิดเดียวอดทนอีกนิดเดียวเนี่ยมันจะได้แล้วนะแต่ว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพื่อที่เราได้มันเกิดจากความอดทนเยอะมากๆเลยดังนั้นเท่ากับว่ามันอาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่บางครั้งเรามองว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราว่าไอ้นี่มันเป็นปลายทางมันมีข้อดีของมันอยู่นะแล้วก็มันอาจจะเป็นสกิลหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกันสมมติถ้าแบบเด็กรุ่นใหม่มีความอดทน2คะแนนเรามากกว่าคนอื่นสัก
0: พี่พูดอะไรในใจด้วยวะ
1: อีกนิดนึงอีกนิดนึงเขาบอกว่าเรามี5เนี่ยถ้าแบบว่าเราโดดเด่นกว่าเพื่อนที่แบบว่าในรุ่นเดียวกันเยอะมากๆเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะเป็นแบบข
4: ้อดี
1: นะครับ
0: มิกเตอร์อีกนิดนึงครับพี่คือความอดทนในยุคนี้จริงๆมันต้องเป็นทุกยุคแหละความอดทนแต่คือคนนี้บางคนไม่รู้มันสิ้นสุดตรงไหนอาจจะแนะนำเพื่อนว่าอดทนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงของเมื่อวานอีกนิดนึงเพราะว่าไอ้คำว่าอดทนอีกนิดนึงอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จมันมีแค่นี้เอง
1: มันแค่อีกนิดนึงมันมีเพลงหนึ่งผมเขียนไอ้แปลมาจากเพลงของ CGM หรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันในเนื้อเพลงมันบอกว่าเนี่ยเอื้อมือไปนะจริงๆอ่ะอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรอ่ะก็จะถึงละแต่บางทีเราอ่ะวันนั้นเราไม่รู้นะว่าจริงๆมันแค่อีกครึ่งเซนติเมตรเองนะเนี่ยคือได้รับมาละเออก็ใช่ป่ะแบบมันแค่อดทนอีกนิดเดียวแต่ว่าเราไม่เห็นไงดังนั้นเราก็ไม่ได้แบบเราปวดมือมาจริงๆมันแค่เอื้อมขึ้นมาอีกแค่ครึ่งเซนติเมตรเองอะไรประมาณเนี้ย
0: โอเคก็สำหรับน้องๆที่ได้ฟังก็คืออ่ะเดี๋ยวปิดสรุปให้นะก็คือว่าอาจจะเราอ่ะจะต้องเดินทางกันด้วยความรักนะครับผมนะความเข้าใจในการที่จะเดินทางของวงเนาะแล้วก็อดทนรอนะครับความสำเร็จเนี่ยมีอยู่แน่นอนแต่ต้องอดทนรอจริงๆนะอันนี้นะครับผมนะอ่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามที่มีทางบ้านส่งเข้ามาให้นะครับผมไม่ให้มีครับให้มีหลังไมค์มานะครับผมเขาถามว่าแฟนๆจะได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่ๆเพลงเอาไหมคะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ยินนะครับพี่ติ๊กพูดถึง20ปีนะไม่รู้หินอะไรหรือเปล่าเนี่ยงงสงสัยเหลือเกิน
1: ปีนี้ก็เป็นปีที่23ดังนั้นก็
4: เลย20มาแล้ว
3: เลย20ละ
1: 30แล้วกันอ่ะ
4: นิดนึงนิดน
0: ึง
4: อดทน
0: อยู่ถึงเหรอวะ
3: นิดนึง
0: 25ได้มั้ยพี่25ได้มั้ยพ
1: ี่25เป็นไปได
0: ้25 25ได้มั้ยพี่
1: ได้25เป็นไปได
4: ้เออ25
0: มีโอกาสนะครับ
1: 25เป็นไปได้
0: 25ปีเพลงกาวนะครับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับไม่รู้แหละว่าตรงนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินท์ที่พี่เชื่อไม่ต้องห่วงนะครับต้องยิ่งใหญ่นะพี่นะเราจัดที่ไหนดีพี
1: ่เล็กๆดีกว
0: ่
1: า
0: เอาเล็กๆ
1: ชอบเล็กๆพี่เป็นคนแบบชอบที่จับได้แต่ว่าเคยปรับเอาไว้ว่าเราจะจัดที่มันเล็กๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าวงเราไม่ใช่วงที่แบบไปเล่นราชมังละอินเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่ง
0: เฮ้ยพี่ไม่ร้อง
1: อย่างคนบางคนเหมาะกับที่มันใหญ่แล้วแบบใช้เสียงระดับนี้เอาไปกับคนมากมายระดับนั้นปุ๊บแล้วมันมีความสุขฟินที่สุดปุ๊บของวงเรารู้สึกว่าเรามีท่าของเราเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่แหละระดับแถวๆนี้เห็นหน้าเห็นตากันโอ้โหร้องตามทุกเพลงเลยทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราเลยเฮ้ยทั้งแบบอยากมีคอนเสิร์ตแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตในฝันก็มาติดตามกันดูครับว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับทุกคน
0: แนะนำตอนคอนเสิร์ตเปิดไฟนะครับจะได้เห็นหน้าทุกคนเลยเพราะช่างไฟ
1: จะเช็คชื่อจะเช็คชื่อว่าใคร
0: ช่างไฟยิ้มเลยนะโอ้ไม่ต้องเซตเปิดไฟสว่างสว่างยิ้มเลยนะฮะนะครับแล้วก็อ่าต่อมาครับอาสาหรับซิงเกิลนี้แล้วกันแฟนๆขับจะได้มีโอกาสได้เมอร์ชันไดไหมฮะ
1: โหเอาแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะพี่เก่ง
0: เสื้อสีทองไหมพี่เสื้อทองไหมพี
4: ่เดี๋ยวโดนรัสเซลลินฟ้อง
1: ช่วงนี้ทองแพงอาจจะยังไม่ได้ใช้
3: ก็เ ็เดี๋ยวเราจะมีวันเสาร์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้งานแคททีเชิร์ตคร
0: ับ โอ้พอดีเลยนะฮะ
3: ที่ศูนย์แห่งชาติสิริกิติ์นะครับผม
0: ครับผม
3: อยู่ที่เราอยู่ที่บูธ C34 เอ้ย C43
1: C43
3: C43ถูกแล้วเออผมปรับฝนไปหมดแล้วเนี่ย
0: สับสนเลยนะพี่นะ
3: สับสนละก็คือไปเจอกันที่บูธเรามีเสื้อของ18มนุษย์ทองคำ
1: ใช่แล้ว
0: งานนี้มิกกี้ไปแน่ๆครับเพราะไปขายของอยู่ใกล้ๆครับผมอยู่การค้าครับผมสำหรับงานนี้ครับแคทติเชอร์นะครับบัตรนะครับหน้างาน 1,500 บาทนะครับผม2วันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังสามารถซื้อ Early Bird ได้นะครับ 1,400 นะครับผม100ประหยัดเถอะครับได้โปรดนะฮะแล้วก็ในงานมีทั้งกิจกรรมนะมีขายเสื้อด้วยของศิลปินดารานะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วย
1: ครับ
0: ครับผมนะฮะทั้ง2วันเลยครับผมมีเวทียืดกับเวทีเชิ้ตนะครับผมท่องมาน
3: ะ
0: ครับพอเขาให้ท่อง
1: ไปเจอกันนะครับ
0: ครับผมนั่นคืองานแคทในวันเสาร์ที่นี้นะครับผมนะฮะโหจริงๆไม่อยากจะบอกว่าก่อนจะจากกันไปเลยนะครับผมยังอยากจะคุยต่ออีกสักชั่วโมงแต่พี่ติ๊กเริ่มหาวแล้ว
5: นะครับสบอมพี่สบอม
0: เพราะวันนี้ก่อนมาที่รายการนะครับเพกาได้ไปที่ร่วมงานด้วยที
1: ่
0: เ
1: มืองครับ
0: ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับผมก็โอ้โหถือว่าเดินทางกันเมามาเลยนะฮะเห็นบอกพี่ติ๊กบอกตรงนู้นร้อนนะครับผมตรงนี้เลยจัดหนาวเลยแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นไข้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับอยากให้พี่ๆครับฝากช่องทางการติดตามหน่อยฮะ
1: ครับได้เลยครับ
3: ก็ติดตามพวกเราเพลกาวได้นะครับ Facebook ก่อนเลยที่เพจเพลกาวแบนด์นะครับผมแล้วก็ที่ Instagram นะครับ IG นะครับเซิร์ชได้ว่าเพลกาว Family นะครับแล้วก็สามารถไปดูส่วนตัวของพวกเราได้พี่ตูนเพลกาวติ๊กเพลกาวเก้งเพลกาวนะครับรวมถึงช่อง YouTube แล้วก็ช่อง TikTok ด้วยนะครับเซิร์ชคําว่าเพลกาวแบนด์แล้วก็จะขึ้นมาเจอเลยครับผม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดตามเพลง18มนุษย์ทองคำได้ที่ช่องมีเรคคอร์ดด้วยนะครับ
0: ครับ
1: YouTube มีเรคคอร์ดแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกอันนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็เข้าไปดูกันเยอะนะครับผมเพราะว่าชอบนะฮะ ไม่ได้พูดคำไหนแล้วตอนนี้ก็จะถ้าขอแต่งงานได้ขอแต่งเลยนะครับผมสำหรับซิงเกิลนี้นะครับ18มนุษย์ทองคำนะครับก่อนจะจากไปขออีกนิดนึงครับพี
1: ่ได้เลยครับ
0: ซิงเกิลที่พี่ชอบคนละซิงได้ไหมพี
1: ่คนละซิงเกิลของเพกาวเหรอ
0: ของเพกาวสิพี่โอ้โห
1: จะบอกของเบลวริศราใช่แล้ว
0: นั่น
3: ของเพกาว
1: ของเพกาวได้
0: จริงๆคำถามเนี้ยมันควรจะเป็นต้นเบรกแต่มันไหลไงแล้วก็แบบสักหน่อยก่อนจะจากกันไปพี
3: ่นึกออกครับผมตอบก่อนเลยคร
0: ับพี่ครับ
3: ผมมีเพลงหนึ่งในอัลบั้มMr. Postman ครับเป็นเพลงช้างอัลบั้มชื่อว่าเพลงคำสาบครับเพลงคำสาบเนี่ยคือที่จริงเพลงคำสาบเนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงช้าที่เป็นเพลงที่โดดเด่นที่สุดในอัลบั้มนั้นคราวนี้มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราไปเล่นตอนช่วงเวลาเนี้ยครับแล้วมันจะมีช่วงเพลงเก่าตามคำขอแล้วเพลงนี้จะถูกขอบ่อยมาก
0: ก็เลยชอบเพลงนี้เป็นพิเศษ
3: คือเราชอบเองอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอตอนนี้มันเหมือนแบบมันเป็นเพลงช้าเศร้ามากเป็นเพลงอกหักคือผมก็ชอบเพลงอกหักอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอหลังๆมาไปเล่นแล้วคนขอเยอะนี่แสดงว่าเพลงคำสาบมันแบบเรียกว่าอกหักโดนใจใครล่ะ
0: นี่อ่ะฝากไปฟังนะครับเพลงคำสาบเพกาวครับผม
3: ใช่ครับ
1: ผมผมเป็นเพลงซิงเกิลก่อนหน้านี้แล้วกันเป็นเพลงแนบใจ
0: นั่นไง
1: ได้ตรงกันได
5: ้ตรงกันได้
1: เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ากลับมาเขียนเพลงให้กับเพกาวได้อย่างมีอรรถรสเพราะว่าเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เอาชีวิตตัวเองมาเขียนเป็นเพลงแต่ว่าอันเนี้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบใช้ชีวิตของตัวเราเองมาเขียนเป็นเพลงเพื่อจะบอกรักแฟนเพลงของพวกเราอะไรเงี้ยนะครับนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งที่หัวใจคอนเน็กกับการทำงานเพลงแบบอย่างแบบบริสุทธิ์มากๆแล้วก็ได้ผลงานที่จะไปให้กับคนที่เห็นหน้าชัดมากๆก็คือแฟนเพลงของเพลงเก่าทั้งหมด
0: ครับผม
1: ก็เลยเป็นงานหนึ่งที่ชอบมากๆครับ
0: แนบใจคร
1: ับ แนบใจครับ
4: ใช่
0: พี่ตุ้มเหมือนกัน
4: เพลงเดียวกับพี่ติ๊กครับซึ่งนั่นแหละคล้ายๆพี่ติ๊กซึ่งเล่นแล้วมันรู้สึกอยากจะเอาเพลงนี้ไปเล่นให้แฟนๆเราท
1: ุ
4: กคนได้ฟังจริงๆสดๆนะหมายถึงแบบว่าถ้าคิดถึงการฟังผ่าน YouTube ได้แต่ถ้าอยากให้เก เกิดสิ่งนี้จริงๆอ่ะอยากไปเล่นให้ทุกคนได้ฟัง
0: ครับผม
4: อยากไปเล่นสดๆให้ทุกคนได้ฟัง
0: ครับผม
1: ครับ
0: ได้เลยครับพี่อ่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: พี่วงไฮกาวมากครับพ
1: ี่
0: แกพี่เจ๊ครับพี่ตูนนะครับผมนะที่มาร่วมรายการ
1: พ
0: ี่เรา
1: ครับ
0: ในวันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนะผ่านทางคลื่นวิทยุ FM นะครับ97นะครับแล้วก็ Facebook Live นะครับผมมิกกี้ลอสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qn.com นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีบายบายครับผม
1: บายบายครับ
4: สวัสดีครับ
6: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รอ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยรองรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นายสิงหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในห้วงการประชุม OECD ว่าเป็นการหารือกับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และเคยว่าความคดีสำคัญในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการเตรียมตัวของไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลภายหลังฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และทาบทามผู้ที่เหมาะสมต่อการเป็นคณะประนอมฝ่ายไทย2คนไว้แล้วเพราะทราบว่ากัมพูชาจะดำเนินการเช่นนี้โดยต้องเลือกคณะประนอมที่ดีมีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพิจารณา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนปลายเดือนนี้
14: นายยศสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: รับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปลายเดือนนี้หรือช้าสุดต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการโดยใช้เงินกองทุนและขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการและการรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้แต่ต้องผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะได้ค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงวันละ6ชั่วโมงไม่เกิน30วันหรือประมาณเดือนละ 1,800 บาทส่วนจ้างงานคนพิการของภาครัฐจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและขอความร่วมมือภาครัฐให้ความร่วมมือตามเกณฑ์ที่กำหนดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนที่สุรินทร์30คนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างเข้ารับการบำบัดไม่ใช่การสุ่มตรวจนักเรียนทั่วไปพร้อมสั่งติดตามดูแลใกล้ชิด
2: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวการตรวจพบสารเสพติดในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนสูงถึง30คนว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมบำบัดอยู่ก่อนแล้วโดยยืนยันว่าไม่ใช่การสุ่มตรวจในนักเรียนทั่วไปแต่เป็นการดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษากระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อติดตามการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ผ่านมาได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามโอกาสเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าใกล้สารเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงตำรวจและชุมชนเพื่อป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มาสวัสดีไมโครโฟนก่อนนะฮะ
1: สวัสดีไมโครโฟนสวัสดีกล้องครับสวัสดี
0: วันนี้เรารายการ อะไรลุง
1: ห้องส่งวันนี้เป็นวันแรกของรายการ Boomers
0: and Babies โดย
1: ข้าพเจ้า
0: อังเคิลฟิลนะฮะ
1: อังเคิลฟิลกับลุงดีนะครับเราจะพูดเรื่องไหนก่อนดี
0: เดี๋ยวก่อนก่อนเข้ารายการนี่เดี๋ยวขอแย่งก่อนผมเนี่ยนะอึดอั้นติดอยู่ในใจมาหลายวันเราจะมาทำ Boomers and Babies ลุงดีก็เลยไปประชาสัมพันธ์อยู่ใน Facebook ของตัวเองพี่คนตามพี่มาลุงดีเขาจะไม่นงไม่นอนจะแบบจะดูจะรอจริงต่างไม่มีใครพูดถึงผมเลยทั้งที่แบบโอ้โหหน้าตาผิวพรรณแล้วก็มีความคล้ายกันอยู่นะพี่ว้าเปล่า
1: บ้าเธอลองไปอยู่บนเวทีลองไปอยู่หน้าจอสัก30ปีดิน
0: ี่ก็อยู่มาเกิน30ปีแต่ไม่อยู่บนเวทีอยู่หลังเวที
1: หลังเวทีใช่ไหมอันนี้ของเราก็ดูไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้กิ๊กกักกิ๊กกัก
0: ก็ยังไงเราจะคุยอะไรกันยังไงดีตอนแรก
1: เราคือเราอธิบายก่อน
0: โชว์แรกเราต้องแนะนำก่อน
1: เราอธิบายก่อนว่าทำไมเบบี้และบูมเมอร
0: ์
1: บ
0: ู
1: มเมอร์และเบบี้เนี่ยคุณพูดสลับกันตลอดเวลา
0: ว่ามา
1: ก็ว่าไป
0: เพราะปกติเนี่ยมันควรจะเป็นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมก็เป็นคนที่เขาเกิดเนี่ยในช่วงปีอะไรก็ไม่รู้แต่มันไปจบที่2507ไอ้พวกเนี่ยเขาเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์แต่ว่าพอมาบอกพี่ลุงบอกว่า

0: ธรรมดาไป
1: มันไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่ามันต้องมีอีกชั้นนึง
0: มันต้องมีอีกชั้นนึงชั้นอะไร
1: เราจะพูดถึงว่าเราไม่ได้จัดให้เฉพาะบูมเมอร์สเบบี้บูมเมอร์สอย่างเดียวคือเบบี้บูมเมอร์สมันจะมีอยู่ช่วงนึงซึ่งก็จะชอบเพลงเหมือนกันชอบหนังเหมือนกันชอบสไตล์ชอบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่จำกัดอยู่แค่นั้นเราก็เลยเป็นบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอีกเจนหนึ่งต่อมาหลังจากบูมเมอร์ก็จะเป็นเจน X อะไรที่เขาว่ากันนะที่เขาชอบแบ่งกันนะเจน X เจน Y เนี่ย
0: ไปจนถึงเจน C
1: คือพวกที่เกิด60จนถึง90
0: อ่
1: ะในช่วงเนี้ย
0: นั่นไม่เกี่ยวเจน C ไม่เกี่ยว
1: ที่เราที่จริงๆแล้วเรามีสโลแกนว่าทารก60ถึง90
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเราจะคุยเรื่องเพลงเรื่องสารพัดชนิดอะไรที่เราคิดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ currency คือหมายความว่าเขาก็ทำอะไรกันอยู่ในบ้านเมืองนี้สังคมนี้ชอบอะไรกินอะไรใครไปเที่ยวไหนคุยกันกับท่านผู้ชมนี่แหละ
0: นะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตสุขภาพของเขาเรื่อง
1: หมาแมวสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราคุยกันได้หมดในช่วงที่ยาวในอนาคตเราก็อาจจะมีน้องๆซึ่งเป็นอีกเป็นเจนลูกไงเพราะนั้นมันก็คือเบบี้ของบูมเมอร์
0: โอเค
1: มันก็เลยชื่อรายการ Boomers and Babies
0: ชื่อตลกแต่เบื้องหลังเกี่ยวกับงานนะวุ่นวายนะพี่คิดต้องใช้กระบวนการคิดแบบนี้ก็จะได้ชื่อเรียนนี้ออกมา
1: ก็มันก็ต้องใช้กับบานแบบนี้แหละมันถึงได้ทำมาหากินมาอย่างเงี้ย
0: เอาเลยโอเค
1: เสร็จแล้วเราก็คาดหวังว่าถ้ามันเป็นไปอย่างที่คิดนี่เราก็อาจจะมีทำคล้ายๆเป็นอะไรแบบชุมชนเป็นชุมชนของคนเหล่านี้ได้มีที่อยู่เพราะว่าตอนนี้สังคมเรามันกำลังเริ่มไปสังคมวัยรุ่น
0: เอจิ้งโซซายตี้นะประเทศไทยเรา
1: วัยรุ่นโน้น
0: โอเค
1: แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าต่อไปจะได้มีที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งลูกหลานเราเนี่ยเขาไม่มีเวลาเขาไม่ไหวจะดูแลเราหรอกไอเราจะเป็นประเภทพ่อแม่รุ่นพ่อแม่เราหรือที่แบบนั่งเท้าคางมันไปกรุงเทพแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่วะมันจะมาเยี่ยมเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: เพราะ
1: ง
0: ั้นเราก็ควรจะสร้างสังคมแล้วก็จะให้รู้ว่าวิธีการวางตัวของวัยนี้เป็นไปถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยและเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน
1: ใช่ซึ่งเรากำลังทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นที่เรามาจัดวิทยุเนี่ยเพื่อหาเงินนะฮะ
0: เอาเลย
1: ไม่เป็นภาระลูกหลานนะสปอนเซอร์อะไรก็จะเป็น
0: ถ้าเกิดพูดแบบนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับศิครินทร์เคียงข้างคุณ be with you always นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักของเราในวันนี้ก็จะเป็นโอลิเวอร์นะครับคุณภาพอาหารชั้นสูงนะครับทุกมื้อพิเศษโดยโอลิเวอร์ครับ
1: เดี๋ยวเรา
0: สำหรับน้องหมาหมา
1: เราเป็น
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: วัน
0: น
1: ี้เดี๋ยวเราจะ
0: ลุงอธิบายและที่มาของ Boomers and Babies แต่เดี๋ยวของท่านผู้ชมเยอะๆโดยเพราะผมเขาไม่รู้จักลุงอ่ะใครๆก็รู้จักเนาะ
1: ไม่หรอกอุ้ยเด็กเมื่อกี้ไปซื้อยาเด็กยังไม่รู้จักเลยต้องใส่เสื้อตัวนี้ออกไปแล้ว
0: ใคร
1: ๆคือจะมาจัดรายการไงจะ
0: ขอ
1: แวะซื้อยาก่อนแล้วแบบเด็กมันเห็นมันแบบมันชี้แบบ
0: ใครวะ
1: อวดไม่ใช่อวดชิบหายเลยว่าเป็นไม่ต้องอวดด้วยเราก็แบบเริ่มเอาแขน
0: ไม่จริงๆลุงต้องบอกครับว่าจริงๆพอถึงวัยนี้ปุ๊บบางครั้งแม้กระทั่งชื่อตัวเองเราก็จำไม่ได้
1: ก็มันเป็นอย่างน
0: ั้
1: น
0: ผมวันนี้ต้องบอกว่านี่ผมก็จำชื่อตัวเองไม่ได้ก็เลยบอกนี่อังเคิลฟิลนะ
1: แต่ยุ่งกับสมมติเดี๋ยวเอาหลักสั้นๆก่อน
0: พี่เลยยังไง
1: ผมชื่อนายดีนิติพงศ์หอนาคนะครับเกิด2503นะครับมีอาชีพที่เคยมีก็คือเป็นนักแต่งเพลงครับตอนนี้ไม่มีอาชีพแล้ว เพราะว่านักแต่งเพลงมันไม่ค่อยเป็นอาชีพแล้ว
0: ช่ว
1: งน
0: ี้
1: เราก็จะหาอาชีพอะไรใหม่ๆอย่างอาชีพจัดรายการวิทยุเนี่ยเป็นอาชีพเดิมแรกเลยเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับของผมจัดคนเดียวคือตอนนั้นเนี่ยผมจัดวิทยุนี่ผมไม่ได้ยินเสียงนี้นะจะเสียงสวัสดีครับท่านผู้
0: อ๋อไม่มีเก็ตนิดนึง
1: ไม่มีเก็ตมันเป็นไปโดยอัตโนมัติผมคิดว่า เพลงนี้น่าจะเหมาะกับท่านๆที่ขอเพลงมานะครับนี่เสียงแบบนี้จริง
0: ๆต้องพยายามทำให้มันทุ้มๆหน่อย
1: เสียงทุ้มก่อนถึงเขาเรียกเสียง
0: พอสมัยก่อนไมค์มันก็คงยังไม่ค่อยดีมั้ง
1: เสียง FM
0: โอเค
1: แล้วก็จะบอกให้ว่าช่วงนั้นเนี่ยแฟนเพลงเขาติดต่อด้วยวิธีอะไรรู้ไหมเขาทำเขียนจดหมายเข
0: ีย
1: นจดหมายมาแล้วก็ให้เราอ่านแล้วเราก็ตอบไปแล้วก็มีแฟนเพลงนี่อาทิตย์นึงนี่จดหมายเป็นตั้งเลยนะครับนี่ดิพงเนี่ยจดหมายเป็นตั้งเลย
0: แล้วส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขามาถามพี่
1: อะตอนนั้นเขายังไม่เคยเห็นหน้าไง
0: เอาละ
1: ทีนี้พอหลังๆเริ่มไปทำอาชีพอื่นด้วยคือคนเริ่มเห็นหน้าว่านิติพงษ์หน้าตาแบบนี้เนี่ยจดหมายมันจากตั้งแค่นี้นะแม่งเหลือแค่นี้เลย
0: อ๋อเหรอแล้วทุกวันนี้ล่ะ
1: ทุกวันนี้ มันเจอแล้วมันนานไปแล้วก็กลับมาทำอาชีพเก่านะครับแล้วก็ยังจะมีอีกหลายอาชีพในชีวิตเราทำอาชีพอะไรก็ได
0: ้โอ้เราจริงๆเราไปตะเวนยุทธจักรกันมาเดี๋ยวเอาไว้วันหลังไว้วันหลังมีเรื่องเล่าเยอะเลยเยอะเลย
1: จบเรื่องของนิติพงษ์ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวนี้ให้รู้จักนายฟิลิปก่อนว่านายฟิลิปนี่มันอะไรมันเป็นอะไร
0: มันเป็นอะไรนี
1: ่อ
0: ังเคิลฟิลนะฮะผมเชื่อฟิลิปชยรักษ์นะครับจริงๆที่รู้จักกับลุงดีได้เพราะว่าเราเคยอยู่บ้านแกรมมี่มาด้วยกันครับพบกันเมื่อ30ปีเศษที่แล้วนะครับแต่ว่าลุงเขาเป็นคนเบื้องหน้าผมเป็นคนเบื้องหลังนะครับตอนนั้นก็อยู่นานนะอยู่บ้านแกรมมี่มาอุ้ยเข้าแกรมมี่ตั้งแต่ปี37นู่นไปตรงนั้นเป็นพัฒนาธุรกิจรุ่นแรกของแกรมมี่และตอนนั้นก็คือพอเข้าไปปุ๊บก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะพอเข้าปุ๊บโอ้โหทุกคนแบบร่ำรวยหมดยกเว้นผมโอ้โหพี่ซื้อบ้านใหญ่โตมีรถเบนซ์คนขับรถจำได้ป่ะผมจำได้สมัยนู้น
1: มันช่วยไม่ได้ไว้มาทีหลังเอง
0: แล้วต่อผมก็มาทำผมมีร้าน Imagine ที่สยามจำได้ไหมเมื่อก่อนมันจะอยู่ในเวิร์กที่มันมี Hard Rock Cafe
1: อ๋อจำได้เจ๊งไปแล้ว ทำอะไรเจ๊งมากี่อย่าง
0: แ
1: ล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ร้านใหญ่โตมาก แล้วมันก็ลุงนี่แล้วมันก็มีเป็นร้านเทปซีดีที่แบบทันสมัยมากโอ้โหเด็กนักเรียนเข้าร้านผมนี่ตลอดเวลาลานจอดรถข้างหน้าก็จะมีคอนเสิร์ตทุกเสาร์อาทิตย
1: ์
0: แบบสุดยอดอ่ะแล้วอันต่อมาอันนี้นี่ทีเด็ดเลยผมทำเคยมีโครงการคลับ F พวกหนุ่มๆที่ตอนนี้กำลังฟังและดูอยู่ใครรู้จักคลับ F ช่วยเม้นมาหน่อยนะครับคลับ F มีแต่นางแบบทั้งนั้นเลยตอนนั้นมีเมทินีกิ่งพโยมมีซอนย่าคูลิ่งมีโอ้มีแม้กระทั่งตั๊กบงกตตอนนั้นนี่แบบ
1: มี
0: เรื่อง
1: ไปทำอะไรเขา
0: เราเป็นเรื่องการถ่ายโปรไฟล์แบบสวยๆแบบเพื่อแบบ
1: ได้ทำแค่นั้นแหละ
0: ก็มากกว่านั้นก็คงไม่ดีมั้งพี่เขายอมรับให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เขาผมว่าก็เป็นบุญหนักหนาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นช่วงที่ประทับใจมากแล้วก็คิดว่าในวันหนึ่งจะมีโอกาสมาแชร์ในพาร์ทของผมคือพี่เต๋อครับพี่เต๋อเป็นบุคคลสำคัญของแกรมมี่ซึ่งพี่ดีเองก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกับอีกหลายคนในแกรมมี่ผมเองก็มีนะฮะในพาร์ทนึงซึ่งจริงๆไม่ควรจะเกี่ยวเลยแต่วันนึงก็มาเกี่ยวผมอยู่กับพี่เต๋อเนี่ยวันที่พี่เต๋อท่านไม่สบายจนวันที่พี่เต๋อเสียชีวิตใน1ปีนั้นมีเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสักวันนึงจะมาเล่าสักวันนึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายเลยตำแหน่งสุดท้ายหลายๆปีก่อนจะออกแกรมมี่ก็อยู่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์ติสต์นะครับบริหารศิลปินครับในเครือของแกรมมี่ก็นี่คืออังเกิลฟิลนะฮะจบแล้วโอ้โหนี่ปะกลับบ้าน
1: ทีนี้มาถึงจุดที่ว่าแล้วเราจะมาทำอะไรกันกับรายการเบบี้บูมเมอร
0: ์ค
1: ืออะไรรายการนี้วิทยุเป็นรายการเปิดเพลงคงเปิดเพลงไม่ได
0: ้วันนี้เราล้ำหน้าไปกว่านั้นเยอะอย่างคืนนี้นะเราออกวิทยุ FM 97ใช่ไหมแต่เราอะสดเลยครับวันนี้ไปสู่ช่องดำแอปดำแอปฟ้า
1: แอปแดง
0: แอปแดงทุกคนเห็นหมดเลยวันนี้เห็นหน้าด้วย
1: นี่สดนะฮะสดจนเหม็นข้าวเลย
0: ใช่เพราะนั้นพี่นั่งดีรูดซิปด้วยนะฮะพี่มีคนก็เห็นเราอยู่นะฮะรายการนี
1: ้
0: ก็อย่างที่บอกรายการนี้ก็จะเป็นเรื่องสัพเพเหระที่เราต้องการจะให้อยู่ในชุมชนของคนช่วง60ถึง90นะครับที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของวิถีชีวิตสุขภาพความรักความสัมพันธ์และต่างๆที่เกี่ยวกับคนในยุคนี้วัยนี
1: ้
0: แชร์เข้ามาได้เลยนะครับใครมีหรือใครอยากมีคำถามถามเราสองคนเพราะว่าเราก็ ผ่านอะไรมาเยอะเน
1: า
0: ะเราคุยได้หมดอ
1: ่
0: ะ
1: อายุก็อยู่ในประเภทว่ากล้านโลกนะฮะแต่ว่ายังอ่อนด้อยในเรื่องของการจัดรายการวิทยุแต่ว่าก็พูดไปได้เรื่อยๆมีอะไรก็คุยกันได
0: ้
1: นี่แหละเรื่องแล้วเราก็จะร้องเพลง
0: ค
1: ือที่เราบอกว่าเราจะร้องเพลงเพราะว่าในบรรดาพวกช่องดำช่องฟ้าช่องแดงอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าไปเปิดเพลงจากแผ่นเขาจริงๆแล้วเนี่ย
0: เขาตัดเลย
1: เขาจะแบบเขาจะโมโหมากเลยเขาจะเป็นฝรั่งที่โมโหเขาชื่อ AI อะไรนะออโต้ว่า
0: ออโต้ว่
1: าอินเซนอะไรเนี่ย
0: โอเคโอเค
1: ก็เขาก็จะตัดบ้างก็จะตัดการมองเห็นบ้างเพราะฉะนั้นเราอยากจะพูดถึงเพลงอะไรแล้วก็จะเล่าเพลงเรื่องน
0: ั้
1: นเพราะว่าเพลินก็แต่งเพลงมาอยู่400-500เพลงก็มีเรื่องที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะมาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็อาจจะเล่นให้ฟัง
0: ใช่
1: เพรา
0: ะว่าต้องอีกอย่างนึงนะพี่ห้ามเล่นเหมือนนะเพราะว่าพี่เล่นเหมือนนี่เขาก็แบนพี่เหมือนกันนะ
1: ไปจ้างยังไงจะจ้างกี่ล้านกูเขาเล่นไม่เหมือนมันไม่มีทางเพราะว่าตอนนี้ฝีมือกับเงินทองที่มีเนี่ยมันก็ไม่พอกันมันเล่นน้อยแต่ว่าโอเคเครื่องดนตรีเนี่ยราคาไม่ใช่ราคาอะไรล่ะคุณภาพเขาได้อยู่ก็เราจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงนั้นให้ฟังเผื่อจะคิดถึงใครจะอยากฟังเพลงเต็มจริงๆก็ไปเปิดใน YouTube
0: ใช่ไปฟังในอะไรหลายๆคืออะไรเงี้ยบ้านแดงบ้านแดงอะไรโอ้ยูเยอะอะไรกันหนูบ้านแดงบ้านแดงไปฟังในนั้น
1: ไม่รู้ก็บางทีคนเรามันก็ต้องพูดอะไรที่มันเป็นความจริงบ้างไม่งั้นมันต้องเป็นสายลับคือว่า
0: อีกเรื่องนึงพี่ไอเรื่องของเพลงเนี่ยนะพี่เป็นคนที่แต่งเพลงมาก็เกือบ40ปีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอดีในแต่ละห้วงเพลงอ่ะผมคนนึงเป็นแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยไอ้บางเพลงในอดีตที่ถูกเปิดขึ้นมาแล้วได้ยินปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันนึกถึงเหตุการณ์บางเรื่องอาจจะที่เกิดขึ้นแบบตัวเราเองให้ตอนนั้นกำลังมีแฟนคบกับคนนี้อยู่หรือช่วงนั้นแบบการเมืองนู่นนี่นั่นโน่นสถานการณ์โลกอะไรต่างๆนานาอพอลโลไปลงดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ย
1: อพอลโลลงดวงจันทร์เลยเหรอ
0: เอานั่น1969นะผมจำได้ตอนนั้นเขาถ่ายทอดสดนี่แบบเป็นขาวดำช่อง4บางขุนพรหม
1: โอ้อยู่เลยตอนนั้น
0: พี่อยู่ลพบุรีไม่ใช่เหรออ
1: ยู่ที่โรงเรียนลพบุรีเลยอยู่ที่โรงเรียนเปิดเลยทีวีนั่งมุงกันอยู่เนี่ยแต่เห็นแต่แบบเงาดำๆขาว
0: ๆอ๋อเหรออ
1: ยู่อย่างเงี้ย
0: แล้วใครเป็นคนเหยียบก้าวแรกลงดวงจันทร์เขาชื่ออะไร
1: นีลอาร์มสตรอง
0: ไม่ใช่นิวแอปแทเบิลไม่เกี่ยวกันนะไอ้นิวแทเบิล
1: แต่ว่าตอนนั้นคนไทยจะเรียกนิวอาร์มสตรอง
0: อ๋อนิวอาร์มสตรองนิวแปลว่าใหม่ไอ้นิว
1: เขาจะแม้กระทั่งพิธีกรข่าวยังพูดคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์คือนิวอาร์มสตรองเลยนะครับ
0: อย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอ
1: เออนิวเลยไม่ใช่นิวคำว่านิวพูดไม่สะดวกปากลิ้นนะเราก็ไปเมาเขาเราก็จะมีรายการนะครับคือมีเพลงแต่ว่าเราจะร้องเพลงให้ฟังผัดกันร้องแล้วเราก็จะคุย
0: ดูมันจะเป็นพี่มากกว่าเดี๋ยวผมไปกองเชียร์ให
1: ้อย่างเช่นสมมติว่าเราจะเล่าถึงเพลงหนึ่งเพลงแรกที่แต่งเพลง
0: ให้
1: ก
0: ับ
1: กัมมี
0: ่
1: ก
0: ับ
1: พ
0: ี่
1: เต๋อเนี่ย
0: แต่งให้พี่เต๋อเลยเหรอ
1: เต๋อหนึ่ง
0: พี่เป็นคนแต่ง
1: เป็นเพลงแรกในอาชีพกับที่แกรมมี
0: ่ชื่อเพลงว่า
1: ชื่อเพลงหมู่บ้านในนิทานมันร้องว่าอย่างน
0: ี้เดี๋ยวก่อนจะเล่นนี้ไอ้นี่มันคืออารมณ์ประมาณไหนทำไมอยู่ดีๆมันเป็นหมู่บ้านในนิทานเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติผมฟังอยู่ได้ชินชื่อมันหนูเหมือนว่าแต่งให้เด็กหรือเปล่าม
1: ันเป็นจินตนาการของคุณพี่เขาคือเขาบอกว่านี่เอาเพลงนี้ชื่อเพลงหมู่บ้านในนิทานแล้วก็ไม่พูดอะไรต่ออ
0: ๋อเหรอแล้วพี่ก็ไปจินตนาการเอาเองว่ามันควรจะเป็นยังไง
1: ทำเอาเองแล้วไปจินตนาการกับเมโลดี้ไกด์นี่คือกด
0: มีตัวอย่าง
1: คาซิโอโทนจำคาซิโอโทนได้ไหม
0: จำได
1: ้ซึ่งมันจะมีเสียงเดียวตีตีตีตีตีตี
0: โอเค
1: ตีตีโอ้โหมันช่วยจินตนาการมาก
0: มันโบราณมาก
1: มันโบราณแล้วมันเดียวมันไม่มีบรรยากาศอะไรให้เลยคือมีอยู่แค่นั้น
0: อ่ะและไอ้คำร้องที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยอะไรมันไปอินสไปร์พี่เหรอ
1: คิดดูว่าเอาตกลงพี่เต๋อเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรในหมู่บ้านในนิทานมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันไม่มีจริงไง
0: จินตนาการ
1: มันเป็นไอเดียล
0: เป็นไอเดียลโอเค
1: มันเป็นไอเดียล
0: โอเค
1: ดูจากเพลงเนี่ยเขาร้องอย่างนี
0: ้เอาเลย
1: นะขอดูเนื้อเพลงก่อน
0: เอ้าคนแต่งจำเนื้อเพลงไม่ได
1: ้ไม่เคยจำเนื้อได้ จำได้แต่เพลงฝรั่งนี
0: ่อันนี้โอ้โหนี่ๆๆดูเรา very Italian นะฮะ
1: อะไรอ่ะทำไมบน Facebook มีแต
0: ่โอ้เวลามาจัดรายการสดก็เป็นอย่างงี้อยู่ๆนึกอยากจะร้องเพลงก็ร้องเพลงแล้วก็จำเนื้อไม่ได
1: ้ มันเงี้ย

0: ร้องฟังเพลงนี้ก่อน
1: เอออ
2: ยากฟังเพลงเต็มก
1: ็ไอ้นี่มันเป็นเพลงแรกที่พี่แต่ง
2: เป็นเพลงแรกที่แต่งเสร็จ
1: แ
2: ล้
1: ว
2: พี่เต๋อเนี่ยก็เอาไปดูแล้วก็ที่จริงเราจะเขียนว่าไม่มีใครเสียใจไม่มีใครร้าวรานตั้งแต่ต้นแต่พี่เต๋อบอกว่าเอาใหม่ขึ้นต้นเอ้ยขึ้นต้นฮุกว่าผู้คนเลยชื่นบานก่อน
1: ผู้คนเลยชื่นบาน
2: ไม่มีใครร้าวรานก็แก้นิดหน่อยและในเครดิตบนปกแผ่นเสียงตอนนั้นเป็นแผ่นเสียง
1: เข้าใจ
2: เพื่อที่จะเอาไปโปรโมท
1: แล้วก็เทปคาสเซ็ต
2: แล้วก็คาสเซ็ตบนปกคาสเซ็ตเนี่ยเขียนว่าเนื้อร้องเนี่ยแต่งโดยดี้เต๋อ
1: ดี้เต
2: ๋อดี้แล้วก็ slash เต
1: ๋อโอเค
2: แต่ไอ้เนื้อที่มันพิมพ์มันในเว็บไซต์อันนี้มันมีแต่เลวัตพุทธินัน
1: ท์ไว้ก็เขาพี่ใหญ่ไงเขาพี่ใหญ่
2: ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่คือตัวอย่าง
1: และไอ้เพลงเนี้ยเป็นเพลงแรกมันประมาณปีอะไร
2: 26
1: โห oh.
2: 2526
1: โอ้โ oh. ห
2: ปีนี้ปีอะไร
1: โอ้โห
2: 69
1: 69
2: 43ปี
1: ใช
2: ่43ปี
1: โอ้อันนี้ดีกว่าปี26นี่เท่าที่พี่จำได้มันมีอะไรบ้างอ่ะที่น่าสนใจเมืองไทย
2: ปีนั้น
1: มีอะไรมีอะไรบ้างผมไม่ไปอยู่เพราะผมอยู่ออสเตรเลียแล้ว
2: ตอนนั้นยังอยู่ออสเตรเลียอยู่ออสเตรเลียมากี่ปี
1: โอ้โหผมไปตั้งแต่ปีประมาณ2518อ่ะ1817แถวๆนั้นนะ
2: เท่ากับแล้วไปอยู่กี่ปี
1: 20ปีครับ
2: งั้นแสดงว่าเราจะฟังเพลงอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าคนไทย
1: exactly.
2: คนไทยจะฟังเพลงฝรั่งในช่วงนั้นเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
2: จะฟังเพลงฝรั่งยุค 70s เนี่ย
1: ใช่
2: เนี่ยรุ่นเนี้ยคือจะฟังเพลงยุค 70s ที่เป็นเพลงฝรั่งแล้วก็มันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่อเมริกันหรือที่อังกฤษหรือออสเตรเลียนะเพราะว่าอย่างเพลง God Night Million เพลงนี
1: ้อ๋อพี่ดอนสอนระเบียบออสเตรเลียไม่มี
2: ไม่มีอเมริกาก็ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
2: เออ
1: ไอ้ผมทันตอนนี้มันจะมีรายการทางวิทยุผมไม่เป็นคนเล็กที่บ้านแล้วพี่ๆเขาชอบเปิดผมยังจำได้มันมีประโยคเช่นเพลงนี้สนับสนุนโดยผมมิกแม็กผู้มากมั่นเยื้องฉี่แยกวัดช่างแสงผมวิทูลวิทูลวัฒนยูนะครับจำได้ไหมมันมีรายการชื่อคึกคักยามบ่าย
2: โตมาก็ยังเจอพี่เขาอยู่เขาเป็นเพื่อนพี่ออสไงจำได้ไหม
1: เป็นคนถามว่าพี่ออสใคร
2: พี่ออสเป็นพี่ที่อยู่
1: เป็นพี่ที่อยู่กับมี
2: นะคุยกับโอ้คนเขาบอกว่าเสื้อเราสวยอ่ะคุณแองเจิลท็อปแองเจิลเทพบอกว่าเสื้อสวยท่านลุงกับอังเคิล
1: อ๋อโอเค
2: แล้วก็มีใครเข้ามาว่า
1: แต่ถึงแม้นะจะไม่ได้อยู่เมืองไทยไอปี26อันที่จำได้ตอนนั้นเธอแม่เขียนจดหมายเขียนจดหมายมาบอกปีนั้นมันปีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพไม่ใช่เหรอพี่แชร์ป่ะแถวนั้นมันมีปีน้ำท่วมหนักๆมากๆ
2: จำไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็น้ำท่วมแล้วมันก็จะมีน้ำท่วมอีก
1: หลายครั้งเลย
2: แล้วก็ท่วมอีกหนักอีกหลายครั้ง เราก็เลยไม่รู้ว่าท่วมครั้งไหน
1: อันนี้เป็นเกร็ดนิดหนึ่งตะกี้ใช้คำว่าแม่เขียนจดหมายพี่รู้จำได้สมัยนี้เรามีอีเมลใช่ป่ะสมัยนู้นเขามีแอร์เมลพี่รู้ว่าแอร์เมลคืออะไร
2: แอร์เมลเราก็ใช้เพราะว่าพี่สาวเราอยู่อเมริก
1: า
2: แอร์เมลเนี่ยคือจดหมายที่เป็นกระดาษ
1: สีฟ้าพี่อธิบายได้ดีกว่าเอาเลย
2: สีฟ้านะครับบางยิ่งกว่ามันบางยิ่งกว่า
1: ทิชชู่
2: แต่บางประมาณกันแต่ทิชชู่นะ
1: แล้วมันก็ไซส์มันอาจจะประมาณเล็กกว่า A4 เล็กน้อยเวลามันกางออกมา
2: คือเวลาพับเสร็จแล้วมันจะเป็นเหมือนซอง
1: สามทบ
2: ตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ก่อนจะเขียนจดหมายอันนี้เนี่ยให้ไปเขียนบนกระดาษอื่นก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ผิดแล้วก็ไม่เปลืองที
1: ่
2: นะแล้วก็จากนั้นก็เขียนอย่างแทบจะแกะสลักเลยอ่ะคือผิดไม่ได้ผิดแล้วเบืองที
1: ่ถูก
2: เขียนจนเต็มไอ้สามส่วนเนี่ย
1: เ
2: ต็มเสร็จปุ๊บคิดถึงนะลูกอะไรก็แล้วแต่
1: ถูกต้อง
2: ชิปแล้วก็พับติ้ง
1: พับหนึ่งแล้วก็ปึ้งสองอัน
2: ถ้าเป็นน้องก็จะเขียนว่าขอตั้งหน่อยอะไรให้โอนมาอะไรตอนนู้น
1: อ่ะนี่คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆเชื่อว่า
2: ส่งไปจะมีทางโน้นที่อเมริกากว่าจะได้รับอีก
1: 10วัน
2: น่าจะเกินกว่านั้นด้วยซ้ำนะ
1: เพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยประมาณ 7-8 วันผมก็เลยเดาว่าอเมริกาอาจจะประมาณ
2: สัก2อาทิตย
1: ์โอ้โห24 14วันเลยนะ
2: อาทิตย์แล้วก็นอกจากรอจ ดหมายพี่สาวแล้วยังรอจดหมายผู้หญิงด้วย
1: ทำไม
2: นะทำไมนั้นจีบกันเขียนจดหมายเว้ย
1: โอ้โหกว่าจะตอบมาที
2: จดหมายรักโอ้โหต้องไปรอที่
1: กว่าจะตอบมาทีผมว่าคนอื่นแม่งแย่งไปแล้ว
2: โอ้โหแล้วเขียนจดหมายคุยกับแฟนโคตรหวานเลยยังเก็บ
1: เอาเหรอ
2: ยังมีหลักฐานเก็บอยู่เลย
1: แล้วพี่ไปเจอได้กันไหมไม่เหมือนสมัยนี้เจอในTinder นู่นนี่นั่นสมัยก่อนไปเจอแล้วเขียนจดหมายคือยังไง
2: อยู่เรียนด้วยกัน
1: โอเค
2: จบม.ศ5
1: คนใกล้ตัวนะอันนี
2: ้รุ่นนี้ม.ศ5
1: เร
2: ีย
1: นม.ศ5โอ้โหนี่
2: ก็เรียนไปพอแยกกันก็คือเขาเนี่ยไม่ได้ชอบเราหรอกไอ้เราก็ชอบเขาแต่ว่าเขาก็ต้องพยายามคุยแบบมีมิตรภาพแต่ว่าภาษาของเขาเนี่ยคงใส่จำมาจากเพลงลูกทุ่งอ่ะ
1: เช่น
2: คิดถึงทุกลมหายใจ
1: คิดถึงคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายประมาณอย่างนี้ใช่ไหมพี่โอเค
2: ประมาณนั้นนั่นคือวันที่เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นของเบบี้บูมเมอร์ส
1: จริงๆนะเนี่ยแค่เพิ่งเริ่มรายการไปไม่นานเนี่ยคนที่เข้ามาฟังเราถ้าอยู่ในวัยนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่ามันมีหลายๆคำซึ่งคุณไม่ได้ยินมานานแอร์เมลนิวอาร์มสตรองไม่เคยได้ยินเลย
2: องค์การโทรศัพท
1: ์องค์การโทรศัพท
2: ์ปั๊มน้ำมัน
1: สามทหาร สามทหารนี่อาจจะเป็นแบบลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็ลุงป้อมไม่ใช่ใช่ไหมไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
1: หอนันดานวะ
2: เก
1: ่า
2: เขาได้ปรับปรุงมาเป็น
1: อะไรคือเขาหายไปเลยหรือว่าเขาเป็น
2: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ
1: ผมว่าเขามาเป็นปตท.นะ
2: เขาจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนั้น
1: ปตท.
2: เป็นรูปมาเป็นอย่างนั้น
1: มีใครแซวเรามั้งไหมลุง
2: มาวะทำไมมันบนจอนี่มันแบบคนกำลังชมต้องเขียนมาซ้ำหลายอันจัง
1: เอาเหรอ
2: ไม่รู้กำลังรับชมนะแต่ไม่ได้พูดอะไรชมไปแล้วกันนะอย่าด่าแล้วกันกำลังรับชมนะไม่ใช่รับด่าโอเคโอเคกดไลค์กดอะไรกันโอเคกดหัวใจแล้วก็ดูมีสีสันดี
1: นี่เดี๋ยวเขาพี่อยากได้ตังค์ดิเขาส่งสติ๊กตุ้งสติ๊กเกอร์มา
2: ไม่รู้อันนั้นยังไม่รู้
1: อันนั้นไม่พูดกันอย่าไปพูด
2: ไม่รู้
1: ไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์คุยเรื่องอะไรกัน
2: อย่างน้อยวันนี้เราได้เริ่มนี่ก็โอเคเราจะทำรายการกันยังไงบ้างเล่าอีกทีหนึ่งว่าโอเคเป็นแบบนี้นะ
1: ของเราก็คือว่าทุกวันจันทร์น่ะเราจะไลฟ์ออกจากสถานี FM 97นะครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่ง
2: แล้วก็จะมีขั้นตรงกลางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงนะครับสักประมาณ 7-8 นาทีนั่นคือวันจันทร
2: ์
1: หลังจากวันที่15เป็นต้นไปเราก็จะมีช่องบ้านแดงของเราเนาะแล้วเราก็จะแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เลยทีนี
2: ้
1: อิ่มเอมเลยฮะทีนี้เราจะมีเรื่องราว
2: ทุกแพลตฟอร์ม
1: เ
2: ท่าที่เราจะงงหรือไม่งง
1: จะคุยกันให้ท่านเบื่อเราไปเลยข้างหนึ่ง
2: ก็มีเรื่องอะไรก็คุยกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะ
1: ใครมีอะไรจะแชร์สมัยโบราณหมู่บ้านในนิทานที่ลุงเขาเล่นไปตะกี้เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตพวกคุณมั่งหรือเปล่าเล่ามาให้ฟังหน่อย
2: เราอาจจะมีวันหนึ่งเลยที่ร้องเปิดอย่างเงี้ยใช้วิธีเนี้ยเปิดหนังสือเพลงรุ่นเซเวนตี้อันนี้เปิดแบบ
1: Daffodil
2: อะไรพวกนั้น
1: Let it be นี่มันชื่อหนังสือเพลงสมัยนู้นโอเค
2: สกายไลท์
1: โอเคสำหรับตอนนี้เรากำลังจะต้องไปเบรกแล้วนะครับเพื่อฟังข่าวต้นชั่วโมงกัน
2: บอกมา
1: แล้วเดี๋ยว
2: ขอบคุณ
1: นะครับ
2: คุณ
1: โรงพยาบาลศิครินทร์นะครับ Be with you always เคียงข้างคุณครับแล้วก
2: ็
1: โอลิเวอร์อาหารหมาน้องหมาพิเศษทุกมื้อเลยนะครับสำหรับน้องหมาครับเดี๋ยวพบกันครับ

0: เรากลับมาอีกแล้วตอนนี
1: ้
0: ไฟแดงแล้วตอนนี้
1: เดี๋ยวนะคนที่ดูอยู่นะจ๊ะช่วยกันแชร์กดไลค์
0: ไปหลายๆบ้านหน่อย
1: อะไรก็ได้ลำถวายพระพรก็ได
0: ้
1: อะไรสักอย่างให้เรามีคอมเมนต์มาอะไรสักอย่างให้เราได้แบบพูดคุยกันนะครับเราจะได้คุยกันต่อ
0: เดี๋ยวจบเรื่องตะกี้ก่อนพอดีตะกี้ที่เราพักปุ๊บบ้านดำอ่ะก็ยังเห็นเราอยู่2คนตะกี้เลยอธิบายค้างอยู่เพราะพี
1: ่
0: พูดคำว่าห้างไดมารูไอ้ไดมารูที่พี่พูดถึงเนี่ยคือมันอยู่ฝั่งที่เขาเรียกว่าราชดำริอาเขตแต่เริ่มต้นของไดมารูเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามคือเซ็นทรัลเวิลด์ณปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ห้องแถวเนี่ยเป็นแถบเลยแล้วก็ไดมารูจะเดินเข้าไปในซอย1แล้วก็จะเป็นห้างไดมารูและที่สำคัญไดมารูก็คือเขาติดตั้งบันไดเลื่อนแห่งแรกในประเทศไทยน
1: ั่
0: นคือจุดขายของเขาเลยอันนั้นคือ
1: ตอนนั้น
0: ที่มาของโอ้เด็กมาก
1: กรุงเทพอันนี้ยังวิ่งขี่จักรยานเก็บตะขบอยู่เลย
0: ตะขบคืออะไรฮะ
1: โอ้ยตะขบมันเป็นผลไม้เล็กๆชนิดหนึ่งเป็นพวงๆแล้วเอามากินซึ่งไม่รู้มันอร่อยยังไงนะแต่ว่าก็ต้องไปเก็บกินกันตามภาษาเด็กตอนนั้นเราก็
0: ลพบุรี
1: ที่พูดถึงดันมารูเมื่อกี้เนี่ยคือเราหมายถึงว่าพูดถึงททสถานีวิทยุทท
0: ว่าพี่ต้องวิ่งเอาเทปไปส่งที่นู่น
1: คือตอนนั้นมีอาชีพเป็นดีเจเนี่ยต้องอัดเองวางแผ่นเองแล้วก็เอาเนี่ยขับรถไปส่งเองเคป
0: โอ้โห
1: ช
0: ีวิตลำบากนะ
1: ไม่ได้ลำบากอะไรหรอก
0: สมัยก่อนรถไม่ติดเลยนี
1: ่กลางคืน
0: อ๋อโอเค
1: ไปส่งไม่ทันเพราะว่า
0: แต่ดีสมัยกลางคืนก็ติดนะ
1: ตอนนี้อะไรมันก็ติดหมดแหละตกลงเราจะพูดถึงเรื่องว่าวันนี้กับวันนั้นอะไรอีกมั้ยเพราะว่าบางทีเราเอาไปเทียบไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่บางทีบางคนก็อะไรอาวรณ์พูดอย่างอายุอย่างเราเนี่ยอะไรอาวรณ์ชีวิตเก่า
0: ๆเราจะชอบคุยถึงเรื่องเก่าๆเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งประสบการณ์จริงๆแล้วไม่ได้คุยเรื่องใหม่เพราะอะไร
1: เ
0: พราะมันจำไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุยเรื่อง20ปีที่แล้วโอเคจำได้หมดเลยนะรายละเอียดนี่ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าเมื่อคืนนี้ทำไรนี่บางทีจำไม่ค่อยได้ว่ะ
1: มัน
0: เป็นอย่างนั้นเปล่า
1: ก็เป็นเด็กก็เป็น
0: เอาเหรอ
1: คือมัน
0: เด็กที่ไหน
1: บางคนอาจจะบอกว่าไอ้นั่นเสือไม่นี่เสือมันก็โอเคมีส่วนนะแต่ว่าเราเชื่ออย่างนึงว่าเพราะมันแก่มาจนเจอเรื่องมาเยอะเจอเรื่องมาเยอะแล้วมันคิดเยอะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันนั่นคือความไม่มีสติมันเหมือนกับแบบเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาของในห้องนี้เดี๋ยวจะไปเอาก้าวน้ำนะเราเดินแต่เราไปคิดเรื่องอื่นไงเราไม่มีสติที่เราจะกำลังจะเกิดไปเอาแก้วน้ำเราก็เดินไปถึงแล้วเราก็คิดเรื่องแล้วทับเพเฮละเรื่องไอ้หนังเรื่องนั้นมันดูแล้วมันอะไรสักอย่างพอเดินไปถึงห้องตรงนั้นปุ๊บก็จะอึ้งอยู่นานว่ากูจะมาเอาอะไรที่นี่วะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีสติที่แข็งแรงพอเราก็เชื่อแล้วเราก็รู้จักมันมีเรื่องให้คิดเยอะ
0: โอเค
1: มันก็เลยเกิดเป็นแบบนั้นแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือเรื่องของความเสื่อมทางด้านร่างกายมันก็คงจะมีบ้างแหละก็ต้องดู
0: นี่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็วันนี้จะเห็นว่าเราคุยเนี่ยค่อนข้างที่จะจับชายรวมมิตรเพื่อจะให้เข้าใจถึงคอนเซปต์ของรายการว่าเราคุยทุกๆเรื่องเนี่ยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนวัยแบบนี
1: ้
0: แต่ในวันต่อๆไปเนี่ยเราก็อาจจะมีเน้นเรื่องเฉพาะทางนะครับ อย่างเช่นเรื่องสุขภาพแน่นอนซึ่งเราก็จะต้องคุยกันนะฮะอย่างจะบอกว่าอย่างผมนี่แหมผิวพรรณวัยนี้อยากให้คุยผิวพรรณยังดีมากเลยจะบอกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะดื่มน้ำผักผลไม้ทุกเช้า20ปีแล้วครับที่ทำมาบอกได้เลยว่าโอ้โหเวลาไปร้านนวดนะพี
1: ่
0: หมอนวดทุกคนทักบอกโอ้โหลุงผิวนี่แบบเนียนกว่าหน้าหนูอีกแต่ผมก็เชื่อไหมก็ติ๊กมันทุกที หลายร้อยเพราะมันบอกอย่างนั้นแต่นี่จริงวันหลังจะมาให้รายละเอียดหรือว่าไปติดตามอังเคิลฟิลในบ้านดำมีสูตรน้ำผักผลไม้ยืนยันว่าดีมาก
1: ๆ
0: เดี๋ยวไว้ครั้งต่อๆไปจะมาคุยไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าสำคัญมาก
1: ๆส่วนเรื่องทำลายสุขภาพไหมฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนแนะนำเองนะครับว่าน้ำอะไรที่เหล็กควรจะดื
0: ่
1: มตอนกลางคืนดี
0: อ๋อดีดีดีดี
1: มันเพราะว่าเรามันจะต้องมีโปรมีคอนทีเว้ย
0: ถูกต้อง
1: ไม่งั้นมันก็จะตามกันไปไม่ได้เราไปหาหมอเนี่ยหมอบอกโอ้ยคุณดีทำไมดื่มเบียร์เยอะจังอะไรเงี้ยก็บอกหมอมีหน้าที่แก้ไขไง ผมมีหน้าที่แก้สร้างปัญหา ถ้าผมไม่สร้างปัญหาให้สุขภาพตัวเองแล้วหมอจะมีอาชีพไหม
0: โอ้ย
1: หมอบอกเออจริงเว้ย
0: ใช่
1: งั้นช่างหัวมึง
0: ใช่ไหมไอ้เหมือนกันผมไปเรื่องเล่าผมมาเคยใกล้ชิดหมอแล้วก็เคยถามหมอว่าเอ๊ะคุณหมอฮะถ้าเกิดผมเนี่ยนะผมจะเลิกดื่มเล่าแล้วก็จะไม่นอนดึกแล้วก็จะไม่เที่ยวไม่เสพไม่มีเซ็กไม่มีนู่นไม่มีนี่ผมจะอยู่ถึงร้อยปีได้หรือเปล่าหมอก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นมึงจะอยู่ไปทำไมตั้งร้อยปีมันก็จะมีชีวิตแบบนี้แหละ
1: เราคือเราสังเกตว่าวัยนี้ไม่ใช่วัยนี้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งตั้งแต่อายุ40แล้วนะเริ่มทำงานแล้วความเครียดในสังคมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆไงงานเขาหนักกว่าช่วงเราอีกมั้งนะเราดูเห็นเป็นอย่างนั้นเขาช่วงก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีเองเขายังคุยกันเรื่องกินข้าวเสร็จแล้วจะไปต่อไหนดี
0: ใช่
1: ไปเที่ยวไหนวันนี้วันนี้ไปผับไหน
0: ใช่
1: หลังจากนั้นไม่กี่ปีเองพอเข้า40หรือ40กว่าเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วโอเคบางคนอาจจะเริ่มเลี้ยวไปทางวัด
0: โอเค
1: บอกว่าเอ้ยไปทำบุญตรงนั้นกันไหมอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องที่ต้องไปจบทุกครั้งหรือว่าถ้าไม่ใช่เริ่มจบก็คือเรื่องเกือบจะเริ่มต้นเลยคือเรื่องสุขภาพมันไอเนี่ยเส้นเอ็นตรงนี้ไม่รู้เป็นไรวะมันเดินอันเนี่ยยังมีเนี่ยมี
0: เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นนี่คือเพิ่งเร็วๆนี้เลยหมอนรองกระดูกเข่าฉีกแต่อันนี้คือเข่ายังไม่เสื่อมนะฮะอันนี้คือจากความที่แบบว่าทำเยอะเกินไปโดยที่ไม่ได้ฟังมีการแนะนำจากเทรนเนอร์นู่นนี่นั่นไปพยายามดัดตนเองทำไอ้สควอชแบบผิดท่า มาเลยครับหมอนรองกระดูกเข่าฉีกนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พออายุวัยนี่แหละอีกเรื่องหนึ่งเลยบอกได้เลยว่ารองเท้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนมีอายุนี่ไม่ควรล้มนะฮะล้มนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้อย่างอื่นไปประหยัดกันได้แต่เรื่องของรองเท้าบอกได้เลยยอมเถอะลงทุนอันไหนที่มันเรียกว่าเป็นรองเท้าสุขภาพเนี่ยไปลองใส่กันดูมันสำคัญ
1: รองเท้าอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกสองข้อที่คนมีอายุแล้วไม่ว่าจะอายุขนาดไหนนะโอเคตั้งแต่40 50เนี่ยล้มหนึ่ง
0: ใช่
1: สำลักสอง
0: ดื่มเลอะ
1: ซึ่ง
0: กินอะไรมันเร็วเกินไปต้องค่อยๆเคี้ยว
1: ต้องบางทีเราก็ต้องช้าลงในเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้นนะครับ
0: จริง
1: จริงๆแล้วเราก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกหลายเรื่องเรื่องเคอร์เรนต์หรือทุกวันนี้จะ
0: การเงินอีก
1: การเมืองการอะไรจริงๆเราไม่ค่อยอยากคุยเรื่องการเมือง
0: ทั้
1: ง
0: นั้น
1: เราใช้คำว่าเรื่องสังคมดีกว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่
1: เพราะเรา
0: การเมืองไม่อยากคุยไม่ว่าแต่ตอนนี้ใครก็เป็นนายกนะฮะ
1: อะไรนะ
0: ตอนนี้ใครเป็นนายก
1: อ๋อจอมพลสฤษดิ
0: ์อ๋อจอมโอเค
1: คือแต่ว่าโอเคไม่ได้ห้ามคุยได้มันเป็นความเห็นของเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่เป็นพลเมืองคนหนึ่งนะ
0: ถูกต้องเราก็แสดงความคิดในความรู้สึกส่วนตัวได
1: ้แต่ว่าบางทีมันทำก่อให้เกิดเรื่องอะไรที่มันเวียนหัวไปเกินจริงนะบางทีเรื่องเล็กเรื่องแค่นี้ปุ๊บมันก็ถูกปั่นไปปั่นอยู่ในนี่แหละไอ้จอเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่ใช่ใช่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโชคดีนะครับแล้วก็เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ก็มีความที่อยู่ในใจอยู่เสมอว่าอยากให้คนไทยเนี่ยรักกันโดยที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับฝักใฝ่สีเสริมนู่นคือผมไม่เคยสนใจเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วแต่ก็มีความรู้สึกว่าให้ทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจที่คุณเกิดมาในประเทศไทยอย่างผมเนี่ยบอกได้เลยผมอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยมา20ปีแล้วบอกได้เลยเข้าใจ culture หรือวัฒนธรรมฝรั่งเป็นอย่างดีแต่ก็ยืนยันว่ายังภูมิใจและดีใจเนี่ย ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดเลยโอเคเราจะพูดถึงเรื่องรถติดก่อนดีควันจะบอกได้เลยว่าแล้วทำไมประเทศถึงน่าอยู่เลยไหมผมบอกได้เลยว่าวัฒนธรรมและนิสัยของคนไทยนี่แหละที่แบบว่ามีคำว่าอารุ่มอร่วยอะไรอย่างเงี
1: ้ยคำว่าอารุ่มอร่วยบางทีมันก็เป็นที่มาแห่ง
0: ปัญหา
1: เหมือนกันคือมันไม่ชัดเจนเส้นมันไม่ค่อยตรงเลยเส้นขีดเต้นไปเอาว่าเอาหยวนเอาไป
0: อ
1: ันนี้เป็นเบื้องต้นของการคอร์รัปชัน
0: โอเค
1: จริงๆแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนเส้นที่เราต้องเลือก
0: มันบางมากมันบางมาก
1: มันต้องเลือกคือถ้าไม่อารมณ์รวยเลยเนี่ยชีวิตมันจะเคร่งเครียดมากเลยเป็นเส้นตรง
0: มันเหมือนฝรั่งเขาบอกอะว่าไอ้คำที่แปลว่ากฎหมายและกฎเนี่ยไอ้ ruler ใช่ไหมไม่บรรทัด ruler ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยคือ bend the rules ก็คือว่าให้มันเบนได้แต่ don't break the rules นึกว่ามันมีความแบบว่ายืดหยุ่นไปในตามสถานการณ์ที่แบบว่าไอ้ตรงนั้น
1: แสดงว่าไม่บรรทัดเมืองไทยเนี่ยทำด้วย
0: แม่งเหล็ก
1: ไม้อะไรทั้งอย่าง
0: ไม้ทั้งอย่าง
1: มันสามารถเบนได้เยอะมาก
0: มันแม่งยื้ออยู่ตลอดเวลา
1: แล้วมันก็ไม่หักเลยนะ
0: ไม
1: ่นั่น
0: นี่แหละคือความน่าอยู่ของประเทศไทย
1: เราก็จะคุยกันเรื่องนี้
0: ใช
1: ่มีเรื่องอะไรที่เราจะคุยกันอีกได้มีเรื่องหนังเก่า
0: ๆโอ้โหนี่แบบชอบเลยหนังเก่าๆนี่แบบว่าแล้วจริงๆแล้วทางฝั่งประเทศฝรั่งเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะแบบว่าการที่แบบทำหนังขึ้นมาเรื่องนึงและเอาเพลงเพราะๆบางทีย้อนยุคเนี่ยเอาเข้ามาใส่เลยเรียกว่าซาวด์แทร็กซึ่งมันก็เลยทำให้แบบหนังเรื่องนั้นเนี่ยสนุกมากขึ้นมีอรรถรสมากขึ้นอีก
1: ใช่เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านหนึ่งกันเดี๋ยวเราจะบอกทาง Facebook เราไม่พูดตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเขากำลังจะมีรายการทำร้องเพลงใน
0: ใช่เดี๋ยวไว้ใกล้ๆแล้วมาบอกก็ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกรายการเราเนี่ยเราพยายามทำให้ต้องการสร้างชุมชนนะฮะคนที่อยู่ในวัยแบบเนี้ยให้มีที่ได้มาพูดคุยกันแม้กระทั่งสถานที่ในอนาคตนะลุงเราก็อาจจะแบบจัดอะไรบางอย่างที่เป็นกิจกรรมและอยากเห็นหน้าตาของพวกเรานะฮะที่ติดตามเราอยู่เนี่ยได้มีโอกาสมาเจอกันมาสนุกกันในเรื่องของบรรยากาศแบบเก่าๆแม้กระทั่งผมยังคิดอยู่เมื่อก่อนมันมีหนังรอบเช้า มีดนตรีมาเล่นก่อนแล้วก
1: ็
0: ฉายหนังอะไรแบบเนี้ยไอลักษณะแบบนั้นมันก็จะทำให้มันสนุกดี
1: ตอนนี้คิดไม่ออกจริงว่าความสนุกของการไปดูหนังรอบเช้ากับไปดูดนตรีรอบเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ารุ่นใหม่จะนึกไม่ออกเพราะเขาจะคิดถึงว่าความสนุกมันจะอยู่ที่ตอนดึกอย่างเดียว
0: อย่างนี้มันเป็นเรื่องของห้วงเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราเด็กๆนะคนที่เขาชอบพอกันเนี่ยแม้กระทั่งจบไปแล้วทำงานแล้วเป็นแฟนกันเนี่ยเขายังไม่จับมือบนถนนเลยนะสมัยก่อนพี่จำได้พี่รุ่นเดียวกับผมว่าต้องจำได้อยู่แล้วและไอ้เรื่องของหนังรอบเช้าเนี่ยมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของแบบว่ามีข้ออ้างในการออกจากบ้านเพราะหนุ่มสาวเนี่ยจัดเต็มการแต่งตัวเพื่อไปเจอกัน6โมงเช้าอ่ะมีฮอตแพนส์อะไรไปเจอสาวๆสมัยนู้นนะไปเจอกันรอบเช้า
1: สมัยนี้เพิ่งแยกกัน
0: เนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็มีหลายๆวงแม้กระทั่งพี่เต๋อเรานี่แหละเมื่อก่อนเขาก็เป็นคนที่เล่นดนตรีในโรงแรมจนดึกดื่นตีสองตีสองตีสามแล้วก็ต้องกลับบ้านไม่ได
1: ้
0: รออีก 2-3 ชั่วโมงไปหาที่ดื่มกาแฟแล้วก็มา6โมงเช้ามาเล่นดนตรีประมาณ 4-5 นาทีแล้วก็หนังขึ้นแล้วก็10โมงขึ้นก็แยกย้ายแล้วไอ้กิจกรรมแบบเนี้ยแต่อีกหน่อยถ้าเราอยากทำนะฮะเราไม่ทรมานคุณนะ6โมงเช้าไม่ตื่นมาจัดแน่นอนเราจัดบ่ายๆก็ได้ครับ
1: ก็น่าจะมีอย่างนั้นนะแล้วก็โอเคเรายังไม่ได้พูดถึงเพลงฝรั่งที่เราจะพูดถึงในยุค 70
0: เอาเลยพี่ว่าไปเลยเอากีตาร์ตอนเช้าๆแล้วนี่
1: ตอนเช้าๆเนี่ยเคยมีที่แบบที่ฟิลิปว่าเนี่ยมันก็จะมีพวกคณะอื่นๆเนี่ยจะชอบมาเอาเงินมาล่อให้พวกถาปัดเนี่ยไปทำโชว
0: ์เอาเงินมาล่อยังไง
1: ก็จ้างนั่นแหละ
0: อ๋อจ้างโอเค
1: ก็จ้างไปจ้างพวกเราไปแล้วก็ตั้งวงไปแล้ว
0: ผีขนุนเงินล่อคืออะไร
1: แล้วเราตอนเรียนเนี่ยเรียนก็เรียนไป พอกลางคืนว่างๆเราก็มานั่งคุยกันเขียนบทเขียนบทโชว์เขียนบทละครเขียนตลกเขียนอะไรเนี่ยเขาก็เลยชอบเลยมาจ้างกันไปก็ตังเอาตังเข้าคณะเขาจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเนี่ย
0: หัวหน้าแก๊ง
1: เรารับเงินมาเขาให้200มาทั้งของทั้งหมดนะ200
0: โอเค
1: แล้วเราก็อมไว้เลย
0: มันไม่มีสแกมเมอร์ตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะสแกมเมอร์นะฮะ
1: ยังไม่มีมันยังทวงกันอยู่ทุกวันนี้
0: แล้วเขาต้องการจ้างให้ไปทำอะไร
1: มันก็จะไม่รู้ว่าเล่นโชว์ตลกแต่ว่าก่อนจะโชว์เนี่ยเราจะเล่นเพลงนี้
0: โอเค
1: เล่นเพลงนี
0: ้ว่ามา

0: เล่นย้อนเพราะว่าหรือมันจะเหมือนมากเกินไป
1: ใช่
0: เพราะเหมือนมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะตัด
1: จะปลื้มมากเลยท่านสื่อพอแมคคาร์ทนี่อยู่บนเตียงฟังเราอยู่นะ
0: ใช่พอแมคคาร์ทนี่ทุกวันนี้ยัง
1: พอแมคคาร์ทน
0: ี่ออกมาใหม่อยู่เลย
1: เอาเลย
0: โอ้เราเลยลืมคำว่าเราเหนื่อยว่ะ
1: เรา
0: ไม่ไหวแล้วว่ะแต่พอเซอร์พอแมคคาร์เนอร์มันออกอัลบั้มใหม่82 82ด้วยโอ
1: ้เออแม
0: ่เราก็จะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปตกเข้ากับเรื่องอะไรเราก็มันร้องเป็นเพลงดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: ให้มันสบายใจ
1: แต่เรื่องนั้นจริงนะสมัยนู้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยุคเราเนี่ยตอนเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเพลงฝรั่งเนี่ยมีความนิยมเนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมากกว่าเพลงไทยนะในสมัยน
0: ั้
1: น
0: ใช่ตอนนั้นถูกบุกว่ากันเถอะถูกวัฒนธรรมฮอลลีวูดแล้วก็บิลบอร์ดอะไรพวกนั้นมันจะมาบุกมาก
1: ลุงรู้ไหมก่อนผมไปออสเตรเลียเนี่ยมันยังมีเพลงไทยที่มันดังอยู่ตอนนั้นและดังมากเลยชื่อเพลงแบบตลกมากเลยสุขาอยู่หนใด
0: อ๋อ
1: ได้เลยนิดโอ้โหนี่เพลงอะไรวะแม่งถามส้วมอยู่ไหนจะบ้าเลย

0: สุขาอยู่หนใด
1: เฮ้ยจบเลยกำลังของขึ้นเลยเนี่ย
0: เวลาเราไม่ได้มีเยอะมีจำกัดแล้ววันนี้คือเรามาโชว์ให้เห็นว่า
1: แนวทาง
0: การเบบี้และการบูมเมอร์แซนเบบี้มันจะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เราย่อทั้งหมดมาอยู่ใน
1: ใช
0: ่ครั้งแรกเพื่อที่จะให้พอนึกอารมณ์ออกว่าจะฟังต่อมันดีไอ้พวกเนี้ยจะฟังมันต่อดีไหมหรือว่า
1: ใช่
0: หรือว่าไม่เอาแล้วอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: นะแต่ว่ากันมาเลย
0: แต่ว่าน่าจะต่อนะเพราะว่าเราก็ว่าเรา
1: ทำไมล่ะหน้าตาออกดีทั้งคู่นะ
0: ไอ้แบบนี้แหละที่เขาจะไม่ดูต่อ
1: เออแล้วก็จริงๆแล้วในครั้งต่อๆไปเนี่ยต้องบอกว่าในบางครั้งเราก็จะมีแขกรับเชิญมาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เราคิดกันอยู่เราคิดอยู่จริงๆแล้วเราใช้เวลาน้อยมากในการคิดถึงรายการนี้นะค่อนข้างน้อยไม่ถึงเดือนอ่ะ
1: ไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะเราเรียกมันว่าพอมันเป็นไลฟ์สไตล์ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติของคนวัยนี
0: ้
1: เราคิดอะไรออกวันนี้เราต้องการที่จะคุยเรื่องนี้วันนี้นะสมมติมาเลยคุยเรื่องสุขภาพเราจะคุยเรื่องแบบขำๆในเรื่องของเพลงในเรื่องของต่างๆนานาก็จะไปในแนวทางแบบนั้นเลยไม่ต้องเตรียม
0: หรือว่าบางวันอาจจะมีเรื่องจริงจังหน่อยเพราะว่ามัน
1: อ๋อ
0: มันต้องพูดถึงอาจจะต้องมีความเห็น
1: ถูกต้อง
0: สังคมว่าเฮ้ยเมื่อนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไม
1: มันเป็นอย่างนี้
0: ไอ้นี่เกิดขึ้นทำไมมีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้
1: โดยเฉพาะในช่วงในห้อง YouTube ของเราในอนาคตที่เราจะจัดเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีบางครั้งที่เราจะเชิญเอ็กซ์เพิร์ทอย่างเช่นคุณหมอเนี่ยมานั่งคุยเลยกับเราว่าในวัยแบบเนี้ยไอ้เรื่องของโรคไตโรคตับโรคหัวใจสโตรกอะไรต่างๆนะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถามหาของคนไอ้วัยระดับนี้แล้วก็จะมาให้ความรู้แบบนั้นด้วยเน
0: า
1: ะก็ไม่ใช่ว่าจะบ้าๆบอทุกวันนะฮะ
0: นี่บ้าๆบอ
1: ไม่รู้ผมคิดเองหรือมีสาระหรือที่เราคุยมาทั้งหมดเนี่ย
0: บางวันเราอาจจะเชิญเด็กวัยรุ่นมา
1: โอ้อันนั้นใช่ๆๆเพราะก็เป็นพวกเจนซีเน
0: า
1: ะ
0: เราจะถือว่าเรามีอะไรเราก็จะบอกเขา
1: ใช่
0: และเราก็จะให้เขาสอนในสิ่งที่เราไม่รู
1: ้ถูกต้อง
0: ในวันนี้ที่เขาเป็น
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เพราะเราก็จะบอกเขาเหมือนกันว่าเราก็เจนซีเหมือนกันซีเนีย
0: ซีเรียสด้วย
1: ซีเรียสด้วย
0: นะทางตรงเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างว่าน
1: ี่มีอันนึง
0: เปิดเพลง
1: เราจะเป็นเรื่องของให้ทุกคนนี่ต้องจดจำเพราะว่าเราก็จะต้องลากันด้วยเพลงอันหนึ่ง
0: อ๋อโอเค
1: นะฮะแต่สำหรับเธอก่อนที่ลากันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ของเราในวันนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับโรงพยาบาลศิรินทร์นะครับ Be with you always เคียงข้างคุณนะครับแล้วก็โอลิเวอร์นะครับ
0: อาหาร
1: คุณภาพชั้นสูงสำหรับน้องหมาพิเศษทุกมือ
0: เดี๋ยวเพิ่งได้วันนี้เดี๋ยวจะลองไปเอาให้หมาที่บ้านกินดูว่ามันกินไหม
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าหมาเนี่ยบางทีถ้าเปลี่ยนรถเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่มันรู้ว่าอะไรดีมันรู้ว่าอะไรดีมันฉลาดกว่าเรามันก็จะ
1: เข้าเลย
0: ของดี
1: เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงนี้เลยครับ Oh My Loving
0: แล้วจะเป็นลูกจบทุกเพลงทุกการใช่ไหม

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาพิเศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันดังนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั่นเป็นส่วนรวมกันถ้าว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกไตรยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็ให้อยู่เป็นปกติก็ดี

ธรรมดาอามาฆบูชาวิสักขบูชานั้นพระภิกษุสมณีเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสัจฉิกทุรงเนสัจฉิกทุรงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าองค์นี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์กว่าองค์นี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก่อนมันจะเป็นอีกที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมเองมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่ใครคิดว่าท่านสอนเราเราก็ฟังฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นนี่เนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะห้าทุ่มหกทุ่มจีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยพระให้เนรในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งคนมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปแต่ยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่แล้วก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่แล้วก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่กับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจแยกออกไปอยู่ที่

0: ่นไปตั้งใหม่ทางทำให้มันดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้นี่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมาเรื่อยมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งจ้ะไปมัดรอให้เขาจ้ะคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งจ้ะโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจใครไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันจึงไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากจริงๆนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่คนรู้ไม่มี มันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดือดทำอยู่คนเดียวก็ได้มาให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดแล้วเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่คือเราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสิกขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันไก่เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูก็อ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันแหมรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่แห่มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะ มันเกิดมาจากเหตุจากวัฏจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างใดมากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไหมอย่างนี้ทำเพียรได้ไหมอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียนอยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนที่ไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไม่ไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดทำไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากถ้าเกิดเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นเนี่ยถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นนะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานะขาตันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเกสาโลมานาคาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอะไรจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วใหม่มันเป็นอะไรตรงนี้นั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนว่ารูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมาเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าสับทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นทำมันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีทำมันนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็อยู่ในความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเด็กก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่ามันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่จะมาไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในอาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดสินเจ้าของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ ันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการได้วิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนกับฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกพูดนี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกเนี่ยมันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไอ้ความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจมาของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนอาทิตย์จะทางอยู่คนในจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปทีถ้าความเห็นมันน้อมไปในฉะนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกกันจะไม่ยิ้มช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทำอย่างว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมเร่งค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นอีกกว่า1ล้านรายให้ได้รับสวัสดิการและการดูแลอย่างทั่วถึง
8: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกจังหวัดร่วมกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมปี2565จำนวน 13,190,000 คนยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ควบคู่ไปกับการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรอีกกว่า1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนขณะที่กลุ่มตกหล่นกรมการปกครองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่4ถึง10มิถุนายนนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือหลอกลวงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการและการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงจุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่ควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
9: พลอากาศเอกมนัชชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT เปิดเผยว่า แคทประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดฉบับที่122ควบคุมการนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือ power bank ขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO หลังพบสถิติเหตุการณ์ power bank ลุกไหม้บนเครื่องบินบ่อยครั้งมาตรการนี้เน้นย้ำเรื่องป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมจัดเป็นวัตถุอันตรายหากชำรุดหรือจัดเก็บไม่ถูกต้องอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดเพลิงไหม้ได้โดยข้อกำหนดใหม่กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ power bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะในรูปแบบสัมภาระติดตัวหรือ carry on เท่านั้นห้ามใส่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยเด็ดขาดโดยต้องมีความจุไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์หรือหากเกินแต่ไม่เกิน 32,000 มิลลิแอมป์ต้องได้รับอนุญาตจากสายการบินและจำกัดให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนที่สำคัญคือ power bank ที่ไม่ระบุค่าความจุอย่างเด่นชัดจะห้ามนำขึ้นเครื่องบินทุกกรณีขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมายของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนพศรแจ้วคำรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยปี2569ติดตามสถานการณ์และพร้อมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาทั่วประเทศ
10: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยประจำปีพ.ศ. 2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในสังกัดสพท.ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM นราพงศ์วัยวัน
1: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00

อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97วันศุกร์ที่5มิถุนายนครับชาวข่าวชัดวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งให้มีการลงทะเบียนกันรอบใหม่สำหรับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนกันทุกคนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เริ่มเปิดลงทะเบียนกันคึกคักทั่วประเทศนะครับ Daily News พาดหัวว่ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่คึกกระทรวงการคลังใช้เกณฑ์รายบุคคลเอกนิติย้ำให้เข้าถึงจริงข่าวสดพาดหัวว่ากระทรวงการคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนกระทรวงการคลังอ้ำอึ้งปรับเกณฑ์บัตรคนจนหลังชาวบ้านโวยปมตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครับอ้าวยืนยันตัวตนผ่านช่องทางต่างๆเนี่ย5ช่องทางนะครับ1แอปเป๋าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ4ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่ธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแล้วจะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนเนี่ยในวันที่17กรกฎาคมนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตรก็จะเริ่มไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมครับก็ผ่านช่องทางต่างๆเช่นแอปเป๋าตังธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเอาทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัตินะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยยังสามารถอุทธรณ์ได้อยู่นะครับก็อุทธรณ์ผ่านช่องทางต่างๆนะครับในการยืนยันตัวตนนั่นแหละแล้วอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วเขาก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนใหม่การยืนยันตัวตนนะครับส่วนที่พาดหัวว่ากระทรวงการคลังอ้ำอึ้งลดเข้มบัตรคนจนเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสบอกว่ากรณีที่ลูกเอาชื่อของพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วก็มีคนออกมาโวยวายกันเยอะนั่นนะครับบอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังไปดูอยู่แต่ว่าต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆตอนนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจดูหัวใจสำคัญก็คือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานแล้วอันนี้ทางฝ่ายคุณเอกนิติทีนี้โฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินี่นะครับบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมที่จะเปิดรับทุกข้อซักถามและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพิจารณาให้ครอบคลุมให้รอบด้านซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ถ้ามีความเดือดร้อนจริงเช่น

0: กรณีที่ลูกไม่ได้เลี้ยงดูแต่นำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีกรณีหนึ่งนะที่เอาคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ลูกคนนั้นน่ะจะเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีไม่ได้นะนะเห็นว่าอย่างนั้นนะนะครับอ้าวนี่เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของทางกระทรวงการคลังในสภาเมื่อวานเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็ได้พิจารณายัตติตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทโอ้อภิปรายกันดุเดือดเลยครับแล้วก็นี่กลายมาเป็นประเด็นพาดหัวสภาฉลุยตั้งกรรมาธิการจับตาพรกกู้สสฝ่ายรัฐบาลก็ร่วมหนุนครับพาดหัวใหญ่ในทีมข่าวสดไทยรัฐก็พาดหัวใหญ่เลยครับฝ่ายค้านยำกู้400,000ล้านฉะล็อกสเปกฟาดเงินทอนมติสภาตั้งกรรมาธิการ25คนบี้สอบครับก็หลังจากที่อภิปรายกันเสร็จสิ้นแล้วนี่นะครับที่ประชุมก็มีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา25คนมีกรอบเวลาในการศึกษาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน90วันครับอันนี้เป็นกรรมาธิการวิสามัญนะครับที่จะมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้400,000ล้านบาทนี่แหละครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้สั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นส่งศาลภายใน7วันอันนี้กรณีที่มีส.ส. 133คนนะฮะซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อกันเสนอความเห็นผ่านประธานสภาแล้วให้ประธานสภาส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000ล้านบาทเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็รับเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยรื้อค่าธรรมเนียมธนาคาร4ประเภท19รายการลดค่ารายปี ATMกดบัตรเงินสดบัตรเครดิตเพื่อช่วยประชาชนกับ SME ครับนี่เป็นเรื่องที่ควรจะทำนานแล้วครับท่านผู้ฟังครับเพราะที่ผ่านมานี่โอ้เวลาที่จะกดเงินต่างธนาคารก็มีค่าธรรมเนียมซึ่งไม่น้อยนะหลายตังค์อยู่นะบัตร ATM ก็มีค่าอะไรค่าธรรมเนียมรายปีคราวนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ครับให้ลดรายการเหล่านี้เพื่อเป็นการช่วยประชาชนและก็ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้วยครอบคลุม4ประเภท19รายการครับซึ่งทำให้การเรียกเก็บค่าบริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินพื้นฐานของสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปพบว่าการเรียกเก็บค่าบริการบางรายการไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงครับเช่นบางรายการมีต้นทุนลดลงหรือไม่มีต้นทุนแล้วยังแล้วจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่ก็ยังมีการเก็บค่าบริการอยู่ครับอาจจะมีอะไรบ้างหนึ่ง ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก 2. ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตร ATM 3. ค่าบริการที่เกี่ยวกับธุรกรรมชำระเงินเช่นค่าบริการข้ามเขตและคู่และค่าคู่สายของการบริการธุรกรรมชำระเงินเช่นการถอนการฝากการโอนเงินที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สาขานี่ต่อไปนี้ก็จะให้เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับและยังมีค่าบริการที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่า SME นะอันนี้ดีครับควรจะทำมานานแล้วด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาเตือนมาตลอดนะครับว่าใครที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เขาได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยมันมีโทษโทษก็คือมีโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนะครับผู้ใดเข้าทำผิดพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าเนี่ยมาตรา109มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าละเมิดลิขสิทธิ์เยอะอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหลาจีเนี่ยเขาถูกละเมิดมาตลอดนะครับเขาเนี่ยจดทะเบียนการค้ามีเครื่องหมายการค้านำเข้าอย่างถูกต้องแต่ก็ยังมีผู้มาละเมิดลิขสิทธิ์เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารมาล่านะหรือว่าในร้านสะดวกซื้อบางแห่งก็เอาไปวางขายขายถูกกว่าเขาด้วยเขาก็ตามไล่เช็ดไล่เก็บแจ้งความดำเนินคดีมาตลอดล่าสุดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมีร้านค้าและก็บริษัทต่างๆนับร้อยรายนะครับกำลังตกเป็นจำเลยในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าโดยเฉพาะบริษัทขายปลีกรายใหญ่และก็ภัตตาคารมาล่าเนี่ยหลายรายครับถูกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นอย่าไปละเมิดเครื่องหมายการค้าเขาอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับร้านค้าปลีกหรือว่าภัตตาคารอาหารจีนทั้งหลายเนี่ยอย่าหาทำนะฮะทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องเกี่ยวกับการเลือกผู้ว่ากทม.ครับประเด็นร้อนๆเรื่องที่ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์กำลังโดนตุ้ยอยู่ตอนนี้ตั้งแต่จิรายุห่วงทรัพย์ออกมาเปิดประเด็นเรื่องทุจริตซื้อขายตำแหน่งในกทม.แล้วก็ตามมาด้วยทางฝ่ายพรรคเศรษฐกิจที่ออกมาสำทับเนี่ยเอามาดูทีละมุมครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้อีกทีหนึ่งครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นระบบอากงเนี่ยคุณชัชชาติก็บอกว่าไม่รู้ว่าคำนี้มันมายังไงแต่ยืนยันว่าไม่มีระบบอย่างนั้นในการบริหารงานของท่านแล้วก็บอกว่าอย่าไปใส่คำที่มันดูให้มีสีสันอะไรเลยตรงไหนที่มีปัญหาก็บอกมาเรื่องโยกย้ายเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีเป็นสิ่งแรกที่พูดมาตลอดว่าการโยกย้ายเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถเป็นหลักฟังเสียงของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
1: ก็ไอ้ทีมงานเราก็คุยกันตลอดไงประเด็นนี้ก็บอกก็ไม่มีอะไรก็เช็คแล้วเช็คอีกนะผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าพี่ต่อสายเขาก็คงเป็นคนที่เหมือนก็เป็นเป้าที่คนสนใจอะไรเงี้ย
2: เป้าอาจารย์มีข้อไหมคะ
1: ก็คงเป็นประธานที่ปรึกษามั้งท่านก็ต้องแบบก็มีข้อมูลต่างเยอะอะไรเงี้ยอ
2: าจารย์บอกว่าผมกับนักงานหลายคนเหมือนจะเป็นหน้าด่านทุกอย่างเวลา
1: ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยเรื่องต่อเรื่องโยกย้ายต่างก็ร่วมกันดู ทุกคนแล้วก็มีกรรมการคัดเลือกมีการให้คะแนนต่างๆมันเป็นเรื่องของทีมอยู่แล้วไม่มีใครที่มีอำนาจขนาดนั้นแล้วเราก็ฟังแล้วฟังความเห็นทุกคนแล้วก็เรื่องนั้นเราเป็นมา4ปีแล้วนะผมว่าเรื่องต่างๆก็เห็นว่าการยกย้ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็ทำงานได้ดีแล้วก็รับใช้ประชาชนได้เป็นอย่างดี
2: จะมั่นใจไหมคะว่าจะถูกเอาประเด็นระบบ
1: ไม่เป็นไรหรอกผมก็เรื่องธรรมดาก็เราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องยอมให้การตรวจสอบอยู่แล้วแล้วสุดท้ายขึ้นกับประชาชนไงก็ประชาชนมองไงผมว่าก็เรื่องธรรมดานะเราก็โดนโจมตีมาตลอดแหละมันก็มีทั้งเรื่องอะไรไม่ทำงานเรื่องวิ่งเยอะเรื่องอะไรเงี้ยไม่ทำไม่เปลี่ยนโครงสร้างมันก็มีเรื่องเยอะแยะตั้งแต่สมัยแรกแล้วมันก็ไม่ก็แล้วคือตัวสุดท้ายก็แล้วแต่ประชาชนนะครับแล้วก็หน้าที่เราคือชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าอะไรเป็นไร
2: เสา
1: คิ
2: ดบอกว่าจะเป
1: ิ
2: ดหลักฐานแต่เชื่อว่ามัน
1: ไม่ทราบเลย
2: ก็ด
1: ีอ่ะไม่มีก็ดีนะจะได้แบบเอาไปจัดการเลยคนผิดเพื่อได้ทำดำเนินการให้เต็มที่เลยนะคือก็ไม่เป็นไรผมว่าท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็คงมีข้อมูลอะไรอยู่มันไม่ได้ใจอยู่นั้นก็รอดูอยู่ก็ให้ทีมว่ามีข้อมูลอะไร
0: เพราะว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับฝ่ายคุณรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีแต่งตั้งดร.สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนบอกว่ากำลังคิดว่าคำถามใหญ่ที่สุดของประชาชนที่มีต่อพรรคถ้าลองมาจากหลายๆความรู้สึกซึ่งพรรคและตนเองในฐานะรองหัวหน้าพรรคก็น้อมรับคำวิจารณ์ทั้งหมดแต่คำถามใหญ่ที่สุดก็คือพรรคเปลี่ยนจุดยืนลดอุดมการไหมยืนยันกับทุกคนว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนอุดมการฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมหน่อยครับ
3: ผมยืนยันว่าในเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการนะครับการถอยหลังทางอุดมการความคิดความเชื่อเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันกับพี่น้องได้ประเด็นก็คือว่าแล้วการที่เรานะครับได้ร่วมงานนะครับกับอาจารย์สุรพลแล้วก็อาจารย์สุรพลก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์กทมเนี่ยผมเลยมองว่ามันคงไม่ถึงขนาดที่จะแน่นอนเรารับคำวิจารณ์แต่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนอุดมการณ์แต่เรามองว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยนะครับคือคนที่เราเชื่อว่าสามารถที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับเป็นพันธมิตรที่สำคัญเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะช่วยเรานะครับเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับและอีกหลายๆอย่างที่มีแน่นอนว่าการตัดสินใจแบบนี้นะครับก็คงจะมีพี่น้องประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจซึ่งเราเองก็ต้องรับนะครับในเรื่องของคำวิจารณ์นะครับวันนี้บ้านเมืองมาถึงขนาดนี้ถ้าเราไม่พยายามที่จะรวมพลังให้มากที่สุดเพื่อต่อต้านกับระบอบสีน้ำเงินคำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับในวันข้างหน้าที่กำลังดำเนินอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรเวลาพูดว่ารวมพลรวมพลังให้มากที่สุดผมก็ต้องเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนอย่าไปตัดคำพูดออกนะ
0: คุณรังสิมันโรมนะครับถัดมากรณีของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดประเด็นกับการบริหารงานของผู้ว่ากทม.ชัดชาติในช่วงที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าพรรคว่าเปิดไฟเขียวให้กับคุณจิรายุหรือเปล่าในการโซยคุณชัดชาตินี่เอาฟังเสียงของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒครับ
4: ในส่วนของคุณจิรายุเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นและความท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัวพวกผมไม่ได้เห็นข้อมูลนั้นนะครับท่านก็ดำเนินการตามกระบวนการตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการในนามของสมาชิกพรรคท่านเป็นสมาชิกพรรคถูกต้องครับคนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายแสนคนทั่วประเทศนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะต้องเดินหน้าด้วยกรอบเดียวกันนะครับท่านก็มีสิทธิตามส่วนตัวของท่านนะครับและดำเนินการไปพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับเราไม่ได้มีกระบวนการในการส่งผู้สมัครนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นในการดำเนินการครับ
0: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคคุณจิรายุทธ์ทำในนามส่วนตัวนะฮะคุณคริสโปตระนัน สสพักเศรษฐกิจในฐานะประธานพักเศรษฐกิจด้วยนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับ6มิถุนายนเนี่ยจะมีการแถลงข่าวปฏิบัติการทุบระบอบอากงเปิดแผลธุรกิจไอ้ทุจริตในกทม.ครับจะแถลงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเหตุผลทำไมที่ต้องมาแถลงข่าวในช่วงนี้ในช่วงที่เขากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วในช่วงที่คุณชัดชาติยังอยู่ในตำแหน่งทำไมไม่แถลงเอาลองฟังเสียงของคุณคริสโปตนันครับ
5: เราจะเปิดสิ่งที่ว่าผังอากงนะครับว่าผังเนี่ยจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนตกลงแล้วท่านชัดชาติเนี่ยรู้หรือไม่รู้เกี่ยวกับระบอบทุจริตในกทม.ครับก็ท่านเซ็นคำสั่งแต่งตั้งทิ้งท้ายไว้วันที่30เมษาครับแล้วก็เป็นสำนักงานเขตเหล่านี้ที่มีประเด็นนะครับก็ต้องถามว่าสุดท้ายท่านพ้นตำแหน่งปุ๊บมันก็ต้องเอามาพูดกันว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่พวกเราคิดว่าจะทำให้เราเห็นการเมืองที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องพูดก่อนว่าปัญหาคืออะไรวันนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยตามเขตพื้นที่เนี่ยรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกรุงเทพมหานครแต่วันนี้นักการเมืองรู้ประชาชนรู้สื่อรู้แต่คุณชาชาติไม่รู
0: ้คุณคริสโบตะนันจากพรรคเศรษฐกิจพรุ่งนี้นะครับคุณคริสเขาบอกว่าจะมีการแถลงข่าวปฏิบัติการทุบระบบอากงเดี๋ยวรอฟังดูจะมีอะไรฉูดฉาดไหมนะครับขณะเดียวกันผอ.เขตในกทม.เขาไปรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพครับแล้วเขาบอกว่าจะแสดงพลังเพื่อฟ้องกลับข้อกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมนั้นด้วยนะครับผู้อำนวยการเขตประเวศนะซึ่งเป็นตัวแทนที่ให้สัมภาษณ์ชื่อเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองเนี่ยให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณคริสโปตนันเปิดเผยข้อมูลอ้างเกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการเขตว่ามีการใช้เส้นสายมีการจ่ายเงินจ่ายทองถึง4ล้านบาทเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายแต่งตั้งมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครตลอดจนคณะกรรมการกันกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนที่จะเสนอเรื่องถึงผู้ว่าในการลงนามอนุมัติตามลำดับไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือซื้อขายตำแหน่งแต่อย่างใดอันนี้คุณเรืองศักดิ์เอาลองฟังเสียงคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผู้อำนวยการเขตประเวศนะครับ
6: ท่านแสดงความชัดเจนจุดยืนเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการซื้อขายตำแหน่งจริ งๆ
7: ถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีลักษณะอย่างนี้นะก็สามารถที่จะดำเนินการตามช่องทางของกฎหมายอยู่แล้วนะได้อยู่แล้วไปปปช.หรือไปแจ้งความที่พนักงานสอบสวนถ้ามีลักษณะนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับ
6: อย่างของพอเองเติบโตมายังไงพอจะเล่าเป็นความรู้ได้ไหมครับว่าแบบ
7: เติบโตมาสายงานปฏิบัติงานด้วยตามขั้นตอนของปกติอยู่แล้วนะครับนะ
6: ความร
7: ู้
6: ความสามารถ
7: ความรู้ความสามารถเนี่ยไปก็ไปดูได้นะครับทุกอย่างนี้
6: ที
7: ่
6: ผ่านมาจากระบบการแต่งตั้งไม่มีระบบใดระบบหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังบ้านในการคัดเลือกค
7: นทุกอย่างมันมีก็เรียกว่ามีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขนะคุณในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการศึกษาเรื่องประสบการณ์และก็ผลงานนะครับในการพิจารณาเพราะนั้นก็คือทุกอย่างมันมีทุกอย่างต้องครบตรงนี้ก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการได้
6: ไม่มีระบบบุคคลทำการคัดเลือกใช่ไหมคะ
7: มีคณะกรรมการมีคณะกรรมการในการพิจารณาถ้านะครับการพิจารณาก็มีการคณะกรรมการแต่งตั้งตามระเบียบอยู่แล้วว่ามีประกอบไปด้วยใครแล้วก็มีคณะกรรมการกี่คนนะครับ
6: แล้วระบบอากงเนี่ย
7: ไม่ตรงนี้ไม่ทราบนะครับเราไม่รู้เรื่องนี้นะเราเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำเราทำงานนะไม่ว่าพรรคการเมืองใดเข้ามาเราก็ต้องปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับ
8: แต่ว่าก็ไม่ได้ถูกใครแทรกแซง
7: นะไม่มีนะครับไม่มีครับผมไม่มี
8: อะไรคร
7: ับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพอดีรีบกลับรีบกลับเขตขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่นก็คือผู้อำนวยการเขตประเวศนะครับก่อนจะพักช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืนขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่ทิ้งรวมครับโดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆแอปพลิเคชันเว็บไซต์ BKK Westpay นะครับหรือไม่สะดวกทางแอปพลิเคชันก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตต่างๆได้เลยหรือว่าจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.ก็ได้ครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปต่างๆเนี่ยแยกออกมาอย่าไปเทรวมแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิ์2ต่อเลยนะครับก็คือ1เสียค่าธรรมเนียมขยะเท่าเดิมครับก็คือเดือนละ20บาทไม่ต้อง60บาทตามธรรมเนียมใหม่ของกทม.เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้นะครับอันที่2ก็คือท่านจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลครับเพราะว่าจะมีผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้านท่านหรือในชุมชนของท่านครับโดยบริษัท Westby Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลจากท่านก็จะทำให้มีรายได้นะครับขอเชิญนะครับเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมช่วยกันแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ดีลาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 20:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
11: กีฬาพารวย
12: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
9: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ฟังประเด็นการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้มีมติที่จะถอนรายชื่อออกจากการสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนว่าอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยจะไปกันได้หรือจะอยู่ร่วมกันได้หรือเมื่อไม่สนับสนุนกันแบบนี้เมื่อวานนี้ก็มีเหตุมีผลจากแต่ละฝ่ายนะครับเริ่มจากท่าทีของทางพรรคภูมิใจไทยเขาก่อนคุณนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาเก่าเอามาอยู่กับภูมิใจไทยก็ยังทำเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี่แหละครับเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงต้องถอนรายชื่อออกมาก็เพราะเกรงว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันอาจจะไปขัดรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวจะมีคนไปร้องและเกิดจะยุ่ง ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลนะฮะเพราะรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้ว่าสสร.เนี่ยให้ประชาชนเลือกโดยตรงไม่ได้ต้องให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกนะฮะเอาฟังเสียงของคุณนิกรจำนงครับ
13: เพราะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหากันระหว่างกันและกันระหว่างที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากประชาชนเหมือนกันแล้วก็ที่รัฐสภาก็มาจากประชาชนเหมือนกันมันจะยันกันอำนาจตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยมันจะหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่ศาลชี้ไว้ชัดว่าผู้สถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับคือประชาชนเพราะว่า60เนี่ยมาจากการทำประชามติดังนั้นเนี่ยอำนาจของประชาชนจะอยู่3ส่วนไอ้3ครั้งอยู่แล้ว1ก็คือว่าที่เราขออนุญาตจัดทำรุ่นฉบับใหม่เนี่ยเราไปขอทำประชามติมาครั้งที่1พอมาแล้วก็มีสสร.อะไรเนี่ยครับพอได้มาแล้วเนี่ยตอนนี้อนุญาตแล้วเราก็ทำรัฐธรรมนูญว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญก็คือ256ขึ้นมาอีกฉบับนึงเป็นฉบับระหว่างกลางที่อยู่ตรงเป็นสะพานเชื่อมซึ่งตรงนี้คือการจัดทำรัฐธรรมนูญตรงนี้ฉบับที่เกิดขึ้นมาในลอยเชื่อมตรงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตประชาชนอีกคือประชาชนมีอำนาจเต็มในการให้หรือไม่ให้ไม่ว่าคุณจะร่างแบบไหนก็ตามประชาชนต้องทำประชามติทีนี้สมมติว่าผ่านนะครับกลไกตรงนี้พอไปจัดทำมีสสร.ขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเสร็จเนี่ยทำร่างจนเสร็จต้องกลับไปถามประชาชนอีกครั้งนึงแสดงว่าประชาชนเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับรัฐธรรมนูญที่จะตั้งใหม่3ครั้งโดยตรงเลยนั้นการจะบอกว่าไม่ผูกพันกับประชาชนนี่ไม่ใช
0: ่คุณนิกรจำนงนะครับอ้าวทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยว่ายังไงหนังสือพิมพ์มติชนก็พาดหัวว่าพรรคเพื่อไทยขอแก้ร่างใหม่วันเฟ้นสสร.ขัดรัฐธรรมนูญคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยพรรคภูมิใจไทยได้ถอนรายชื่อซึ่งไม่ได้มีแค่30รายชื่อเท่านั้นแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องกลับไปคุยกับพรรคภูมิใจไทยว่าเหตุผลความจำเป็นแนวคิดข้อห่วงใยเรื่องสุ่มเสี่ยงเรื่องกฎหมายมีอะไรบ้างและเดินหน้ากันยังไงที่จะทำให้ไปต่อได้ฟังเสียงของคุณจุลพันธ์ครับ
5: ต้องยอมรับความจริงก่อนว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีแค่74นะครับเราไม่สามารถที่จะลงชื่อโดยพรรคเดียวแล้วก็ผลักดันร่างของเราได้นะครับในส่วนของร่างหลักเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็หนีไม่พ้นว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยท่านมีสมาชิกมากสุดถึง190กว่าท่านนะครับสุดท้ายก็คงจะต้องใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของหลักการหรืออะไรแต่มันเป็นเรื่องของสมการทางการเมืองเมื่อมีจำนวนเท่านี้นะครับเราก็ต้องผลักดันไปตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมา
14: ก็แสดงว่ามองแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าฝืนยังต่อ
5: คือเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำงานแบบหวังผลนะครับพวกผมรับตำแหน่งการทำงานในสภามาเราขับเคลื่อนในเรื่องเชิงประเด็นเพื่อว่าประเด็นใดที่เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับภารกิจมาในส่วนของคณะรัฐมนตรีเราก็ขับเคลื่อนในกระทรวงภารกิจของเราเพื่อที่จะบรรลุในเรื่องของนโยบายนะครับเราต้องทำงานเพื่อที่จะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะมีสสร.ที่จะเป็นตัวแทนเข้ามาดำเนินการในการยกร่างที่มันเป็นร่างที่เป็นประโยชน์สูงสุดมีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นาทีนี้เราวันนี้คงยังไม่ได้ดำเนินการในการยื่นก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับหลังจากนี้เราจะมาทบทวนมาพูดคุยกับหลายๆฝ่ายนะครับสุดท้ายมีข้อสรุปอย่างไรเนี่ยเรายังมีกลไกในการทำงานอีกมากที่จะสามารถขับเคลื่อนแนวความคิดบรรจุแนวความคิดของเราเข้าไปเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้มากที่สุดครับคือคำวินิจฉัยของศาลเป๊ะๆเนี่ยใครวินิจฉัยได้บ้างนะครับเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตอบได้ว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิดนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือ การกลับมาทบทวนนะครับพรรคเพื่อไทยขอเวลาไม่นานหรอกครับก็มาพูดคุยกันภายในเพื่อให้มันตกผลึกก่อนแต่ว่าผมเรียนอย่างนี้นะครับมันไม่ได้มีเรื่องของความขัดแย้งใดๆนะครับเพราะว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยด้วยความเคารพนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเองก็ได้บอกผมนะครับว่าในเรื่องของร่างรัฐมนูญเนี่ยทางพรรคภูมิใจไทยมีข้อห่วงใยทางรัฐมนตรีพราดอนก็ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะมีการประชุมพักแล้วแนวโน้มในการประชุมพักเนี่ยมติพักอาจจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราทราบล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเพราะว่าท่านมี190กว่าเสียงอ่ะยังไงก็เป็นพรรคหลักในการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เวลาเป็นตัวตอบดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเองไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้มันจะต้องเป็นสิ่งซึ่งได้รับความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยการใช้คำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้อยู่ๆก็ถอนนะครับเพราะว่าท่านนายกก็อุตส่าห์ให้เกียรติด้วยการแจ้งความที่ผมก่อนแล้วว่าทางเขามีข้อห่วงใยประเด็นใดนะครับรัฐมนตรีแบทก็บอกว่าแนวโน้มการประชุมเนี่ยประชุมพักเนี่ยจะออกมาเช่นนี้นะครับพวกผมไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเราทราบก่อนเพียงแต่ว่าเมื่อ เหตุการณ์มันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาแน่นอนครับเมื่อกฎหมายเราส่งเข้าไปเนี่ยวันนี้มันยื่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีรายชื่อถึง30รายชื่อซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ต้องรอมาพูดคุยกันให้ชัดเจนครับ
0: คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับแต่ว่าคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนนี่นะครับเขียนกลอนลงในแอปพลิเคชัน X เมื่อวานเนี่ยอดิศรเพียงเกตเขียนกลอนว่าไม่ทันไรก็เห็นตีนหนูจะร่วมอยู่อาจจะร่วมหอพอกันอยู่ได้ฉะไหนสะกดคำว่าประชาธิปไตยและจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรดีนี่คุณอดิศรเพียงเกตไม่ทันไรก็เห็นตีนหนูไม่ใช่ตีนงูนะตีนหนูพรรคกล้าทำก็ถอนชื่อร่างแก้รัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเหมือนกันครับคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำบอกว่าพรรคกล้าทำได้พิจารณารายละเอียดของร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรพรรคกล้าทำมีความกังวลว่าบางส่วนของร่างอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายพรรคกล้าทำจึงมีมติให้ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปถอนรายชื่อออกมาจากร่างของพรรคเพื่อไทยครับอันนี้พรรคกล้าทำครับเมื่อวานนี้ในสภามีการพิจารณายัตติโอ้ไม่ใช่ยัตติเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทู้ครับกระทู้ของคุณผลิตวัชรศิลป์ถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในอำเภอในกระทรวงมหาดไทยซึ่งคนที่มาตอบก็คือคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการถามแล้วก็การตอบคมๆครับท่านผู้ฟังครับก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบางช่วงบางตอนหน่อยเอาฟังเสียงกระทู้ของคุณผลิตวัชรศิลป์และการตอบของรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับ
15: อยากให้เราทราบกันดีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับชื่อรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำหลักฐานแชทไลน์ครับมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นครับว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งครับในระหว่างที่อดีตปลัดจังหวัดณเวลานั้นทำหน้าที่เป็นปลัดจังหวัดได้มีการรายงานเกี่ยวกับผลโพลของการเลือกตั้งในพื้นที่ปรากฏว่าท่านอธิบดีณฤชาโคสาศิวิไลครับเป็นอธิบดีกรมการปกครองและน่าสนใจว่าก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับตอบกลับมาครับว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่ทางนายรุ่งเรืองก็ตอบกลับไปว่า 100% ครับนายพอท่านอธิบดีกรมการปกครองถูกถามเรื่องนี้ครับท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าแชทดังกล่าว ไม่เป็นแชทจริงแต่ท่านให้เหตุผลแบบนี้ครับท่านบอกว่าไลน์ของท่านนั้นเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่ในหลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวก็เลยอาจจะมีผู้อื่นนั้นไปเขียนข้อความดังกล่าวแทนได้ผมเรียนตามตรงครับว่าคำอธิบายข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นครับขยายผลต่อนะครับว่าแน่นอนว่าหากสมมติว่ามีการพิสูจน์ว่าท่านอธิบดีนั้นทำความผิดและส่งข้อความดังกล่าวจริงผมคิดว่าอนาคตของท่านอธิบดีนั้นคงจบไม่สวยแน่นอนครับประการแรกครับท่านอาจจะโดนปลดหรือว่าไล่ออกจากราชการครับจากการฝ่าฝืนพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาตรา82วงเล็บ9ที่ระบุว่าข้าราชการนั้นต้องวางตนเป็นกลางในการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ประการที่2ครับท่านก็อาจจะโดนจำคุกหลายปีนะครับจากการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการฝ่าฝืนพรบ.เลือกตั้งส.ส.มาตรา78เรื่องการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครผมต้องย้ำว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับที่ว่าสมมติจบว่าท่านอธิบดีทำผิดถูกลงโทษแล้วลอยแพท่านแล้วทุกอย่างจบลงครับเพราะหากเรื่องนี้เป็นจริงครับข้อความไลน์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับมันเป็นเสมือนใบเสร็จครับที่อาจจะกำลังบ่งบอกเราว่าการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานั้นเป็นการเลือกตั้งที่โดนแทรกแซงโดยอธิบดีกรมการปกครองที่อาจจะพร้อมใช้อำนาจหน้าที่และเครือข่ายราชการของตนเองเพื่อช่วยน้ำเงินให้ชนะการเลือกตั้งเป็นไปได้ไหมครับว่ากรมการปกครองนั้นอาจจะรู้มาก่อนว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.สีชมพูนั้นจะมีบาร์โค้ดอยู่บนนั้นแล้วหากกรมการปกครองรับรู้และเรามีอธิบดีที่ต้องการจะช่วยน้ำเงินจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปให้สีน้ำเงินเพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการว่าจะเช็คยังไงว่าใครลงคะแนนให้กับใครหรืออย่างน้อยก็ใช้ในการข่มขู่และกำกับหัวคะแนนในพื้นที่ว่าเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้กับใครถ้าท่านจะบอกว่าผมพูดทั้งหมดมานี้จินตนาการไปไกลผมก็ขอเชิญชวนท่านครับไปถามรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมดูครับในครม.ท่านว่าในระหว่างที่ DSI นั้นสอบสวนคดีหัวสว.ซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบโดยกระบวนการสีน้ำเงินเช่นกันมีผู้สมัครสว.กี่คนครับที่มาให้การว่าเคยถูกข่มขู่ในโรงแรมไม่กี่วันก่อนการเลือกสว.ว่ากระบวนการสีน้ำเงินนั้นมีระบบที่สามารถรู้ได้ว่าผู้สมัครแต่ละคนนั้นลงคะแนนตามโพยหรือไม
16: ่ข้าราชการเนี่ยไม่ได้มีผลกับการเลือกตั้งของผมเลยนะครับและทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยผมก็เชื่อตัวท่านเองนะครับหรือว่าพรรคของท่านเองผมก็เชื่อว่าข้าราชการก็ไม่ได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาช่วยพวกเราได้วันนี้ถ้าท่านบอกว่าการที่จะมีกรมการปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหรือว่าจะช่วยนะครับให้พี่น้องประชาชนเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นลำบากครับถ้าเราคิดอย่างนั้นลำบากแต่สิ่งที่มันชัดเจนก็คือเรามาจากประชาชนครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราก็ไม่เคยจะต้องหวังให้ข้าราชการคนใดคนหนึ่งมาช่วยเรานะครับแล้วผมก็เชื่อด้วยว่าข้าราชการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรมการปกครองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความสามารถนะครับที่จะไปชี้หรือสั่งให้พี่น้องประชาชนเลือกคนใดคนหนึ่งได้เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้แต่ที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็จะสื่อถึงกระบวนการนะครับหรือว่าจุดตั้งต้นเนี่ยไม่มีการเอื้ออํานวยไหมนะครับก็เรียนด้วยความเคารพครับท่านเดินหน้าตรวจสอบเลยครับนะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าถ้าอะไรที่มันเป็นอำนาจหน้าที่นะครับของฝ่ายบริหารเราก็ยินดีครับยินดีจะให้ข้อมูลนะครับแต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการครับ
0: นั่นก็คือเสียงถามตอบในกระทู้ที่สภาเมื่อวานระหว่างทางคุณผลิตวัชรศิลป์กับรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับมีข่าวดีสำหรับผู้พิการครับจอชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานซึ่งที่ประชุมนี้นะครับก็ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วกำลังจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบแล้วก็มีมติอื่นอีก 2 3มติที่ควรจะรู้ไปฟังเสียงของคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ
17: เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เราจะปรับเพิ่มเรื่องของสวัสดิการเบี้ยความพิการนะครับตัวนี้เป็นมติของคณะกรรมการนะครับเพื่อเห็นชอบในการปรับเงินจาก800บาทนะครับขึ้นมาเป็น 1,000 นะครับซึ่งตรงนี้ก็ยืนยันตามมติที่เคยมีมานะครับเราก็จะเสนอตรงนี้เข้าที่ประชุมครม.นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เรียนว่าเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับของการที่จะได้รับเบี้ยนะครับในส่วนตรงนี้เรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะมีการอนุมัติเงินกองทุนประจำปี69นะครับในกรอบวงเงิน141ล้านบาทนะครับจำนวนทั้งหมดกว่า 17,000 รายการนะครับที่พี่น้องคนพิการนะครับตอนนี้ก็ต้องการเรื่องความช่วยเหลือในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ได้มีการอนุมัตินะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็นชอบในเรื่องคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับทั้ง6ฉบับนะครับตรงนี้ก็ได้มีการดำเนินการในการอนุมัตินะครับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพนะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงนะครับว่าใช้เงินกองทุนนะครับแล้วก็เราจะขยายเพดานนะครับจาก 120,000 บาทตรงนี้ขึ้นมาเป็น 300,000 บาทนะครับก็เพื่อที่จะรองรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่แต่ละท่านมีความเดือดร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่เราอนุมัติออกมานะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่เราจะทำในเรื่องเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรองในเรื่องของผู้ช่วยนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับผู้ช่วยคนพิการเนี่ยต้องผ่านการรับรองCertifyเนี่ยเดิมทีจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเครือญาตินะครับแต่ว่าตรงนี้เราเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่จะมาช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเครือญาติของเขานะครับเราก็เลยปรับเรื่องนี้มาว่าตัวสามารถที่จะเป็นเครือญาติพี่น้องได้หากผ่านเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเซอร์ติฟายแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงต่อวันแล้วก็30วันต่อเดือนก็รวมเป็นเงิน 18,000 บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเหลือคนที่ในบางครั้งแล้วต้องออกจากงานนะครับแล้วก็มาดูแลผู้พิการที่บ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราออกมานะครับ
0: ครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการนะครับจะได้รับเบี้ยสวัสดิการเพิ่มจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครือญาติหรือว่าคนในครอบครัวที่ดูแลผู้พิการนี่นะครับก็จะได้ค่าตอบแทนประมาณ 1,800 บาทต่อเดือนด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็ต้องรอก่อนว่ากฎหมายจะออกมาจะผ่านครม.ไหมมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งครับรัฐบาลเผยข่าวดียามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบให้องค์การเภสัชกรรมแล้วครับอันนี้ก็คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนี่นะครับท่านพระราชทานยารักษามะเร็งพุ่งเป้าชนิดเม็ดที่เรียกว่าอิมคลานิบ100เนี่ย900,000ไอ้โทษ 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติภายใต้โครงการยารักษามะเร็งเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษาให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก็ยาล็อตแรกก็เข้าสู่การกระจายขององค์การเภสัชกรรมแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งวันจันทร์สัปดาห์หน้าหยุด2วันนะครับสวัสดีครับ
18: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและหากเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้
1: ผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ประกาศไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนทัพนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนพ่ายเจ้าภาพจีน2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เน้นช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างแท้จริงและจำเป็นต้องตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพราะถือว่ามีอุปการะเลี้ยงดูแต่หากเป็นผู้เดือดร้อนจริงเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ได้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิโครงการเป็นระยะเวลานานทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยสำรวจประชาชนที่เดือดร้อนและตกหล่นไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่ครั้งนี้จะได้ให้การช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดส่วนข้อท้วงติงเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์ในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
3: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
4: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริง
2: ๆด้านนายนะ